0: ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคล139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแบบประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข.@GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป่าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegramไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีซ2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรป โดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออสลัมบราแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับ

0: นาโอะฮิมิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นศึกสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้าย F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนจับอันฟรีลีนักสอดคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชัยยาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่ F1 ยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4ต่อ2เฟรมไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เลกแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรืออันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัย

0: ธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริงกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสศาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวศุกร์หรือดาวพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระศุกร์เมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันศุกร์ในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระศุกร์เป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระศุกร์เป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระศุกร์มีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2 ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจ
1: วิป
0: ุตตังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉาม
0: ิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติ

0: กถามิ
1: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมะเนสิกขาปัดดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมะเนสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

โหตุสัพพรานาอุปปาทาสะเตเตนาวิจิมิโหมิเตโทวา

0: อภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขขังภะลังอายุวัฏกาธรวัฏกาสิริวัฏกายสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทีคุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้

การที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 ร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความเจริญต่อโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาษิตจุติงโยเวติขออภัยจุติงโยเวดิสตานังอุปปัตตินจะสัมปโสอัสตังสุขตังบุตถังตมหังบรูมิบรามนังยัสสะคติงนะชานันติเดวาคันทัพบะมานุสาขีนาสวังอรหันตังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าซึ่งไม่ข้องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เทวาคนพันและมนุษย์ย่อมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วกลายจากกิเลสว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความการรู้จุติคือการเคลื่อนจากภพหนึ่งและอุบัติคือการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกภพหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ได้ฌานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณหรือทิพจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากัสสปเถระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นบนบกในน้ำพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้ามว่าอันนั้นไม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาหนึ่งในสามที่พระบรมศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้ญาณสามนั้นคือ 1. อุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติหนหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนด 2. จุตูปปาตญาณการรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกำลังแห่งกรรมของตนของตน 3. อาสวัคคายานความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะได้แก่ความรู้อย่างได้แก่ความอย่างรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจโดยแจ่มแจ้งบุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมไม่คล้องในตัณหาเป็นผู้ไปดีคือไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งใครก็ไม่อาจทราบคติของท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นแหละพระศาสดาตรัสว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระวังคีสถีระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระวังคีสถีระพราหมณ์คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ชื่อวังคีสะมีความรู้เรื่องเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้วเมื่อเขาเคาะดูจะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดในนรกคนนี้ไปเกิดในเดรัจฉานเป็นต้นพวกพราหมณ์ด้วยการจึงพาเขาเที่ยวพาเขาไปเที่ยวหากินโดยการเคาะกะโหลกศีรษะของคนที่ตายแล้วจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวัตถีได้พบอริยสาวกศิษย์ของพระศาสดาพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอวดอ้างอานุภาพของวังคีสะส่วนอริยสาวกกล่าวอวดอ้างอนุภาพของพระศาสดาเมื่อไม่อันได้พาวังคีสะพราหมณ์นั้นไปสู่เชตวันวิหารพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะของคน5จำพวกมาคือของคนที่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในนรกในมนุษยโลกเทวโลกและศีรษะของพระถีนาศพพราหมณ์วังคีสะเคาะแล้วรู้ได้4ชนิดส่วนกะโหลกของพระถีนาศพวังคีสะไม่รู้จึงทูลถามพระศาสดาว่าทรงทราบหรือเราทราบพระตัดต่อท่านทราบได้อย่างไรเรารู้ด้วยมนต์โปรดประทานมนต์อย่างนี้ให้ข้าพเจ้าบ้างเราให้แก่คนที่ไม่บวชไม่ได้พระตัดบอกวังคีสะยอมบวชพระทศพลทรงประทานพระกรรมฐานคืออาการ32ให้บริกรรมภาวนาจนได้บรรลุอรหัตผลภายใน 2-3 วันฝ่ายเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันมาถามว่าท่านเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือหากสำเร็จขอให้ศึกไปหากินกันอย่างเดิมพระวังคีสะตอบว่าท่านไม่ควรไปเสียแล้วท่านได้รู้ธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระวังคีสะพูดอวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดจริงบุตรของเราฉลาดในจุติและปฏิสนธิแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า จุติงโยเวดิสัตตานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ลำดับที่37ธรรมทินนาพระพุทธภาษิตยสะปุเรจะปัดปัดชาจะมัชเชจะนาทิกินจนังอกินจนังอนาดานังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าความกังวลในขันธ์ทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกท่านผู้นั้นผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความความกังวลกล่าวคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้ใดคลายความคิดในรูปเป็นต้นเสียแล้วมีความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยน้ำเมาคือกามท่านผู้นั้นแลตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารทรงปรารภพระธรรมทินนาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระธรรมทินนาเถรีเมื่อเป็นคฤหัสถ์ธรรมทินนาเป็นพัญญาของวิสาขะอุบาสกอุบาสกนั้นฟังธรรมจากสำนักพระศาสดาได้บรรลุอนาคามิผลแล้วกลับมาบ้านมอบทรัพย์สมบัติให้พัญญาครองตนจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สมบัติใดๆทีแรกธรรมทินนาเข้าใจว่าสามีจะโกรธเพราะตนมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อทราบเหตุผลแล้วนางกล่าวว่านางไม่สามารถกลืนน้ำลายที่วิสาขะบ้วนทิ้งแล้วได้ถ้าวิสาขะอนุญาตนางก็จะขอบวชสามีของนางอนุญาตด้วยความยินดีพาไปสู่สำนักภิกษุณีให้บวชแล้วเมื่อบวชแล้วธรรมทินนาไปอยู่ชนบทกับภิกษุณีทั้งหลายเพื่อความวิเวกไม่นานนักนางได้บรรลุอรหัตผลคิดว่าการกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของนางจะเป็นประโยชน์แก่พวกญาติเพราะญาติจะได้ทำบุญจึงเดินทางกลับมาวิสาขาอุบาสกทราบข่าวการมาของนางเข้าใจว่าภิกษุณีคงกระสันอยากศึกจึงไปหาครั้นจะถามตรงๆก็เกรงใจจึงถามโดยอ้อมคือถามความรู้ในมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคปฏิผลจนถึงอนาคามิมรรคอนาคามิผลเท่าที่ตนได้บรรลุธรรมทินนาเถรีวิสัชนาให้แจ่มแจ้งจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลซึ่งเลยภูมิของวิสาขะบาสกไปอีกอุบาสกออกจากสำนักภิกษุณีไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทินนาวิสัชนาถูกต้องแล้วถ้าท่านถามเราเราก็จะตอบอย่างนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสะปุเรจะปัจฉาจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นองคุลิมานเถระพระพุทธภาษิตอุสพังปวรังวีรังมเหสิ่งวิชิตาวินังอเนชังนาห้าตะกังบุทังตมหังบรูมิระแปลความเราเรียกท่านผู้องอาจประเสริฐกล้าหาญแสวงหาคุณอันใหญ่ชนะแล้วไม่หวั่นไหวอาบน้ำแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความผู้องอาจคือไม่ครั่นครามเป็นเช่นกับโคอุสพอาชาในไม่กลัวแม้แต่ความตายข้อว่าประเสริฐคือมีคุณธรรมสูงข้อว่าแกล้วกล้าคือมีความเพียรในการละความชั่วมีประการต่างๆข้อว่าแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือแสวงหากองแห่งคุณมีศีลขันธ์อันประเสริฐเป็นต้นข้อว่าชนะแล้วคือชนะมารทั้งปวงข้อว่าไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมข้อว่าอาบแล้วอธิบายว่าได้ชำระล้างกิเลสแล้วข้อว่าผู้รู้คือรู้อริยสัจ4เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภพระองค์คุลิมานเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่ององคุลิมานเถระความว่าคราวเมื่อพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงกระทำอาสะทิสถานนั้นช้างที่เรียบร้อยสำหรับถือฉัตรให้ภิกษุจำนวน500รูปไม่พอขาดไปเชือกหนึ่งมีแต่ช้างดุร้ายไม่อาจให้มาถือฉัตรแก่ภิกษุได้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงปรึกษาพระนางมาริกาว่าจะทำอย่างไรดีพระนางมาริกาออกความเห็นว่าให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปให้ถือฉัตรสำหรับพระคุณเจ้าองคุลิมานเมื่อช้างนั้นเข้าใกล้พระองคุลิมานก็กลายเป็นช้างเรียบร้อยด้วยอัน

0: ภาพของท่านต่อมาภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าไม่กลัวหรือที่ช้างร้ายมายืนถือฉัตรให้อยู่ใกล้ๆท่านตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านพูดไม่จริงพูดอวดมรรคผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าพระองคุลิมานพูดจริงพระองคุลิมานเป็นผู้องอาจย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอุสพังปะวรังวีรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้เห็นสวรรค์และอบายพระพุทธภาษิตปุเบนิวาสังโยเวดิสักกาปายัญจะปัสสติอโทชาติกขยังปัตโตอภิญญาโวสิโตมุนิสัพพะโวสิตะโวสานังสมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าบุคคลใดรู้ขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนดวงเล็บบุพเพนิวาสเห็นสวรรค์และอุบายถึงความสิ้นไปแห่งชาติจบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความคำว่าเห็นขันธ์ที่อาศัยอยู่ในก่อนคือการระลึกชาติได้ด้วยญาณที่เรียกว่าจุตูปปาตญาณข้อว่าสวรรค์และอบายคือเห็นสวรรค์หรือเทวโลก26ชั้นมูลเปิดกามาพจร6รูปประพรม16อรูปประพรม4รวมเป็น26และปิดและอบาย24คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานการเห็นสวรรค์และอบายนี้เห็นด้วยทิพยจักษุเพราะโลกนั้นเป็นโลกทิพย์ต้องเห็นด้วยจักษุทิพย์หรือปัญญาญาณผู้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านเรียกว่าผู้ถึงความสิ้นไปแห่งชาติคือชาติสิ้นแล้วไม่มีทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งคือบรรลุพระนิพพานเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันจบแล้วเป็นมุนีและบรรลุภาวะแห่งผู้รู้ด้วยปัญญาอันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะพรหมจรรย์ของท่านชื่อว่าอยู่เสร็จสับแล้วได้ทำกิจที่ควรทำเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอีกพระศาสดาตรัสเรียกบุคคลอย่างนี้แล้วว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารภเทวหิตตพราหมณ์มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเทวหิตตพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอาพาธด้วยพระวาโยหนึ่งเล็บลมกำเริบพระวานะไปยังบ้านของเทวหิตตพราหมณ์ต้องการขอน้ำร้อนเทวหิตตพราหมณ์ทราบเรื่องจากพระอุปวานะแล้วดีใจนักหนาว่าเป็นลาภของเราหนอที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกให้มาขอน้ำร้อนจากเราเขาให้คนหาบเอาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยมอบถวายแก่พระอุปวานะเถระไปเขาหาบน้ำและถือ เขาหาบน้ำและถือห่อน้ำอ้อยตามไปถวายที่วิหารเชตวันพระเถระให้พระศาสดาทรงน้ำอุ่นแล้วเอาน้ำอ้อยงบละลายน้ำอุ่นถวายพระศาสดาพระอาพาธของพระพุทธองค์ระงับลงพราหมณ์นั้นไปวิหารฝ้าพระทศพลแล้วทูลถามว่าให้ทายธรรมแก่ใครจึงจะมีผลมากพระศาสดาตรัสตอบว่าทายธรรมที่ให้แก่ผู้มีปุพเพนิวาสญาณรู้สวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติแล้วเป็นมุนีนั่นแหละมีผลมากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพเพนิวาสังโยเวดิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนาคนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นส่วนพราหมณ์เริ่มสายแล้วตั้งอยู่ในสรณคมประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต
1: เรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมณ์พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่าอทินะปุพกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่า มัทธกุณฑลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัทธกุณฑลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคขอมเหลืองคือวัณโรคนั่นเองมารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอย่างไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทธกุณฑลีไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอไม่เห็นอาการของมัทธกุณฑลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัทธกุณฑลีจึงเสด็จมาโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัทธกุณฑลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนาะแล้วผินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันธพาลเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามัทธกุณฑลีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัทธกุณฑลีก็สิ้นชีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่าหลับแล้วตื่นขึ้นฝ่ายพราหมิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมัทธกุณฑลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ผสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่าได้มาเพราะทำจิตให้เลื่อมใสได้มองเห็นพราหมณ์บิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าจึงจำแลงเพศคล้ายมัทธกุณฑลีมานพลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าช้าเขามีความประสงค์จะเอาน้ำบ่งมาบ่งน้ำในใจของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานพคล้ายมัทธกุณฑลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายคล้ายมัทธกุณฑลีบุตรของข้าพเจ้าท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้านี้เพราะมีทุกข์ประการใดหรือก็ท่านเหล่ามีความทุกข์อะไรมานพถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานพตอบตัวรถเป็นทองคำล้วนบุตรพองสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหมณ์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกันว่าจะจัดหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูพราหมณ์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยบัดนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อรถให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือล้อเงินพราหมณ์นี้เป็นอันธพาลจริงๆแต่ช่างเถอะเราจะล้อแกเล่นจึงกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขลาละท่านโง่เขลาละเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถของท่านได้มานพตอบว่าพราหมณ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่าน ร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็กลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขลากว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พราหมณ์ได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหทัยของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานพนั้นคือใครมานพก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณธลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีลแต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติปราโมทย์เป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าประหลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจักทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ปฏิญาณตนกับมานพว่าจักรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนาให้ไปเสวยพระทหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลาเมื่อเสวยพระทหารเสร็จแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทำไมอีกเล่าในเมื่อมัทธกุณฑลีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์ใส่และถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัทธกุณฑลีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัทธกุณฑลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัทธคุณธรีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปิติโสมนัสและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบุตรของพราหมณ์ชื่ออทินะปุพพกะไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นปานนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระภาษิตที่กล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสาจะประสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตสุขะมันเวติชายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตนพระติสสะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงฆ์ล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้ว พระรูปนั้นกล่าวว่าขรัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยไม่ได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจีกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตติยมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทำให้พระติสะร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสตำหนิพระติสะนานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นมิได้ลุกขึ้นต้อนรับมิได้ถามถึงการรับบริขารมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสะหัวดื้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมวันตับประเทศ8เดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบทชื่อมาจากหิมวันตับประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบทท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบทนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนารทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนารทะทำไมเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไรผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารทะก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานารทะอาจเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทะกลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอเทวละโกรธมากแม้นารทะพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสาปว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนารทะแตกเป็น7เสียงฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็น7เสียงก็นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กับคือในอดีต40กับในอนาคต40กับจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวละจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อนุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยานุวัตทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพ พรตประเภทดาบสองท่านมาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราชดาบสตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราชจึงจะพ้นอันตรายนารทดาบสถวายพระพรว่าต้องให้เทวราชขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราชดาบสขอโทษแต่เทวราชไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวราชดาบสแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวราชไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงนารทะจึงออกอุบายให้นำเทวราชลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายดิดให้เทวราชดำไปผุดที่อื่นเสียเทวราชดาบสได้ทำดังนั้นนารทะคลายดิดพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์เทวราชดาบสเป็นพระทิสาหัวดื้อส่วนนารทดาบสคือพระองค์เองแลแล้วได้ตรัสกับพระทิสาว่าดูก่อนทิสาเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับเรื่องยักษินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเพื่อจักได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียหลายครั้งหลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่งลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนำหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนำหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนำหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จำเป็นแต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะใภ้ได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อย่ากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั้นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาทีแรกๆก็ดีแต่พอนานเข้าจิตริษยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากภรรยาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายครรภ์ของภรรยาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีครรภ์ขอให้บอกนางแต่เนิ่นๆภรรยาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งครรภ์ก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้คันของพญาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึงสองครั้งพอครั้งที่สามพญาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพูดเป็นทํานองให้เฉลียวใจถึงพญาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนคันแก่นางมีหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนขวางพญาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีพได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าพญาหลวงประกอบยาทำลายครรภ์ของพญาน้อยถึง3ครั้งโกรธจัดประหารพญาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึง3ครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวไปเกิดมันเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อ ผูกพยาบาท

ายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษินีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่3หญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายังบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชั้นชิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคละล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตรัสปลอบว่าอย่ากลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทำอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษินีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษินีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากยักษินีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มารดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดียักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวข้าวก็ชวนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผลไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการฉะนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพรรณนามาฉะนี้เรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยธรผู้ทรงวินัยหรือผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับพระคณะพระธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีสิทธิ์คนละประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานคือส้วมทำสรีระกิจแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยธรเข้าไปภายหลังเห็นน้ำนั้นจึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้อย่างนี้เป็นอาบัติผมไม่รู้พระธรรมกถึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัติพระวินัยธรว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืน

าของพวกท่านต้องอบัติแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของพระธรรมกถึกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปชาของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรสิทธิ์ของพระวินัยทรจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมกถึกเล่าเรื่องให้สิทธิ์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยทรทีแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัดนี้ฉไหนจึงพูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยทรพูดมุสาสิทธิ์พระธรรมกถึกเมื่อพบสิทธิ์ของพระวินัยทรก็พูดบ้างว่าอุปชาของพวกท่านพูดมุสาทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการฉะนี้ต่อมาภายหลังพระวินัยทรได้โอกาสจึงได้ทำอุเขปนิยกรรมคือประกาศไม่ให้สงฆ์ร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้ร่วมฉันร่วมที่อยู่อาศัยแก่พระธรรมกถึกเพราะการไม่เห็นอาบัติตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกเหมือนก็แตกกันเหมือนกันตำรากล่าวว่าแม้พวกเทวดาก็แตกกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่ภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยทรถือว่าการที่พระวินัยทรประกาศอุเขปธรรมกแล้วส่วนพระธรรมกถึกถือว่าอุปชาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้งที่สามทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทำอุเขปนิยกรรมของภิกษุผู้ทำอุเขปนิยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปรารถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุสาสน์เป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยกและแก่งแย่งกันนั้นนำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยดังนี้แล้วตรัสชาดกเป็นอันมากมีละตะกิกะชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เย็นจงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าคีติโกศลซึ่งพระเจ้าพุทธทัตให้ปลงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีฆาวุกุมารโอรสพระเจ้าโกศลจับพระเจ้าพรหมทัตได้ประสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีฆาวุกุมารยกพระชนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีฆาวุและพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้มีศาสตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจะปรองดองสามัคคีกันได้ภิกษุทั้งหลายจักเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิดระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จลีกออกจากโมอยู่โดดเดียวเช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาตรด้วยพระองค์เองมิได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางภารกะโลนการามตรัสเอกจาริกวัดคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระภคุเถระที่ภารกะโลนการามนั้นตรัสอานิสงส์แห่งสามขีแก่กุลบุตรสามคนในมิคทายวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเรยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาริเรยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารักขิตวันได้รับอุปถากจากช้างชื่อปาริเรยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกพวกชาวบ้านไปสู่

0: คสิตารามเห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจะลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะคือที่นั่งไม่ทำสามีกิจกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทำสามีกิจกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสามวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาซะก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นมิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณป่ารักขิตวันใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะได้ช้างชื่อปาริเรยกะอุปถากอยู่ช้างปาริเรยกะนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะระอิดระอาในความกลืนกลนด้วยหมู่คณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปาริเรยกะได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่าเราอยู่เกลื่อนกลนด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกินซะก่อนพวกช้างทั้งหลายคอยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำหรือขึ้นจากท่าน้ำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลายทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลีกออกจากโขลงเข้าไปยังป่ารักขิตวันณควงไม้สาระใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ทวนสาระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตักน้ำเสวยและน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อพระศาสดามีพระประสงค์น้ำร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นดังนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้กลิ้งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำเมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่มันก็เอางวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วมันก็ไปถวายบังคมพระศาสดาเป็นทำนองทูลให้ทรงใช้น้ำร้อนได้มันได้นำผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระศาสดาด้วยเหมือนกันเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านช้างได้วางบาตรและจีวรของพระองค์ไว้บนตระพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเรยกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาตรและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับทำการต้อนรับถือบาตรและจีวรไปโดยนายที่กล่าวแล้วไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศาสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนรุ่งอรุณเมื่อรุ่งอรุณแล้วก็ทำกิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทำมาทุกวันมีการถวายน้ำสงฆ์พระพักเป็นต้นการนั้นมีลิงตัวหนึ่งเห็นช้างทำอยู่เช่นนั้นก็อยากจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นรังผึ้งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวผึ้งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ้องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะเสวยหรือไม่พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่ลิงคิดว่าทำไมหนอพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึ่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศาสดาสวยแล้วเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบังเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงต่อไม้แหลมอันหนึ่งถูกตอนั้นแทงสิ้นใจตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดาวดึง การที่พระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นไปอยู่ในป่ารักขิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกะและวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานนท์ว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวัตถีฝ่ายภิกษุจำนวนมากผู้จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอานนท์วอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระอานนท์พาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาหน้าป่ารักขิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ณภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนครอบของคิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริเลยกะเห็นพระอานนท์มาแต่ไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานนท์พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าปาริเลยกะหลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาตรและจีวรแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามมันญาติดีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอานนท์ได้วางบาตรและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างเห็นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมันญาติดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของครูพระอานนท์ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านมารับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมตุธรรมโมในช่วงก่อนจันทร์งานครับ

ต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์จะได้บังสกุลกันซะก่อนอนิจจวตสังขารังอุปาทวยะธัมมิโนอุปชิตวาดุรุชันติเตสังอุปสมุสุโขสัพเพสัตตามรันติจามารินสุจามาริสเลนตะเทวหังมาริสามีนาทิเมเอกาสังสโย

การบังสกุลวันนี้ก็บังสกุลผู้ที่จัดบังสกุลก็คือนายณรงค์ศักดิ์สวัสดิผลพร้อมครอบครัวนางสิริพรสวัสดิผลพร้อมครอบครัวเพื่อบังสกุลเพื่ออุทิศให้คุณพ่อประมวลสวัสดิผลก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้หนุนส่งให้ท่านสู่สุคติสัมปริยภพพบที่ดีคติที่งามสมดังลูกหลานปรารถนาต้องการทุกท่านทุกคนเนอวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาค่ำนี้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดพร้อมทั้งแม่ชีหรือแม่ดำอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดที่จะจำพรรษาตลอดไตรมาส3 เดือนในวัดป่าบ้านตาด

เราก็จะพร้อมกันอธิษฐานพรรษาเวลาสักทุ่มหนึ่งที่ศาลาในเพราะนั้นพวกแม่ชีแม่ขาวพวกแม่ดำพวกบาสุกบาสิกาที่จะอยู่ร่วมจำพรรษาในวัดทุ่มหนึ่งก็ต้องไปร่วมพร้อมกันในการอธิษฐานพรรษาการจำพรรษาของพระเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่พอถึงวันเข้าพรรษากลางเดือน8จนกระทั่งถึงกลางเดือน11เป็นช่วงฤดูพรรษาพระเราก็จะอธิษฐานพรรษาโดยกำหนดเขตในสมัยก่อนสมัยพุทธกาลหรือสมัยรุ่นที่หลวงพ่อยังเที่ยวทุดงอยู่ตามป่าตามเขาบางทีบางองค์บางท่านก็จำพรรษาอยู่ตามป่าตามเขาเราก็จะต้องกำหนดเอาต้นไม้เป็นเขตเอาต้นไม้ใหญ่อันนั้นเป็นเขตหรือเอาก้อนหินจุดนั้นเป็นเขตอะไรต่ออะไรให้หมายเขตให้รู้ว่าเราจะอยู่ในเขตนี้แหละตลอดไตรมาส3เดือนนี้แต่ในวัดเรานี่มั่นคงถาวรเรามีกำแพงเป็นขอบเขตเพราะในการอธิษฐานพรรษาเราก็อธิษฐานพรรษาอยู่ในอาวาสนี้คืออยู่ในขอบเขตของกำแพงเราจะไม่ออกนอกกำแพงไปค้างอ่างแรมที่อื่นเว้นแต่มีกิจจำเป็นที่พระวินัยอนุญาตแล้วก็ออกไปได้ตามความจำเป็นตามเหตุตามผลหรือตามผู้วินัยอนุญาตเรียกว่าสัตตาหะแต่ออกไปได้ไม่เกิน7วันนี่คือการจำพรรษาของพระเพราะฉะนั้นการอยู่จำพรรษานั้นพระเนนแม่ชีบาสุกบาสิกาผู้ที่มาร่วมจำพรรษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมก็มากจำนวนมากเช่นในวัดป่าบ้านตาดเราปีนี้จำพรรษาก็ภิกษุถึง42รูปส่วนแม่ชีแม่ดำหรือบาสุบาลิกาที่อยู่จำพรรษาอยู่มาเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อยังไม่ทราบจำนวนแน่นอนเพราะยังไม่ได้ส่งบัญชีมาให้หลวงพ่อว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีใครบ้างแต่รวมความแล้วว่าทุกท่านทุกคนที่อยู่จำพรรษาในวัดก็ล้วนแต่มีปากมีท้องมีท่ามีขันด้วยกันทุกคนมีความจำเป็นต้องกินอยู่ใช้จ่ายนะอาศัยวัตถุสิ่งของเหมือนกับพวกเราชาวบ้านชาวช่องนั่นแหละไม่ใช่ว่าพอเข้ามาอยู่ในวัดแล้วงับปากปิดท้องซะหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่เพียงแค่ว่าท่านเข้ามาอยู่ในวัดมาจำพรรษามาบวชเช่นภิกษุสามเณรแม่ชีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแม้การกินการอยู่ของท่านจะอยู่อย่างแบบอย่างเดียวกับชาวบ้านแต่ท่านก็มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงชี้บอกเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายคือนะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านชาวช่องจะนำสิ่งใดก็ตามที่มาอุปถากบำรุงมาให้ท่านจะยินดีพอใจเคารพในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้กำหนดว่าอันนั้นเป็นของไม่ดีอันนี้เป็นของดีอันนั้นเป็นของหยาบอันนี้เป็นของปานีตไม่เป็นอย่างนั้นเสมอด้วยความศรัทธาความเลื่อมใสคณะศรัทธาญาติโยมจึงได้นำมาเพราะทั้งของทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะศรัทธาญาติโยมนำมาถวายนำมามอบให้ล้วนแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นของประเสริฐทั้งนั้น
ถ้าพูดง่ายๆก็เป็นมรดกของพระพุทธเจ้าที่ตกทอดมาถึงคณะสงฆ์ในปัจจุบันนี้เพราะนั้นการรับสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เรารับด้วยความเคารพแล้วก็ให้ความสำคัญในสิ่งของไม่ว่าจะเป็นอาหารการบริโภคหรือของใช้ไม้สอยอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ก็มีจุดหนึ่งที่จะแตกต่างจากชาวบ้านอีกเช่นกันว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นน้อยให้ยินดีในส่วนน้อยเสมอแม้เราได้มากมีมากเราก็จะยินดีในส่วนน้อยส่วนอื่นเราก็แบ่งเจืออาจารย์เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปกระจายออกไปในหมู่นักบวชในหมู่ภิกษุสามเณรแม่ชีแม่ดำที่อยู่ประพฤติปฏิบัติในวัดแบ่งปันเจืออาจารย์เผื่อแผ่ไปให้ทั่วถึงหลังจากทั่วถึงในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนี้แล้วเราก็เจืออาจารย์เผื่อแผ่แบ่งปันไปสู่ผู้ที่เข้ามาในวัดมาทำบุญในวัดมาใส่บาตรในวัดหลังจากนั้นแล้วเราก็เจออาจารย์เผื่อแผ่ออกไปสู่จุดที่สำคัญที่ควรต่อการสงเคราะห์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นที่เราปฏิบัติกันมาอยู่ตลอดอาบ้านพักคนชราบ้านผู้อะไรปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็จัดแบ่งปันกันไปให้เจ้าหน้าที่ในวัดนี้นำไปมอบให้ก็เป็นพืชที่ปลื้มปิติที่ยินดีเพราะฉะนั้นวัตถุสิ่งของอาหารขนมนมเนยทุกสิ่งทุกประการที่คณะศรัทธาญาติโยมได้นำมาใส่บาตรได้นำมาถวายนั้นเราไม่ได้ปล่อยให้มันทิ้งเสียเน่าเหม็นอะไรอะไรต่างๆว่าแม้มีมากมีล้นเหลือดังที่เราเห็นเราจะมาทิ้งมาคว้างอะไรอย่างนั้นไม่เลยเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดโดยการเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปเพราะสังคมเราถ้าอยู่ด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจมีการเจือจานเผื่อแผ่แบ่งปันกันไปแล้วเชื่อเถอะว่าสังคมเรานั้นจะมีแต่ความสุขความเบิกบานความผ่องใสเช่นคณะศิษยานุศิษย์ผู้มีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็มีความพร้อมในฐานะก็ได้มาออกโรงทานแจกจ่ายแบ่งปันต่อผู้ที่เข้ามาร่วมบุญเข้ามาแสวงหาบุญในวัดป่าบ้านตาดไปอย่างไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะว่าผู้นั้นเข้ามาฉันไม่ให้ฉันจะให้เฉพาะผู้นี้อะไรอะไรต่างๆไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในพรรษาพระสงฆ์สามเณรแม่ชีแม่ดำที่อยู่จำพรรษาก็อยู่จำนวนค่อนข้างมากในปีนี้ในวัดป่าบ้านตาดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกกล่าวแจ้งข่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายได้ทราบไว้ว่าภิกษุสามเณรบาสุกบาสิกาแม่ชีทั้งหลายที่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนั้นท่านไม่ได้ไปทำไร่ไถนาท่านไม่ได้ไปทำมาค้าขายในการแสวงหาลาภสการละเครื่องอยู่เครื่องอาศัยต่างๆทั้งหลายก็อาศัยจากคณะศรัทธาญาติโยมนี่แหละพากันมาร่วมมาเอาบุญมาใส่บาตรมาถวายพัตตาหารมาถวายวัตถุเครื่องทายทานต่างๆทั้งหลายและการจำพรรษาในปีนี้ก็ค่อนข้างมากก็จำเป็นที่จะต้องมีอาหารมากมีวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมากอันนี้ก็แจ้งข่าวไว้ให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ทราบด้วยแล้วก็ในพรรษาตลอดไตรมาสนี้คณะสงฆ์ในวัดเราก็ถืออธิษฐานในทุดงเขาวัดว่าไม่รับอาหารตามส่งภายหลังเพราะนั้นท่านจะรับบิณฑบาตมาสุดท้ายที่เส้นทางแห่งสการใส่บาตรเมื่อท่านเข้าศาลาแล้ว
ท่านจะไม่รับอาหารตามส่งภายหลังเพราะนั้นผู้ที่

ำอาหารมาใส่บาตรเราก็ต้องนำอาหารมาใส่บาตรมาให้ท่านหรือมาแตะบาตรท่านดังที่พวกเราก็ทราบกันดีหรือเคยปฏิบัติกันมาการปฏิบัติอย่างนี้เราก็ปฏิบัติสืบๆต่อมาเพื่อให้การความเป็นอยู่ของท่านในการอยู่ส่งเสริมให้ท่านมักน้อยสันโดษอันนี้จะเป็นความงามของนักบวชเพื่อจะชำระความโลภชำระความมักง่ายมักมากอันเป็นพื้นเพพื้นฐานของปุถุชนพระเราที่เข้ามาบวชในพระศาสนาก็ไม่ได้เป็นอรหันต์เข้ามาบวชก็ล้วนแต่เป็นปุถุชนลูกชาวบ้านหลานชาวนาเข้ามาบวชในพระศาสนาทั้งนั้นแต่เมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วท่านมีความตั้งใจขวนขวายศึกษาหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของตนเองชำระกิเลสของตนเองให้เบาบางลงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาแล้วเป็นสิ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ชาวพุทธเราทั้งหลายควรต่อการสนับสนุนควรต่อการอุปถากท่านเพราะจะเป็นบุญอย่างมหาศาลแต่ถ้าท่านใดเข้ามาบวชในพระศาสนาเข้ามาอยู่ในวัดแล้วไม่สนใจไม่ใส่ใจในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติมีแต่ความมักมากเพิ่มพูนแต่กิเลสขึ้นมาเพิ่มพูนความโลภขึ้นมาแบบไม่อายดินไม่อายฟ้าไม่อายเทวดาเข้ามาอยู่วัดก็มีแต่ขี้รถวัดเยี่ยวรถวัดปฏิบัติเลอะเทอะไม่อายผีสางเทวดาพระเนรที่สนใจใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติอันนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ไม่ควรจะสนับสนุนไม่ควรจะส่งเสริมนักบวชประเภทนั้นถ้ากำจัดออกไปได้ในหมู่ในคณะก็ควรจะร่วมกันกำจัดออกไปซ้ำสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการรักษาร่วมกันรักษาศาสนาของเราให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังของเราเราก็จะได้พระที่เนียนที่ดีได้อุบาสกอุบาสิกาที่ดีแล้วเชื่อเถอะบุคคลพระเนนแม่ชีแม่ดำผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดมีความตั้งอกตั้งใจขวนขวายศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติชำระสิ่งที่ควรชำระปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติแล้วทุกท่านทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นเนื้อนาบุญอันอุดมของโลกอย่างแท้จริงคณะศิษยานุศิษย์ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายได้มาอุปถากภิกษุสามเณรแม่ชีแม่ดำประเภทนั้นแล้วล้วนแต่ได้บุญอย่างมหาศาลเปรียบประดุจเหมือนเราไปทำนาเนื้อนาดินที่ดีอุดมสมบูรณ์เราหว่านข้าวลงไปกระบุงหนึ่งเราก็อาจได้ตอบแทนมาเป็นร้อยกระบุงก็ได้ภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดข้อปฏิบัติมุ่งหน้าในการศึกษามุ่งหน้าในการปฏิบัติชำระจิตใจชำระกิเลสของตนเองให้เบาบางจางลงไปก็ไม่แตกต่างจากเนื้อนาดินที่อุดมสมบูรณ์ใครมาอุปถากมาหว่านก้าหว่านข้าวลงไปก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นบุญอย่างมหาศาลที่จะเป็นเหตุนำไปสู่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ในสถานที่ใดมีในอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วล้วนแต่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนและในวันนี้ค่ำนี้ทุ่มหนึ่งพระเนนแม่ชีแม่ดำหรือบาสุกบาสิกาที่

จะอยู่จำพรรษาในวัดก็ขอให้ไปพร้อมกันที่ศาลาในเราจะได้อธิษฐานพรรษาร่วมกันส่วนผู้คณะศิษยานุศิษย์ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายที่ไม่ได้อยู่จำพรรษาด้วยเราก็มีโอกาสเข้ามาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดได้วันพระเป็นประจำในวัดป่าบ้านตาดเราก็จะภาคค่ำเราก็จะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำฟังข้ออัดข้อธรรมแล้วนั่งอบรมจิตอบรมใจด้วยจิตภาวนาของเราเองจนเวลาพอสมควรเราจึงเลือกแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจของตนเองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยอันนี้ก็แล้วก็วันพระก็นับตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านได้เสด็จสวรรคตคณะวัดป่าบ้านตาดตลอดจนข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั่วไปด้วยความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยมีต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานดังที่พวกเราชาวไทยทั้งหลายก็ได้เห็นได้ซึมซับได้ทราบดีอยู่แล้วคณะศิษยานุศิษย์ในวัดป่าบ้านตาดพร้อมทั้งพ่อค้าประชาชนข้าราชการทั้งหลายเราก็พร้อมกันบำเพ็ญกุศลสวดพุทธบนถวายพระราชกุศลต่อสมเด็จพระปัมปีหลวงและพระองค์พาทุกวันพระเวลาบ่ายห้าโมงครึ่งและหลังจากนั้นเราก็จะสวดมนต์ทำวัดค่ำฟังข้ออัดข้อธรรมและปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของเราต่อไปอันนี้ก็เป็นกิจจะวัดในวัดป่าบ้านตาดในวันพระตลอดไปส่วนการบิณฑบาตในวัดป่าบ้านตาดนั้นคณะสงฆ์เราก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านประมาณ6 โมงครึ่งเราก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหลังจากรับบาตรในหมู่บ้านแล้วเราก็จะกลับมารับบาตรที่หน้าวัดกลับมารับบาตรหน้าวัดก็คงจะถึงประมาณ7 โมงไม่ก่อน7 โมงถ้าใครมาใส่บาตรถวายพระทหารแก่พระสงฆ์ในวัดป่าบ้านตาดเรามาถึงหน้าวัดไม่หลัง7 โมงนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าทันในการใส่บาตรในการถวายพระทหารแก่พระเนนที่จำพรรษาในวัดป่าบ้านตาดอย่างแน่นอนเพราะนั้นเวลาก็ควรจะมาให้ทันกันเนอคือประมาณ7 โมงนั่นแหละมาถึงหน้าประตูวัดเนี่ยทันแน่นอนอันนี้ก็บอกข่าวแจ้งไปด้วยแต่บางท่านบางคนก็อาจจะไม่ทราบเพราะอาจจะเป็นผู้ใหม่ในการมาใส่บาตรพระว่าจะมาใส่บาตรในวัดป่าบ้านตาดในพรรษาก็ขอให้มาถึงหน้าประตูวัดสัก7 โมงก่อน7 โมงได้ก็ดีเราจะได้มาดูสถานที่มาจัดอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยแต่มาถึง7 โมงก็ทันแน่นอนแต่ถ้าเลย7 โมงไปแล้วหลวงพ่อไม่รับประกันว่าจะทันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพระท่าพวกเราพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติไม่ว่าจะทั้งภิกษุสามเณรแม่ชีแม่ดำอุปาสกอุบาสิกาชาวบ้านผู้มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติของเราดังที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นทิศทางนำพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพร
ยะถา

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเจปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะทามติโชติรโสยะทา

0: อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อตามโรงทานก็มีเด้อนะโรงทานสีไทยใหม่สู้สุดชีวิตเลยแหละโรงทานสีไทยใหม่เราเนี่ยอ้าวจัดอาหารทานกันดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด
1: ้อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการนิพพานในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:28 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: นั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าค่ะเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่ะไปนำมาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถานกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมคือหมายความว่าละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสชื่อว่ากระทำกิจอันทำได้โดยยากโดยผู้ปฏิบัติพระองค์คงไม่ได้มีณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริเลยกะได้ทำกิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายหินป่านี้สมควรแท้หากไม่ได้สหายการเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรมมุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันไซก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบำบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังก์เที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาทังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุ500รูปได้สำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์ทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถพินธิกะเป็นต้นส่งมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสู่นครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางไว้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่าช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขาขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดดังนี้แล้วพระศาสดาได้พาภิกษุทั้งหลายกลับมาประทับที่เดิมฝ่ายช้างรีบเข้าไปในป่ารวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมากองไว้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสวยและภิกษุทั้งหลายได้ฉันผลไม้เหล่านั้นแต่ฉันไม่หมดเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาทรงถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองเสด็จออกไปก่อนช้างได้ติดตามไปและยืนขวางพระพักไว้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาตรัสว่าช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์เสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาริเลยกะว่าปาริเลยกะเอ๋ยในอัตภาพนี้เธอเป็นดิรฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสสนาหรือมรรคผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช้างฟังแล้วเอางวงเข้าปากร้องไห้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จกลับเมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาริเลยกะพระศาสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาริเลยกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์มิใช่ถิ่นของเจ้ามีพายุรอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดา พอพระองค์รับครองจักษุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อปาริเลยกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระศาสดาประทานอภัยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเมืองฝ่ายอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าวัดเชตวันของตนแต่พระศาสดาทรงชี้แจงว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เชื่อคำของพระองค์เพราะการทะเลาะกันบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นชวนกันมาเพื่อขอขมาพระองค์ขอให้พวกเธอมาเถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอไม่ให้ภิกษุเหล่าอื่นปะปนอยู่ในการประชุมก็ทรงให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชี้ให้ดูว่าพวกนั้นพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับโอวาทของมารดาบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขัดขืนโอวาทบิดา

ามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแว่นแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกศลดังนี้แล้วตรัสทีฆาวุกุมารชาดกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายซึ่งกันและกันย่อมระงับลงการไม่สำรวมอินทรีย์คนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวคือย่อหย่อนมานย่อมรังควานย่ำยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ล้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ไม่อารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรสม่ำเสมอมานย่อมรังควานย่ำยีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำหนัดพอใจก็เกิดขึ้นกามราคะก็รบกวนทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรีย์หกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากและมีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่ประมาณไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้ประมาณในการแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไปทำให้อึดอัดเกียจคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีมิได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียจคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทำอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียจคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทำงานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียจคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบทสาธยายไม่เจริญธรรมะธรรมเช่นสมถะและวิปัสสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วยความเกียจคร้านเป็นอันตรายแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้คนเกียจคร้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตก3คือกามวิตกการตรึกถึงกามพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียรเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับวางๆไม่มีความเพียรอันมั่นคงทำอะไรจับจดทำความเพียรแบบการเดินของกิ้งก่าคือเดินหยุดไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรีย์6รู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมารย่อมย่ำยีไม่ได้มีคำที่คนอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาถึงโลกิยศรัทธาและโลกุตระศรัทธาโลกิยศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหน้าโลกุตระศรัทธานั้นมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยอันหนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าเรื่องพระจุลกาลและมหากาลเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี
และณป่าประดูลายเขตเสตัพยนครพระจุลกาลและมหาการเป็นชาวเสตัพยนครมีพี่น้องด้วยกัน3คนคือจุลกาลมัชฌิมกาลและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลกาลมักต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับพอซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตัพยนครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตัพยนครคือมัชฌิมการคือคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลการบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถีปลดเกวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเขาไปด้วยวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปุพพิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมากทรงตร่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันธ์และจบลงด้วยอริยสัจ4เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสเจรณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนการบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวช ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่างมหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลการบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้สึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่2คือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์1และวิปัสสนาธุระการเจริญวิปัสสนาเพื่อละอวิชชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่1พระมหาการตกลงทำประการที่2คือวิปัสสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสสานิกะทุดงควัตคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหารครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครหนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชฌิมยามจึงเข้าไปไหว้และพูดว่าท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี้หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบควรบอกผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตีแต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าช้าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้านควรปรารภความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ห์ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบรรพชิตให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็จะกราบเรียนให้ทราบพระมหาการแสดงอาการขอดีผู้หญิงเฝ้าป่าช้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วยส่วนพระจุลการพลุดลุกพลุดนั่งรันจวนถึงคารวาสวิสัยคิดถึงบุตรและภรรยามิอาจบำเพ็ญสมณธรรม

ุลการคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้ามอบเงินค่าเผาให้นางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่อศพออกดูเห็นยังสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประณีตจริงนักมีสีดังทองคำยังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่าเมื่อเอาศพเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหงิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหนังหน้าผากปอกเปิกพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกสันกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปดวยธรรมิโนอุปชิตวานิโรจฉันติเตสังวูปะสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายหลังจากพระมหาการสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จสู่เสตัพพยนครเสด็จประทับณป่าประดู่ลายภรรยาสองคนของพระจุลการได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลการพร้อมด้วยพระศาสดาให้รู้สึกปราโมทย์ยิ่งนักวางแผนเพื่อจับพระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันภัตตาหารณบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้องคือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคัลลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงภรรยาเห็นพระจุลการมาก็ชวนกันสวนเสเฮฮาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลการแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำไม่ได้ยินรวมกันล้อมพระจุลการและกล่าวว่าท่านควรจะมาปูอาสนะเสียเองเที่ยวทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทำไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึกจึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จภรรยาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อภรรยาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วยเหลืออยู่เฉพาะมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศาสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบเนาะจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลการบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาหญิงเหล่านั้นจะทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้แลหรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย

การทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตภรรยาของท่าน8คนล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาษิตกับภิกษุทั้งหลายจบพอดีผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะผู้ใดยังมีกิเลสดุจน้ำฝาดคือมีกิเลสหนาเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะอธิบายความกิเลสมีกามราคะความกำหนัดในกามเป็นต้นท่านเรียกว่ากิเลสดุจน้ำฝาดธรรมะนั้นหมายถึงการฝึกอินทรีย์หกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เชื่องไม่มีพิษสงในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสำหรับภิกษุพระศาสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาปเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันคฤหัสถ์ก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในคฤหัสถ์ธรรมกล่าวคือธรรมสำหรับคฤหัสถ์พระศาสดาก็ทรงบัญญัติธรรมะไว้ประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. สัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีย์ 6 3. ขันติอดทนต่อหนาวร้อนความลำบากตรากตรำ 4. จาคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีในเป็นอเนกคือมีคำอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นมาในธรรมหมวดใดมีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปาริเสสนัยคือยังมีในอื่นๆอีกเจาะเอาเฉพาะที่พระศาสดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวก่อนในที่นี้ท่านหมายถึงวจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้ไม่มีธรรมะและสัจจะยังมีกำหนัดกล้าในกามมคุณ5มีรูปเป็นต้นท่านว่าไม่ควรห่มผ้ากาสาวพัสส่วนผู้ปราศจากความกำหนัดกล้าแต่ประกอบด้วยธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะเรื่องพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะพาบริวารของตนไปยังนครราชคฤห์ชาวนครราชคฤห์ชวนกันถวายอาคันตุกะทานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนุโมทนาใจความว่าผู้ถวายทานไว้ตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะโภคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทำด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้โภคสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นด้วยทำด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารสมบัติและโภคสมบัติส่วนผู้ไม่ทำเองและไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมไม่ได้สมบัติทั้งสองเกิดในที่ใดก็เป็นคนอนาถาไม่ได้อาหารสักว่าพออิ่มท้องชายคนหนึ่งฟังอนุโมทนาคาถาของพระสารีบุตรแล้วต้องการให้สมบัติทั้งสองเกิดแก่ตนจึงนิมนต์พระเถระพร้อมทั้งบริวารเพื่อรับภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพระทั้งหมดมีประมาณ 1,000 รูปเมื่อนิมนต์พระแล้วก็เที่ยวชักชวนคนทั้งหลายให้ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพบางคนรับ10รูปบางคน20รูปบางคน100รูปตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์อุบาสกผู้นั้นได้เจ้าภาพเพียงพอแล้วจึงประกาศว่าเราทั้งหลายจักประชุมกันหุงต้มในที่เดียวกันขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมของต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันครั้งนั้นมีกุฎุมพีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสนซึ่งนำมาจากแคว้นคันธาระแก่บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่าถ้าของทำบุญทานวัดของท่านยังไม่เพียงพอท่านพึงเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทำบุญแต่ถ้าของทำบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอให้ถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านต้องการแต่ปรากฏว่าของทำบุญทุกอย่างสิมิได้มีอุบาสกจึงถามเพื่อนทั้งหลายผู้ร่วมทำบุญว่าจะถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดบางพวกกล่าวว่าควรถวายพระสารีบุตรบางพวกว่าพระสารีบุตรนานๆท่านมาครั้งหนึ่งส่วนพระเทวทัตอยู่ประจำเป็นสหายในงานมงคลและอาวมงคลทั้งปวงควรถวายแก่พระเทวทัตเถียงกันพอสมควรแต่เสียงข้างพระเทวทัตมีมากกว่าจึงตกลงถวายแก่พระเทวทัตพระเทวทัตตัดผ้านั้นเย็บและย้อมแล้วนุ่งห่มเที่ยวไปใน

ที่ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพูดกันว่าผ้านั้นดีเกินหาควรแก่พระเทวทัตไม่แต่ควรแก่พระสารีบุตรพระเทวทัตห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชคฤห์ไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าพระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หามิได้แม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุรูปนั้นทูลถามก็ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าในอดีตการมีนายพรานช้างคนหนึ่งชาวเมืองพาราณสีล้มช้างแล้วนำงาเนื้อล่ำและไส้ใหญ่ไปขายเลี้ยงชีพคราวนั้นมีช้างหลายพันหากินอยู่ในป่าได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คุกเข่าทั้งสองลงแสดงอาการเคารพแล้วเดินไปวันหนึ่งนายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรหนอจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสายะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสายะมาคลุมกายเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าลงสู่สระเพื่อส่งน้ำเปลื้องผ้ากาสายะไว้ริมสระพรานช้างลักจีวรนั้นแล้วถือหอกนั่งคลุมโปงอยู่ริมทางที่ช้างผ่านไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยเข้าใจว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพรานจึงพุ่งหอกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนำงาและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพรานนั้นทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างเป็นนายโขลงพระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่อยร้อไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบพระโพธิสัตว์คิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนก็ต้องบอกเราก่อนไม่บอกแล้วไปไม่เคยมีคงจักต้องมีอันตรายบางอย่างเป็นแน่แท้นึกสงสัยบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสายะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ให้ช้างบริวารเดินล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเดินสังเกตการและระวังตัวมาข้างหลังเมื่อช้างทั้งหลายจบแล้วเดินผ่านไปพรานเห็นพระโพธิสัตว์เดินมาโดดเดี่ยวจึงแหวกจีวรพุ่งหอกออกไปพระโพธิสัตว์เดินระวังตัวอยู่แล้วจึงถอยหลังไปหน่อยหนึ่งหลบหอกแล้ววิ่งแปรนเข้าหาในพรานพรานเห็นดังนั้นวิ่งไปหลบที่ต้นไม้พระโพธิสัตว์เอางวงรวบพร้อมทั้งต้นไม้หมายใจว่าจะฟาดลงบนแผ่นดินแต่พอเห็นผ้ากาสายะใจก็สลดลงยับยั้งสติไว้พลางคิดว่าถ้าเราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่าทำลายความละอายในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพหลายพันองค์จึงถามพรานว่าได้ฆ่าญาติของท่านมากมายหรือพรานรับเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าทำไมท่านจึงทำกรรมอันหยาบช้าเห็นป่านนี้ท่านห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนผ้าอย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวคำอย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นแล้วให้อุวาทว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเขาไปพระศาสดานำเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัตในครั้งนี้ช้างโพธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้ำอีกว่ามิใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้วทรงปรารภเรื่องนี้เป็นเหตุพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาษิตเรื่องผู้ควรและไม่ควรแก่การห่มผ้ากาสาวะดังได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นทางให้พบสิ่งอันเป็นสาระบุคคลใดเห็นสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลนั้นมีความดำริผิดประจําใจย่อมไม่อาจพบสาระได้ส่วนบุคคลใดเห็นสิ่งอันเป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งอันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระนั้นดำริถูกประจําใจย่อมสามารถพบสิ่งอันเป็นสาระอธิบายความหากจะตั้งปัญหาถามก่อนว่าอะไรคือทางให้พบสาระก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกอธิบายว่าความเห็นชอบย่อมนำไปสู่การกระทำชอบและพูดชอบตลอดถึงความพยายามชอบมิจฉาทิฏฐิเป็นยอดโทษฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นยอดคุณฉันนั้นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิประจำใจจึงเหมือนมีกุญแจไขเข้าไปในห้วงอันเต็มไปด้วยสาระส่วนคนมีมิจฉาทิฏฐิประจำใจหาเป็นเช่นนั้นไม่มีแต่จะเดินเข้ารกเข้าพง

0: นำชีวิตไปสู่ความล่มจมล่มเหลวเปรียบด้วยเรือสัมมาทิฏฐิก็เป็นหางเสือให้เรือแล่นไปในทางอันถูกต้องหลีกขินโสโครกและอันตรายต่างๆคนเราจะพบสาระหรืออสาระก็แล้วแต่การเลือกและความเห็นอันถูกหรือผิดของตนถ้ารู้จักเลือกและมีความเห็นถูกอยู่คู่ใจแล้วย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระจนได้ดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอาจารย์สัญชัยสัญชัยเป็นคณาจารย์คนหนึ่งบรรดาคณาจารย์มากมายในกรุงราชคฤห์สัญชัยพอใจเป็นนักพรตประเภทปริพาชกดังนั้นบางคราวเราจะได้ยินคำว่าสัญชัยปริพาชกเขาเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรและโมกขลานะในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มชื่ออุปติสะและโกริตะอยู่ขอกล่าวเรื่องของท่านทั้งสองเล็กน้อยก่อนเพื่อให้เรื่องเชื่อมกันสนิทในสมัยเป็นคฤหัสถ์อุปติสะและโกริตะเป็นเพื่อนรักกันและมั่งคั่งด้วยกันทั้งสองคนบิดาของอุปติสะเป็นผู้ใหญ่บ้านในอุปติสะคามบิดาของโกริตะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในโกริตะคามสองตระกูลนี้มีความสัมพันธ์เป็นสหายกันมา7ชั่วอายุคนแล้วเมื่อเติบโตทั้งสองได้ศึกษาศิลปศาสตร์อันเป็นทางเลี้ยงชีพและทางนำมาซึ่งกิตติยศชื่อเสียงสำเร็จทุกประการเขาชอบไปดูมหรสพบนยอดเขาย่อมหัวเราะในที่ควรหัวเราะเศร้าสลดในควรที่ในที่ควรเศร้าสลดและให้รางวัลแก่ผู้แสดงที่ตนชอบใจต่อมาวันหนึ่งอุปติสะมีอาการแปลกไปคือนั่งเฉยเหมือนคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างลึกซึ้งโกริตะจึงถามอุปติสะตอบว่าสหายเอ่ยข้าพเจ้าคิดอยู่ว่าคนเหล่านี้ไม่ถึงร้อยปีก็คงจะต้องตายกันหมดจะเพลิดเพลินอะไรกันอยู่เราน่าจะแสวงหาโมกขธรรมโกริตะรับว่าเขาก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันและกล่าวว่าเราออกแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเป็นทางให้พ้นทุกข์กันเถิดแต่การแสวงหาโมกขธรรมนั้นควรได้บวชในสำนักใดสำนักหนึ่งทั้งสองตกลงกันแล้วพร้อมด้วยบริวารคนละ500ออกบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยตั้งแต่ทั้งสองสหายบวชแล้วสัญชัยก็เป็นผู้เลิศด้วยลาภและบริวารล่วงไปเพียง 2-3 วันอุปติสะและโกริตะก็สามารถเรียนจบคำสอนของอาจารย์เมื่อทราบจากอาจารย์สัญชัยว่าไม่มีคำสอนอื่นใดอันยิ่งกว่านี้แล้วเขาทั้งสองคิดกันว่าการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของอาจารย์สัญชัยไม่มีประโยชน์อะไรเราทั้งสองออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมแต่ไม่สามารถพบได้ในสำนักของอาจารย์ผู้นี้อันชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่นักเราเที่ยวไปในคามานิคมชนบทราชธานีคงจะได้อาจารย์ผู้แสดงโมกขธรรมเป็นแน่แท้ตั้งแต่นั้นใครผู้ใดที่พูดว่าที่ใดมีสมณะพราหมณ์เป็นผู้เป็นบัณฑิตทั้งสองก็ไปทำการสากัจฉากับสมณะพราหมณ์นั้นปัญหาที่เขาถามอาจารย์เหล่านั้นไม่อาจแก้ได้แต่เขาสามารถแก้ปัญหาที่อาจารย์เหล่านั้นถามแล้วได้เขาเที่ยวสอบหาอาจารย์ทั่วชมพูทวีปแต่ไม่ประสบจึงกลับมาสู่สำนักเดิมนัดหมายกันว่าใครได้บรรลุอมตะธรรมก่อนขอจงบอกแก่กันระยะนั้นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงราชคฤห์ประทับอยู่ณเวฬุวันอันพระราชาพิมพิสารทูลถวายพระสาวกรูปหนึ่งในจำนวนปัญจวัคคีย์คือพระอัสสชิออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่งอุปติสะบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเหมือนกันเขาได้เห็นพระอัสสชิแล้ว รำพึงว่านักบวชอย่างนี้เราไม่เคยพบเลยคงจะเป็นรูปหนึ่งรูปใดบรรดาผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตผลในโลกฉะไหนหนอเราจะเข้าไปสอบถามความสงสัยของเราได้เขากลับคิดว่าเวลานี้ยังไม่ควรก่อนเพราะพระกำลังบิณฑบาตจึงติดตามไปข้างหลังเขาเห็นพระเถระได้อาหารบิณฑบาตพอสมควรไปสู่ที่แห่งหนึ่งเพื่อฉันเขาเห็นพระเถระแสดงอาการว่าจะนั่งจึงได้จัดตังของปริพาชกสำหรับตนถวายเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วก็ได้รินน้ำในคุณโถของตนถวายแล้วถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัสสชิคิดว่าโดยปกติปริพาชกย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาเราจักแสดงความลึกซึ้งในพระศาสนาแก่ปริพาชกนี้แต่ได้กล่าวถ่อมตนก่อนว่าผู้มีอายุข้าพเจ้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานนักยังเป็นผู้ใหม่อยู่ ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ปริภาชกเรียนว่าข้าพเจ้าชื่ออุปติสสะขอพระผู้เป็นเจ้าจงกล่าวธรรมตามสามารถเถิดจะน้อยหรือมากไม่สำคัญการแทงตลอดธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นพระอัสสชิจึงแสดงหลักสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาทั้งปวงอันรวมเอาหลักอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทไว้ด้วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักแห่งเหตุผลดังนี้สิ่งทั้งปวงย่อมมีเหตุเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าตรัสบอกเหตุและวิธีดับไว้ด้วยพระมหาสมณะคือพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกฟังแล้วเพียง2บทต้นเท่านั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเมื่อพระเถระกล่าวจบลงเขาได้เรียนท่านว่าท่านไม่ต้องขยายธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระศาสดาของพวกเราประทับอยู่ที่ใดพระอัสสชิตอบว่าเวลานี้พระศาสดาประทับอยู่ณเวรุวันกลันทกะนิวาปะปริภาชกเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมก่อนจงบอกกันข้าพเจ้าอยากไปบอกเพื่อนแล้วพากันไปสู่สำนักของพระศาสดาเขาหมอบลงแทบเท้าของพระเถระด้วยเบญจางคประดิษฐ์กระทำประทักษิณ3รอบแล้วไปสู่อารามของปริภาชกเพื่อบอกธรรมแก่โกริฏฐะผู้สหายโกริฏฐะเห็นสหายมาสังเกตสีหน้าและอาการแล้วรู้ว่าอุปติสสะคงได้บรรลุธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้จึงถามอุปติสสะบอกความทั้งปวงแล้วโกริฏฐะก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเหมือนกันทั้งสองชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาแต่อุปติสสะระลึกถึงอาจารย์จึงเข้าไปหาอาจารย์เล่าความทั้งปวงให้ฟังแล้วชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระศาสดาด้วย
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมตามพระเสียสายของหลวงพ่อสุธรรมตุธรรมโมในช่วงหลังจากงานครับ
2: ตรงนี้โอ้ยบุญรักษาด้วยยายเด้ออ๋อของคนบ้านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เลยย่าเอ้ยเอาดีมากเลยเอาเข้ามากันเอามาโอ้เทียนอย่างดีเลยมาเลยเอาดูโมทนาด้วยนะปัจจัยไว้นี่เอาบุญรักษาทุกคนเอาเข้ามาดูหลังเข้ามาโอ้ดีเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนมาเลยเอามาเลยเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาเฮ้ยบักขำน้อยนี่เอามาบวชเนเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านแล้ววันนี้อยู่หลวงปู่รู้ไหมล่ะโอ้ยเก่งมากเลยเว้ยเนี่ยเก่งมากเลยมาเนี่ยหลวงปู่จับหัวก่อนเร็วขึ้นมาเนี่ยเร็วขึ้นมาก
3: ราบ
2: นี
3: ่กราบหลวงปู่ก่อนกราบหลวงปู่ก่อนสามครั้ง
2: เอา
3: อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
2: เดี๋ยวมาบวชนี่น้อยรู้ไหมล่ะเดี๋ยวบวชนี่น้อยแล้วอ้าวของก้นบาทเอาเลยได้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันเอามาเอ้ยดีมากเลยเอามาอืม เออเอาลูกหลานเออมาเลยมาเลยปัจจัยไว้เนอะนะเอามาเออเอาเข้ามาโว้เยอะแยะเลยเนี่ยเอออะไรบ้างเนี่ยนะ
3: เป็นหลอดไฟ
2: โอ้โซล่าเซลล์เออยืนเอาเลยยืนเอาเลยยายเอ้ยเออเอาตามสบายเลยอย่าไปฝืนสังขารท่านขันเออเอาบุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิ่งรอบศาลาเลยแหละตอนนี้เออเอามามามามาเออเอาบุญรักษาทุกคนเออเอาเข้ามาเข้ามาโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยเออยกขึ้นอึ๊บหนักยกขึ้นอึ๊บโอ้ยดีมากเลยเนี่ยเทียนภาษาเทียนภาษาใช้เยอะเออเอามาเอาวางนี่เลยเออเอามีสุขทุกคนนะมีบุญรักษาทุกคนเออเอามาเลยมาเลย เออเอายกขึ้นมายกขึ้นมาเออมาโอ้ยเอาอาบน้ำฝนยกขึ้นยกขึ้นเออเออดีมากเลยเออเอาบุญรักษาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เลยเออเอามามาเลยมาเลยมาเลยเอออะอะไรข้าวข้าวน้ำมาเออเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาเออเอาเยอะแยะเลยมาเลยเดินเยอะแยะเอาเข้ามาลูกหลังเข้ามาเออยายเข้ามาเลยเออเอาวางทางนู้นเออมาเลยโอ้ยเยอะแยะเลยเอาบุญรักษากันนะเออเอามาเออเอาเนี่ยเออดีมากเลยบุญรักษาทุกคนโอ้คุณหมอมาเลย มาของเยอะแยะเออเอาบุญรักษาเนอะเออดีมากเลยเดี๋ยววันที่21สิงหาเนี่ยเราจะไปเปิดโครงการผ่าตัดเพียงข้อเข่าที่ท่าบ่อเนี่ยนี่21แล้วก็ปิดงาน23เมื่อวันก่อนเนี่ยหมอกิรติมาเกี่ยวเขียนว่าโอ้ยหลวงพ่อต้องไปเนี่ยไปเปิดงานไปปิดงานเอ้าเป่าอะไรหมดเอ้าเนี่ยไปเป่าเนี่ยเอ้าอยู่ดีมีสุขเด้อบุญรักษาเด้อเออดีมากเลยได้เลยแต่ป้ายขึ้นอยู่หน้าประตูวัดนั่นแหละโอนเข้าไปเลยเออแล้วก็เดี๋ยววัน วันที่3ธันวาถึงวันที่7ไปผ่าที่ผ่าตัดเปลี่ยนที่บังคลาเทศไปวันที่3กับวันที่7เดี๋ยวเราจะจับเป็นผ้าป่าเพื่อระดมทุนในนี้วันที่30สิงหาเนี่ยที่ที่สวนแห่งธรรมเอาดีมากเลยอ้าว หมอมาเมื่อไหร่เนี่ยเหรอแล้วมากี่คนเหรอแล้วไม่พักวัดเลยเหรอแน่ตอนนี้อยู่ที่หนองไผ่เราเนี่ยนะตอนนี้พวกทางกรมทางหลวงกำลังอบรมอยู่นั่นนะ28ถึง31นี่มั้งก็41คนเอาดีโชคดีนะอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่บ้านอยู่เรือนก็ตั้งใจภาวนาด้วยนะอย่าทิ้งเรื่องการภาวนานะเออเอาโชคดีนะโชคดีเออเอามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเออน่ะเยอะแยะเลย
4: หอนี่สมัยอันเก่าสมัยอันเก่าใช
2: ่มั้ยสวยอะไร
4: แม่บอกสมัยอันเก่า
2: อะไรอันเก่าวะ
4: ถ้าเก่า
2: ฮะ
4: ถ้าเก่าม
2: ีอะไรทําเก่าโหยไอ้ขี้หมา
3: ตัดห
2: ั
3: วเข
2: ่
3: า
2: เก่าเก่าแล้วหัวเข่าไอ้รักไปยังไงไปหลวงพ่อจะไปผ่าให้เออผ่าเข่าไอ้รักนี่แหละฮะ
4: เส
2: ื้ออยู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเอาเปล่าไอ้รักเอ้ยเดี๋ยวจะเอาจีวรให้มันใส่ไอ้รักจับมาบวชด้วยไอ้รักเนี่ยเออเอามามาลูกหลานมาโอ้ยลายดีแท้เว้ยเออสุดยอดเลยกิจกรรมบนผิวหนังเออเอามาขอน้อมถวายปัจจัยท่านพระอาจารย์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจำนวน 1,000 บาทจากนางเยาวธรรมายิ่งรัตนสุขและครอบครัว30กรกฎาคม ขอน้อมถวายปัจจัยท่านพระอาจารย์จำนวน 3,000 บาทในวันอาสาฬหบูชาและวันครบรอบการจากไปของนางสาวบุญหญิงแซ่โง่30กรกฎาคมจากนางสาวประภาสีเกิดเกียงไก่ขออุทิศกุศลบุญกุศลนี้ให้คุณเตี่ยเสี่ยมฟุ้งคุณแม่เซงแซ่โง่คุณพี่บุญยินแซ่โง่คุณพี่พันยงเกิดเกียงไก่อ้าวอนุโมทนาด้วยนะฮะเอ้าลาไปไหนอ่ะอุ้ยจะกลับไปไหนวัดก็มีที่อยู่ที่กินเออไปเลยอะไรจะต้องไปหาที่อยู่ที่กินที่ไหนอีกไหนว่าก็เดี๋ยวลูกน้องหนีหมดเลยเอาเดินทางปลอดภัยมีโอกาสสะดวกเมื่อไหร่จะมาพักมาโพนาก็มาเลยนะบ้านเราเอง
5: วันที่6จะไปงานอุ่นนี้วันที่7จะเข้ามาพักที่บ้านตา7ถึง12
2: ได้เดี๋ยววันที่6พวกคณะสงฆ์อุดรจะมาทำวัดทีแรกจะไปเปิดอาคารเรียนที่โรงเรียนดงหลวงที่สกลก็สร้างอาคารเสร็จแล้วก็ให้ไปเป็นประธานเปิดหรือว่าเอาวันที่6เป็นวันพระ8ค่ำดูว่าเออเป็นประเพณีของคณะสงฆ์อุดรเนี่ยมานี่เต็มศาลาเนี่ยเราก็เลยไอ้ผู้พันโทไปบอกทางพ่ออ.ทางนู้นหาพระองค์อื่นไปเปิดเลยแล้วตอนเย็นก็ต้องไปสกลเพราะวันที่7สิงหาวันละพีวัน3วันละพีนะไปมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเอกนิติศาสตร์จนถึงเนตอนนี้มี มีเรียนเมย์สองคนเลยเด้อนี่รับทุน

0: ื่อเราไปเนี่ยแล้วก็วันที่7บ่ายวันที่7ก็กลับมานี่วันที่8วันที่8จะไปประทับบรรจุอารมณ์สายลิลิงท่าที่ไอสวนพืชสวนโลกนี่ไปด้วยกันได้เลยไปได้เลยไปชมพืชสวนโลกก่อนเลยไปได้ไปชมก่อนเลยเขามาออสออสไทยให้ไปเหยียบให้ไปชมไปอะไรต่ออะไรจะบวชต้นไม้จะบวชอะไรแล้วคุณต้มเลยเอาเขามีพระพุทธรูปอยู่ที่นั่นเห็นไหมเหมือนที่ให้บรรจุพระรวมสายลีดิกาทาวอนเลยจ้ะเราวันนั้นผ่านเข้าไปดูทีหนึ่งขับรถรอบแต่มันยังขับรถลุยงานกันอยู่นะตอนนี้สวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวจะเปิดงานไอเดือพิจารณ์เนี่ยยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดออกพรรษาด้วยนะอยู่นี่เลยไล่ไอ้ก๊อฟมันหนีเลย
1: เช้านี่กินข้าวอร่อยบอกกินข้าวอร่อย
0: เอาเครื่องออกกี่โมงมาอย่ามากินเงินเดือนนี้พิรุพันธ์มาเลยเนี่ย

0: เอาโชคดีเดินทางปลอดภัยเครื่องออกกี่โมง
1: บ่ายโมงคร
0: ับ บ่ายโมงเอาโชคดีนะเดินทางปลอดภัยนะ
2: คร
0: ับ มาเปลี่ยนพรรษาวางลงเอาคุณรักษาทุกคนเอาบุญรักษาทุกบัดเด้อเอามาเลยเข้ามาเลยเออเข้ามาเอาบุญรักษาทุกคนคนบาทนี่เพื่อสุขภาพรับไปเลยเพื่อสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์นึกว่าจะไม่มีแดดออกแล้วนี่ว่ามันจะเป็นฝนทั้งวันแต่กลับออกเดี๋ยวคุณสมศักดิ์ก็นิมนต์เนี่ยปู่เลิฟนิมนต์ท่านพิมพามารับเครื่องสังฆทานมารับเทียนพรรษามารับอะไรต่ออะไรที่กุฏิพร้อมเปล่าไหมมีแต่ท่านเหลิมแล้วก็ท่านพิมพาน้ำหนาวเห็นว่าฉันข้าวเสร็จแล้วออกมามาถึงนี่ก็น่าจะเที่ยงมั้งซองไว้อันนี้ไว้ปัจจัยอยู่ดีๆสกกันว่าไงคุณหมอร่วมบุญข้อเก่าได้อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยให้เป็นบุคคลผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีข้อเข่าที่แข็งแรงมั่นคงตลอดไปนะอันนี้สงอันนี้เอาเปลี่ยนอริยบทกันเนาะรับพรกันพาตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสยฤสานิจังวุฒาปิจายโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพมังครังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเปลี่ยนยาบท

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการปารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและการได้พรในช่วงหลังฉันทังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 10:29 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเนินเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิพระบรมสารี

สงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ณบริเวณน้ำตกป่าโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาโอมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเบียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ 50-75 เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮาลาจังหวัดยะลาพบดอกดาหลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาหลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าจันทร ทิพเกศรดุสิตามณีเทวาและสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่

0: ภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าหลวงตาเป็นหลวงตาตลอดเวลาขอเชิญท่านฟังครับ
2: เนี่ยคือวางอยู่นี่ไงพระพูดนี่ออกทั่วประเทศไทยทุกเช้าก็ออกทั่วประเทศไทยเราอยากจะว่าทุกเช้านะเพราะเราฉันที่นี่พอเสร็จแล้วก็พูดเวลานี้ก็เริ่มออกแล้วเนี่ยพูดอย่างนี้ออกแล้วเพื่อประเทศไทยเรื่องนอกจากนั้นยังออกทั่วโลกอีกทั้งพุทธการไม่มีอะไรนะไม่มีใหม่ทั้งพุทธการไม่มีใหม่ทั้งมีแต่มันจะไปโฆษณาทางเสียก็มากเรื่องอะไรเรื่องทำไม่ค่อยมีถ้ามีผู้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่โลกเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยของเราก็จะเป็นโลกที่สงบร่มเย็นไม่คอยเอารัดเอาเปรียบแข่งชิงอะไรชิงดีชิงเด่นมันชิงชั่วเอาธรรมเข้าไปแล้วก็จะมองเห็นหัวใจเขาหัวใจเราเรื่องเอารัดเอาเปรียบเรื่องเอาแพ้เอาชนะเนี่ยมันเรื่องหมากัดกันไม่ใช่เรื่องมนุษย์ที่มีธรรมต่อกันพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้ความสงบร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานดังที่หลวงตาได้แสดงหรือสอนพี่น้องทั้งหลายมานี่เฉพาะเปิดเผยก็ตั้งแต่เริ่มออกช่วยชาติมาเป็นเวลา7ปีนี่ถ้าแท้จะเป็นสักกี่กันนี่ธรรมนี้เป็นธรรมน้ำดับไฟชาล้างสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหมดนั่นไม่มากก็ให้ออกได้พอมองเห็นตัวคนบ้างจะมองเห็นแต่มูดแต่พูดเต็มเนื้อเต็มตัวมูดพูดคือที่โลภที่โกรธที่หลงราคะตัณหานี่เรียกว่ามูดว่าคูดมันมีอยู่ที่หัวใจโลกด้วยกันทั้งท่านทั้งเราตำหนิกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีบกพร่องละมีแต่สมบูรณ์เป็นน้ำล้นฝั่งไปเลยเพราะฉะนั้นโลกถึงได้รับความเดือดร้อนส่วนธรรมที่กระจายไปที่ไหนมีความสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นเราอยากรู้ชัดเจนก็ให้นำธรรมพระพุทธเจ้าเราจะทราบว่าพระพุทธเจ้าประกันสัตว์ทั่วโลกประกันไว้ไม่ให้ไปทางต่ำลงนรกอเวจีแต่โลกมันก็แย่งชิงลงไปไหลลงไปทางต่ำมากกว่ามากธรรมนี้เป็นธรรมที่ฉุดลากขึ้นจากหล่มลึกคือความทุกข์ความร้อนทั้งหลายธรรมเป็นอย่าง างทำไปที่ไหนชุ่มเย็นถ้าผู้ปฏิบัติหรือเห็นด้วยธรรมถ้าตรงกันข้ามแล้วก็เห็นว่าธรรมนี่เป็นข้าศึกผู้แสดงธรรมผู้สอนธรรมกลายเป็นข้าศึกต่อโลกกิเลสไปหมดนี่ถ้าปล่อยให้แต่กิเลสออกทำงานอย่างเดียวไม่มีธรรมเลยนี่นิ่งเหลวแหลกไปอีกหาความหมายไม่ได้เลยท่านทั้งหลายพิจารณาแยกไปเอาลองแยกไปใช้ดูที่นะโลกกิเลสตัณหาเข้าจุดไหนจุดไหนเหมือนหมากัดกันถ้าโลกอัดโลกธรรมเข้าที่ไหนไว้ใจกันได้ต่างคนต่างมีอัดมีธรรมเข้ามาหากันนี่จะเป็นที่สนิทติดใจต่อกันและกันความเห็นอกเห็นใจการความเฉลี่ยเผื่อแผ่นะความเมตตาสงสารความดูใจท่านใจเรานี่คือธรรมไม่ได้ดูแต่ใจตัวเองแล้วใจคนอื่นเป็นฐานไฟไปหมดหรือเป็นเท่าเป็นฐานไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เหมือนใจเราซึ่งเลิศเลยยิ่งกว่าโลกทั้งหลายทั้งที่เลวกว่าโลกนั่นแหละถ้าใจมีธรรมในใจแล้วจะเฉลี่ยถึงกันและกันได้หมดนะไม่มีชาติชั้นวรรณะทำแล้วครอบไปหมดเลยให้ความสงบร่มเย็นต่อกันตาคนตามีธรรมในใจเข้ามาหากันมีความสนิทสนมตายใจกันได้เชื่อถือกันได้นั่นถ้าเป็นเรื่องกิเลสมีเท่าไหร่เป็นไฟไปตามๆกันหมดเนี่ยต่างกันอย่างนี้แหละยกตัวอย่างพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อทำจริงๆนะเราพูดเลยเราไม่ได้ยกได้ยอเราพูดตามความจริงของท่านที่มีอัตมีธรรมต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาดเป็นที่รวมของพระทั้งหลายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไม่ใช่ธรรมดาคือมาแล้วก็ให้ทยอยออกไปผ่านเข้าผ่านออกมาอบรมพอสมควรแล้วก็ออกไปถ้าจะรับไว้หมดวัดนี้ไม่มีที่อยู่เลยแล้วเนี่ยผ้าเหล่านี้ท่านมาบางรายท่านเป็นเศรษฐีก็มีมาในนี่ด็อกเตอร์อะไรไม่ต้องพูดแล้วเต็มอยู่ในนี่พระฝรั่งมาจากประเทศไหนบ้างประเทศไหนบ้างเฉพาะเวลานี้ก็มีอยู่ดูมัน7องค์8องค์พระฝรั่งอยู่ในวัดนี้นี่ท่านมานี่แล้วเป็นแบบเดียวกันหมดเลยตายใจกันได้ทั้งนั้นไม่ได้มีโอ้อวดว่าเป็นความรู้ความฉลาดมีฐานะสูงอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเหล่านี้ไม่เคยมีมาแล้วมุ่งต่อธรรมฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากครูจากอาจารย์แล้วนำไปปฏิบัติตายใจกันได้ทั้งวัดนี่เลยว่านี่จึงเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันมีจำนวนมากขนาดไหนตั้งแต่เราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระสงฆ์มานี่เป็นเวลา56ปีมั้งนี่แหละก็ไม่เคยปรากฏว่าพระได้มาทะเลาะเบาะแว้งกันให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เราไม่เคยมีเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาดนี่ตั้งแต่สร้างวัดมาเรายังไม่เคยได้เห็นพระทะเลาะกันเนี่ยถ้าความจริงแล้วอย่างน้อยก็น่าทะเลาะกันมากกว่านั้นก็เอากันแหลกได้เพราะต่างคนต่างมาจากประเทศที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สหรัฐมาแหละประเทศไหนประเทศไหนมานี่หมดมานี่เอาธรรมเป็นที่สักการะบูชาปฏิบัติตามธรรมเหมือนผ้าพับไว้เหมือนกันหมดนี่ในนี่ยังไม่เคยปรากฏว่าพระวัดนี้ได้เกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งกันให้ได้ยินถึงหูเราถึงขนาดว่าเราได้มาชำระสาสางไม่เคยมีก็เพราะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติองค์ไหนก็มีธรรมด้วยกันมีวินัยด้วยกันหลักธรรมหลักวินัยเป็นของตายใจต่อกันและกันได้ท่านพระท่านเรียกว่าสมานสังวาสมีความเป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเสมอกันท่านมีความสงบร่มเย็นด้วยกันนี่อย่างที่มาในอยู่ในวัดป่าบ้านตาดวันนี้จะว่ายกยอวัดป่าบ้านตาดหรือยกยอท่านที่มาจากต่างประเทศว่ามานี้มาด้วยอัดด้วยธรรมจริงๆไม่นำทิฏฐิมานะฐานะสูงต่ำเข้ามาอวดอ้างกันเลยมีแต่มาเสาะแสวงหาอัดหาธรรมด้วยกันเมื่อต่างท่านต่างมา

าศึกษาอบรมนำธรรมไปปฏิบัติแล้วมีความสงบร่มเย็นเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีก็เหมือนกันว่าอะไรถึงเวลานี้พร้อมเพียงกันเพิบๆเลยในวันนี้เช่นปัดกวาดเช็ดถูนี่ถึงเวลาท่านจะมาเพิบพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องมีระฆังระฆังตีให้สัญญงสัญญาเพราะท่านมีนาฬิกาอยู่ด้วยกันถึงเวลาท่านดูนาฬิกาท่านแล้วท่านก็ลงตามเวลาเพราะเราบอกเวลาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เราจะว่าพูดชมเชยบรรดาพระต่างประเทศทั้งประเทศไทยทั่วประเทศมานี่ก็ไม่เคยทะเลาะกันพระต่างประเทศมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เคยทะเลาะกันนี่เพราะอะไรก็เพราะอัดเพราะทำเป็นเครื่องสมัครสมานให้มีความตายใจเชื่อถือกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้นี่ละธรรมนำไปปฏิบัติที่ไหนที่เราพูดยกย่อในวัดป่าบันตานี่ก็คือลูกนี่เป็นสถานที่รวมแห่งการอบรมธรรมทั้งหลายไม่ว่าประเทศใดประเทศใดมาอยู่นี่เราก็ไม่เคยได้เห็นว่าพระเหล่านี้มาทะเลาะเบาแว้งกันหรือถึงขนาดที่เราได้ชำระอธิกรณ์ต่างๆไม่เคยมีตั้งแต่ตั้งวัดนี่เป็นอย่างเหมือนอย่างเมื่อวานก็กับวันนี้ก็เหมือนกันเพราะหลักธรรมและวินัยตายตัวอยู่ในหัวใจของท่านกิริยาที่แสดงออกก็ตายใจตายใจได้เหมือนกันหมดทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้ทั้งต่อไปหลักธรรมและวินัยมีอยู่ในใจเป็นอากาลิโกมีความสงบเย็นใจตลอดเวลาไม่มีอะไรมาทำลายได้เช่นการเวลาเวลาสถานที่มาทำลายไม่มีเพราะศีลธรรมอยู่กับใจเคลื่อนไหวไปมาอะไรมีแต่อัตแต่ทำต่อกันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละเราจึงอยากขออยากบิณฑบาตให้พี่น้องทั้งหลายได้มองดูธรรมบ้างนะธรรมที่นำมาสอนโลกนี่ก็นำมาสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นองค์เลิศเลยก็คือกิเลสที่เป็นฟืนเป็นไฟภายในพระทัยไม่มีเหลือเลยเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธะล้วนๆสมนามเป็นพระศาสดาของโลกสอนโลกได้ถึงหมื่นโลกธาตุว่างั้นเถอะอย่าว่าถ้าสามโลกธาตุนี่เลยคือศาสดาองค์เดียวนี่เท่านั้นไม่มีใครเป็นผู้แข่งเลยนี่ธรรมสอนได้หมดโลกธาตุไหนก็ไม่เหนือธรรมเพราะธรรมเหนือไปหมดอันให้ความร่มเย็นแก่โลกทีนี้เมื่อเราน้อมธรรมเข้ามาให้ปฏิบัติต่อธรรมตามที่ได้ศึกษาอบรมมาก็อย่างไรเราแน่ใจเลยว่าจะได้รับความสงบร่มเย็นไปตามๆกันส่วนย่อยส่วนจังครอบครัวผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเพราะต่างคนต่างมีศีลมีธรรมด้วยกันลูกเล็กเด็กแดงเกิดมาอยู่ในความปกครองของพ่อของแม่มองดูพ่อดูแม่อยู่ตลอดเวลาพ่อแม่เป็นบุพาจารย์เป็นอาจารย์ในเบื้องต้นก่อนใครทั้งหมดพวกลูกเล็กเด็กแดงดูพ่อดูแม่เพราะเป็นครูเป็นอาจารย์ทุกอย่างอยู่ในแบบพิมพ์นั้นหมดคือพ่อแม่แล้วเด็กก็เลยนำอันดีทำอันดีงามนี้ไปใช้ในครอบครัวนั้นก็เย็นลูกเล็กเด็กแดงก็เย็นสกุลนั้นก็เย็นแล้วต่างคนต่างนำไทยปฏิบัติแล้วจะเย็นทั่วหน้ากันนี่เรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกแต่การไหนๆมามีแต่เป็นคุณเป็นมหาคุณต่อโลกทั้งนั้นจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ปฏิบัติตามบัตรตามธรรมไม่มากก็ขอให้ได้เถอะศาสนาเข้าอยู่ที่ใจจะรู้สึกเป็นความร่มเย็นขึ้นที่ใจมีเกาะมีที่ยึดภายในจิตใจไม่เพียงแต่ว่าไปหายึดสมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งเป็นเรื่องลมๆแรงๆโดยถ่ายเดียวแล้วก็นอนใจไม่ได้พอใจขาดแต่นี่เราจมลงนรกได้เพราะทิฏฐิมานะความสำคัญตัวนี้ว่าระดับสูงอยากทำอะไรก็ไม่เกรงอกเกรงใจใครอยากทำอะไรก็อำนาจบาทหลวงด้วยทิฏฐิมานะนี่ทำลงไปส่วนมากมีตั้งแต่ความชั่วช้าลามกกระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันแล้วการกระทำเช่นนั้นก็เป็นกรรมของผู้ทำเองตายลงไปแล้วสมบัติเงินทองก็ของยศถาบรรดาศักดิ์ช่วยไม่ได้เลยกรรมมองเจ้าของที่ชั่วช้าละมงนั้นขยำลงสู่นรกอเวจีที่ตัวคนที่ตาบอดที่สุดนั้นน่ะลบบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีแล้วพวกนี้แหละพวกที่ไปจมอยู่ในนรก
เหมือนนักโทษอวดดีต่อเจ้าหน้าที่อวดดีแต่เรือนจำจะไม่ติดคุกติดตารางถึงว่าเรือนจำมีก็ตามจะไม่ติดจะเป็นคนฉลาดเหนือคนและเห็นไม่ตายกองกันอยู่ในเรือนจำนะเคยได้ยินไหมในเรือนจำนักโทษตายแต่ละคนละคนนี้เคยได้ยินเขานิมนต์พระไปกุศลมาติกาให้มันไหมล่ะไม่เคยเห็นนะที่อื่นเมืองไทยเราถือพุทธศาสนาต้องถือธรรมถือพระถือพระเจ้าประสงค์เป็นที่พึ่งทั้งเป็นทั้งตายเวลาล้มหายตายจากกันไปที่ไหนต้องนิพนธ์นิมนต์พระมากุศลมาติกาส่งบุญส่งคุณต่อกันในครั้งสุดท้ายแต่พวกเรือนจำนี่นักโทษตายคนไหนไม่เคยได้ยินเขามานิมนต์พระไปกุศลธรรมาสำหรับวัดป่าลกตะบัวไม่เคยได้รับนิมนต์จากนักโทษในเรือนจำตายแล้วมานิมนต์หลวงตาบัวไปกุศลไม่เคยมีนั่นแหละพูดเหล่านี้เราพูดถึงเรื่องว่าความชั่วช้าละมกมันอยู่กับตัวนะไม่อยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์อันนั้นเป็นเครื่องจะให้ตัวหลงลืมตัวหลงตัวแล้วก็ทำความชั่วช้าดำมกตายแล้วจมได้ถ้าทำแล้วเชื่อบุญเชื่อกรรมให้ทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วให้เชื่อตรงนี้อย่าไปเชื่อแต่อำนาจบาดหลวงป่าป่าเถื่อนเถื่อนเมืองไทยเรามีหูมีตาทุกคนพระอยู่ในวัดท่านก็มีหูมีตามีใจเหมือนกันโลกทำได้พระทราบได้ทำดีทำชั่วประการใดความเคลื่อนไหวของโลกการปกครองโลกปกครองมันไปยังไงพระท่านอยู่ในวัดท่านก็รู้ได้เห็นได้เป็นแต่พระท่านไม่ไปเกี่ยวข้องเท่านั้นนอกจากมามีเหตุเกี่ยวจำเป็นที่มาเกี่ยวโยงกับพระมีส่วนเกี่ยวข้องได้ถ้าธรรมดาพระท่านไม่สนใจดูแต่ความผิดพลาดแก้ไขตนเองให้ความผิดพลาด นั้นดีลงไปนี่ก็เป็นที่พอใจแล้วสำหรับพระเราจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ปฏิบัติตนไม่มากก็น้อยสมว่าเราเป็นชาวพุทธอย่าไปตื่นเถอะกับเขาในโลกอันนี้โลกคืนโลกไฟหลอกลวงกันไปอย่างนั้นล่ะหาสาระไม่ได้นะที่จะเอาสาระจริงๆแปลเป็นจะตายจริงๆจิตจะมันจะประวัติตัวนะให้ดูหัวใจตัวเองผู้ใดมีบุญมีกุศลแล้วผู้นั้นจะอบอุ่นเวลาเป็นก็อบอุ่นเวลาตายก็คุณงามความดีมีอยู่กับตัวของเราอบอุ่นไปก็ไปสถานที่ลื่นเลิงบันเทิงนะนี่จะยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะพระท่านปฏิบัตินี่จนมาถึงกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอยู่ปัจจุบันนี้มีมากนะผู้ทรงมรรคทรงผลโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ในวัดวงปฏิบัติในพระที่วงปฏิบัตินี้มีอยู่มากนะทุกวันนี้อากาลิโกมีผลตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผู้ทำชั่วก็มีผลชั่วตลอดเวลาเช่นเดียวกันในพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะเราก็ตั้งใจปฏิบัติศาสนามาตั้งแต่วันบวชมาถึงนี่ก็เป็นเวลา72ปีนี่แล้วไม่เคยทำความชั่วเจตนาที่จะทำความชั่วไม่มีตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วอุตส่าห์ประคับประคองตนให้ไปในทางที่ถูกที่ดีอะไรไม่ดีปัดออกแม้แต่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนทางด้านปริยัติการรักษาศีลธรรมสมบูรณ์เต็มที่ตลอดมาไม่ตำหนิตัวเองได้เลยเพราะไม่มีสิ่งตำหนินอกจากว่ามีหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่ตลอดเวลาโดนออกประพฤติปฏิบัติธรรมทีนี้ชำระกิเลสตัวมัวหมองมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจที่ว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ถึงศีลมีอยู่ใจที่มีกิเลสอยู่ภายในนั้นมันก็บังคับจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้อยู่นั่นแหละทีนี้เราไปชำระจิตใจเหล่านี้โดยลำดับจิตใจมีความสงบเย็นเข้ามาโดยลำดับมีความสว่างสวยอยู่ภายในใจตัวเองถึงกับได้อุทานตัวเองนี่พูดให้พี่น้องหลายฟังถึงได้อุทานตัวเองว่ายังไงคือจิตนี้เมื่อถูกชำระเข้าแต่ก่อนมีแต่มูดแต่พูดได้แก่กิเลสตัณหาครอบหัวใจอยู่ความสว่างไสวมากน้อยเพียงไรก็เหมือนไฟฟ้าที่มีแก้วครอบดำๆปิดไว้แล้วความสว่างในไฟนั้นก็ไม่ปรากฏเพราะถูกแก้วดำๆครอบไว้หมดใจจะสว่างขนาดไหนก็ตามสิ่งดำๆก็คือกิเลสปิดไว้หมดมองไม่เห็นทีนี้เวลาชำระสะสางสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยลำดับ
จิตใจรู้สึกอย่างน้อยที่แรกมีความ

0: สงบเย็นใจเราก็ไม่เคยตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมมาไม่เคยได้รับความสงบเย็นใจเหมือนอย่างที่มาออกวันปฏิบัติจิตตภาวนาความสงบเย็นใจที่จากนั้นก็ขึ้นความสว่างสวยจากนั้นขึ้นถึงความอัศจรรย์ภายในใจตัวเองจนกระทั่งได้อุทานนะนี่เราเองเป็นผู้อุทานเองได้พูดในตำรับตำราก็มีเอาความจริงมาพูดเวลาเดินจงกรมนั้นจิตใจมันสว่างจ้าครอบไปหมดโลกธาตุฟังที่ไหนแต่ก่อนมันเป็นฟืนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเอาธรรมมาชำระชำระก็ไปโดยลำดับจนถึงขั้นสว่างสวัยขั้นว่างไปแล้วนี่สว่างจ้าก็เกิดอุทานขึ้นในตัวเองโอ้โหจิตของเรานี้ทำไมมันถึงได้สว่างสวัยโอขนาดนี้โดยไม่เคยคาดเคยคิดแล้วมาเป็นกับจิตของตัวเองทั้งสว่างสวัยทั้งเป็นของอัศจรรย์ในจิตนี่นี่เป็นแล้วนะเป็นนี่ละเวลาเราบำเพ็ญตัวเองขึ้นไปจึงขนาดอัศจรรย์ตัวเองในความดีเห็นไหมล่ะที่นี่เวลาทำความชั่วมันจะเป็นยังไงไม่อัศจรรย์นี่ก็อัศจรรย์ทางความชั่วอยู่เหมือนกันนี่เราทำมาปฏิบัติมาที่จะนำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพิ่งจากอัศจรรย์นี้แล้วก็ตะเลิดเปิดเปิงฟาดจะขาดจะบั้นไปหมดบรรดากิเลสที่มีมากน้อยครอบหัวใจกระจายไปหมดไม่มีเหลือเลยที่นี่จิตสว่างจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราก็ได้ทำนำนี้มาสอนโลกตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้จิตดวงนี้ก็เป็นหลักธรรมชาติของมันอยู่นั่นเองถ้ามานิพพานเที่ยงเราไม่สงสัยนิพพานเที่ยงคืออะไรจิตดวงสว่างจ้านี่ที่เป็นนิพพานเป็นในอยู่ในขันธ์ของเรานี่แหละนี่แหละนิพพานทั้งเป็นแล้วนำเอาธรรมนี่ที่เป็นธรรมธาตุนี้สอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเราสอนโลกเราไม่ได้สอนด้วยความฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะเราไม่ได้ตำหนินู้นตำหนินี้โดยหาเหตุผลไม่ได้ตำหนิสิ่งที่ชั่วชมเชยสิ่งที่ดีแล้วให้ชำระสิ่งที่ชั่วแล้วส่งเสริมสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นนี้เท่านั้นการสอนโลกก็สอนอย่างนี้อย่างทุกวันอยู่เหมือนกันเพราะการสอนมีกว้างมีแคบต่างกันแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะเกี่ยวข้องกับบัตรกับธรรมตรงไหนก็สอนไปสอนไปทำไมธรรมะจึงไปได้หมดก็เพราะมันมีเชื้อไฟที่จะให้ธรรมะลุกลามไปได้นี่นะมันถ้ามีเชื้อที่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปหมดอยู่บนภูเขาไฟก็ไหม้บนภูเขาได้เพราะมีเชื้ออยู่ที่นั่นทีนี้คนชั่วคนดีมันมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าประชาชนชนธรรมดาไม่ว่าวงราชการงานเมืองก็มีเชื้อไฟคือความผิดพลาดอยู่นั่นแหละธรรมะท่านจะกระจายก็ไปสอนโลกสอนโลกอย่างนี้ธรรมะนี่เป็นเหมือนไฟได้เชื้อสอนโลกไปทั่วถึงกันไปนี่แหละการสอนโลกเราจึงเอาแน่นอนมาได้การสอนผู้เจ้าเหมือนกันแล้วสอนไปตามเหตุผลกลไกแล้วผู้ที่ว่างอัดว่างทำเมื่อธรรมะท่านเตือนที่ใดเพราะธรรมะไม่เป็นภัยต่อใครเป็นคุณทั้งนั้นแล้วนำธรรมะนี่ไปปฏิบัติตัวก็จะค่อยดีวันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไปดีขึ้นไปนี่ทำไปอยู่ที่ไหนดีที่นั่นสงบร่มเย็นที่นั่นยังขอให้พี่น้องทั้งหลายแนะนำทำนี้ไปปฏิบัติตนเองนะถ้ามีแต่โลกล้วนเขาตื่นเราตื่นเขาเป็นบ้าอันนี้แล้วหาทางไปไม่ได้นะจนกอกจนมุมตายแล้วจมด้วยกันทั้งนั้นอย่าเข้าใจว่าความเพลิดเพลินของเราที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสนี้จะพาไปขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมได้รับความสุขบรมสุขไม่มีทางนอกจากพาให้ร่มจมโดยสายเดียวเอาทำนี่เท่านั้นให้เป็นความสงบร่มเย็นภายในจิตใจตายแล้วเย็นไปเลยเย็นไปเลยถึงแม้แต่ยังไม่ตายก็รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้อยู่ในหัวใจตนเองเวลานี้จิตเป็นยังไงรู้ยิ่งผู้ปฏิบัติให้ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแล้วเรียกว่าเป็นอรหัตตภูมิอรหัตตบุคคลแล้วอยู่ที่ไหนจ้าเป็นตายท่านทราบไว้เรียบร้อยแล้วท่านไม่มีอะไรมีแต่ความบรมสุขอยู่อย่างนั้นครอบโลกธาตุซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์ท่านอยู่ในสัมกลางแห่งกองทุกข์ด้วยบรมสุขของท่านเองนั่นนี่แหละการประพฤติตัวให้เป็นคนดีเป็นอย่างนี้อย่าให้หันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าศีลเข้าธรรมบ้างนะเวลานี้หันหน้าแต่ลงนรกอเวจีใครก็ชิงดีชิงเด่นไม่มีดีมีเด่นอะไรให้ชิงนะมันมีแต่ความชั่วช้าละโมกชิงไม่ชิงมันก็ชั่วช้าอยู่งั้นยิ่งมาผสมกันแล้วก็ชิงชั่วช้าละโมกเข้าไปเป็นไฟเผากันนั่นพากันจำอนาบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายวันนี้ก็พูดเพียงตอนนี้ว่าจะไม่พูดมันก็ได้พูดอยู่นั่นแหละมองดูที่ไหนที่ไหน ก็มาหวังผลหวังประโยชน์นี่ควรจะสงเคราะห์กันมากน้อยเพียงไรก็ต้องสงเคราะห์กันอย่างนี้แหละพากันเจ้ามันละเอาละเทศน์อย่างนี้แหละโอ้เหนื่อยพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยพี่น้องทั้งหลายมาวันนี้ขาดทุนนี่ได้กำไรได้ผลประโยชน์สมที่มาที่วัดป่าบรรกาศไหมวันนี้เราพูดตามกิริยาของโลกเป็นยังไงเราพูดประจำกิริยาของโลกเราพูดจริงๆส่วนใจเราแล้วไม่มีอะไรในโลกว่างั้นเลยพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้แหละเราไม่มีใครจะตำหนิมาโยกโคตรมาก็เฉยเขาจะมาชมเท่าไหร่ก็เฉยเหมือนกันพอทุกอย่างเราไม่เอาทั้งคำติคำชมเป็นส่วนเกินทั้งหมดธรรมชาติที่พอแล้วนั่นเลิศเลยพอแล้วไม่จำเป็นเอาอะไรมาเราอีก สนุกดีเล่นกับสมมุตินี่สนุกดีแต่สมมุติเขาถือเป็นลมจริงนะควรดีใจเขาดีใจควรเสียใจเขาเสียใจจริงๆไอ้เราเฉยเหมือนน้องกระปาดเข้าใจไหมน้องกระปาดปล่อยหำเฉยเลยเข้าใจไหมนี่เราเฉยแต่เราไม่ปล่อยหำเท่านั้นเองมันผิดกันมันผิดกันตรงนี้เข้าใจเลยเอาไปเลิกได้ที่นี่
1: เช้าวันนี้ทองคำไม่ได้เลยครับผม
0: ไม่ได้เลยไม่เป็นไรวันหลังจะเอาให้ได้วันนี้ไม่ได้วันนั้นได้ได้จนได้นั่นแหละไม่ไปไหนละเอาละพอใจวันนี้ไม่ได้ก็พอใจพอใจจะเอาวันพรุ่งนี้ต่อไปนะเท่านั้นละเพื่ออะไรเอาเอาวาง
2: มาเลยครับ
0: วางเลย
2: คร
0: ับ นะไหนไงว่าไงมาจากพะเยาก้าอยู่พะเยาอู้ภาษาเมืองได้ก้าได้ก้าโอ้โหเก่งนะนี่เขาเคยอยู่ที่เชียงใหม่พ่องกะเขาเคยอยู่ที่เชียงใหม่พ่องกะอู้ได้พ่องนะแต่นี่มันเมินแล้วอู้ไม่ค่อยได้กะละเราสัมภาษณ์กันเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะไปสวัสดีเป็นยังไงฟังเทศหลวงตาวันนี้เป็นยังไงอยู่พะเยาอ่ะเอาละไปพักกันเลยกันละมันจะเป็นอยุธยานั่นน่ะคนนี้นั่งอยู่แล้วแล้วคนนั้นคู่เข่านั่งขึ้นมาดูเดี๋ยวคนนี้นั่งสุดท้ายยืนขึ้นหมดเลยให้เห็นทุกคนเขามาดูดวงตาที่ออกทีวียกทับมาเลยนะรถบัสตั้ง 3-4 คันเต็มหมดศาลานี่เต็มหมดอยุธยาแล้วพากันมาอะไรแล้วถามโอ้นี่มีธุระอะไรบ้างล่ะมานี่วะอันตั้งใจมาอยากมาดูหลวงตาว่างั้นแล้วเป็นยังไงถึงอยากดูหลวงตานะว่าเห็นในทีวีมันไม่ถนัดว่างั้นนะทีนี้อยากมาดูตัวจริงเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงมาดูตัวจริงแล้วว่าดูแล้วดูทีวีเป็นยังไงโอ้ยดูทีวีดูเดือดมากเพราะว่างั้นนะแล้วมาดูตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงก็ธรรมดายังไม่ได้ขึ้นเวทีใช่ไหมล่ะมาดูตัวจริงสงบเงียบว่างั้นนะมาดูทีผ่าโผนมากว่างั้นนอกจากนั้นก็เริ่มขึ้นเวทีซัดกันใจนัวเนียเอาที่นี่ผู้นั่งอยู่ก็คุกเข่าขึ้นจากคุกเข่าก็ลุกยืนขึ้นเป็นแถวเลยนี่ต่างคนต่างอยากดูแล้วเป็นยังไงวะดูในทีวีกับวันนี้โอ้ยอันนี้ดูเดือนยิ่งกว่าทีว่างั้นพวกอนุชยาก็มาดูตัวจริงเขาว่าตัวจริงนั้นดุทีวีดุเดือดแล้วมาดูตัวจริงเป็นยังไงตัวจริงเห็นสงบเงียบอยู่เขาว่างั้นแต่เรานี่ชินใจแล้วคอยดูก็ใจเลยมันยังไม่ขึ้นเวทีว่างั้นพอขึ้นเวทีฟาดแล้วนี่พอจบแล้วเป็นยังไงวะโอ้ยดุเดือดมากยิ่งกว่าเวทีนั่นแหละเป็นยังไงละเลิกผมไปพูดไม่หยุด
3: บูชาธรรมครับ
0: นะ
4: ทองคำมาแล้วเจ้าค่ะ
3: เนื้อทองคำ
0: ทองคำมาแล้วเนื้อเอาให้อีกแล้วเอาให้อีกเอาพูดเลยเอาไปไม่ว่าภาคไหนบ้างไหนไปหมดเพราะเทศนาโลกช่วยหมดเลยเห็นทางดีแล้วยังไม่จุใจเขาอยากมาดูตัวจริงอีกแล้วก็กันตรงนี้แหละนี่เขาอยากดูตัวจริงแล้วดูทีวีเป็นยังไงว่าโอ้ยดูเดือดมากเขาว่าแล้วมาดูตัวจริงเป็นไงตัวจริงสงบเงียบเขาว่างั้นนะจังนี่ก็หยิบมาคอยดูพอขึ้นเวทีจะได้ใส่เวี่ยงซากกระจกว่าโอ้ยทีวีสู้ไปแต่อันนี้ดูเดือดมากกว่าว่านั่นเห็นไหมว่านั่นเนี่ยเอาละหน้าพี่น้องหลายพากันเลิกกันอยู่ก็กล้าดีนะไปละ
5: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้น
2: เป็นพระธรรมเทศนา

0: ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าหลวงตาเป็นหลวงตาตลอดเวลาในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่ายึดพระธรรมเป็นที่พึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ตั้งใจทำกิจที่ควรทำที่เราว่าปฏิบัติภาวนาที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาตั้งใจมาบำเพ็ญปฏิบัติต่อเนื่องกันเพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้น้อมไปในทางธรรมเพื่อจะได้ธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ได้ปลงมายุสังขารว่ายังอีก3เดือนข้างหน้าพระองค์จะได้ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมนับไปในส่วนให้เราทั้งหลายแสวงหาที่พึ่งให้มีเกาะมีที่อาศัยควรมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเพราะที่พึ่งอย่างอื่นยิ่งกว่าธรรมไม่มีแล้วพระองค์ทรงแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพื่อไม่ให้เราทั้งหลายแสวงหาสิ่งภายนอกเพื่อให้เราเห็นธรรมมีอยู่ในตนเห็นการประพฤติบัติของตนตั้งอยู่ในธรรมถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงแสดงว่าเราควรแสวงหาที่พึ่งให้เรามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ยึดมั่นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความพ้นจากภัยไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่ให้เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเราทั้งหลายควรทำความเข้าใจคำว่าธรรมเป็นที่พึ่งนั้นพึ่งได้อย่างไรเรายึดอะไรทำอะไรจึงได้ชื่อว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งก็คือให้เราทั้งหลายศึกษาและปฏิบัติธรรมที่พระองค์พาดำเนินและประพฤติปฏิบัติมาไม่ใช่เพียงแต่คิดไม่ใช่เพียงแต่พูดแต่ต้องปฏิบัติต้องกระทำให้ปรากฏขึ้นด้วยให้บังเกิดขึ้นให้เข้าใจชัดให้เห็นจริงตามที่พระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติมาให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวของเราเองที่เราได้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วอย่างไรเราก็ควรยึดบทบัญญัตินั้นมาประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ทรงบัญญัติให้เราละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราจะยึดธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเราต้องทำตามถึงแม้จะเหนื่อยยากลำบากจะต้องต่อสู้เพื่อการละเพื่อประพฤติปฏิบัติตามเพื่อแสดงความเคารพเพื่อแสดงความเชื่อมั่นเราก็จำเป็นจะต้องทำตามสิ่งที่ควรละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละถึงแม้ว่าเรามองเห็นผลดีเกิดขึ้น จากการไม่ละหรือการกระทำแต่เราไม่ควรเชื่อผลอันนั้นที่ความเห็นของเราถ้าเราเห็นผลดีผลดีเราไม่ละตามแล้วคำสอนของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงเราได้สิ่งนั้นมาแต่ผลภายหลังที่เราได้รับคือความไม่ดีดักรอเราข้างหน้าเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้ได้ศึกษาเห็นความจริงในข้อนี้จึงเพียรพยายามละได้อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพาประพฤติปฏิบัติมาให้มีความเพียรพยายามทำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสอนไว้เมื่อทำให้บังเกิดมีในตนแล้วทำให้มีความสุขมีความบริสุทธิ์ไม่มีเวรไม่มีภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นถึงแม้ว่าการกระทำนั้นจะต้องใช้ความเพียรก็ต้องเพียรจะต้องใช้ความอดทนก็ต้องอดทนเพื่อเราต้องการพึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์เราต้องทำตามถ้าเราไม่ทำตามแล้วจะพึ่งได้อย่างไรเหมือนกับหมอแนะนำวางยาที่จะบำบัดโรคมีทั้งสิ่งที่ควรบริโภคและไม่ควรบริโภคสิ่งไหนที่แสลงต่อโรคหมอก็ต้องให้ละไม่ให้กระทำให้หยุดส่วนไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่เป็นค่าศึกต่อโรคคือบำบัดโรคให้หายไปเราก็ต้องพยายามรักษาต้องเชื่อหมอโรคจึงจะหายฉันใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ชำนาญในการรักษาโรคหัวใจที่กิเลสอาศัยอยู่ทุกหัวใจที่ได้รับทุกเพราะโรคประเภทนี้พระองค์ได้รักษาโรคประเภทนี้ในจิตใจส่วนพระองค์ให้หายขาดได้แล้วพระองค์จึงมีพระมหากรุณาเมตตาสงสารวินัยสัตว์ทั้งหลายที่มีโรคประเภทเดียวกันเหมือนกับพระองค์พระองค์จึงวางยาแนะนำให้เราทั้งหลายนำเอามารักษาโรคหัวใจของเราส่วนบุคคลใดเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายมีนิสัยอ่อนน้อมมีนิสัยเคารพมีนิสัยเชื่อฟังมีสติปัญญาสามารถเข้าใจหลักความจริงที่พระองค์ทรงแสดงได้ปฏิบัติไม่ลดละไม่มีความประมาทแล้วยอมได้สำเร็จคือกำจัดโรคที่บังเกิดขึ้นมายาวนานเสียได้ได้ถึงความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีโรคไม่มีเวรไม่มีภัยตามก่อกวนแล้วได้นำคำสอนเหล่านั้นสอนสืบๆกันมาตามลำดับเพราะฉะนั้นเรามาตรวจตรองดูการกระทำของเราเราเชื่อมั่นแค่ไหนเพียงไรเราเคารพต่อคำสอนของพระองค์แค่ไหนเพียงไรหรือเราเชื่อกิเลสของเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราไปกระทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเราทอดทุระเราอยากไปสวรรค์แต่หันหลังเข้าไปทางสวรรค์หันหน้าไปทางนรกเวลาเราเดินไปมันจะไปได้อย่างไรมันจะไปพบสวรรค์ได้อย่างไรเราอยากได้ความสุขแต่เราหันหน้าเข้าสู่แต่ความทุกข์เมื่อเราเดินไปแล้วย่อมห่างจากความสุขเพราะห่างจากความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจตรองดูให้แน่ชัดว่าเราเลื่อมใสแค่ไหนเพียงไรเราปฏิบัติธรรมะก้าวหน้าแค่ไหนเพียงไรหรือย่อหย่อนหรือถอยหลังกิเลสอาสวะทั้งหลายที่ดองอยู่ในจิตใจของเรามันค่อยเบาบางไปหรือมันเพิ่มขึ้นมาอีก ที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะเหตุใดเพราะความรู้หรือความไม่รู้เพราะความรู้ส่วนไหนที่ทำกิเลสให้เบาบางความรู้อย่างไรที่ทำกิเลสให้เพิ่มขึ้นมาอีกทำความหลงให้มีกำลังทำความมัวเมาให้มีกำลังทำความประมาทให้มีกำลังกิเลสส่วนไหนหรืออารมณ์ส่วนไหนที่เรามีปกติอยู่ในปัจจุบันมันทั้งดำเนินไปทางกายทั้งดำเนินในทางวาจาทั้งดำเนินในทางจิตใจในทั้งการบริหารการทนุบำรุงการปฏิบัติเพื่อชีวิตความเป็นอยู่อยู่เพื่ออะไรเราต้องตรวจดูให้แน่ชัดเราได้อะไรชีวิตที่ผ่านมาและชีวิตยังเหลือข้างหน้าเราจะทำอย่างไรเรามีเกาะมีที่พึ่งได้สมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายมีธรรมเป็นที่พึ่งเราได้พึ่งธรรมอะไรกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมกิเลสตัณหาธรรมหรืออาสวะธรรมหรือมรรคผลธรรมเราพึ่งอะไรในปัจจุบันเราได้แก้ไขอะไรบ้างพิจารณาอะไรบ้างเราต้องรู้ตัวเพราะความรู้ตัวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างสำคัญมากจึงสอนภาวนาไม่ให้ส่งจิตไปทางอื่นให้กำหนดความรู้ตัวรู้ความคิดของเราความนึกของเรารู้กายของเราการกระทำของเรารู้วาจาของเรามันเกี่ยวเนื่องโดยธรรมอย่างไรเกี่ยวเนื่องโดยที่พึ่งของเราอย่างไรถูกต้องที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ใครจะรู้เราต้องเห็นใครจะเห็นให้เราเราต้องปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้เราเราต้องแก้เราเองเราต้องชำระเอาเองเราอย่าเข้าไปในสิ่งที่ย่อหย่อนละหลวมเพราะกิเลสไม่ได้ทำให้คนเดินทางถูกทางหรือถูกต้องให้ออกจากอำนาจของมันได้กิเลสนี่อยากจะให้เราอยู่ในอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลามันบงการให้เราทำตามบัญชาของมันอยู่ตลอดเวลามันกระซิบบอกหลอกลวงเราอยู่ติดแฝงตลอดเวลาเราทำความดีแต่น้อยกิเลสก็ย่อยยุให้เห็นว่าความดีของเรามีมากพอแล้วเราทำความชั่วมากแล้วทำความผิดมากกิเลสไปช่วยปกปิดเหมือนกับเราไม่มีความชั่วในจิตใจของเราเองเหมือนกับเราไม่ได้ทำเลยเราเห็นแต่ความดีของเราเองเพื่อให้เราไม่ควนขวายหาความดีอย่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเข้าใจว่าเราทำมากแล้วเรามีมากแล้วให้เห็นแต่ความฉลาดของเราเองว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนมีความรู้มากอันนี้อะไรมันกิเลสมันบอกว่าให้เราฉลาดปกปิดความไม่ดีเพื่อไม่ให้เราควนขวายถ้ารู้ว่าเราไม่ฉลาดรู้ว่าเรามีทุกข์รู้ว่าเรายังไม่พ้นจากทุกข์เราก็จะได้ขมักเขม้นจะได้พยายามจะได้ความอดทนภาคมีความภาคความเพียรปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้เราปล่อยทอดธุระในการประพฤติปฏิบัติล้วนแต่เป็นฝักฝ่ายของกิเลสสมานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพึ่งพระธรรมแล้วอย่าพึ่งกิเลสอะไรเล่าเป็นธรรมอะไรเล่าเป็นกิเลสกิเลสก็เรียกอธรรมก็เรียกอกุศลก็เรียกบาปก็เรียกความชั่วก็เรียกพระองค์บัญญัติสิ่งเหล่านี้ได้หลายอย่างให้ละความชั่วก็คือให้ละกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสมันไม่เคยพาให้บุคคลทำความดีไม่เคยทำบุคคลให้มีสติให้มีปัญญาเมื่อครั้งใดเราประรบความเพียรตั้งใจสำรวมระวังมีสติกำหนดความรู้ตัวความเคลื่อนไหวเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อันนี้ธรรมแต่ว่าจิตเราตั้งอยู่ในธรรมมีความสำรวมสอดส่องมองเห็นคุณเห็นโทษในความพูดไม่ดีในการทำไม่ดีแต่มองเห็นประโยชน์ในการรู้ตัวในการละในการประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังความรู้ชนิดนี้เรียกว่าธรรม ส่วนความรู้เป็นเหตุให้เกิดความมัวเมาความหลงที่ตรงกันข้ามไม่ทำลายความรู้ตัวไปรู้แต่สิ่งอื่นไปรู้แต่เรื่องอื่นมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องอื่นนึกว่าความสุขอยู่ที่โน้นนั่นกิเลสแล้วมันปรุงมันแต่งมันสร้างไม่ให้เรารู้เห็นตัวของมันที่ตั้งกองบัญชาการอยู่บนหัวใจในจิตใจของเราถ้าเราไปถ้าหากทำไปเห็นกองบัญชาการของมันแล้วมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วกองทัพธรรมจะยกไปทำลายกองทัพกิเลสแตกหมดเพราะฉะนั้นมันจึงบิดเบือนเวลาภาวนาก็สงบยากมีแต่ผู้สร้างไปข้างนอกมีแต่มันปกป้องกันตลอดเวลามันสร้างประตูสร้างกำแพงทั้งหลายชั้นไม่ให้ทำกองทัพธรรมเข้าไปถึงกองทัพกิเลสมันก็มีสมัครผักพวกไม่ใช่น้อยท่านว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันอยู่กองทัพของเขาที่รักษาพระนครคือกายนครเพื่อให้อยู่ในอำนาจของมันมันจะได้บัญชาการไปตามแต่ตามันก็บัญชาการให้สะแสวงหาแต่พรรคพวกของเขาให้เกิดความมัวเมาความลุ่มหลงหูไก่เสาะแสวงหาคอยฟังแต่ข่าวเสียงที่เป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลงความมัวเมาเกิดความดิ้นรนเกิดความมัวหมองมันเป็นพรรคพวกของเมาของมันจมูกก็เหมือนกันเล่นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันจมูกก็คอยฟังแต่ข่าวกลิ่นอันไหนที่เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไปหลงไหลในสิ่งนั้นเนื้อกว่าจะได้รับความสดชื่นจะได้รับความสุขจะได้รับความสบายเพราะกลิ่นที่ตนชอบนึกว่าพ้นจากทุกข์เพราะกลิ่นที่ทนชังเนี่ยทำไม่ชอบก็ชังอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าอธรรมไม่ใช่ธรรมคือเป็นพรรคฝ่ายแห่งกิเลสส่วนเล่นรสในส่วนรสในเล่นก็เช่นเดียวกันทำให้เราลงไหลไม่รู้ความจริงนึกจะได้ความสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะได้กินของอร่อยกินของที่มีรสชาติอันดีดีแล้วเพลิดเพลินมัวเมานึกว่าชีวิตที่แท้จริงก็คืออยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้สร้างสติปัญญาให้สูงเหนือกว่านั้นอีกให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงมันปกปิดเสียหมดอนิจจังในรสอนิจจังในเล่นอนิจจังในผัสสะที่มากระทบแล้วก็หมดไปแล้วก็หายอีกอันนี้จังในเวทนาที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้นนั่นปกปิดไม่ให้เรารู้เราเห็นปกปิดในกายสัมผัสต่างๆชอบแต่สัมผัสที่นิ่มนวลที่นี่ที่เย็นที่อ่อนทำให้เรามัวเมาทำให้เราเพลิดเพลินทำให้จิตเราก็ลืมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ของเหล่านั้นจะนิ่มนวลอ่อนอยู่อย่างไรก็ตามเวลาจิตไม่ดีขึ้นมานอนได้หรือเปล่าพึ่งได้หรือเปล่านั่งได้สบายหรือเปล่าพยายามตกแต่งให้สวยให้งามเวลาใจมันฟุ้งซ่านสร้างใจมันงุบงิดวุ่นวายขึ้นมามันพึ่งได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นที่ว่ามันดีๆที่ว่ามีความสุขนั่นเราไม่ได้แทงตลอดไปถึงนอนก็เลยหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าหลงส่วนพระธรรมนั้นสามารถสอดส่องมองเห็นความไม่ดีที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่โลกทั้งหลายว่าดีธรรมสามารถสอดส่องมองเห็นทุกที่โลกทั้งหลายนิยมชมชอบว่ามีความสุขเพราะธรรมนั้นมีปัญญาสามารถแทงตลอดสามารถจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้เพ พ้นจากทุกข์พ้นจากเวรจากภัยได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเทศนักเทศหนาให้เราทั้งหลายเอาธรรมเป็นเกาะเอาธรรมเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นเกาะสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแล้วก็ท่านชี้เข้ามาอีกว่าให้เอาตนเป็นเกาะเอาตนเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้เพื่อจะให้เราทั้งหลายพิจารณารวมเข้ากันธรรมกับตนรูปธรรมก็มีอยู่ในนี้นามธรรมก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเอาตนนี่แหละศึกษาเอาตนนี่ปฏิบัติถ้าตนไม่ปฏิบัติตนไม่ศึกษาไม่พิจารณาใครเราจะมาแทนเรามารู้แทนเรามาเป็นที่พึ่งให้แก่เราจะสงบแทนเราถ้าเราไม่สงบถ้าเราไม่บริสุทธิ์ที่จะยกลำดับตัวของเราให้สูงขึ้นตามลำดับก็จะสูงขึ้นได้เพราะเป็นผู้มีกำลังคือสติเป็นผู้มีกำลังคือสมาธิเป็นผู้มีกำลังคือปัญญาสติสมาธิปัญญาที่จะเจริญขึ้นได้ได้จากการภาวนาโดยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทำทั้งสองอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญยิ่งเราไม่ควรปล่อยให้ชีวิตของเราล่วงไปเปล่าโดยไม่ได้ฝึกฝนจิตภาวนาบุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาชื่อว่าเป็นผู้ที่หาโอกาสที่จะรู้ตัวได้โดยยากเพราะการภาวนานั้นคือการสอดส่องมองดูตัวของเราบุคคลผู้รู้ตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตื่นบุคคลผู้ไม่รู้ตัวชื่อว่าเป็นผู้หลับถึงแม้ว่าทำงานอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้หลับเพราะไม่รู้ตัวคำว่ารู้ตัวนั้นหมายถึงมีสติรู้ตัวโดยในทางธรรมเพราะรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีทั้งสองอย่างที่มีอยู่ในตัวของเรานี่เราไม่ควรประมาทเพราะมีลักษณะไม่แน่นอนไม่มั่นคงถ้าเราไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้ใช้ตัวของเราให้เกิดประโยชน์แปลว่าชีวิตล่วงไปเปล่าบุคคลผู้หลับอยู่คือบุคคลที่ไม่ได้คุ้มครองรักษาตัวของเราเองมีภัยรอบด้านเหมือนคนนอนหลับชื่อว่าไม่ได้รักษาตัวเลยใครจะมาทำอะไรก็ทำได้ตามชอบใจทอดธุระทิ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นอนหลับจะต้องเข้าห้องมาปิดกุญแจใส่กลอนจึงจะปลอดภัยเพราะไม่มีความรู้ตัวไม่มีการคุ้มครองแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ได้คุ้มครองชั้นใดก็ดีบุคคลผู้ประมาทมัวเมาเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆในวัตถุในอามิสนึกว่าเรามีความสุขมีความสมิทเรามีข้าวมีของมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานโดยนึกว่าเราจะได้พึ่งนึกว่าเราได้ความสุขบุคคลประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่รู้ตัวคือยังไม่รู้ชาติยังไม่รู้ชรายังไม่รู้จักพยาธิไม่รู้จักมรณะที่มีอยู่ในตัวของเราชาติชราพยาธิมรณะนี่เป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสาร

สีก็ให้จะได้รีบทำเหมือนบุคคลรู้ตัวว่างานของเรายังมีมากหรือหนทางของเราเดินยังไกลมากเวลามันน้อยเหลือเกินตะวันมันจะค่ำไปแล้วบุคคลรู้ว่าทางเราเดินไปไกลและเวลาน้อยต้องรีบเร่งเดินหน่อยเพราะมันจะมืดกลางทางมันลำบากมีภัยรอบด้านภัยกลางคืนอยู่ในกลางดงกลางป่ากันดารทุกอย่างชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายรู้ชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บความป่วยอยู่ตลอดเวลาหรือวันไหนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกที่ไหนที่ไหนเมื่อเวลาความเจ็บป่วยยังไม่กำเริบหรือยังไม่บังเกิดขึ้นในตัวของเราเราก็ควรทำการงานหรือทำกิจที่ควรทำเพื่อจะได้ยึดเป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะความเจ็บนั้นทุกข์แค่ไหนเพียงไรเราจะเอาอะไรมาช่วยเราเราจะยึดอะไรได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแล้วไม่ทราบว่าเอาจิตไปไว้ที่ไหนไม่มีที่ยึดไม่มีที่อยู่เหมือนกับคนไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนไว้ไปอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างเวลาเจ็บป่วยเวลาไม่สบายเวลาทุกภัยอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ไม่มีที่อาศัยเวลาฝนตกเวลาแดดร้อนก็ไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธผู้ที่ยินดีในการประพฤติธรรมผู้มีศรัทธาเริ่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วควรรีบเร่งควรขวายทำกิจจะนอนหลับอยู่ให้ตื่นบุคคลผู้ตื่นภัยที่จะเกิดขึ้นมาทางไหนต้องรู้ต้องเห็นต้องระมัดระวังตัวมีสามารถจะลบหลีกภัยได้ชั้นใดก็ดีบุคคลผู้มีสติบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมีความรู้ตัวไม่หลับเหมือนกับคนผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญารู้สิ่งที่มันแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ชีวิตของเราที่แน่นอนคืออะไรชีวิตของเราที่แน่นอนก็คือความแก่ชีวิตที่แน่นอนก็คือความเจ็บชีวิตที่แน่นอนก็คือความตายสิ่งเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานแห่งชีวิตเมื่อเรามีมาแล้วพระองค์จึงเรียกตามภาษาธรรมะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในบนพื้นฐานแห่งชีวิตเมื่อเรามองดูชีวิตแล้วเราก็ต้องให้รู้อะไรอยู่ในอยู่ทุกวันถ้าเราไม่รู้ชีวิตแท้เข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็หลงทำความชั่วเพราะการมีชีวิตสร้างเวรสร้างกรรมสร้างทุกข์สร้างภัยให้แก่ตัวเองไม่มีที่สิ้นที่สุดชีวิตได้รับความกระทบกระเทือนแสนสาหัสอยู่ทุกภพทุกชาติบางคนยังสงสัยว่าตายแล้วจะเกิดอีกไหมเนาะภพหน้ามีจริงหรือยังสงสัยแต่การสงสัยเป็นธรรมดาของคนที่ไม่รู้แต่เมื่อเราสงสัยแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรทำไมไม่รีบแก้ไขความสงสัยอันนั้นเพราะอยู่ด้วยความสงสัยไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองเลยเพราะความสงสัยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่ขัดขวางกุศลของเราที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปแต่เราสงสัยควรศึกษาควรพิสูจน์ควรมนสิการให้รู้ให้เข้าใจควรทำลายความสงสัยอันนั้นให้มัน
หมดสิ้นไปเราจะได้มุ่ง

0: หน้าทำการทำงานกิจที่ควรทำกิจที่ให้เกิดประโยชน์มัวแต่สงสัยลูกลูกคำคำทำอะไรไม่จริงจังลงไปเขาจูงไปที่ไหนก็หลงเชื่อไปตามเพราะเราไม่รู้ไม่เป็นตัวของตัวเองบุคคลผู้มักสงสัยก็เพราะไม่ได้มนสิการจิตใจโดยอุบายแยบคายให้ลึกซึ้งให้ละเอียดไปตามระดับตามหลักแห่งความจริงคำว่าธรรมนี่ถึงแม้อย่างไรมันก็มีเหตุมีผลที่เราจะให้รู้ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนในควานช้างที่เขาเคยเลี้ยงช้างเขารู้จักช้างเพียงแต่เห็นรอยช้างเท่านั้นเขาก็รู้ว่าช่างป่านี่เขายังไม่เห็นตัวเสียเลยเป็นช่างงาหรือช่างสูงใหญ่ขนาดไหนเขาก็รู้ไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นตัวจริงเพราะเหตุใดเพราะเคยรู้มาแล้วเขาเคยเลี้ยงมาแล้วเคยพบแล้วเขาดูแต่รอยก็รู้ถ้าช่างงาใหญ่เวลามันเหยียบเขาดูรอยเท้ารอยเท้าข้างหน้ามันเหยียบลงลึกเพราะมันหนักงาของมันรอยช้างข้างหลังเบาช้างสูงขนาดไหนเขาก็ดูตามทางเวลาหากินเวลามันติดโคลนมันเสียดสีกับต้นไม้เขาก็รู้ว่าช้างสูงเท่านั้นเท่านี้ให้รู้อย่างนี้ส่วนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเหตุมีผลที่จะให้เรารู้ได้เหมือนกับเรารู้ทุกข์ก็เพราะตัวของเรามันมีทุกข์อยู่แล้วเราจะไม่รู้หรืออริยสัจธรรมความแก่ก็มีเราก็ยังไม่รู้ว่าเราแก่หรือความเจ็บก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาตรงไหนไม่เจ็บถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทุกข์จะไปหาทุกข์ที่ไหนแต่ทุกข์เหล่านี้ไม่จริงจะไปหาความจริงที่ไหนไม่มีหรอกมันก็ทุกข์เหล่านี้แหละล้วนแต่ทุกข์ในอริยสัจเราควรกำหนดรู้ควรใช้สติพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เข้าใจถูกต้องในทางธรรมถ้าเราหลงก็เราก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติที่จะระลึกมีแต่เกลียดมีแต่ชังมีแต่กลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดหาสิ่งอื่นมาปกปิดไว้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเวลาเกิดให้ดูแล้วเราไม่ดูเวลาสมควรจะรู้เราไม่รู้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติอยู่สะดวกสบายทุกอย่างวิธีลบหลีกทุกข์มีหลายอย่างที่จะหลบได้หลีกได้วิธีนั้นไม่ใช่ทางออกจากทุกข์การหลบหลีกเหมือนกับนักมวยหลบหลีกคู่ต่อสู้ไม่ใช่นักมวยที่เก่งจะเป็นแชมป์เปี้ยนโลกไม่ได้มันต้องคู่ที่เราชนะได้แล้วนั่นแหละจึงจะเก่งพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องเผชิญกับทุกข์จึงจะชนะทุกข์จึงจะรู้แพ้รู้ชนะว่าใครมีกำลังเหนือกว่าใครเรามัวแต่กลัวมัวแต่หลบมัวแต่หลีกมัวแต่นี่แหละแล้วก็มาอวดว่าเรานักมวยเก่งใครจะไปเชื่อใครจะให้รางวัลพอที่อดทนก็ต้องอดทนพอที่เพียรก็ต้องเพียรเพื่อเราอยากรู้เราอยากเห็นอยากรู้กำลังของเรามีมากเท่าไหร่อยากรู้กำลังของเขามันมากเท่าไหร่กำลังพุกฝ่ายกิเลสมันมากเท่าไรและกำลังฝ่ายของเรามากน้อยเท่าไรเราต้องการรู้แต่เราไม่ใช้ความเพียรใช้ความอดทนการต่อสู้บ้างเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะพ้นได้อย่างไรก็ถูกแต่สิ่งเหล่านั้นขัดขวางเพราะเรากลัวไม่แต่ลบหนีไม่แต่หลบหลีกนี่รูปเปรียบภายนอกชั้นใดการปฏิบัติมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูเป็นตัวอย่างและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านทุกพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างล้วนแต่ท่านนักต่อสู้ท่านนั้นไม่ใช่นักหลบท่านเป็นนักรบนักปฏิบัติ นักฝึกหัดนักอบรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงเป็นผู้ตื่นอย่าเป็นผู้หลับเลยเมื่อตื่นแล้วก็ลืมตามองดูแต่สิ่งไหนที่ทางไหนที่เป็นภัยทางไหนที่ปลอดภัยเราก็จะได้รู้เราก็จะได้ป้องกันตัวเราจะได้รักษาตัวชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายควรพยายามสร้างที่อยู่สร้างที่พึ่งคือสติปัญญานี่แหละเป็นธรรมส่วนหนึ่งที่เราจะต้องยึดเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วเราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างที่เราชีวิตอยู่ได้เพราะเรามีแต่สติมีปัญญาอันนี้เองถ้าเรามีปัญญาในทางโลกก็พึ่งได้แบบโลกโลกถ้ามีปัญญาทางธรรมก็มีพึ่งได้แบบทางธรรมมีปัญญาแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พึ่งได้ในความดับทุกข์ธรรมที่ส่วนทำลายทุกข์ส่วนมรรคธรรมผลธรรมทุกข์ไม่สามารถที่จะติดตามพระองค์ไปได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียกศึกษาทุกข์มีอยู่แล้วเมื่อเราพิจารณาดูทั่วไปแล้วในตัวของเรามีแต่ทุกข์ส่วนเดียวเท่านั้นหรือความสุขจะไม่มีบ้างหรือเมื่อเราแยกอันนั้นก็ทุกข์แยกดูอันนี้ก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์เมื่อเราแยกทุกข์ไปหมดแล้วอะไรเหลืออยู่นั่นแหละสุขสิ่งที่มันเหลืออยู่ที่มันแยกไม่ได้ที่มันทุกข์หมดไปแล้วเพราะมันมีเจ้าของทุกอย่างความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบความสงบในตัวของเราก็มีถ้าหากเราทำให้เหมาะให้สมปฏิบัติเอาสิ่งที่ไม่สงบออกอันไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราไม่สงบเราก็ศึกษาให้เข้าใจเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นจากความไม่สงบนี่เองมันเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาแก้เหตุแล้วไม่มีสิ่งที่แผดเผาให้เราร้อนไม่มีสิ่งที่เสียบแทงให้เจ็บปวดไม่มีสิ่งที่ก่อกวนให้วุ่นวายอะไรเล่าเหลืออยู่ก็ความสงบเหลืออยู่นั่นความสุขก็อยู่ตรงนั้นนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเอาพิสูจน์ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เราละไปละไปแยกออกไปนั่นก็เราก็เคยทุกข์มาแล้วเคยไม่สงบมาแล้วเราก็พยายามปล่อยไปตามลำดับรักษาแต่จิตอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเดินลึกบริกรรมทำภาวนาไปภาวนาไปมันค่อยละเอียดค่อยสงบค่อยเย็นสบายไปเองเราก็จะได้รู้จะได้เข้าใจอ๋ออย่างนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงมีพระมหากรุณาเมตตาเราทั้งหลายอุตส่าห์สั่งสอนบัญญัติอยากให้เราได้รู้จักความสุขที่แท้จริงความสุขในแท้จริงนี่ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่าความสุขใดๆทั้งหมดเป็นความสุขที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนไม่กระทบกระเทือนใครเกี่ยวกับชีวิตใครของใครเป็นความสุขที่ปราศจากความก่อกวนรบกวนความปรุงแต่งเป็นความสุขที่ปราศจากการปรุงกันแต่งสิ่งใดจะต้องปรุงต้องแต่งแล้วไม่ใช่ความสุขเป็นความสุขประเภทนี้เราต้องอาศัยการละการปล่อยการวางเรื่อยๆเหลือธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งต่อไปนี้ตั้งใจปฏิบัติบรรยายมาสมควรกับเวลา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่ายึดพระธรรมเป็นที่พึ่งในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คะแนนนี้ทั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550พุทธศักราช2550ณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ว่าคุณพ่อติดไปติดไม่ไ
2: ปหลังหลังเก่าครับครับผม
1: เป็นกระทั่งทุกสุ
2: ขในตา
1: ครับครับครับครับครับครับ
2: หลังเดิมมันคงจะเป็นไปห้องหามก็อยากตัดครับ
3: เออ
2: ส่วนบริเวณนี้ปลายุค่าปลาออกเรียบร้อย
3: เออก็ดีอยู่ดีนะ
2: ครับส่วนทั้งคนหอประชุมในงบประมาณมหาลานเดี๋ยวที่สางไม้แท่นตัวเก่าครับที่สางไปพร้อมกัน
3: แล้วนี่ไหนจะได้ขัดข้องกันอะไรบ้างอ่ะที่ที่เราได้มานี่นะเป็นไง
2: มันจะขัดข้องก็ไม่ขัดข้องหรอกครับเพียงแต่ว่ามีบางท่านไม่เห็นด้วยว่าจะให้สร้างตรงนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั้งอำเภอดีเห็นชอบในการก่อสร้าง
3: ที่นี่นะ
2: ครับผมบริเวณนี้แหละครับ
3: แล้วที่ไหนที่เห็นชอบที่ว่าขัดข้องที่นี่ไม่เห็นชอบแล้วเห็นชอบที่ตรงไหนล่ะ
2: เขาจะให้สร้างต่อของเดิมครับ
3: สร้างต่อหลังเดิมที่นั่นมันเป็นยังไงที่นี่ดูก็เปิดเผยดีแล้วเนี่ยเหมาะแล้วเนี่ย
2: ครับสาธุ
3: เราเห็นด้วยแล้วดีนะ
2: สาธุพร้อมกันครับสา
3: ธุเกียร์เปิดเผยแล้วเหมาะแล้วเนี่ยนะเราดูแล้วเหมาะที่เรานั้นเราไม่เห็นแต่ว่ายังไงก็ตามพอเข้ามาดิปั๊บจะถึงที่ชุมนุมชนเลย
2: ครับผม
3: เหมาะสมแล้วเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวว่าคนหนึ่งว่าโรงพยาบาลขับบัวเดี๋ยวว่าคนหนึ่งนะเหรอขึ้นเดี๋ยวว่าคนหนึ่งนะโรงพยาบาลขับบัว
4: น้องตาเคยมาม
3: ากเคยมาคนหนึ่งอยู่แต่ในอำเภอเดี๋ยวไม่เคยมาหรอก
2: เป็นมงคลแหละครับเจ็บหิ้งมาเหยียบ
3: ไปเหรอดีแล้วที่นี่บัวแล้วดีละเอาตรงนี้เลยแล้วนะใครคัดค้านมาอย่างไรเอาว่าเนื้อจะไปสร้างเด้อหลุมหอยหลุมปูที่ไหนที่นี่มันที่เปิดเผยคนแล้วไปสร้างได้หลุมหอยหลุมปูคนไม่ใช่หอยใช่ปูมันจะไปอยู่ได้หรืออันนี้มันโล่งโถงดีแล้วดิใครบ้าไงที่พูดดีพี่เหตุผลไว้ล่ะ
2: มาไหมฮะน
3: าย
2: กรัฐมนตรีคำม่วงครับมีคนเดียวแล้วครับที่ไม่เห็นชอบด้วย
3: คนเดียวไม่เห็นชอบมันใครไม่เห็นชอบเพราะเหตุไรบ้าง
5: อยู่ไหนล่ะเห็นมา
3: คนที่เห็นชอบมันได้รู้หอยรูปูเหรออันนี้มันเปิดเผยดีแล้วเนี่ยเราเห็นชอบแล้วมาเห็นปั๊บเดี๋ยวไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วเหมาะแล้วเนี่ยพอเข้าวาดีปั๊บเข้ากรุงนี่เลยอันนี้ยังลึกไปอันนี้เปิดกว่านี้เนี่ยเข้าวาดีปั๊บเข้าเลยเหมาะแล้วล่ะเนี่ยเอาใครเห็นว่ายังไงว่าขัดข้องเพราะอันนี้ใช่ไหมที่ว่า
2: ทางทีมผมไม่ขัดข้องหรอกครับเพียงแต่ว่ามีผู้ทักท้วงขึ้นมาก็ฟังเสียงเขาน
3: ั่นแหละการทักท้วง
2: หลวงตา
3: การทักท้วงมีเหตุผลอะไรเอาทักท้วงมาทางนี้พร้อมที่จะฟังเสมอเหตุผลในการทักท้วงนะ

0: เราต้องเอาเหตุผลสิ
1: คนทักท้วงก็ไม่ได้มาเชิญเราแต่ไม่มา
0: ไม่มามาคัดค้านแล้วท่านแสดงถ้าว่าไม่มานั่นก็การมาของเราก็เสียประโยชน์หรือเปล่าดิคงคัดค้านเพียงคนเดียวเอาหลวงตาบัวมายุ่งมันจนได้ใช่ไม่ได้นะมันใช่ไม่ได้ไปเอามาฆ่าให้หน่อยนะฆ่าต่อหน้าคนเดียวมันเป็นยังไงนะคนคนนี้มันขวางโลกอะไรนักหนาดีวะจนกระทั่งหลวงตาก็อยู่ไม่ได้ต้องโดดบ้านเลยนะมามันไม่เสียผลประโยชน์ต้องฆ่าคนซะก่อนแล้วกลับไป
1: ต้องฆ่ากิเลสเข้าให้ตายซะก่อน
0: เออเอาละดีแล้วนี่แล้วเราดูแล้วดีแล้วเหมาะแล้วนี่เออเนี่ยโล่งดีแล้วเนี่ยเหมาะเข้ามานั่นปั๊บก็เข้านี่พอดีเลยอันนี้ยังลึกไปดีดีไม่ดีสู้อันนี้ไม่ได้เลยนี่เข้านี่ปุ๊บเลยเอาละเห็นด้วยแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรอันนี้มันบอกแล้วมองดูงามตาแล้วนี่เข้ามาปั๊บก็เข้านี่เลยก็ดีแล้ว หลวงตาไม่ได้อยู่นะวันหนึ่งช่วยโลกกันแหละไม่ใช่อะไรช่วยเรื่อยเรื่อยเมื่อเช้านี่ก็ไปหลายล้านนะที่ช่วยโลกเกี่ยวกับเครื่องมือตาเมื่อเครื่องมืออะไรแต่กี้นี้ผ่านมาโรงพยาบาลนี่ก็เอาซองจดหมายมาแล้วจับยัดใส่มือมาแล้วเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วไม่ทราบจะขอเรื่องใดละ
2: นี่เรื่องเครื่องมือแพทย์ครับหลวงตาน
0: ึกว่าจะขอเบี้ยอยู่ทั้งสามคนไม่ใช่เหรอเมียคนที่บันน้อยไปมันบ่นไม่หลายปากแล้วอะไรๆเมียมาฟาดหัวผัวแตกเข้าใจไหม
1: แต่ที่นี่ดูแลคนกิ่งสามชัยด้วยครับเพราะสามชัยไม่มีโรงพยาบาล
0: เ
1: พราะนั้นจำเป็นที่ต้องดูแลสอง
0: ไหนทักถือมาดูเอามาอ่านมาดูนี่เป็นไง
2: มีอำเภอคำม่วงแล้วก็อำเภอสามชัยประชากรนี่ 65,000 กว่าคนรวมกันครับ
0: เหรอ
2: ประชากรที่นี่ทั้ง2อำเภอนี่ 60,000 กว่าคนครับที่โรงพยาบาลต้องดูแลแล้วก็ห่างจากจ
0: ังหวัด
2: ประมาณ80กิโลครับก็มีความลำบากเรื่องของการบริการ
0: เราจะฟัง
2: ครับหนังสือจากโรงพยาบาลคำม่วงนะครับตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับลงวันที่15กุมภาพันธ์2550เรื่องขอเมตตาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์กราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยขณะนี้โรงพยาบาลคำม่วงขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการบริการแก่ผู้มาใช้บริการดังต่อไปนี้รายการที่1เตียงผ่าตัด2โคมไฟผ่าตัดขนาดกลาง3เครื่องเอ็กซเรย์4เครื่องกระตุ้นหัวใจ5เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
0: ค่ะ5อะไร
2: 5เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ6เครื่องตรวจหาปริมาณสารเกลือแร่ในร่างกาย7รถตู้12ที่นั่งซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลคำม่วงมียอดผู้มารับบริการประมาณวันละ250ถึง300คนต่อวันกรณีมีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ80กิโลเมตรอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือให้การช่วยเหลือผู้ป่วยล่าช้าโรงพยาบาลคำม่วงได้พยายามเสนอของประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขแต่ด้วยเหตุที่แต่ละปีมีงบประมาณในการจัดสรรไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ดังกล่าวโรงพยาบาลคำม่วงพิจารณาเห็นว่าพระคุณท่านมีเมตตาบารมีได้ช่วยเหลือสงเคราะห์โรงพยาบาลหลายแห่งในส่วนราชการหลายๆที่จักและอนุสรณ์ถึงบารมีท่านที่มอบแก่ประชาชนในนามของพระคุณท่านในวาระโอกาสแห่งปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาโรงพยาบาลคำม่วงใคร่ขอกราบเมตตาพระคุณท่านได้โปรดอนุเคราะห์เมตตาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเพื่อมอบไว้เป็นอนุสรณ์บารมีที่พระคุณท่านได้เมตตาจึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณาหากมีเมตตาประการใดซึ่งเป็นการสงเคราะห์แก่ญาติธรรมผู้ยากไร้โปรดมีบัญชาแจ้งให้โรงพยาบาลคำม่วงได้กระจายข่าวแห่งความเมตตาความปราโมทย์ปิติ
0: แก่ชาวเพื่อเครื่องราคาเท่าไรเท่าไรว่า
1: เป็นกันกี่ล้าน
2: ป ียงผ่าตัดนี่ประมาณสักเกือบ 500,000 ครับหลวงตา
0: เออ
1: รวมเบ็ดเสร็จ
2: รวมเบ็ดเสร็จทุกรายการพอดียังไม่ได้รวมราคามาทั้งหมดครับหลวงตา
0: เครื่องดื
3: ่ม5ล้านอาจจะพอมั้ง
0: เครื่องดื่มเท่าไหร่บอกว่า
2: ครับ
0: เครื่องดื่มราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บอกว่า
2: ครับเตรียมผ่าตัดถ้าเป็นชนิดที่สมบูรณ์นี่ 800,000 บาทครับหลวงตา
0: เตรียมผ่าตัด
2: ครับผมโคมไฟผ่าตัดขนาดกลางนี่ 350,000 ครับ
0: เออ
2: เครื่องเอ็กซเรย์นี่ 630,000 แล้วก็เครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องปั๊มหัวใจ 350,000 แล้วก็เครื่องตรวจติดตามคลื่นหัวใจเนี่ย 300,000 ครับหลวงตา
0: เออ
2: แล้วก็เครื่องตรวจปริมาณสารเกลือแร่ประมาณ 300,000 รถตู้นี่ประมาณสัก 1,500,000 บาทรวมทั้ง7รายการ
0: คือว่าเข้าเป็น2ล้านนะรถตู้เหรอ
4: เมื่อถึงครับผม
0: เม
4: ื่อถึงครับผม
0: เมื่อถึงประมาณไ
4: หนถ้าหลังค่าต่ำประมาณ1,200,000ครับกระดุนหลังค่าสูงมีที่1,700,000ครับ
0: เอาที่จะเป็นจะเป็นแล้วเราจะให้รถตู้คันเดิมเอาให้เดี๋ยวรถตู้ให้
2: รถเป็นรถแอมโมเดนคร
0: ับ เราก็เอาไปด้วย
4: รถ
0: จะเอาไปด้วยอะไรที่ให้อะไรที่จะเป็นอันรถหนึ่งอันรถสองบอกว่าจะอะไรอะไรจำเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองบอกว่า
2: ที่จำเป็นมากก็มีเตียงผ่าตัดโคมไฟผ่าตัดครับตาแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย
0: ์
2: ครับมี6รายการที่จำเป็นครับหลวงตา
0: อะไรอะไรบ้าง6รายการรายการหนึ่งเท่าไรเท่าไรเขียนรายชื่อเขียนจำนวนมาร
2: วมทั้ง6รายการประมาณ2,500,000กว่าบาทครับ
0: 6รายการ1รายการรายอ่านคือว่า1รายการ
2: รายการที่1เตียงผ่าตัดประมาณ 800,000 บาทครับหลวงตารายการที่2โคมไฟผ่าตัดขนาดกลาง 350,000 บาท
0: เออเอาร
2: ายการที่3เครื่องเอ็กซเรย์รายการที่3นี่ 630,000 บาทครับ
0: เออ
2: รายการที่4เครื่องกระตุ้นหัวใจ 350,000 บาท
0: เออ
2: รายการที่5เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจราคา 300,000 บาทแล้วรายการที่6รถตู้ส่งคนไข้รถพยาบาลประมาณ 1,500,000 บาทรวมยอดตัวเลขทั้งหมดประมาณ 2,880,000 บาทครับ
0: เอาเดี๋ยวเราว่ารับทั้งหมดนี่แล้วเอาให้หมดเลยอันนี้8ล้านอันนี้กี่แสนกี่ล้าน
2: 2
0: ล้าน8 8ล้านสิบล้าน
1: แปดแสน
0: สิบล้านแปดแสนอำเภอคำม่วงเท่ากำปั้นมันฟาดเงินหลวงตาไปแล้วสิบล้านแปดแสนค่าคนทั้งหมดนี่แล้วยังไม่คุ้มค่าเงินเรานะเหรอว่าไงมันโมโหนักเดี๋ยวเอาไปแล้วเราเอาไปเลยนะแล้วก็สั่งให้หมออ้วนเป็นคนสั่งนะ
4: คร
0: ับ มอบให้หมออ้วนคนสั่งบอกหมายเลขที่มีรับไว้ให้หมดนะหมายเรียกรับไว้ให้หมดเลยดูว่าให้ชัดเจนซะแล้วก็มีทางนี้ก็จะให้หมอเหมือนกันสักคือหมอโรงพยาบาลโนนสะอาดคนนี้เป็นคนรับจากวัดไปสั่งนั้นสั่งนี้พอวัดอนุญาตแล้วเท่าไหร่ก็คนนี้รับสั่งตลอดเลยสะดวกดีเพราะเขาเป็นหมออยู่แล้วนะอะไรหมดแล้วนะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะชัดเจนอันนี้วันนี้เท่าไรอันนี้อ่ะเฉพาะเครื่องมือแพทย์
1: 2,800,000
0: ครับ2,800,000หมดแล้วนะหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้รับไปที่ให้หมออ้วนโรงพยาบาลโรงสะอาดเป็นคนสั่งคือแกสั่งเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอตกลงหมอดูปั๊บเข้าใจทันทีเขาสั่งปุ๊บเลยง่ายทีเดียวเอาได้ละเอาไปด้วยวันหนึ่งหลวงตานี่จ่ายไปไม่น้อยนะอย่างเมื่อเช้านี้ก็2ล้านถึง3ล้านเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับตาอย่างนั้นเนี่ยนี่ทางเพชรบูรณ์มาเมื่อเช้านี้ก็เลยให้ไป
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: จะถวายเช็ค
0: เช็คเอามาวางนะเช็ควางเราช่วยจริงๆเราช่วยโลกนะเราไม่ได้ช่วยธรรมดาคือเราบอกโกงๆเลยบอกว่าเราพอแล้วในหัวใจของเราการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอายุ20ปีกับ10กับ9เดือนเราเริ่มบวชนะอายุ20ปีกับ9เดือน เริ่มบวชวันที่22พฤษภาคม2477นั่นแหละเราบวชวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ถึงวัน72หรือ73ปีแล้วมั้งหลวงตาบวชพวกนี้ยังไม่เกิดนี่เราบวชแต่พวกนี้ยังไม่เกิดจะว่าไงจนกระทั่งปานนี้แหละบวชที่แรกก็เอาตัวของละหมุนเจ้าของติ้วถึงขั้นเป็นขั้นตายผ่านได้แล้วมาได้แล้วก็ที่นี่ก็ช่วยโลกที่มันกว้างที่นี่มันไม่ไหวนะโทษวันหนึ่งจ่ายไปหลายล้านวันหนึ่งนะนี่ก็เท่าไรวันนี้
2: 2,800,000
0: เนี่ยวันนี้ก็2,800,000ทางเพชรบูรณ์เมื่อเช้านี่ดูมันเกือบ3,000,000นะทางตาเฉพาะตานี่มัน124,000,000เท่าไรแสนนะเฉพาะตานะที่เราช่วยตาทั่วประเทศไทยช่วยเป็นแห่งเป็นเงิน124,800,000นี่เท่าไรยังไม่นับอันนี้เข้านะยังจะได้ช่วยอีกต่อไปไม่ใช่น้อย เครื่องมือตานี่แพงมากนะมันรู้ไม่ได้ว่าจะเอาของไม่เมืองไทยเรานี่ที่นี่มันไม่ดีมันสู้เขาไม่ได้ตกลงเราก็เลยเอามือเขียนติดลบคำว่ามือเขียนติดลบคือเราไม่อยากจะให้ซื้อของเมืองนอกเพื่อสงวนศักดิ์ศรีดีงามเนื้อหนังของชาติไทยเราไว้ให้แน่หนามันคงต่อไปทีนี้ก็เวลาสั่งของมาที่จะให้เหมาะกับโรคกับไข้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้หายรวดเร็วนี่แล้วก็ของเมืองนอกเขาก็สูงกว่าเราเสียเนี่ยได้ตกลงก็ต้องได้แบบของเมืองนอกแล้วก็เป็นมือเขียนตีนลบไปเราอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าธรรมดาเราไม่นะเราสงวนของเมืองไทยเราอะไรไม่จำเป็นไม่ซื้อของเมืองนอกให้ซื้อของเมืองไทยหาซื้อกันเองเป็นการสงวนเนื้อหนังศักดิ์ศรีดีงามของเมืองไทยเราแต่นี่มันจำเป็นเวลาสร้างเช่นอย่างเครื่องมือแพทย์นี่แหละมักจะมีแต่ของเมืองนอกนะที่ของเมืองไทยเรามันไม่ทันกับโรคกับภัยก็รักษาเพื่อให้คนดีนี่ไอ้สิ่งของเรานั้นมันไม่มีราคาเท่าคนนั่นแหละสุดท้ายมันก็เลยไปวิ่งไปตามสิ่งของที่ไม่มีราคาเท่าคนมันแต่ราคามันดีกว่าราคาของเมืองไทย ตกลงก็เลยต้องได้เอาของเมืองนอกมาใช้นะ
2: ญาติกับราชการใหม่คร
0: ับ
2: เม
0: ื่อ
2: กี้รวมต
0: ั
2: วเลขผ
0: ิ
2: ดคร
0: ับ
2: หลวงตา
0: เฮ้ยว่าไง
2: ถ้ารวมที่ถูกต้องจริงๆประมาณ4,200,000กว่าบาทคร
0: ับ เขาประมาณเขียนลงไว้แล้วจ้ะ4,500,000ฟันลงไปไม่มีอะไรมันหมดแล้วเงินล้านมันหมดแล้วยังได้ยินไหมล่ะเงินล้านมันหมดยังแต่หัวล้านชนเลยไม่ค่อยเอาหัวล้านชนเลยจ้ะเอาจริงๆล่ะพี่น้องหลายกรุณาทราบนะนี่เสียสละจริงๆไม่เอาเลยนะเราทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาออกช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เอาเลยเท่าไรเท่าไรออกช่วยโลกทั้งนั้นเราพอแล้วเราว่าพอทางด้านจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพอแล้วโดยความเลิศเลอในใจจากการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชผลสมบูรณ์แบบเต็มที่ปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงอาศัยชาวบ้านเขาบิณฑบาตกินไปวันหนึ่งเท่านั้นสำหรับร่างกายเราแต่ส่วนที่ทำประโยชน์ให้โลกนี้มากมายก่ายกองนี่แหละที่เราดีดเราดิ้นอยู่เพื่อประโยชน์ของโลกละไม่ได้อยู่ได้ถอยละวันนั้นไปนั่นวันนี้ไปนี่เพื่อประโยชน์ของโลกนี่คิดดูสิเรามาที่ว่าการอำเภอต้นเหตุอยู่ที่ว่าการอำเภอมาก็ต้องเอาของมาเต็มรถมาให้โรงพยาบาลนี่เห็นไหมล่ะไม่ให้เสียเที่ยวแน่มาเที่ยวโรงพยาบาลเต็มรถมาเลยเหมือนกับเราไปให้โรงพยาบาลอื่นนะเมื่อเช้าเดือนอย่างนั้นแหละคือไปไหนไม่ให้เสียเที่ยวมานี่ผ่านมาโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลได้นะจากนั้นก็มาพูดกันเรื่องนี้แล้วที่นี่แล้วว่าไงก็การปลูกสร้างนี่ขัดข้องอะไรไม่ขัดข้องอะไรเอาขัดข้องอะไรให้บอกมาเราจะคอยฟังทุกอย่างเพราะวันนี้จะมาฟังเหตุฟังผลผู้ขัดข้องและไม่ขัดข้องเป็นเพราะเหตุผลกลไกอะไรเราจะทราบเหตุผลเรียบร้อยก็เป็นอะไรหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีปัญหาก็ให้สร้างได้เลยนะ
1: ว
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 18ท่านผู้ว่ามาวางศิลาฤกษ
0: ์เออวางเลยปากเดียวมาทำลายคนทั้งประเทศคนทั้งอำเภอมีอย่างหรือปากเดียวไปเอามาฆ่าซะก่อนนะ มันโมโหนะเรา

0: มีปากเดียวทำให้คนเดือดร้อนหมดทั้งบ้านทั้งเมืองมีหนำซ้ำหลวงตาอยู่ในวัดก็ลากมาถูกลากมาเพราะงั้นเพื่อให้คุ้มค่ากันเอาคนนี้มาฆ่าซะก่อนเราจะกลับไปบ้านบ้านของเราได้ก็มีเท่านั้นแหละไม่มีอะไรจากนี้เราก็กลับแล้วกลับไปแล้วไม่จะว่างนะเรางานของเราเต็มงานเพื่อโลกเพื่อสงสารนะไม่ใช่งานอะไรนะ
1: มาพอด
0: ี
1: น
0: าย
1: กอ
0: ะไร
1: จ
0: ั
1: ดการ
0: ไหนมาไง
2: ต้องการสร้างอาคารก็อาคารนี้เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคร
0: ับ ที่ไหน
2: แล้วต้องดูเด่นเป็นสง
0: ่
2: าคร
0: ับ อะไรอะไรยังไม่เข้าใจไหน
2: ผมไม่ได้คัดค้านสถานที่ที
0: ่อะไรคัดค้านอะไรสถานอะไรเอาว่ามา
2: หลวงตาครับ
0: เห
2: รอผมไม่ได้คัดค้านครับหลวงตาครับแต่ว่าถึงส่วนใหญ่เขาต้องการหาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างอาคารนะครับหลวงตาครับ
0: นี่แล้วมันเหมาะสมแล้วเนี่ยหรือจะไปสร้างที่ไหนไปสร้างวัดป่าบรรทัดหรือวัดป่าบรรทัดไม่มีอำเภอไม่เอานี่เหมาะแล้วนี่ใครส่วนมากเป็นใครบ้างเอามาบอกมาแล้วเอาเหตุผลมาพร้อมนี่เท่าที่ดูนี่แล้วมันเหมาะสมแล้วเนี่ยเอาตามนี้แล้วนะนายอำเภอเอาตามนี้เลยเหมาะแล้วไอ้ป้าคนมันเพียงแต่คัดค้านตัวเองมันไม่มาทำอะไรผู้ทำแทบเป็นแทบตายเนี่ยคอยแต่จะมาขัดมาขวางใช้ไม่ได้นะการทำอะไรเราต้องมีเหตุผลทุกอย่างนะนี่เหตุผลพร้อมแล้วนี่จะให้เป็นที่อื่นที่ใดไม่เหมาะเท่ากับนี่นี่เข้ามาปั๊บถึงนี่แล้วนี่ก็อำเภอนี่ก็อำเภอเนี่ยใส่ปั๊บก็พอดีแล้วเอาแล้วนะเท่านั้นเอาคาดมาอีกถ้าว่าเหตุผลนี่ไม่พอจะยกมาหมดตำบลบรรทัดมาสู้กันแล้วทำไงที่นี่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางอำเภอขึ้นกับชาวบ้านอีกทีหนึ่งมันดีอยู่แล้วไปลื้อมันทำไมมันไม่พังใช้เป็นไงใช้ได้ไม่ใช่เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผมจะปรับปรุงใหม่คร
0: ับ
1: ปรับปรุงและใช้ประโยชน์ให้เป็นห้องสมุดประจำ
0: นั่นแน่ผู้ที่จะปรับปรุงมีอยู่เราพูดเฉยๆไม่ปรับปรุงใช้ไม่ได้มาพูดเฉยๆอันนี้เขาก็จะสร้างเลยเราให้เงินมาแล้วเนี่ย8 ล้านบาทเรายังเสียดายอยู่เสียดายยังไงวะคือว่าเตรียมพร้อมมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เป็นท่าแล้วเราจะโกยเงิน8 ล้านบาทเรากลับเลยให้พวกนี้มันแง่แกนเข้าใจไหมมันนี่เลยเงินเลยไม่ได้คืนตกลงแต่นี่ก็จะสร้างเราก็ต้องให้เข้าใจไหมเอาเท่านั้นแหละมีอะไรล่ะหมอแล้วเอาอันนี้อะไรจะซ่อมอะไรก็ให้ซ่อมไปนะส่วนสร้างนี่ขึ้นละเริ่มขึ้นเลยก็มีเท่านั้นละนี่นะไม่มีอะไรเห็นแล้วบ่แมวเห็นหลงตาบัวเลยบอกเนี่ยเป็นหลงตาบัวเป็นยังไงเลยเวลามาเห็นเราเนี่ยทั้งดุทั้งด่าทั้งไห้ทั้งโกรธแต่หนาเลยยิ้มอยู่ด้วยโว้ยเฉยมันแต่หนายิ้มอยู่ด้วยล่ะคอยโว้ยเฉยคอยโมโหคอยโมเครียดด้วยน้ำกระทิกแดงกระทิกแดงแล้วก็จับได้แล้วกิ่งแดงมันมีส่วนเสียอยู่นะคนแก่รู้ได้เร็วคนแก่อะไรก็ไปสัมผัสปั๊บเหมือนเส้นหญ้าเราอยู่ต้นไม้ทรายเขาก็อยู่ธรรมดาแต่เส้นหญ้ามันจะไหวคือลมมาเบาๆก็ไหวอันนี้ร่างกายเรามันเหมือนเส้นหญ้าคอยแต่จะไหวจะพลิกแปลงเป็นมีการนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นเวลานี้ประเทศของเราก็ออกทั่วประเทศไทยแล้วนะวิทยุเรานี่ก็ออกดูว่าอยู่100 กว่าวิทยุนะ100 กว่าแห่งแล้วเขาทำเขาเองแล้วเราเทศแล้วปล่อยเลยแล้วไม่เคยสนใจเป็นความสนใจของประชาชนเองเขาไปตั้งเป็นวิทยุอยู่มัน100 กว่าแห่งแล้วทั่วประเทศไทย
3: ได้ฟังหลายครั้งแล้วครับวิทยุเสียงแสงธรรม
0: คือธรรมะนี่มีหลายประเภทถ้าธรรมะตอนกลางวี่กลางวันธรรมดานี้เนี่ยว่าธรรมะแกงหม้อใหญ่ถ้าธรรมะตอนกลางคืนดึกๆนี่จะเป็นแกงหม้อเล็กเป็นธรรมที่ท่านสอนพระท่านสอนพระที่บุกต่อว่าโขดิฟาล้วนๆแล้วธรรมะก็ต้องธรรมะอย่างเด็ดเดี่ยวเขี่ยวกาดธรรมะประเภทที่ผู้ฟังจะได้ฟังตอนดึกเพราะธรรมะมีหลายประเภทมีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงนิมุตหลุดพ้นธรรมะเราไม่บกพร่องถึงขนาดนั้นเพราะจึงฟังได้ทุกขั้นของธรรมนี่เวลานี้ก็ออกทั่วประเทศแล้วเขาก็เลือกฟังเอาถ้าตอนกลางวันตอน เวลาธรรมดานี่ก็ธรรมะแกงบ่อใหญ่ธรรมดาธรรมดาพอดึกไปดึกไปนี่ธรรมะแกงบ่อเรียกบ่อขิวเรื่อยๆเลยเพลงก็แล้ว
1: ได้
0: เหรอ
4: คุณสุธีรากับคุณวุฒิไกรถวายเรื่องในวันเกิดเขา 30,000 บาทหลวงตา
0: เออพอใจเอาว่างเลยเออพอใจนี่เป็นเงินหรือเดี๋ยวจะเป็นเช็ค
4: เป็นอันนี้เป็นเงินค่ะหลวงตา
0: โอ้เงินเอาออกเอออันนั้นเช็คก็
4: เงินทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะเงินเอาไปเอาไอ้นู่นดิหาท่านไปรับเงินเออเอาว่ากันอันนั้นก็เงินเออก็ดีแล้ว พูดถึงเรื่องการเงินนะถ้าพูดถึงเรื่องเงินในบรรดาพระทั่วประเทศไทยรู้สึกจะไม่มีใครได้เงินมากยิ่งกว่าหลวงตาบัวนะได้มากเท่าไรที่นี่ประตูออกประตูเข้านะประตูเข้าแค่ประตูออกกว้างกว่าบางทีติดหนี้เขาได้มามากๆแล้วไม่พอใช้นะติดหนี้เขาทางออกมันกว้างกว่าทางเข้ามาน้อยทางออกกว้างเมื่อมันจำเป็นจะทำไงแล้วก็ยิงเอาติดเนี่ยติดหนี้นั่นทางออกมันกว้างแล้วนะติดเรื่อยนะเราติดหนี้คนช่วยอย่างนั้นตลอดเพราะเราไม่เอาอะไรเลยอะในวัดจึงไม่มีสมบัติเกิดทองเข้าของไม่มีไม่สั่งสมแจกทั่วประเทศเขตแดนแล้วเราสมบัติคือเงินเนี่ยออกทั่วหมดทั่วประเทศไทยอย่างบ้านนี่เนี่ยไปกี่ล้านแล้วเนี่ย
3: 4.2 ล้าน
0: ครับก็อย่างนั้นแล้วไปที่ไหนมีแต่ออกเข้ามาเรื่อยออกเรื่อยเข้ามาเรื่อยออกเรื่อยมันเข้ามากว้างออกมันก็ออกได้กว้างคือเข้ามามากออกได้มากไอ้เวลาประตูนะประตูเงินประตูน้ำเพราะเปิดประตูแคบมันเขาไหลเข้าก็ได้น้อยไหลออกได้น้อยเอาเปิดกว้างมันไหลเข้าก็มากไหลออกก็มากแล้วทำไงทีเนี่ยเอาปิดเลยไม่ต้องให้มันออกแล้วมันเลยไม่เข้า ด้านแปลกันคนตะดีทีเดียวเป็นคนจนกอกจนมุมไปไหนปิดทางตัวเองนั่นเนี่ยคนคับแคบถ้าคนจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนเบื่อไปหมดเลยจนก็ไม่จนเป็นอย่างนั้นนะมันมีมาเราเป็นเครื่องหนุนกันนี่กำลังจะเที่ยงแล้วนะจากนี้หลวงตาก็จะลาพี่น้องทั้งหลายละนะจะลา
1: ขอสร้างครับนี่ทีมขอสร้าง
0: ก่อสร้างก็ว่ากันไปเลยนะให้ว่ากันไปเลยเรามอบให้ทางอำเภอพิอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเต็ม 100% เราเป็นเพียงจะผู้จ่ายเงินเท่านั้นถ้าที่ไหนแล้วเขาเกี่ยวข้องเราก็บอกแล้วเขาเกี่ยวข้องรับผิดชอบอันนี้มอบให้ทางอำเภอรับผิดชอบ 100% ไปเลยนะเรารับผิดชอบแต่การเงินเท่านั้นทีเด็กก็จะลาพี่น้องสลายกลับแล้วน่าไม่มีอะไรว่าพูดละไปกลับละทีแล้วให้พากันอยู่เย็นเป็นสุขนะต่างหน้าต่างหน้าปฏิบัติหน้าที่การละเล่นการผนนขันต่ออย่าพากันทำนะเสียและยาเสพติดหนึ่งเสียคนหมดเลยล่ะยาเสพติดทำลายคนหมดคุณค่าหมดราคาการผนันขันต่อหามาเท่าไหร่หมดไม่มีหลักเกณฑ์คือคนเล่นการพนันคนเล่นการพนันไม่เงินไม่มีหลักมีเกณฑ์นะหมดได้มาเป็นความสนุกสนานไปเสียไปเป็นเงินเป็นทองเนี่ยยาเสพติดให้ระวังให้มากนะอย่าให้มีมามันเป็นการทำลายคุณค่าของคนสมบัติของคนทำลายคนทั้งคนเลยนะเอาละนะเท่านั้นละสอนเท่านั้นละออกจากนี้กลับวัดเลยละเพราะไปถึงวัดก็ธุระต่อเลยนะเราไม่มีวันไหนไม่มียุ่งตลอดเลยนะเป็นว่าบทปัญหาแล้วนะโรงเรียนอ่ะโอ้อธิวาการเนี่ยหมดปัญหาแล้วนะสร้างที่ดีหมดปัญหาแล้วนะหมดปัญหาแล้วเราจะกลับถ้าว่ายังมีปัญหาอะไรให้ว่ามาเวลานี้ตั้งใจมาแก้ปัญหาเนี่ยนะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวทางภาคอีสานเราบ่ค่อยมีหมอล่ำหมอแค้นอยู่แต่ก่อนไปบ่ได้มีแต่หมอล่ำหมอแค้นเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งล่ำทั้งสอยตัวแม่นบ่มาเดี๋ยวนี้หมดไปมันไปใส่บุญบุญเนี่ย
1: ไปสิงแทนคร
0: ับ
1: เป็นหมอลำสิงแทนกับหลวงตานั่น
0: เดี๋ยวนี้โมมี่นะหมอลำก็ไม่เห็นปากฏหมอแค่ไม่เห็นปากฏหมอสอยไม่เห็นปากฏหายหมดเลยเหรอ สวยเลยสวยฟังสัตว์สวยท่านก็มีอยู่ฟังสวยเท่าที่ตายบายค่อยผัวว่าแม่นหัวลูกมานี่แม่สิห่มผ้าให้หมดแล้วหมดแล้วไปแล้วได้ยินชัดบ่ได้ยินชัดบ่คำสวยค่อยนะเจ้าที่ตายบ่ายค่อยผัวบ่แม่นหัวลูกมันนี่แม่สิห่มผ้ามันเป็นจัดจังหวะเนี่ยเนาะเขาก็หัวร้อนแล้วมันคบกันมันเป็นอะไรในโลกมันก็ตั้งขึ้นมาได้เนี่ยคบกันนะเอาไปได้ไปละอันบนละเราก็ไปละล่มไม่ล่าล่มไม่ดีกว่านี้ได้ซะจะเจ้าไอ้ล่มเร็วเดี๋ยวนี้ไม่ล่าลูกจ้างคือโตลูกเอาเงินอะไรมาจ้างกับลูกขับโมหามเอาเจ้าทุกชิ้นก็ได้ทุกเต็มเลย
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2550ณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นขับร้องโดยคุณเลินพรมแดนครับ

0: ขณะนั้นท่านพักอยู่ที่ชายเขาใต้ร่มไม้ห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราว2กิโลเมตรกับพระอีกองค์หนึ่งซึ่งติดตามท่านไปด้วยขณะที่เขากำลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบนั้นก็เป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นเข้าที่ภาวนาพอดีเรื่องที่เขาประกาศมาทั้งหมดท่านจึงรับรู้ได้ตลอดอย่างละเอียดท่านเกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านจึงรีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่า
1: เมื่อคืนนี้ชาวบ้านเขาประชุมประกาศกันว่าเราสององค์เป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงเพื่อให้พวกเขาตายใจแล้วกลับทำลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆเขาจึงห้ามผู้หญิงและเด็กเข้าไปในป่านั้นแม้พวกผู้ชายจะไปก็ควรมีเพื่อนและเครื่องมือไปด้วยด้วยเหตุนี้เราสององค์ต้องอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อนเพื่ออนุเคราะห์เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอทำได้แล้วต่อจากนั้นจะไปที่ไหนก็คอยไปกัน
0: ฝ่ายหัวหน้าชาวบ้านพอประชุมแล้วก็บอกให้พวกผู้ชายครั้งละ 3-4 คนมาคอยสังเกตการอยู่แถวบริเวณใกล้ๆทางจงกรมแบบไม่ให้คลาดจากสายตาครั้งละ 10-15 นาทีเป็นประจำแทบทุกวันฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้นามว่าเสือเย็นจึงลำบากอัตคัดมากอาหารบิณฑบาตก็ได้แต่ข้าวเปล่าๆบางวันรวมทั้งฉันน้ำด้วยก็ไม่พออิ่มเวลาฝนตกลมพัดแรงในตอนกลางคืนองค์ท่านทั้งบริขารก็เปียกตัวท่านหนาวสั่นเทาเหมือนลูกนกเพราะบริเวณนั้นไม่มีถ้ำผาพออาศัยได้เลยตกตอนบ่ายๆก็มีพวกผู้ชายมาคอยเฝ้าสังเกตการอยู่เป็นประจำขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิตเพื่อดูจิตของพวกเขาท่านก็รู้เรื่องราวความคิดของพวกเขาได้อย่างหมดว่าเขาคิดอะไรส่วนใหญ่เขาคอยจับพิรุธความผิดของท่านและกระทำเช่นนั้นอยู่เป็นเดือนๆท่านรู้อีกด้วยว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้คอยชักนำให้ชาวบ้านหลายคนเห็นผิดไปด้วยแต่ก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีไปจากที่นั้น

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็นขับร้องโดยคุณเลนพรมแดนครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ครับ
1: นอนตื่นขึ้นมาดึกหูดับเป็นเลยครับข้างๆคือหูดึกก็ดับเป็นเลยตั้งแต่มาเลือดลงมาบ้างปริตาเป็นหูหูหนวกหนวกบ้างไม่หนวกบ้างอะไรพอลำบากลำพังเขาพูดถึงเรื่องหูดึกก็ทำให้รู้สึกท่านอาจารย์คำดีนะ
2: ครับ
1: นี่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะท่านอาจารย์คำดีว่าท่ำพับบูท่านมีสนองกันมาตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสืออยู่เรียนก็เดี๋ยวตอนนี้มาเรียนเพื่อจะความรู้วิชาแล้วจะออกปฏิบัติโดยใครเดียวท่านฟังชัดเจนมากนะนี่เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆพอเรียนจบการทำวิชาแล้วออกเลยนี่เรามาพบท่านมันก็ว่าสมหามาแล้วว่างั้นนะโอ้ยทำไมต้องพูดมือกำศัพท์กำจิ๋วหนาผมไม่ลืมนะว่างั้นที่สมหากำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วไปฟังเทศน์กรรมฐานที่วัดป่าสารวันนะว่าเรียนได้ตามคำอธิษฐานแล้วก็จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวฉะนั้นว่างั้นสมหาพูดเวลาเรียนหนังสืออยู่มือกลับมาแล้วเนาะว่างั้นนะเรียนก็จะเป็นมหาแล้วเข้าปฏิบัติเมื่อ

าพบกันข้างหลังผมได้ยินเรื่องราวของท่านมหาตลอดเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะถึงจากนั้นมาต่อมาละท่านเป็นความนับถือเมตตาเราจริงๆนะหลวงปู่ความดีทีนี้เราไปขอนแก่นคือขโมยเงินจากหมู่เพื่อนหาอุบายออกมาจากห้วยทรายพระเงินมากเราจะหาอุบายปีกตัวเราเลยต้องบอกว่าจะไปเยี่ยมยมแม่แล้วว่างั้นนะหมู่พระจะมาด้วยก็มาไม่ได้ก็ไปเยี่ยมยมแม่ไปหาความสงบที่ไหนเนี่ยแต่งั้นนะตกลงก็มาไม่ได้เราก็ปั๊บมาหายมแม่มาข้างที่ยมแม่นี่สองคืนเอางั้นตีหัวตีหัวให้น้องชายไปตีไม่ให้ใครทราบนะไม่ให้ใครทราบเลยสมว่าขโมยนั่นแหละแกก็ยังว่าล่ะนั่นยังมึงจนได้อยู่บนรถไฟนั่นแหละนี่พอไปก็โรงพยาบาลมีรถไฟขนแต่งแล้วเข้าไปหาท่านจารย์คำดีคือว่าถือฐานคือว่าสามเหลี่ยมนั่นแหละแต่ก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นแหละไม่ยังมีตึกรามบ้านซ่อมอะไรเป็นตรงทั้งนั้นวัดท่านอยู่ข้างในนั้นเราก็ไปหาท่านที่เราย่อๆเลยทีนี้นะเวลาไปพบท่านโอ้ยท่านดีใจที่นี่ตอนเช้านะพระทั้งหลายไม่รู้ไม่รู้เรามีท่านองค์เดียวรู้ที่มันตอนมันขบขันที่ว่าเราหูดีว่างั้นก่อนนะท่านก็นั่งเรานั่งนี่นี่พระเนี่ยแจกอาหารเส้นผ่านเป็นธรรมดาเพราะท่านไม่ดุท่านเนี่ยก็ต้องมีร่องเป็นธรรมดาท่านเคยยกเรื่องเราขึ้นอยู่เสมอท่านจะอยู่กับท่านมหาบัวนี่ถูกไล่หนีจากวัดหมดเหล่านี้ก็ไม่อยู่ว่าท่านพูดเรื่องอยู่ทีนี้เวลามหาบัวไปสักไม่รู้ที่พวกนั้นไม่รู้แล้วก็นั่งท่านนั่งเวลาจัดอาหารอยู่ใจเขาก็รู้ว่าอะไรพอเขาพาท่านจัดอาหารเขาก็หาท่านครับท่านก็คือรู้ไหมเสือว่าไงครับท่านกระซิบบอกพระจะเราหูหรือมันได้ยินเนี่ยไม่รู้ไหมเสือนั่นนั่งนั่นว่างนะพูดกระซิบนะกระซิบบอกพระพอก้มไปตัดอาหารท่านองค์ไหนเข้าไปท่านจะกระซิบทุกองค์ทุกองค์ไม่รู้ไหมเสือนั่นว่างนะบอกว่ารู้เสือว่าระวังดีนะว่างนะท่านกระซิบบอกเบาๆแต่เราไม่ได้ยินที่เราหูดีเนี่ยท่านกระซิบบอกทุกองค์องค์ไหนเข้าไปหาท่านบอกว่านั่งรู้ไหมเสือนั่งอยู่ข้างๆเขาว่าเราก็ฟังใจอยู่ว่าที่พระองค์ไหนออกไปที่เปลี่ยนมารยาทหมดเลยนะออกไปก็เปลี่ยนมารยาทเปลี่ยนมารยาทเพราะท่านบอกว่าเสือรู้ไหมเสือว่านี่ตั้งแต่นั้นมาวันหลังนี่เรียบเลยวัดนั่นเรียบไปหมดเลยน้ำแปะหน้าคือพระเรียนรู้กันทั้งวัดเลยที่ท่านพูดถึงเสมอทั้งมีคราวที่มาพบตัวแล้วท่านเลยเรียกไปทั้งวันหลังมารยาทท่านเปลี่ยนใหม่หมดเลยแปลกเหมือนกันนะท่านกระซิบอย่างนั้นแค่ได้ผลดีกระซิบเอาเราแค่ป้างป้างไม่เห็นจะเรื่องอะไรไม่รู้หรือว่าเนี่ยท่านกระซิบนะท่านบอกว่ารู้ไม่เสือยังไม่รู้เสืออยู่หรือเนี่ยเนี่ยจบแล้วล่ะเรื่องหูดีท่านแม่ตามั่งกินกับเราท่านแม่ตามากจริงๆเนี่ยลูกพูดจริงๆเนี่ยแม่ตามากทีเดียวแล้วยังไม่ลืมที่ท่านไม่ถือองค์ท่านไม่ถือนะท่านถือธรรมล้วนเราชมตรงนี้นะท่านถือธรรมล้วนนี่ก็มีพระว่าผู้ใหญ่มาตามส่งท่านไปผ่าตัดที่มาฝากคำพูดมานี่จะออกจากนี้แล้วจะไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวเออดีแล้วขนาดดีแล้วให้ฝากคำนะฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่านี่นะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่าท่านนั้นก็รับคำมาก็มาเล่าตามเรื่องโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะวะเราเคารพท่านสุดหัวใจมันกันนี่นะทำไมวุ้ยก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นผมก็ต้องพูดตามคำสั่งนะทำไมวุ้ยก็ท่านสั่งมาอย่างนั้น

0: ดียวเราเพราะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันไม่สะดวกสบายมีจ๋าอยู่คนเดียวตลอดมานะเราหมู่เพื่อนลุมเข้าลุมเข้าลำบากลำบนมากสุดท้ายก็เลยหมดทั่วประเทศเขตแดนเลยไม่มีคำพูดนี้แล้วที่ว่าชอบจังหวัดจังหวัดก็อยู่สะดวกสบายไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไปที่ไหนลุมเลยลุมเลยเป็นหนาเนี่ยนี่ที่พูดมานี่นะเพื่อท่านหลานได้ยินได้ฟังทำกระจายไปตรงไหนสงบเงียบตรงนั้นดังที่พูดว่าเสือนั่นท่านหมายถึงคำว่าเสือนี่ไม่ได้หมายถึงเสือแบบโลกแบบสงสารนี่ครูบาอาจารย์องค์อะไรทั้งก็แล้วแต่เพราะว่าเสือนั่นนี่รู้ไหมเสือนั่นระวังนะบอกระวังนะระวังเพียงเท่านั้นเรียบหมดเสือนี่หมายถึงเรื่องเสืออัดเสือทำเสือการประพฤติปฏิบัติด้วยความถูกต้องดีงามนะก็ว่าไปอย่างนั้นแหละท่านอันจึงได้มาชมพูดอย่างนั้นให้ฟังนี่เสือธรรมกับเสือโลกมันต่างกันไปอย่างนั้นมาพูดเรื่องหูดีแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่านู้นภูเขาอำเภอภูเวียงท่านเจ้าคุณนี่ตามสืบทราบจนได้นะกลัวเราจะหนีจากอุดรว่าเราไปองค์เดียวโอ้แล้วเราที่นี่ไปแล้วล่ะที่นี่ว่าตามไปให้คนไปตามเอาเรากลับมานั่นฟังที่ไหนท่านเจ้าคุณเนี่ยให้คนไปตามเราเลยมาเพราะว่าท่านเจ้าคุณจะพาไปกรุงเทพมันเรื่องอะไรนะไปหาเรื่องเฉยๆจะพาไปตรวจโรคอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเราจะหนีไปจากแถวนี่แหละเรื่องราวไปอย่างนั้นขอให้นำทำไปปฏิบัติต่อตัวเองทุกคนนะจะเรียบตัวเองก็จะชุ่มเย็นภายในจิตใจเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูงครอบครัวเยาว์เรือนต่างคนก็จะต่างชุ่มเย็นไว้ใจกันได้ทุกอย่างทำไปที่ไหนกายใจได้เลยทำไม่เหมือนโลกโลกไปที่ไหนเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีไว้ใจกันไม่ได้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่ลวงลังของกิเลสเต็มหัวใจหัวใจแสดงออกมาไว้ใจกันไม่ได้ทั้งต้มทั้งตุ้มทั้งหลอกทั้งลวงทุกแบบทุกฉบับเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมนี้ไปที่ไหนตายใจกันเลยไม่ต้องถามเรื่องชาติชั้นมันนะอยู่ฐานะสูงต่ำไม่ต้องถามเขาหากันนี่ทำเข้าไปตรงไหนนี่จะลดลงมาเลยทิฏฐิมานะอะไรมีต่อกันลดทันทีเลยมีแต่ความดีซึมซาบเข้าไปเรียบไปหมดเรียบไปหมดอย่างนั้นก็คิดดูที่อย่างวันนี้เป็นวัดที่รับพระมากที่สุดหลายชาติละวันนี้เต็มประเทศไหนบ้างเต็มอย่างนี้มี9องค์หรือเท่าไหร่เวลานี
1: ้9องค์ครับ
0: นู่นน่ะก็ใช่น้อยเราก็ไม่รับมากแต่ก่อนก็เห็นใจแล้วกันก็รับถือชาติมันก็มากอย่างนี้มีชาติชั้นมาหน้าใดมาอยู่ร่วมกันเป็นผ้าพับไว้เหมือนกันหมดเพราะหลักธรรมหลักวินัยตีไว้ให้เสมอกันหมดทุกอย่างไม่ว่าการอยู่การกินการผูกการฉันการประพฤติปฏิบัติตัวเองมีหลักธรรมหลักวินัยตีแนบไว้เหมือนหนึ่งว่าศาสดาติดตัวไปทุกคนธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราทั้งหลายของพระทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตายไปแล้วธรรมและวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วทีนี้เมื่อเรามีธรรมมีวินัยติดเนื้อติดตัวว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะสวยงามไปหมดเพราะศาสดาติดไปด้วยติดตัวไปวินัยคือศาสดาธรรมคือศาสดาติดแนบกับตัวไปกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างจะสวยงามไปตามกันหมด ผู้มีศาสดาติดตัวไปพระก็ตามโยมก็ตามโยมก็มีศาสดาตามภูมิของตนเพศของตนก็สวยงามไปตามเพศของคฤหัสถ์ เพศของพระมียิ่งมีธรรมมีวินัยติดแนบอย่างสนิทด้วยแล้วสวยงามไปหมดไปที่ไหนเข้ากันได้ทั้งนั้นนี่แหละ ศาสดามีติดแนบอยู่กับกายวาจาใจของพระของคฤหัสถ์สวยงามไปหมด ถ้าไม่มีธรรมคือศาสดาไม่มีกฎข้อบังคับคือวินัยแล้วเหลวแหลกแหลกแนวแม้แต่พระบวชมาในวัดในวาไปมาอยู่ไม่มีศาสดามีแต่เทวทัตมาแทนก่อความเดือดร้อนให้โลกได้วุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินศาสนาเพราะศาสนาพระไม่ปฏิบัติตามเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแหลกหมดเหยียบทั้งธรรมทั้ง

0: เหยียบไปแหลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นี่คือพระไม่มีธรรมนี้ไงเรียกว่าพระไม่มีศาสดาแล้วขนาดเดียวกันมีเทวทัตแทนเข้าไปไปที่ไหนจึงเดือดร้อนวุ่นวายสมัยปัจจุบันนี้พระก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสมัยปัจจุบันล่าฉานไปหมดทั่วประเทศไทยเรานี่พระที่ก่อความสงบร่มเย็นให้แก่โลกด้วยมาและเวลานี้กลายเป็นเทวทัตแทนที่ของศาสดาแล้วจึงกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปที่ไหนก่อเรื่องก่อราวยุ่งเหยิงไปหมดเลยนี่แหละไม่มีศาสดาพระไม่มีศาสดาไม่มีธรรมไม่มีวินัยมีแต่เรื่องเทวทัตคือฟืนคือไฟได้แก่กิเลสทั้งหลายเผาไหม้ไปหมดเลยและเดือดร้อนมากเวลานี้ท่านทั้งหลายทราบไม่ใช่หรือดูเอา เราไม่ได้หาเรื่องเราพูดตามเรื่องราวตามหลักความจริงความจริงมียังไงพูดไปตามนั้นพอพูดหนีหลักความจริงไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยพูดต้องพูดตามแบบทำหลักธรรมหลักวินัยให้พากันไปประพฤติปฏิบัติตัวให้มีการฝึกฝนอบรมตนบ้างละดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลอะเทอะเทอะการอยู่การกินไม่มีขอบเขตไม่มีหลักธรรมบังคับตนเองได้เลยการใช้สอยทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่พวกนี้พวกไม่มีศาสดาไม่มีศาสนาติดตัว กินกับแบบเอาแต่ตายเขาว่าเลยไม่ว่ากินนอนก็เหมือนกันยิ่งกว่าหมูมันเขี่ยลงในเขียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วยังไม่ยอมลงหมูขึ้นเขียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วเขี่ยลงไปผสมกันไม่ยอมลงยังหลับข้อหมูบนเขียงเขียงคืออะไรหมอนนั่น อย่างนี้ไม่มีแบบไม่มีฉบับไม่มีการฝึกฝนอบรมตนเองการอยู่การกินการใช้สอยให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเวลานี้เมืองไทยเราเลอะเทอะที่สุดแล้วยิ่งมีโรงงานมาตั้งในเมืองไทยเรามากๆนี่ไปที่ไหนเห็นแต่เครื่องของโรงงานทั้งนั้นเต็มเนื้อเต็มตัวเราของที่เป็นฝีมือของเราไม่มีของที่เป็นเครื่องประหยัดมัธยัสถ์ใช้พอดีพองามไม่มีมีแต่เลอะเทอะเทอะฟุ้งเฟ้อทั้งนั้นนี่คือคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีธรรมไม่มีวินัยติดตัวอะไรก็เลอะเทอะไปหมดให้พากันจำเอานะนี่แหละคนเราอย่างดีดีที่ความประพฤตินะไม่ได้ดีที่เงินทองเข้าของกองเท่าภูเขานี่ตึกรามบ้านช่องเท่าภูเขาไม่ได้ดีเพราะสิ่งนี้อันนี้พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายพวกเหล็กพวกหลาต่างหากมันดีเพราะคนถ้าคนชั่วแล้วเอาเข้าไปไว้ในเรือนจำเอาที่น่ะเขาเรียกนักโทษด้วยกันหมดในเรือนจำแล้วถ้าจิตใจก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกันเอาเขาลงโรงพยาบาลขึ้นไปห้องไหนชั้นใดสูงขนาดไหนก็ไปควนคางอื้ออยู่แล้วนี่เพราะความทุกข์มันอยู่กับตัวไม่อยู่กับตึก อันนี้ถ้าว่าหายจากเจ็บจากไข้อยู่ที่ไหนสบายหมดอันนี้เราจะทำตัวของเราให้ดีอยู่ที่ไหนก็สบายสบายพากันจำมันนะ
1: มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
0: ปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้างไ
1: งปัญหาธรรมจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่26มิถุนายน2547คนที่1ลูกติดตามอ่านธรรมะของหลวงตาผ่านเว็บไซต์มาเกือบ2ปีแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกก็ปฏิบัติจิตภาวนาบ้างโดยนั่งสมาธิเดินจงกรมข้อ1ส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาโดยจะฟังเทศน์ของหลวงตาผ่านทางวิทยุลูกจะภาวนาพุทโธและอาจไปไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะ
0: ถูกต้องแล้วไอ้ทําเล่นขอให้มากนะว่าไป
1: ข้อ2ลูกพิจารณาผมขนเล็บและหนังสลับไปกับพุทโธบางครั้งมีอาการปวดที่คอลูกก็เอาจิตไปจ่อที่ปวดพออาการปวดหายลูกก็มาพุทโธพิจารณาผมขนฟันเล็บหนังบ้างลูกปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแล้วไอ้พิจารณาอย่างนั้นซ้ำซากซากเหมือนเขาคลาดไปคลาดมาคลาดไปคลาดมามานับเที่ยวมูลคลาดมูลถ่ายแหลกละเอียดควรจากการฝังดำแล้วถึงจะหยุดการคลาดไปคลาดมานะอันนี้ก็เหมือนกันทำท่าอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นงานเก่างานใหม่งานปัจจุบันพิจารณาอยู่นี่จะรู้จะเห็นขึ้นที่ตรงพิจารณาโลกไม่พิจารณาเลยมันถึงเป็นบ้ากันทุกอย่างไม่มีความพอดีก็คือมีผมคนเรียบฟันหลังนี่แหละมันปิดหูปิดตาไม่เหมือนถ้าเห็นนี่ปั๊บทั่วโลกเห็นเหมือนกันหมดไม่ตื่นคนเรา

0: ตื่นน้องว่าใบ้ยิ่งครับข้อ3ครับ ลูกจะพิจารณาความตายของตัวเองว่าชีวิตของตนเองไม่แน่วินาทีต่อไปเราอาจต้องตายเวลาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครลูกก็จะคิดไปว่าอีกหน่อยเราก็ตายเราจะคิดอย่างนั้นไปทำไมลูกปฏิบัติถูกหรือไม่จ๊ะคะ
1: ถูกต้องถูกต้องยิ่งคิดเรื่อยๆเรื่องความตายมันเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อการความนั้นเรื่องบันเทิงความรู้เพิ่มป่าช้าก็มีในตัวคนนั้น คนไหนไม่ได้คิดถึงความตายมีแต่ความเพลิดเพลินป่าช้าไม่มีในตัวแล้วเหมือนจะอยู่ตั้งกับตั้งกันนี่เราคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วเอาว่าไป
0: ครับข้อ 4มีบางครั้งลูกคิดฟุ้งซ่านลูกก็สติกลับมาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และพิจารณาความตายของเขาและของเราเพื่อระงับความฟุ้งซ่านนั้นเจ้าค่ะก็ระงับได้แต่ก็มาคิดว่าเรามาคิดอย่างนี้ทำไมแต่ลูกพยายามระงับความฟุ้งซ่านนั้นสุดความสามารถเจ้าค่ะ
1: มาคิดอันนี้ทำไมคิดเรื่องอะไรล่ะ
0: จิตมันฟุ้งซ่านครับ
1: มาคิดนี่อะไรตำหนิความฟุ้งซ่านเหรอ
0: ครับ
1: ถูกตำหนิความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองถ้าปล่อยมันคิดมากเป็นไฟทั้งตัวเลยล่ะระงับมันลงคนไม่โกรธคนไม่เครียดไม่แค้นกับคนโกรธคนเครียดคนแค้นต่างกันคนไม่โกรธสบายตลอดคนเครียดคนแค้นเอาไฟเผาตัวอย่าโกรธเท่านั้นละเอาว่าไป
0: ข้อ5ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาอสุภะโดยการส่องกระจกว่าร่างกายไม่สวยไม่งามจ้องกระจกแล้วรูปในกระจกก็กลับมาเป็นรูปของรูปที่ไม่สวยไม่งามแบบแตกไม่ทราบวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วนั่นแหละธรรมบันดาลให้แสดงแปลกๆขึ้นมาในตัวของเราเองพระธรรมท่านสอนเราให้พิจารณามากๆหรือจะไปดูเรื่อยๆก็ได้ถ้ามันจางๆใจลงไปแล้วให้ไปดูกระจกวันนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นยังไงดูปัจจุบันเอาถูกต้องแล้ว
0: ครับคนที่สองครับข้อหนึ่งคืนนี้หลานได้พักนอนหลังจากเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยในระหว่างที่นอนนั้นหลานก็ดูลมหายใจต่อไปสักพักใหญ่มีอาการเหมือนมีลมกระจายไปทั่วร่างขึ้นลงเหมือนลมขึ้นจากปลายเท้าและลมลงจากศีรษะลงมากระทบกันตรงกลางอกหลานทนดูอาการแบบนั้นได้พักใหญ่ๆแล้วก็เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆ
1: เกิดอาการอะไร
0: กลัวครับ
1: กลัวลึก
0: ๆครับ
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวหาอะไรกลัวมันเขย่าให้เกิดความเดือดร้อนไม่ต้องกลัวให้พิจารณาอย่างนั้นแหละเอาว่าไป
0: เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆและลึกสุดในใจก็พูดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าช่วยด้วยอาการเหล่านั้นก็หายไปเปลี่ยนเป็นอาการสบายสบายและหลานก็ขยับตัวได้หลานก็อยากจะดูตามดูให้สุดๆว่าถึงไหนแต่กลัวและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วภายในระยะ4เดือนที่ผ่านมาขอขอบตาเจ้าค่ะ
1: งานที่ว่าลมหายใจหายไปหรืออะไร
0: พอกลัวก
1: ็กลัวไม่ต้องกลัว
0: ครับ
1: เราอยู่กับลมหายใจมาตั้งแต่วันเกิดกลัวกันหาอะไรใครก็อยู่กับลมหายใจด้วยกันไม่เห็นกลัวกันแต่เวลาจะมาภาวนามันกลัวมันกลัวบ้าอะไรนี่เข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวเอาลมจะดับให้มันเห็นในองค์ภาวนาสิลมดับไปในหายใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาลมหายใจไม่เคยขาดแต่เวลาภาวนาลมหายใจแผ่วเบาลงไปหายเงียบนั่นให้เห็นตะดินนะส่วนมากพอลมหายใจดับนี่มันจะกระตุกเจ้าของนะนี่ลมหายใจดับไปแล้วนี่มันจะไม่ตายหรือกลัวสะดุ้งแล้วก็ถอยจิตมาเสียวันหลังไปก็ได้แค่นั้นล่ะแค่นั้นก็ไปแค่ที่ลมหายใจดับกระตุกตัวเองถอยมาที่นี่เพื่อมากระตุกแล้วมันจะดับเอาแล้วลมหายใจดับไปความรู้อยู่ภายในร่างกายนี่ยังไม่ดับไม่ตายเท่านั้นแหละพุ่งเลยที่นี่หมดถ้าลมหายใจได้ดับเราละเอียดสุดยอดในองค์การภาวนานะแล้วไม่ธรรมะลมหายใจนี่เป็นขั้นๆนะเราจะพูดให้ฟังเพียงขั้นนี้ก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวลมหายใจเอาดับไปให้เห็นฐานของลมหายใจดับ อะไรมันจะตายให้รู้จิตผู้รู้อยู่นั่นไม่เคยตายไม่ต้องกลัวเอาว่าไป
0: ครับข้อ2ครับหลานเพิ่งหัดภาวนาได้แค่ปีเศษๆหลานจึงขอความเมตตาจากหลวงตาสอนเรื่องการสร้างกำลังใจด้วยตนเองเจ้าค่ะณเวลานั้นผู้ที่พึ่งสุดท้ายก็คือตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อไปนี้เป็นต้นไปหลานขอปฏิบัติบูชาพระพุทธธรรมประสงค์และพระอาจารย์หลวงตามหาบัวตราบจนสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายกราบหลวงตา
1: ถูกต้องแล้ว
0: ไม่สิ้นตลอดการจากหลานขี้แง
1: เหรอ
0: จากหลานขี้แงชื่อสมบัติ
1: ต่อไปอยากขี้แงเข้าใจไหมไม่เกิดประโยชน์อะไรขี้แงเอาเร่งลงไปไม่ต้องกลัวขี้แงมันหายเองมีเท่านั้นเหรอ
0: คนที่3ครับคนที่3เมื่อภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยพุทโธจิตจะดำเนินไปสู่ความสงบสว่างโพ่งอยู่นานแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่กับความสว่างนั้นๆจากพักความสว่างก็เปลี่ยนไปสว่างโล่งละเอียดกว่าเดิมแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
1: อยู่กับนั้นนะอยู่กับผู้รู้นะอาการอะไรออกมาเป็นอาการของผู้รู้มันเกิดมันก็ดับเกิดมันก็ดับเป็นลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมถ้าธรรมนี้ละเอียดเท่าไรเรื่องเหล่านี้ก็จะละเอียดไปตามให้พิจารณาปัจจุบันอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปคาดไปหมายนะ
0: ครับ
1: มันเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาจากจิตซึ่งเป็นนักรู้มหาเหตุอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นธรรมอยู่ที่นั่นแก้กันที่นั่นล่ะเอาป่าไป
0: หลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
1: ไม่ต้องไปหาอะไรเคยไปมารอบโลกมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทีนี้จะหยุดไม่ต้องไป
0: ครับเขาบอกที่หลานกำหนดรู้เฉยอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องเวลามันเฉยก็ให้มันเฉยไม่ใช่มันจะเฉยอยู่เรื่อยถึงเวลามันเคลื่อนตัวมันเองเอา
0: หรือว่าหลานจะกำหนดรู้ลมหายใจแทนแต่มันไม่ชัด
1: ทีนี้เขาภาวนายังไงเขากำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไร
0: ก็เขาภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธครับ
1: เอาถูกต้องแล้วนะแล้วจะถนัดถูกต้องหรือจะเอาจะลมหายใจโดยเฉพาะก็ได้พุทโธติดตามลมหายใจก็ถูกไม่ผิด
0: ครับ
1: เป็นความถนัดใจเองเอาว่าไป
0: เขาบอกว่าเพราะเกือบไม่รู้สึกว่ามีลมอยู่มันละเอียดมาก
1: เ
0: พราะหลวงตาโปรดชี้แนะด้วยครับ
1: มันละเอียดมากครับพิจารณามันละเอียดถึงไหนอ๋อพิจารณาความละเอียดของลมมันละเอียดถึงไหนตามมันไปให้รู้อยู่ในใจนะอย่าตาบอกข้างนอกตามอยู่ภายในลมนี่แล้วอะไรอีกล่ะ
0: นี่คนที่4ครับข้อ1เมื่อเราภาวนามาจนถึงจุดที่เป็นสมาธิแล้ววันหลังเราก็ทำตามวิธีเดิมทำไมสมาธิไม่เกิด
1: ขึ้นเพราะเราไปหมายไม่เกิดนะเราไม่ตั้งปัจจุบันสมาธิเกิดนะเกิดในปัจจุบันนะเวลาเกิดแล้ววันนี้วันหลังไปเอานั่นเข้ามาอยู่ผิดต้องหาใหม่เรื่อยๆไม่ต้องไปเอาของเก่าที่ผ่านมาแล้วดูแล้วผ่านไปแล้วปัดออกให้เกิดในปัจจุบันธรรมะทั้งหมดเกิดในปัจจุบันไม่ได้เกิดอดีตแล้วคดข้ามโน้นข้ามนี้นั่นเป็นสัญญาอารมณ์ให้รู้ในปัจจุบันมันจะเกิดเองเข้าใจหรือ
0: ครับ
1: เรื่องแปลกๆต่างๆไม่คิดไม่คาดก็เกิดขอให้จิตตั้งลงในปัจจุบันรู้ทีละเอาว่าอะไร
0: บอกทำไมสมาธิไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรครับถึงจะทำให้สมาธิเกิดได้ทุกครั้งที่ต้องการ
1: อย่าออกไปอดีตอนาคตสัญญาลงของเก่าที่เคยรู้ก็เห็นมาแล้วให้อยู่ในปัจจุบันและระลึกธรรมบทใดให้สติจ่ออยู่กับธรรมบทนั้นเป็นปัจจุบันแล้วเรื่องจะเกิดขึ้นจะแกว่งต่างๆกันไปละแล้วมีอะไรอีกล่ะ
0: ครับข้อ2ครับเราจะกำหนดอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิที่เราเคยได้เป็นมาใช้แทนการภาวนาพุทโธจะทำให้จิตสงบลงได้หรือเปล่าครับ
1: ไม่เอาไม่ไปซ่อมมันเป็นอารมณ์ไปแล้วให้อยู่กับพุทโธกำหนดพุทโธปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอยู่ที่จุดปัจจุบันเข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: สัญญาอารมณ์เป็นเรื่องข่อยคว้าผิดไม่เอา
0: ครับข้อ3ครับการกำหนดลมหายใจเข้าออกควรจะตามลมหรือว่าทำตามความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดีครับเพราะจิตคอยแต่จะตามลมไปจนสุดตลอดเวลา
1: เอาจะตามก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะ
0: จ
1: ะอยู่ประตูก็ได้คนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปไม่ตามเขาออกมาดูอยู่ที่ประตูลมเข้าคือคนลมคนเข้าคนออก ประตูเรายืนเฝ้าอยู่นั้น

0: คนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่แค่นี้ไม่ต้องตามเขาเข้าไปตามเขาออกไปงั้นอยู่ที่นี่ก็ถูกหรือจะตามไปก็ได้ถ้าเป็นความถนัดตามลมนะ
1: ครับ
0: เอาฉะนั้นเอาความถนัดเป็นเกณฑ
2: ์ข้อ 4 ครับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นทำอย่างไรจะให้ตั้งอยู่นานๆครับ
0: เออไม่ต้องทำอย่างไรแหละมันเกิดขึ้นก็ให้รู้มันตั้งอยู่ก็ให้รู้มันดับไปก็ให้รู้เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: แต่อย่าวางกำหนดลมหายใจเหรอ
2: ครับเขา
0: อย่าวางลมหายใจอย่าวางอันนั้นมันเกิดมันดับมันเกิดเอาลมหายใจเกิดดับอยู่ที่ใจของเราให้รู้อยู่ตรงนี้นะ
1: คร
0: ับ ไม่ต้องไปหมายโน่นหมายนี่แหละปัจจุบันเรื่องภาวนาต้องเอาปัจจุบัน ใครจะเคยรู้ก็เห็นเป็นอะไรมาก็ตามนะเราจะไปเอานั้นมาหมายนี่มันเป็นปริยัติหรือมันเป็นเรื่องราวนิทานสัญญาลมไปแล้วเอาปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจุบันนี่ผลเกิดขึ้นปัจจุบันทั้งนั้นไม่ต้องไปหมายเข้าใจ
1: ครับ
0: เอาปัจจุบันเลยมีอะไรมีอะไรอยู่แล้ว
1: จบแล้วครับ
0: หมดแล้วเนี่ยเกือบ3โมงแล้ว
3: คำถามหมดนะถ้าภาวนาจนจิตนิ่งแล้วเนี่ยต้องทำยังไงจิตนิ่งสบายสบาย
0: นิ่งก็มันนิ่งอยู่นั่นแล้วจะเป็นอะไรจะทำอะไรไปอีกหรือนิ่งแล้วจะเป็นบ้าวิ่งเหรอมันนิ่งไงที่จิตเราไม่เคยนิ่งฮะ
3: ก็ให้ม
0: ัน
3: นิ่งต่อ
0: มันนิ่งอ่ะถึงเวลาของมันแล้วมันจะขยับตัวของมันออกมาเองเหมือนเด็กตื่นนอนเวลาหลับเด็กก็หลับเวลาตื่นนอนก็เด็กเขาอยู่ขยับตัวเองนี่จิตของเราเวลาจะเคลื่อนที่จากความสงบมันก็เคลื่อนแบบเด็กตื่นนอนไม่ต้องไปกังวลมันสงบอยู่ไงให้อยู่ตรงนั้นเข้าใจเหรอเนาะเอาละพอ
4: มันก่อนฟังเทศใช่ไหมเก่าๆแต่วิทยุที่ครูที่ท่านอาจารย์พูดถึงพระโลกกนาถที่ว่าเป็นพระอรหันต์มาจากนอกกับนอกที่อะไร
0: พระโลกกนาถอะไร
4: พระโลกกนาถค่ะที่มีโบราณที่ว่าฉันมังสวิรัติอะไร
0: อ๋ออันนั้นมันเสกตัวขึ้นเฉยๆนี่แหละ
4: นั่นนะคะคือคนที่คือพระที่ท่านอาจารย์มั่นแก้ให้
0: นี่เป็นท่านอาจารย์อุ่นต่างหากไม่ใช่โลกนาถนั้นไปแล้วศึกไปแล้วนะท่านอาจารย์อุ่นนี่เป็นเอาโลกตัวอย่างโลกนาถมาปฏิบัติมังสวิรัติจนกระทบกระเทือนกฎในวงพระสงฆ์กรรมฐานไปที่ไหนเห็นพระชั้นเนื้อชั้นปลาเลยกลายเป็นว่าพระยักษ์พระผีไปหมดแล้วพอดีเผอิญเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่หนองผือท่านใส่อย่างหนักไปทีเดียวท่านอุ่นมาสอนผมหน่อยผมเป็นพระยักษ์พระผีใครมีอะไรมาก็ฉันตามเรื่องตำราของศาสดาที่สอนไว้อย่างนี้ท่านในเรื่องพิจารณามาจากที่ไหนเอาพิจารณามาสอนผมนี่หน่อยนะผมฉันเนื้อฉันปลาอยู่นับทุกวันที่ฉันตามศรัทธาที่เขาให้มาไม่ขัดต่อพระวินัยผมก็ฉันตามเรื่องของพระวินัยพระมาพระวินัยคือไม่เห็นเขาฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองไม่ได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองและไม่เห็นเครื่องอาวุธที่เขาจะไปเช่นเขาไปตกปลาก็เอาแหไปผ่านไปเขาจะไปจบปลามาถวายสามมูลิสาบังสะเนื้อเจาะจงห้ามไม่ฉันนอกจากนั้นทอมหามาเป็นธรรมดาบดาแล้วฉันได้ตามทางของศาสดาท่านได้วิเศษที่สุดมาอย่างไรเอามาสอนผมหน่อยเราท่านก็สอนอาจารย์อุ่นอยู่ในตัวนั่นแหละแต่ท่านบอกว่าสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยที่ท่านก็ซัดลงสอนผมหน่อยท่านก็ซัดลงซัดลงเพื่อออกร้อนทิ้งหมดเลยทิ้งหมดโดยเชิงท่านจะเสร็จเหมือนกันเพราะท่านก็ไปดูสีจงกูมั่นมาตั้งแต่ก่อนนะแล้วไปหลงทิศหลงแดงไปจากพระโลกนาถนั่นล่ะไปที่ไหนก็เอาผ้าขาวปูเดินหุยผึ่งผายบ้าตัวนั้นมาโลกนาถหรือทางนี้ก็หลงประจามเขาเลยเอานั่นมาเป็นตัวอย่างกระทบกระเทือนในวงพระสงฆ์กรรมฐานมากมายแต่ก็แล้วพาตัวไปก็เหมือนกันนี่พอดีเพลินก็ไปหาหลวงปู่มั่นที่น้องขือเนี่ยท่านก็ใส่ไว้จนเต็มเหนียวนะมีแต่ว่าสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยสอนลงหน่อยจนท่านสั้นลงไปเลยสอนผมหน่อยสั้นไปเลยพออย่างนั้นหมอบเลยอยู่ใจแล้วเลยนี่แหละก็มีเท่านั้นแหละท่านจะรู้ท่านเสียแล้วอย่างนี้เป็นลูกศิษย์ของพระโลกนาถเดี๋ยวกลับมาหาอาจารย์เก่าหลวงพุ่มมั่นเป็นอาจารย์เก่าหลวงพุ่มมั่นเลยให้ท่านอาจารย์อุ่นนี่สอนท่านใส่เสี้ยงว่าสอนผมหน่อยจะเลยยิ่งตีลงไปเดี๋ยวมาสอนผมหน่อยตีเรื่อยสอนผมหน่อยตีเรื่อยหมอบเลยเอาละเป็นนี่ว่านั่นยอมรับ100%เลยเท่านั้นแหละท่านตั้งใจปฏิบัติดีท่านเป็นคนท่าอุเทนเคยจำท่านอยู่ที่หลวงกับผม

0: กับเรานะอาจารย์อุ่นท่านเมตตาเรามากอยู่นะเพราะท่านทราบว่าเราอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่แล้วเขามีเท่านั้นละเขาจะเลยเที่ยวกันนาดนั่นกับมาท่านอาจารย์อุ่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เนี่ยเข้ามากรุงเทพเนี่ยมานี่โหยเขาปูผ้าเดินสบายป่าเผยโออาหินไปในตัวด้วยไปใจเนี่ยแล้วไปก็รู้ว่าไปสุดแล้วอย่างนั้นแหละคำว่ามาฉันเนื้อฉันปลานี่ก็มีในพุทธบัญญัติแล้ว พระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามาทำตามจึงได้แยกจากพระพุทธเจ้า หนึ่งให้พระอยู่ในป่าเป็นแมทเป็นประจำชีวิตตั้งแต่วันบวชมาเข้าบ้านเป็นผีหลวงพ่อองค์ก็อนุญาตมาได้พระก็เกิดมากับญาติกับโยมพระมีความเคลื่อนไหวไปมาได้ตั้งแต่สถาคตเองก็อยู่ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเกี่ยวกับโลกสงสารเนี่ยแล้วอนุญาตมาได้แล้วไม่ฉันเนื้อฉันปลาถ้าฉันเป็นผีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดมาดังที่อธิบายเพราะนี่พระองค์ยังเล็งดูญาติอีกนะอันนี้มาย่อๆนักปฏิบัติภาวนาจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้เต็มกำลังของตัวเองที่ไม่ฉันไม่ฉันเนื้อฉันปลาคือเนื้อปลาเหล่านี้นะสัตว์บางประเภทนี้คือองค์ไหนก็ลายไหนตายไปไอเนื้อหนังของเขาเขาหวังประโยชน์จากเนื้อหนังเขาตลอดเวลาได้นี่ไปเป็นทำบุญให้ทานเขามีหวังได้ล่าละถ้าปิดเสียไม่ให้ทางเดินของเขาที่จะได้บุญได้กุศลไม่มียกตัวอย่างเช่นเอานี่ไม่ต้องพูดไกลละผู้ชอบแม่แก้วกับลูกขีดลงตาบัวลูกขีดหลงผู่มั่นนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่พอนั่งภาวนาตอนเช้าก็มีบุรุษคนหนึ่งเข้ามาขอคุณแม่ว่างั้นนี่ผมเป็นหมูถูกนายบินนั่นน่ะบอกชื่อนะยิงอยู่ที่ภูเขาลูกนั่นนั่นที่ห้วยทรายนะบ้านบากยิงภูเขาไปเผลอตัวไปถูกเขายิงตายแล้วนี่เวลาเขาตายแล้วนั่นเวลาผมตายแล้วเนี่ยเขาเอาเนื้อหนังมาแล้วขอให้ฉลองเมตตาให้ผมด้วยนี่เห็นไหมล่ะผมตายด้วยความพังเผลอด้วยความหิวคือหิวน้ำนั่นแหละมากินน้ำเขาฆ่าตายเขายิงแล้วก็พอดีตื่นเช้ามาก็เรียกหมู่เพื่อนมาทำไมเป็นแปลกๆอย่างนี้นะว่าคอยดูนะมันจะจริงไหมเอาให้ฟังดีมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมเขาก็แยกการเล่าให้เขาฟังไม่นานไอ้พวกลูกเมียของนายบินนั่นน่ะที่ฆ่าหมูตายแล้วเอาเนื้อมาถวายในสำนักแม่ชีมานี่เป็นอะไรโอ้ยไอ้เนื้อหมูนี่ไอ้บินมันไปฆ่ามันได้หมูมาจากภูเขานั่นนั่นว่างั้นนะแล้วก็เลยเอามาขบุญให้ทานมันเป็นอะไรเท่ากันได้ไหมล่ะโกงไปนี่แหละชื่อไอ้บินจริงยิงหมูตายแล้วนี่ครั้งนี้มาบอกไว้ก่อนเนี่ยเวลาเขาเอาเนื้อมาทานนี่ให้ฉลองศรัทธาให้ผมหน่อยผมจะได้มีส่วนบุญส่วนเรื่องนี้ผมสุดมีสายตายไปแล้วบุญกุศลจะเป็นเครื่องหนุนผมเวลาเขามาถวายขอให้คุณแม่จะฉลองให้หน่อยนะพอประมาณบิณฑบาตพับออกบิณฑบาตกลับมานี่เขาก็เอาเนื้อหมูมาแล้วซักใหญ่เลยที่นี่แล้วเพราะเรื่องมันเกิดสักคู่พูดก็ยังไม่จบแล้วมากับเรื่องเข้ากัน 100% เลยนี่อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมมันอยู่ลึกลับสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั่นจะห้ามก็ได้ยังไงเมื่อห้ามมันนี่ความมุ่งหมายของสัตว์ที่ตายไปแล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไม่มีทางออกเข้าใจไหมต้องอาศัยบุญกุศลจากเนื้อหนังเขาที่ตายไปแล้วนั่นมาหนุนตัวเองไปอีกเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงห้ามเรื่องการไม่ฉันเนื้อฉันปลานี่คือพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตเข้าใจหรืออันนี้เอาดังสดๆร้อนๆนี่มาพูดนี่พระพุทธเจ้าทราบด้วยญาณเข้าใจเหรออันนี้เรายกมาเพียงตัวอย่างเรายอดเรื่องนี้นี่แหละที่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ส่งรับแล้วมี5ข้อนี้หรือเดินเข้าอยู่ในป่าเป็นวัดแล้วอะไรบ้างนานมันนานเหรอมันลืมเลยอ่ะคือมันนานมาหลายปีมันจำไม่ได้คือให้อยู่ในป่าให้บิณฑบาตประจำเลยขาดไม่ได้เลยนี่อันหนึ่งปรับโทษตลอดนะบิณฑบาตแล้วก็ฉันมือเดียวนี่เรื่อยก็ยังนี่นะแล้วก็ให้อยู่ในป่าเข้าไปในหมู่บ้านมาได้เนี่ยอย่างนี้ห้ามไม่ฉันเนื้อฉันปลาฉันไม่ได้นี่เพ ระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตจึงแบกแนวนี้จากพระพุทธเจ้าไปถ้าสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่ต้นจากนั้นไม่ให้ฉันเนื้อฉันปลาพระพุทธเจ้าจะเป็นพระองค์เอกเข้าใจอย่างนี้ทรงห้ามก่อนใครแล้วพระองค์ไม่เห็นห้ามนี่แหละเรื่องราวมันก็มีอย่างนี้พวกสัตว์ทั่วโลกดินแดนที่เขาตายแล้วเนื้อหนังของเขายังเป็นประโยชน์แก่เขาเองเวลาเอาไปทำบุญให้ทานนั่นพระองค์ถึงพูดอันนี้พูดไม่ออกนั่นนี่นะพูดนอกๆอย่างนี้ไม่ได้แต่เรื่องพระญาณพระเจ้าเป็นอย่างนั้นและสาวกองค์ที่มีความเชี่ยวชาญก็รู้อย่างนั้นเป็นพยานกันอย่างนั้นข้างอะไรอย่างไรก็ใจเหลือนี่แหละเหตุที่บรรดาพระสงฆ์ท่านโอภาษท่านเลยฉันเนื้อฉันปลานอกจากอุทิศสามังสาที่เนื้อกระเจาะจงสามอย่างห้ามนี่ท่านก็บอกแล้วห้ามเขาถวายเพื่อท่านไม่ได้ห้ามห้ามห้ามเลยนี่ก็มีอุทิศสามังสาเป็นเนื้อเจาะจงนี้ข้ามาเพื่อนี้พอทราบแล้วอย่าฉันนะท่านยังมีแยกอีกว่าถ้าองค์ไหนไม่ทราบก็ฉันได้อยู่แต่องค์ทราบแล้วห้ามฉันฉันปรับประวัติในท่านมีขั้นไปอย่างนี้อรณาสีนะพอหมดแล้วมีอะไรบ้างจำไม่ได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าบุญนำพาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่จากอะไรท่าหลวงสระบุรีเหรอ
2: คร
1: ับ ท่าหลวงมันอยู่ตรงไหนนะอำเภอท่าหลวงเหรอ
2: ไม่ใช่อำเภอเป็นตำบลครับตำบลบ้านหมออำเภอท่าเรือท่าเรือติดเป็นเขตติดต่อ
1: มันแถวอะไรโรงปูนซีเมนต์นั่น
2: ครับ
1: เราก็ไม่ได้แวะเข้าไปเรียกว่าผ่านไปผ่านมาจึงไม่ทราบแถวนั้นวันนี้แกก็มาไม่ค่อยผ่านละมาอะไรอ้วนมานี่มาอ้วนอาถรรพ์มาตัวนี้ถ้าได้ยินเสียงเราไหว้พระสวดมนต์ด้วยแล้วก็จะวิ่งเขายินดีทั้งร้องทั้งอะไรทั้งอะไรวิ่งดูปากนั่นปากนี่คือเสียงมันเราว่าพร้อมๆกันนี่ไม่ทราบว่าจะจับออกปากไหนว่าออกมาจากไหนเสียงน่ะเพราะเสียงเช่นอรหังสัมมานี่ก็ขึ้นพร้อมกันใช่ไหมล่ะเขาต้องวิ่งไปดูปากนั้นดูปากนี่คือหลายปากต่อหลายปากนี่ออกมาทุกแห่งแล้วที่นี่ปากในเผลอเขาก็เลียเอาเงินเข้าใจไหมปากในเผลอเขาก็เลียเอาเขาบอกว่าอย่าความหมายก็ว่าอย่าเผลอ เขายินดีเขาไปเลียนั่นไม่ใช่อะไรเขายินดีนี่ก็เลี้ยงไว้หลายตัวอย่างนี้ดูนี้หนูมีอยู่6ตัวเนี่ยตัวเล็กๆเล็กๆน่ารักทั้งนั้นน่ะนิสัยดีทุกตัวสำคัญที่ไม่โหดร้ายนะไม่ดุอยู่ด้วยกันนี่ไม่เคยรังแกกันเลยนะเฉยอาหารเอามาให้วางให้มาตัวไหนต้องการเข้ามาตัวไหนไม่ต้องการก็เฉยไม่เคยหึงหวงอาหารอะไรนี่ไม่เคยมีเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนี่ตะกี้นี่เจ้าของเข้ามานะมันถึงวิ่งใส่เขานะเจ้าของเขาก็ร้านเขาอยู่ในอุดรเนี่ยร้านแล้วเขาเอามาจากกรุงเทพแล้วเอามาให้วัดนี่ให้มันจำเจ้าของได้สิแล้วมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะทำไมมันจำได้นะแต่ก็เพราะเจ้าของเขาออกเรื่อยเขามีตลาดเขามาจังหันมาอะไรๆเขามาแล้วเขาจำเขาได้นี่พอได้ยินเสียงเขามาตะกี้นี้ไม่ลุ่มตามเขาไปแล้วว ันนี้คงจะไปหลายวัดนะมาถึงค่ำมาจากจังหวัดไหนบ้างอ่ะเฮ้ยสระบุรีทั้งนั้นที่เดียว
3: ที
1: ่
3: เด
1: ีย
3: ว
1: สระบุรีเหรอ
3: ที่เดียว
1: สระบุรีนี่ด้านหนึ่งก็เป็นป่านะด้านทางมาโคราชนี่เป็นป่านะไปทางโน้นก็เป็นทุ่งส่วนมากเราไม่ได้ค้างแถวนั้นไปก็ไปธุระผ่านบางเทียบใช่ผ่านไปผ่านมาส่วนโคราชนี่ได้อยู่มากโคราชนี่อยู่ตามป่าตามเขาทั้งนี้แล้วทั้งอะไรทางปากช่องนี่แต่ก่อนไม่มีบ้านคนนะแถวปากช่องนี่มีแต่ป่าทั้งนั้นดงช้างดงเสือที่ว่าปากช่องนี่เรามันเข้าออกอยู่แถวนี้มาตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่ตั้งแต่พ.ศ.80เท่าไหร่ก่อนนั่นด้วยเดือนป่านนี้มันบ้านเดือนเขาเดี๋ยวนี้มันเป็นคนละโลกแล้วนะที่ปากช่องเนี่ยเป็นบ้านเป็นเดือนเป็นหมดแต่ก่อนเป็นดงทั้งนั้นเลยเรายังได้ตั้งนาฬิกาดูเวลาผ่านแต่ก่อนไปรถไฟไม่มีทางถนนรถยนต์เลยเราเคยตั้งนาฬิกาพอเริ่มเข้าป่าเขาเริ่มเข้าป่าทางโน้นทางสระบุรีที่ตัดมาโคราชนี่ไงแล้วก็ตั้งนาฬิกาถ้าจำไม่ลืมคิดว่าเข้าใจว่า3ชั่วโมงกับ20นาทีก็จะพ้นป่านะหมายถึงว่าพอพ้นจากป่าก็ดูนาฬิกา3ชั่วโมงกับ20นาทีนี่เป็นป่าล้วนๆนะไม้ไผ่โอ้โห ลำเท่าขาเท่าไหร่เป็นดงจริงๆไม่มีบ้านคนมีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาแปลงมาทุกวันนี้กลายเป็นบ้านคนสวนคนทั้งหมดเลยต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายได้เป็นที่ระลึกนะให้มาเยี่ยมวัดป่าต่างๆส่วนมากทางภาคอีสานดูจะมีป่าอยู่พอประมาณพระกรรมฐานนั้นรู้สึกจะมีมากจังหวัดอุดรก็มีหลายแห่งหนองคายนครพนมนครเป็นจังหวัดที่มีป่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นป่ากรรมฐานจึงมีอยู่มากตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นท่านเที่ยวแถวนี้ทุกวันนี้ก็มันก็เปลี่ยนไปมากแล้วแหละแต่ทั้งยังไงก็ตามก็ยังพอมีอยู่ป่านี่พี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญกองการกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจความเป็นอยู่หน้าที่การงานการครองชีพทุกด้านถ้ามีธรรมะเข้าแทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วกิจการนั้นๆหรือความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราจะมาปลอดภัยไร้ความทุกข์ไร้โทษไร้ภัยทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นเครื่องป้องกันรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราตลอดหน้าที่การงานทั้งหลายได้เป็นอย่างดีแต่คนที่ไม่ค่อยได้สนใจกับพุทธศาสนาเท่าที่ควรก็อาจจะเห็นไปว่าใครไปวัดไปวาแล้วเป็นคนคือคนล้าสมัยคนสิ้นท่าคนหมดสติปัญญาหาทางออกไม่ได้นะนี่เป็นความคิดเห็นของคนที่ไม่เคยได้รับความรู้ความเข้าใจอันละเอียดละออจากศาสนาไปเลยมีแต่เรื่องของโลกความสกปรกโสมมมันคุกคร้าวภายในจิตใจตลอดเวลาการแสดงออกจึงมักจะเป็นภัยต่อความดีทั้งหลายสำหรับพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมแล้วเป็นความดีล้วนไม่มีคำว่าชั่วหรือสกปรกเข้าไปแฝงเลยเพราะเป็นธรรมะของท่านผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าของเรา

่านเป็นผู้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีจะมีได้ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประกาศธรรมที่สะอาดที่สุดจากพระทัยเข้าสู่จิตใจของท่านผู้มีความสนใจต่อความจริงทั้งหลายเช่นสาวกเป็นต้นท่านเหล่านี้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือได้ยินได้ฟังธรรมที่สะอาดที่สุดจากพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจ ใจเมื่อได้รับการซักฟอกจากอัตธรรมแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลรู้เรื่องดีเรื่องชั่วและรู้จักวิธีปล่อยวางและละเว้นในสิ่งไม่ดีทั้งหลายแล้วค่อยกลายเป็นคนดีขึ้นมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งความประพฤติหน้าที่การงานทุกด้านทุกทางกลายเป็นของดีของมีสาระไปตามๆกันเพราะทำเข้าหล่อเลี้ยงไม่ให้ผิดพลาดมีแต่ความถูกต้องเป็นส่วนมากสำหรับผู้ปฏิบัติตามกำลังของตนแต่ถ้าผู้มี ทำเข้าสู่ใจมากจะมีตั้งแต่ความดีล้วนๆที่แสดงออกภายนอกแม้อยู่ภายในก็เย็นนะท่านจึงเรียกว่าธรรมคำว่าธรรมนี่มีสองประเภท ธรรมอันหนึ่งคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือทรงรู้ทรงเห็นสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับใจนั้นเป็นอันเดียวกันนี่เรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านบริสุทธิ์ด้วยธรรมในหลักธรรมชาตินี่แหละจากนั้นก็แสดงแก่โลกเป็นกิริยาออกมาเช่นให้ละความชั่วให้บำเพ็ญความดีบาปไม่ดีอย่างนั้นบุญดีอย่างนี้บาปให้ความทุกข์บุญให้ความสุขการละบาปเป็นความดีการบำเพ็ญบุญเบี่ยมเป็นบุญยิ่งเป็นความดีความชอบขึ้นไปโดยลำดับนี่เป็นกิริยาแห่งกระแสของธรรมที่แสดงออกมาเพื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบทางถูกทางผิดทางดีและชั่วเรียกว่าแผนการของธรรมก็ได้ที่เรียกว่าแผนที่ของธรรมในหลักธรรมชาติก็ได้ที่ฉายแสงออกมาโดยพระอาการของพระพุทธเจ้าทรงแสดงออกลำพังไทยบางลำพังไทยนาธรรมแท้ๆนั้นมีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านเหล่านี้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทรงธรรมธรรมอันนี้อยู่กับท่านโดยเฉพาะส่วนกระแสของธรรมอาการของธรรมที่แสดงบอกออกมานั้นให้เรารู้เดินเข้าไปตามสายทางแห่งธรรมที่บอกไว้เช่นให้ละชั่วนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้คนละความไม่ดีทั้งหลายการบำเพ็ญความดีก็เป็นทางที่จะให้คนได้เพิ่มพูนความดียิ่งขึ้น นี่ท่านเรียกว่าแผนที่ของธรรมหรือแนวทางของธรรมผู้ดำเนินตามแนวทางของธรรมนี่แล้วจะเจอความจริงคือธรรมล้วนๆธรรมในหลักธรรมชาติเหมือนยกตัวอย่างเช่นวัดป่าบ้านตาดนี่เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในนี้การแสดงแผนที่ออกไปว่าวัดป่าบ้านตาดนี่ถ้ามาจากกรุงเทพก็มาสายโคราชขอนแก่นแล้วมาสายอุดรพอมาถึงสี่แยกเขาเรียกสี่แยกคำกลิ้งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามถนนลาดยางนี่เข้ามานี่เรียกว่าแผนที่ของวัดป่าบ้านตาดคือแผนที่แห่งทางที่จะเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดนี่เราก็เดินมาตามนั้นมาตามนั้นเรื่อยๆไม่ปีกไม่แวะก็มาเจออวัดป่าบันตาซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินี่แหละถ้าเทียบกับธรรมก็ธรรมนั้นน่ะธรรมแท้นั้นน่ะเหมือนวัดป่าบันตาอาการของธรรมนั้นเหมือนกับสายทางเดินเข้ามาสู่วัดป่าบันตาทีนี้ธรรมแท้ก็อยู่ที่พระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วธรรมแท้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่นิยมว่าใครเป็นเจ้าของเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วแต่ใครจะประสบพบเห็นด้วยการปฏิบัติของตนแล้วก็แสดงอาการแสดงแผนที่ออกไปเช่นพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เข้าสู่ธรรมแท้นั่นแหละ
นี่เราทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญตามนั้นเช่นการทำบุญเช่นมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นนี่คือการบำเพ็ญธรรมเพื่อเข้าสู่ธรรมในหลักธรรมชาติให้เป็นสมบัติของตนที่หัวใจเราเองนี่แหละการบำเพ็ญความดีทั้งหลายจึงเป็นทางที่ดีเราทั้งหลาย ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเยี่ยมที่สุดด้วยการพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติจะไม่มีใครคัดค้านได้เลยนี่เราได้พบได้เห็นแล้วศาสนาประเภทนี้คือศาสนาที่หาค้านหาที่ค้านไม่ได้ด้วยการปฏิบัติทนต่อการพิสูจน์ที่สุดทุกแง่ทุกมุมทุกกระเบียดไม่มีความผิดพลาดแม้แต่น้อยเลยพระพุทธเจ้าตรัสธรรมไว้ท่านจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบสำหรับผู้ปฏิบัติตามไม่ผิดหวังการให้ทานผลแห่งการให้ทานเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็ไม่ผิดหวังทานออกไปการให้ออกไปกับการได้มาแห่งบุญนั้นเป็นประโยชน์ของผู้ของหัวใจดวงเดียวเป็นผู้ทำหรือของบุคคลผู้เดียวเป็นผู้ทำเช่นเดียวกับเราเปิดประตูพอเปิดประตูออกจะเปิดประตูน้ำก็ตามน้ำไหลเข้าได้ไหลออกได้เปิดประตูเพื่ออากาศอากาศข้างในออกได้อากาศข้างนอกก็เข้าได้ประสานกันทันทีนี่เรื่องการทำบุญให้ทานการให้ไปกับการได้มาเป็นประโยคเดียวกันประสานกันเข้าในจิตดวงเดียวที่เป็นผู้ทำการให้ทานนั่นแหละไม่ว่าจะการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการทำความดีประเภทใดแม้จะเป็นการให้ไปนั่นก็กับการได้มาก็เป็นประโยคอันเดียวกันนี่นะทางพระเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีจิตใจที่เมตตากว้างขวางจึงมักเป็นผู้สมบูรณ์ภูมิผลในภพต่อไปหรือแม้ในภพนี้ก็เป็นไปได้และจิตใจนั้นชุ่มเย็นมีเต็มไปด้วยเมตตาเย็นไปหมดไม่ว่าคนมีคนจนคนมีเมตตาย่อมเป็นคนกว้างขวางคบค้าสมาคมได้กับคนทุกชั้นใครๆไม่รังเกียจไม่เหมือนกับคนตะหนีทีเหนียวแม้จะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ตามก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใกล้ชิดติดพันเพราะไม่เป็นที่สนิทใจไม่ดูดดื่มภายในจิตใจเนื่องจากความตะหนีเหนียวแน่นเป็นภูเขาทั้งลูกกั้นเอาไว้ท่านจึงสอนมีการให้ทานทานไปมากเท่าไรแทนที่จะส่วนวัตถุหยาบที่เราให้ทานให้แก่ท่านผู้ใดย่อมมีความยินดีทั้งท่านผู้รับและเราผู้ให้ผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานนั้นเป็นบุญอันลึกลับเป็นบุญอันละเอียดมากเราทั้งหลายไม่สามารถจะมองเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะมองเห็นความดีทั้งหลายในการแสดงเข้าและแสดงออกเช่นการให้ทานออกไปกับการได้บุญเข้ามาหาเรานี่ผสานกันเป็นความละเอียดมากนี่เป็นอย่างนี้เองนี่เวลาเราให้มากเท่าไหร่แทนที่จะสิ้นไปหมดไปกลับได้มากขึ้นมามากขึ้นมาเรื่อยเพราะไม่ได้ให้เพื่อความจนบุญไม่เคยพาผู้ใดให้ทุกข์ให้จนให้ลำบากลำบนอันใดเลยมีแต่พาให้คนเป็นสุขขึ้นไปเรื่อยๆทำบุญมากเท่าไหร่ใจยิ่งมีความชุ่มเย็นแม้สมบัติเงินทองเข้าของจะไม่มีมากมูลอะไรก็ตามแต่สมบัติภายในคือบุญที่ได้สร้างไว้แล้วด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนานี้ย่อมเป็นเหมือนกับทำนบน้ำที่กั้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจของเราก็เต็มเปี่ยมด้วยบุญเหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีมีการให้ทานเป็นต้น อย่างพระพุทธเจ้าของเราก็เลิศเรื่องการให้ทานไม่มีใครเสมอถึงกับเขาขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองในชาติที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรถูกเขาไล่เขาขับไล่สายส่งไปพระองค์ก็ไม่ขัดขืนแต่ไปที่ไหนพระทยาสายใจคอที่เคยกว้างขวางเบิกบานเมตตาสงสารสัตว์โลกนั้นไม่ละไปอยู่ในป่าไม่มีอะไรให้ทานก็ยกกันหาชาลีออกทาน
ผลสุดท้ายก็ยกนางมัตสีให้ทานแก่

0: พราหมณ์แก่ที่นิรมิตมาจากท้าวสกะเทวราชนั่นนี่แหละเป็นอย่างนั้นนี่อัปพาทยาศัยของผู้ที่จะลื้อขนสัตว์ออกจากโลกสงสารย่อมเป็นผู้กว้างขวางมากมายไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดวัตถุสิ่งของเงินทองที่จะสงเคราะห์โลกทั้งหลายตามความต้องการไม่มีแต่น้ำใจที่เต็มไปด้วยความสงสารเมตตานั้นเต็มเปี่ยมอยู่เสมอตลอดเวลาน้ำใจอันนี้แลเป็นเชื้อหรือเป็นพื้นฐานที่จะให้คนเราดิบดีหรือคนเรามีความสุขความเจริญจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีทานเป็นต้นเหตุเป็นสำคัญยังมีเรื่องที่คนเขาเข้าใจผิดไปพระองค์ได้ทรงคัดค้านเช่นพระพุทธเจ้าเสด็จไปณสถานที่ใดมีแต่คนกราบไหว้บูชาสักการะถวายจตุปัจจัยทายทานเกลื่อนไปหมดตามถนนหนทางที่พระองค์เสด็จไปคนทั้งหลายเขาเข้าใจเขาก็พูดกันว่าความเป็นผู้มีสักการะบูชาเครื่องทายทานมากมายเช่นนี้ก็เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครถวายพระองค์ก็ทรงค้านทันทีว่าอย่าได้พูดอย่างนั้นเป็นความผิดจากหลักธรรมชาติแห่งความดีทั้งหลายคือที่เราไปที่ไหนมีคนทำบุญให้ทานมากๆนี่ก็เพราะผลทานของเราที่เคยบำเพ็ญหรือให้ทานมาตั้งแต่กาลก่อนนั้นมากต่อมากด้วยเหตุนี้ไปที่ไหนจึงมีผลทานนั้นจึงตอบสนองเราไปโดยลำดับลำดาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเราเป็นพระพุทธเจ้าจึงมีคนมาให้ทานแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งทานทานจึงเป็นแม่บทเป็นแม่พิมพ์บทบาทอันสำคัญของความดีทั้งหลายจนถึงขั้นความเป็นพระพุทธเจ้าก็พ้นจากทานที่จะปฏิปสัตผลไปไม่ได้นะนี่นะท่านจึงสอนให้คนเรามีจิตใจกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาสงสารต่อกันเพราะมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันตั้งเป็นครอบครัวย่าเรือนตั้งเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลอำเภอจังหวัดจนกลายเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ขึ้นมามีแต่กลุ่มแห่งมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นนี่เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องเห็นคุณค่าแห่งการอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันแบบยันว่าเป็นคนต่ำช้าเร็วซามหรือเป็นคนทุกข์จนหุนโลกเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเช่นนี้สิ่งเหล่านี้ใครๆก็ต้องการด้วยกันทั้งนั้นแต่อำนาจแห่งบุญแห่งกรรมที่สร้างมาไม่เหมือนกันทั้งที่อยากมีมันแต่มันก็จนจะว่าอย่างไรเพราะกรรมดีไม่อำนวยเนื่องจากเราไม่ได้สร้างกรรมดีไว้มากพอจะอำนวยให้เป็นคนมีได้ตามความหวังของเราคนฉลาดหรือคนโง่ก็อยากฉลาดเหมือนกันแต่อำนาจแห่งกรรมของเราที่จะเป็นไปเพื่อความฉลาดไม่เพียงพอก็จำต้องทนโง่ไปก่อนผู้ที่ฉลาดก็เพราะอำนาจแห่งกรรมคือความดีของเขาสนับสนุนพอจะเป็นความฉลาดจึงฉลาดได้คำว่าฉลาดนี้มีอยู่สองประเภทฉลาดในทางโลกฉลาดในทางธรรมที่ฉลาดดีที่สุดเยี่ยมที่สุดก็คือฉลาดในทางด้านธรรมะนั่นแหละฉลาดเป็นอัดเป็นธรรมไม่ใช่ฉลาดด้วยการคดโกงรีดไถต้มตุ๋นเขาต่างๆด้วยแง่งอนแห่งความฉลาดประเภทนี้อันนี้เป็นความฉลาดทำโลกมาชิบหายผิดมาจากกิเลสตัวไม่เห็นไม่ไว้หน้าใครส่วนความฉลาดของธรรมนั้นฉลาดเท่าไรมากเท่าไรยิ่งทำประโยชน์ให้ได้มากแก้กิเลสของตนได้ก็มากคนมีฉลาดทางด้านธรรมะย่อมจะทำจิตใจของตนให้เบาบางลงจากกิเลสความเศร้าหมองทั้งหลายได้เป็นลำดับเมื่อความฉลาดเต็มภูมิก็กำจัดปัดทิ้งออกหมดบรรดากิเลสซึ่งเป็นสิ่งโสกโปรกโสมมให้มืดมิดปิดตาทั้งหลายออกจนกระทั่งกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะอำนาจแห่งความฉลาดโดยความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นความฉลาดทางด้านธรรมะนี้ปราชญ์ทั้งหลายจึงชมเชยจึงสรรเสริญมีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นก็ภูมิใจ ไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดสมาคมกับใครก็ตามความฉลาดอันนี้จะทำโลกให้มีความร่มเย็นไปตามอำนาจแห่งความฉลาดของผู้มีธรรมนั่นแหละผิดกันกับผู้มีความฉลาดในทางโลกไม่มีธรรมเข้าแฝงภายในจิตใจเลยมักแต่ก่อแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนมีแต่คดแต่โกงแต่รีดแต่ไถมีแต่เล่แต่เหลี่ยมร้อยสรรพันคมพวกนี้เป็นพวกทำลายโลกทั้งหลายให้อยู่เป็นปกติสงบสุขและให้อาศัยเขาไม่ได้มีแต่ฉลาดการในการทำลายอย่างเดียวในท่านไม่ชมความฉลาดประเภทนี้ท่านเรียกเป็นภาละชนคือเป็นคนที่มืดหนาฉลาดด้วยความมืดหนาไม่ใช่ฉลาดด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายนี่มันต่างกันความฉลาดของกิเลสเป็นไปในแง่คดแค่โกงรีดไถเป็นไปในทางชั่วทำคนอื่นทั้งตัวเองให้ชิบหายไปเป็นลำดับนี่คือความฉลาดของกิเลสเป็นอย่างนั้นส่วนความฉลาดของทางด้านธรรมะความฉลาดของธรรมมีมากมีน้อยทำเจ้าของให้มีความร่มเย็นเป็นสุขก็แล้วเกี่ยวข้องกับผู้ใดทำผู้นั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขไปโดยลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าของเราท่านมีความฉลาดด้วยความเป็นธรรมไปที่ไหนเสด็จไปไหนเย็นไปหมดในสามภพนี้พระพุทธเจ้าทรงประสิทธิ์ประสาทความดีให้ทั่วถึงกันไปหมดเพราะความฉลาดอันนี้แหละนี่เราทั้งหลายก็ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าขอให้มีความรักศีลรักธรรมรักตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนี่แหละจะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งชั่วช้าระมกที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายให้ค่อยหมดไปสิ้นไปจากตัวของเรามีแต่ความสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงหวังเต็มหัวใจเราในชาตินี้เราก็เย็นเพราะการสร้างความดีไม่เดือดร้อนเมื่อออกจากชาตินี้คือตายไปไว้เกิดในภพใดชาติใดบุญพาให้เกิดแล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่เป็นไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมต้องไปดีท่านเรียกว่าสุขโตคือไปดีอยู่เราก็ทำดีทำไมไปจะไปไม่ดีล่ะเราอยู่ในโลกนี้เราก็ทำดีเราไปเราก็ต้องไปสถานที่ดีนี่แหละบุญพาไปพาไปถึงจุดที่หมายปลายทางเมื่อบุญมีมากๆแล้วย่อมส่งถึงพระนิพพานสิ้นทุกโดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจแห่งบุญยิ่งขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้มีความรักใคร่ใฝ่ใจต่อบุญต่อกุศลเป็นคู่เคียงกันไปกับการสร้างโลกสร้างสงสารคือการสร้างโลกและสร้างธรรมนั้นสร้างอยู่ในตัวของเราเองร่างกายของเรานี้มีความจำเป็นมีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยารักษาอยู่เสมอถ้าไม่สร้างไม่ทำไม่เสาะแสวงหามาก็ไม่ทราบจะร่างกายนี้จะได้อาศัยอะไรนี่ก็เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งเมื่อมีร่างอยู่ก็ต้องจำเป็นแสวงหาสิ่งที่มาเยียวยารักษาพอให้ทรงตัวอยู่ได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็ให้มีกำลังบังชามีความสุขความสบายเพราะปัจจัยคือเครื่องอุดหนุนทั้งหลายมีสมบูรณ์เพียงพอฝ่ายภายในของเราก็ให้มีบุญคือให้มีธรรมภายในใจมีความร่มเย็นเป็นสุขมีธรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีธรรมเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจเมื่อใจก็มีที่พึ่งใจก็มีหลักใจก็มีเครื่องเยียวยารักษาใจก็มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายก็มีที่พึ่งโดยอาศัยปัจจัยทั้งหลายเป็นเครื่องเยียวยารักษาเราก็เป็นสุขทั้งโลกนี้อยู่โลกนี้ก็เป็นสุขไปโลกหน้าจิตก็ไม่จนกรอกจนมุมเพราะมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนพาไปสู่สถานที่ดีคติที่สมหวังจึงขอพี่น้องทั้งหลายระลึกไว้ภายในจิตใจและบำเพ็ญตนของตนไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจริญราขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าบุญนำพาในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอบคุณลำดับจากนี้ไปขอเชิญ

0: 方丈。
1: สมบัตินี่ก็นิยมว่าดีอยู่แต่หั่งอยู่ใต้อู่ของอนิจจังบ่มันบ่เที่ยงแตกสลายไปบ่แม่นของผู้ใดบัดไปบัดมาอยู่ซํานั้นคันเฮาสิมาสร้างโลกให้มันได้รับความสุขจนลืมตนลืมตัวว่าสร้างกุศลศีลทานเสียเลยก็เรียกว่าเฮานี่ปั้นน้ําให้เป็นตัวเป็นไปบ่ได้บ่เพาะบ่อยู่ในความหวังของเฮาเฮาอาศัยทรัพย์ทั้งหลายนั่นภายนอกก็อุปมาคืออาศัยเหือ้อใส่แพร่เพื่อขามขี่ขามฝากขันขามไปแล้วเฮากระถิ่มแล้วเหือ้อเมื่อได้ขึ้นมาขี่กลับขึ้นมาอีกสกลละกายก็คือกันอาศัยสัวข้าวพญากิตตลาดก็มาอาศัยสัวข้าวสกลละกายนี่แหละเป็นเหือ้อนพญากิตตลาดเหื้อนของกายภายนอกก็มันเหื้อนมันซ่านเฮายังมันก็เหื้อนภายในอีกเพราะเอาตะปูตีไว้เพราะเอาไม้มาเฮ็ดมาทำเหื้อนของพญาคิดตลาดนี่มุ่งแอมด้วยหนังหนังห่มอยู่แล้วเนื้อนั่นพอกไว้คือดินท่าท่าฝาเส้นเอ็นนั่นเนี่ยวรัดลึงไว้ผูกไว้เป็นตอกเป็นหวายแท่นตะปูแล้วจักได้แตกจักได้สลายไปทันสิ้นลมหายใจแล้วหอดขวบมากก็ถึกกินพอเนามาแต่ในท้องพุ่นหอดขอดเจ็ดมือมากก็เป็นน้ำอย่างเหลืองไหลต่อไปหันอีกกับเปื่อยเพ่นี่เรียกว่าเฮียนพญาคิดตลาดพญาคิดตลาดเบิ่งให้มันคักมาสร้างเฮื่อนอันบ่หมันบ่เทียงผู้ที่สุกเสาน้ำเฮื่อนน้ำซ่านที่มันเพ่มันพังไปก็มันพญาคิดตลาดผู้สร้างขืนก็มันพญาคิดตลาดคิดตลาดจงทำควบเข้าใจให้มันถือซะยาสุมาสางเฮือนหลังนี่อีกหลังนางหุมนี่ตายมือได้ก็ขอให้ได้เข้าสู่พระนิพพานเลยอย่าได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารคันหากว่าบุญร้ายได้ไปพบมาโลกก็อยู่หันร้ายก๊อบร้ายกันอยู่หมดอานิสงส์แล้วก็ลงมาเป็นสัตติรสารก็มีลงมาเป็นเพศก็มีลงมาตกมรรคอีกก็มีลงมาเป็นมนุษย์อีกก็มีคําว่าเกิดแล้วสิเกิดเป็นหยังก็สร้างเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระยมพระกาลเป็นเจ้าทุโลกกบาลทั้ง4ก็ตามเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณคล้องสิงอยู่ก็ตามก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายลงบนเดียวกันบ่มีศาลอุทธรณ์เมื่อเหตุผลเป็นทั้งสี่สัดแย่งในคิดในใจแล้วความยินดีต่างๆจึงสิได้ตัดออกนะสิได้เลือกเฟ้นเอาแต่บันดีแต่ก่อนหอบเอาทั้งขี้มูล่าขี้ม้าแหงบาดนี้ถึงจักเลือกเฟ้นแล้วคือเลือกเฟ้นเจตนาเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นความหวังเจ้าของนั่นเองเลือกเฟ้นความประสงค์ของเจ้าของนั่นเองสิประสงค์อันเดียวแต่จะเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นบนบ่มาแก่มาเก็บมาตายความประสงค์ทั้งอื่นสิตัดออกหมดสิคายเมาออกสิคายออกสิยังอมไว้แต่ปรารถนาพระนิพพานโดยด่วนเท่านั้นถึงบ่ถึงถึงสาถึงไว้ก็ตามเอาอันเดียวเท่านี้มีเกตนาปรารถนาอันเดียวเท่านี้ท่านเข้าไปทักพักสักหนึ่งก็ตามพอเห็นเต็มตาเลยบ่มีมันปิดบังบ่มีไผสิตัวได้

0: ว่าโลกหน่วยนี่ไปอยู่พุ่นถ้วยมันสิเป็นสุขไปอยู่พี่ถ้วยมันสิเป็นสุขว่าซั่นคำว่าในโลกอันนี้สิไปอยู่บ้านใดก็เป็นทุกข์เหมือนทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายถึงสิมีทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายก็ตามเถิดขอให้ได้ปฏิบัติศีลธรรมเป็นครูกับชีวิตไปแต่ละศาสตร์ละภพไปให้มันบางมันบางไปถึงแม้จะมีเกิดอีกอยู่จะได้หาบได้หิวควบโลกกดลงมาหลายหลายเห็นมันค่อยเบาไปเท่าไรเรียกได้หน่อยคือพระจันทร์ในวันข้างคืนเนี่ยขันเท่าอยู่ห่างเหินจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กะอุปมาคือเท่าเป็นพระจันทร์ในวันแห้มนับที่แห้มคำหนึ่งไปแล้วค่อยสวยไปสวยไปบ่สามารถสีน้ำควมเจริญมาใส่เจ้าของได้ขึ้นรถขึ้นเรือจะกลับบ้านมาพากันภาวนาพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่าให้พบปัญหาใหญ่ผ่านอันตรายตลอดทอดฟังโจรม่านอย่าให้มาไก่ถ้าโม่ทั้งโคก็คือกันนึกจังสั่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปผลทุกแนวตาสงสารเฮาเห็นทุกอย่างเต็มทีเฮายังสิเบื่อหน่ายทุกอย่างเต็มทีเฮาเคล็ดหลาบอย่างเต็มทีเฮาจังสิบ่ได้มาท่องเที่ยวอย่างเต็มทีเฮาสิทําความสงสัยในความเกิดแก่เก็บตายให้มันสิ้นให้มันสลางจิตใจบ่ได้สงสัยบ่ได้ยินดีพระอรหันต์ละหันมองลงมาแต่พรหมโลกลองมามองมาเห็นพระพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกอุปมาคือน้ำลายท่วมทิ่มบ่ได้เสียดายเอาขึ้นกับปากแก่เถื่อมีแต่หมดแต่แมงมาหยาดกันกินหมู่เฮาขันกิเลสหลายก็อุปมาคือหมดแมงญาติสมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายที่เพิ่นค่ายถิ่มแล้วอุปมาสมบัติมนุษย์โลกสวรรค์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่อุปมาคือน้ำลายพระอรหันต์หมู่เฮาอุปมาคือหมดมาญาติของบ่มันบ่เที่ยงกันอยู่มาเสียดายแล้วอะไรของบ่มันบ่เที่ยงอยู่แล้วเฮาสิทําความเข้าใจถูกคะนี่เฮาสิเห็นโทษในความบ่หมั่นบ่เที่ยงเฮาสิเห็นโทษในความเกิดอย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความแก่อย่างเต็มทีเฮาสิเห็นโทษในความตายอย่างเต็มทีเฮาจักเห็นโทษในความที่เฮาหลงมาอย่างเต็มทีอันนี้จักถอนจิตท้องใจเกิดชาติใหม่เกิดชาติใหม่ก็หมายความว่าชาติที่มีปัญญาเพราะปัญญาซุ่มนั่นมาท่านกันแล้วความหลงทั้งหลายก็เลยคลายเมาไปเรียกว่าเกิดชาติไหมเมื่อมีผู้สมปรารถนาจะคนผู้ตายไปแล้วมื้อนึงมิจะตายค้างานมืดเว้นพระอริยะเจ้าเสียงานอันนั้นกูก็บ่ทันแล้วงานอันนี้กูก็บ่ทันแล้วบ่ทันได้ให้ลูกใครล้านอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าตายค้างานอุปมาคือหูกตำข้ากี้อยู่แล้วก็ตายซะที่บ่ข้ากี้ก็ตายอยู่ตายข้างานอยู่เพราะว่าท่านได้เบื่อนายลูกพ่อคนเบื่อมานายลูกพ่อแล้วเฮาบ่หวังได้พบหน่อยพบใหญ่เรียกว่าบ่ตายข้างานเดี๋ยวงานแล้วหมดปัญหาเจ้าของก็บ่มาสอดแทรกเจ้าของงานชำระงานหมดเลยเพราะว่าเป็นห่วงว่าเป็นอะไรในวัฏสงสารกู้ชาติกู้ภพได้กู้ชาติกู้ภพเข้าสู่พระนิพพานเรื่องเกิดกับเรื่องทุกข์มีความหมายอันเดียวกันเรื่องแก่กับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องเก็บกับเรื่องทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเรื่องตายกับเรื่องทุกข์
1: ก็มีความหมายอันเดียวกันจะมีโวหารไปสักเพียงไหนก็ตามแต่ก็มีรสชาติและความหมายอันเดียวกันยกเว้นท่านผู้พ้นไปเสียเนื้อนอกนั้นมีความหมายอันเดียวกันเรื่องหนาวกับเรื่องทุกข์ต่างกันอย่างไรอันเดียวกันเรื่องหิวเรื่องกระหายเรื่องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะกายกระทุกทุกทางกายทุกทางกายก็เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราจะยึดถือว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงก็เป็นทุกขังอริยสัจจังอยู่นั่นเองพระบรมศาสดาสอนปริญเยยันติเมภิกขเวจงพิจารณาให้ยิ่งปริญญาตันติเมภิกขเวเราพิจารณายิ่งแล้วปหาตับบันติเมท่านทั้งหลายจงคลายจงละความเมาเสียเถิดสัชิกาตับบันติเมท่านทั้งหลายจงทำให้แก้งในขันธสันดานของท่านทั้งหลายเสียเถิดสัชิกะตันติเมเราได้ทำให้แก้งแล้วศีลก็ตัดศีลลงในกายวาจาใจตามข้อที่ทรงอนุญาตและข้อที่เว้นสมาธิก็ตั้งมั่นลงที่กายวาจาใจปัญญาก็ให้รอบรู้ในกายวาจาใจไม่ให้เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นโทษให้เว้นที่นี่ศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงเป็นตัวเดียวกันแต่ก่อนพระบรมศาสดาไม่ได้บัญญัติเพราะเหตุใดเพราะภิกษุมีกิเลสน้อยที่บวชมาในยุคก่อนๆพอมีผู้ทำผิดท่านจึงบัญญัติขึ้นข้อไหนที่บัญญัติก็เพราะถูกทำผิดสิ่งไหนที่ไม่ถูกทำผิดท่านก็ไม่ได้บัญญัติพระบรมศาสดายืนยันว่าศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวรวมลงถึงเอกศีลในปัจจุบันรวมลงเอกสมาธิในปัจจุบันรวมลงเอกปัญญาในปัจจุบันส่วนจะไปทางโลกีหรือโลกุตระก็แล้วแต่ปัญญาสัมปยุตของแต่ละท่านศีลปฏิบัติศีลเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าโลกียศีลปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตรวมเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติเพื่อต้องการเทวสมบัติเพื่อต้องการพรหมสมบัติก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารหรืออะไรก็ตามแต่มีเจตนามุ่งหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติก็เป็นโลกิยะปัญญาโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิโลกุตระปัญญาหมายเอาศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีหรือโกลังโกละสัตตคตุปรมะก็ตามสมาธิก็เหมือนกันจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิหรืออุปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็ตามถ้าหากว่าเป็นโลกุตระสมาธิก็หมายถึง สมาธิของพระโสดาบันเป็นต้นไปจะเป็นเหตุมะปัญญาก็ตามจะเป็นมัชฌิมปัญญาก็ตามจะเป็นอุปริมปัญญาก็ตามก็หมายถึงปัญญาพระโสดาบันเป็นต้นไปเพราะปัญญาพระโสดาบันไม่ส่อไม่แสหาในโลกิยสมบัติและเทวสมบัติและพรหมสมบัติเจตนาเป็นของสำคัญเมื่อเจตนาอยู่ในโลกีหวังมนุษย์สมบัติหวังสมเทวสมบัติหวังพรหมสมบัติจะพึ่งพึ่งเคร่งสักเพียงไหนก็ตามก็หากเป็นโลกีไปทั้งศีลและสมาธิปัญญาพร้อมทั้งเจตนาและจิตใจด้วยข้อนี้ไม่มีใครเป็นพยานให้ต่างท่านก็ต่างทดสอบใจของตนเองก็แล้วกันจะให้คนอื่นมาเป็นพยานเป็นพยานไม่ได้เพราะเจตนาของใครของมันก็ต้องรู้ตัวเองเราประพฤติพรหมจรรย์อยู่เดี๋ยวนี้เพื่อหวังอะไรต้องตอบตนได้ทีเดียวถ้าไม่ตอบออกมาให้หมู่เพื่อนเห็นก็ต้องตอบตนได้โดยเฉพาะถึงจะแปลงตอบจะมีเล่ห์มีเหลี่ยมตอบตนก็ไม่พ้นตนจะรู้ตนเองภาพพจน์ขึ้นอยู่กับตนหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญมากการประพฤติยิ่งประพฤติหย่อนประพฤติเด็ดประพฤติเดี่ยวการประพฤติเด็ดเดี่ยวเป็นเครื่องเหนี่ยวใจของท่านผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติแต่การประพฤติเด็ดเดี่ยวจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเพราะใครๆก็ว่าใครเด็ดเดี่ยวทั้งนั้นใครก็ไม่ยอมว่าใครประพฤติหย่อนเอาเจตนาของตนเป็นเครื่องหมายเจตนาของตนอยู่ในระดับใดตอบตนได้ทันทีไม่ต้องหาพยานข้อนี้เป็นของสำคัญมากทำชั้นปรมัตถ์ไม่ต้องหาพยานฝ่ายพระวินัยมีพยานพระวินัยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสฝ่ายหยาบส่วนธรรมะชั้นในแท้ชั้นปฏิบัติไม่มีพยานเอาตนเองเป็นพยานตนเดินทางถึงไหนก็ต้องเอาตนเป็นพยานตนนั่งอยู่ก็ต้องเอาตนเป็นพยานผมนั่งอยู่หรือไม่ครับจะไปถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวนี้ผมนึกไปอะไรบ้างจะถามอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะตนเป็นผู้รู้แล้วจะถามทำไมตนนั่งหรือตนไม่นั่งตนนึกไปที่ไหนทางไหนตนก็รู้จักตนอยู่ด้านธรรมะฝ่ายปฏิบัติต้องปฏิบัติกันไปเที่ยวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จักความหมายของตนเองตนอยู่ในเจตนาใดๆก็ไม่รู้ทีนี้เดี๋ยวนี้กามวิตกของผมมีอยู่หรือไม่ไม่จำเป็นจะให้คนอื่นทำนายทายทักตนต้องรู้ตนเองเดี๋ยวนี้พยาบาทวิตกผมมีอยู่หรือไม่ถ้าคนอื่นทายถูกก็จะอัศจรรย์ทีนี้ก็อัศจรรย์ตนเองดีกว่าคนอื่นเพราะตนรู้จักก่อนคนอื่นแล้วนี่หิงสาวิตกผมมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวนี้ถ้าเขาทายถูกก็จะว่าเขาดีทีนี้เราไม่ดีหรอกหรือเรารู้จักก่อนเขาแล้วเราเห็นภัยในวัฏสงสารเพียงไหนหรือเราทำพอเป็นพิธีหรือเราบวชมาเป็นกระต่ายตื่นตูมการให้ทานรักษาศีลภาวนาการถือพระพุทธศาสนาเราเชื่อเหตุผลอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องตอบตนได้ไม่สุ่มเดาเหตุผลที่จะให้เชื่อในทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างก็กรรมและผลของกรรมเป็นเหตุให้ปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้กรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุ พราะผลลัพธ์ก็อยู่ที่กับมโนกรรมเหตุที่สร้างขึ้นก็อยู่กับมโนกรรมมโนกรรมเป็นผู้รู้ตัวมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายมโนกรรมสงสัยสิ่งใดผลมโนของมโนกรรมก็นำความสงสัยมาให้ทันเวลาไม่เลือกการอกาลิโกผลของกรรมจิตใจที่นึกเมตตากรุณาผลของใจก็นำมาด้วยเมตตากรุณาทันท่วงทีไม่นิยมการไม่นิยมเวลาจิตใจฉุนเฉียวผลของใจก็นำมาให้ฉุนเฉียวในกระทันหันนั้นเหตุฉะนั้นจึงเชื่อกรรมและผลของกรรมเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมได้สนิทแล้วทีนี้การถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้ต้องบังคับหากเชื่อเองเมื่อเชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเลือกทำกรรมที่ดีมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายสิ่งไหนที่เคยตกนรกด้วยมโนกรรมที่ทำไม่ดีก็จะพยายามเข็ดหลาบพระพุทธศาสนาอาศัยหลักกรรมและผลของกรรมกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมอันนั้นอย่าทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นทดสอบหลังฉากกรรมอันใดที่ทำลงไปแล้วไม่เดือดร้อนกรรมอันนั้นจงทำเถิดเครื่องทดสอบแต่เป็นหลังฉากธัมมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมของสัตตบุรุษธรรมของพระโสดาบันอัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลเช่นสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัฏฐัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชอบด้วยยศศักดิ์บริวารและตระกูลและคุณทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้เป็นการสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตัญญุตาเป็นผู้รู้จักแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบกาลัญญุตาเป็นผู้รู้จักการเวลาและในอันประกอบกิจนั้นๆปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคละปโรปรัญญุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบเป็นต้นภูมิเหล่านี้เป็นภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมของสัตตบุรุษธรรมของสัตตบุรุษประกอบด้วยธรรม8ประการเป็นคนมีศรัทธาเป็นคนมีความละอายต่อบาปเป็นคนมีความกลัวต่อบาปเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะพูดอะไรกับใครๆก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะคิดสิ่งใดกับใครๆก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นจะทำสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นมีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นให้ทานโดยเคารพเพื่อเฟื่อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดุดทิ้งเสียนี่หลักของพระโสดาบันทั้งนั้นบุคคลผู้จะถึงพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็ต้องผ่านพระโสดาบันเสียก่อนเ จึงจะรู้จักหนทางไปอบายมุขทุกประเภท

เป็นภูมิสมบัติของพระโสดาบันทั้งนั้นการคบมิตรเลือกมิตรก็เป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันงดเว้นการพนันทุกชนิดไม่ส่งเสริมด้วยในทางตรงและทางอ้อมทางลึกและทางตื้นไม่ส่งเสริมการพนันทุกชนิดค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายเนื้อเป็ดเนื้อสัตว์ที่ตัวค้าค้าขายสัตว์เป็นเช่นค้าหมูค้าสุกรค้าขายสุกรเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงเป็ดขายไม่มีในพระโสดาบันค้าขายน้ำเมาทุกชนิดค้าขายยาพิษทุกชนิดไม่มีในพระโสดาบันถ้าหากว่าไม่รู้จักภูมิของพระโสดาบันแล้วการปฏิบัติก็ไม่ชัดพระโสดาบันไม่สงสัยในคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยว่ามรรคผลนิพพานว่าจะไม่มีหรือหมดไปแล้วอัญญสัตตุเทศไม่ถือศาสดาอื่นไม่ชอบไม่ยอมทำบุญกับศาสดาอื่นเว้นไว้แต่ทำแก้ลำคาญนางวิสาขาเลือกทานกับปริพาชกมาให้ทานเสียเลยนางวิสาขาคงจะเป็นพระโสดาบันเอกภิกขีก็อาจเป็นได้แต่ในตำนานไม่ปรากฏเลือกคบมิตรอีกพระโสดาบันในขั้งพุทธกาลมีตั้งล้านพระจักรทาคามีอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันทั้งหัวดำด้วยทั้งหัวโล้นด้วยธรรมของพระองค์มีอยู่ทุกการเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราผู้ใดรักธรรมผู้นั้นรักเราผู้ใดศึกษาธรรมผู้นั้นศึกษากับเราผู้ใดเรียนธรรมผู้นั้นเรียนกับเราผู้ใดหวังดีในธรรมผู้นั้นก็หวังดีในเราพระบรมศาสดายืนยันขาดตัวและบอกว่าในมหาปรินิพพานสูตรสมณะทั้งสี่คือพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์ไม่มีในศาสดาอื่นเลยนอกจากศาสดาพุทธแล้วเราตถาคตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมเป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้พูดเป็นอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่ในมหาปรินิพพานสูตรในศาสดาอื่นๆถึงแม้จะประพฤติพรหมจรรย์เด็ดเดี่ยวสักเพียงไหนก็ไปเพียงแค่พรหมโลกเท่านั้นผู้ที่ไปในทางถูกไม่สามารถถึงพระโสดาบันเพราะเป็นโลกีสมาธิโลกียทานโลกียศีลโลกียสมาธิพระโสดาบันว่าพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ที่นี่พวกโลกีมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนกันบริกรรมความตีความหมายต่างกันพุทโธของพระโสดาบันไม่สงสัยในทางเดินไม่สงสัยมรรคผลนิพพานคำว่าธัมโมธัมโมสังโฆก็เหมือนกันคำว่านะโมตัสสะพุทธะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแปลได้ความอย่างนั้นพระโสดาบันแปลแยบคายกว่าปุถุชนคนหนาแปลก็แก้วเจ้าขาจึงเข้ากับกล้วยไม่รู้จักอะไรทีนี้
พราะตีความหมายต่างกันพุทธังสรณังคัจฉามิก็เหมือนกันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระโสดาบันถึงแล้วไม่ถอนออกพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกโลกีความหมายต่างกันปัญญาสัมปยุตต่างกันในขณะที่เห็นธรรมไม่แยบคายพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอรหันต์เป็นพุทธังสรณังคัจฉามิไม่มีกิเลสพ้นไปแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิของพระสักทาคามีก็แยบคายกว่าพระโสดาบันพุทธังสรณังคัจฉามิของพระอนาคามีราคะโทสะโมหะขาดไปแล้วไม่มีพุทธังสรณังคัจฉามิของพวกเล่นเลขเล่นผามันก็ไปตามแถวของเขาไปตามคลื่นของเขาไปตามเจตนาของเขาทำบทเดียวกันตีความหมายต่างกันผู้มีปัญญาลึกก็ตีลึกผู้มีผู้จิตถึงโลกุตระก็ตีขึ้นถึงโลกุตระผู้จิตเป็นโลกิยะจะว่านิพพานนิพพานนิพพานนิพพานนิพพานสักเพียงไหนก็เป็นโลกีอยู่ข้อนี้เป็นหน้าที่เราจะเข้าใจเหมือนกันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของตนคนเราถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ศีลสมาธิของท่านผู้นั้นก็เป็นศีลสมาธิตกเข้าในห้องโลกุตระแล้วเจตนาใดๆก็ตามจะกวาดลานวัดอยู่ก็ตามจะเดินไปบิณฑบาตก็ตามเพราะเจตนาเป็นของสำคัญมากบางท่านทำสมาธิเพื่อลาภประพฤติพรหมจรรย์เพื่อลาภก็เป็นโลกีไม่ใช่ภูมิของพระโสดาบันพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาหมายถึงพระโสดาบันสุดท้ายหมายถึงพระอรหันต์หมายถึงพระอรหัตตมรรคผลต่ำกว่านั้นลงมาท่านก็จัดเป็นโลกีโลกียะโลกียะศาสนาโลกียะพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เป็นโลกียะเป็นโลกุตระการจะถ่ายเทมนุษย์สวรรค์พรหมออกจากขันธสันดานเป็นของถ่ายยากเหมือนกันถ้ามาเห็นโทษเมื่อเห็นโทษในอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆจึงจะถ่ายเทออกง่ายถ้าไม่เห็นชัดก็ยังถ่ายไม่ได้ยังสลัดคืนไม่ได้จาโคปฏินิสโคยังสลัดคืนสลัดอะไรคืนสลัดความหลงของตนคืนสลัดความเข้าใจผิดของตนคืนที่เคยดองสันดานมาถ้าปัญญาเหนือมารปัญญาก็ชนะมารหรือต่อสู้กับมารได้ขันธมารมารคือปัญจขันธ์กิเลสมารมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารมัจจุมารมารคือมัจจุเทวบุตรมารมารคือเทวบุตรประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเพื่อเป็นเทวบุตรก็เป็นมารอันหนึ่งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติได้แต่เป็นนิสัยอยู่จึงว่าเทวบุตรมารผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์หวังเป็นเทพเจ้าในเทพองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีพรหมจรรย์ของผู้นั้นชื่อว่าขาดชื่อว่าทะลุชื่อว่าด่างชื่อว่าพร้อยผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ไม่ปราศจากเมถุนสังโยคเรียกว่าเมถุนสังโยค
พราะเสพเมถุนทางใจเพราะหวังในมนุษย์สมบัติสวรรค์ผมสมบัติพรหมสมบัติเรียกว่าเสพเมถุนทางใจผู้นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่พ้นไปจากโลกคำว่าไม่พ้นไปจากโลกหมายความว่าไม่สามารถพ้นไปในปัจจุบันในชาติแต่ในชาติพบต่อไปนั่นก็ไม่ตัดพ่อดอกหมายความว่าในปัจจุบันในชาติเราจะอธิบายพุทโธตลอดลุ่งก็ไม่จบคุณของพระพุทธเจ้าเราจะอธิบายลมหายใจเข้าใจออกอย่างเดียวลมหายใจใจเข้าขณะเดียวเท่านี้เราจะอธิบายจนตลอดลุ่งก็ไม่หมดลมหายใจเข้ามีทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลดทั้งโกรธทั้งหลงทั้งอ้างกระดูกทั้งอาการ32ทั้งศีล5ศีล8ศีล227มันมีอยู่ในปัจจุบันหมดทีนี้มันครบหมดขณะจิตเดียวก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วเพราะมีทั้งกองนามรูปเดี๋ยวนี้มีดินไหมมีเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมมีเดี๋ยวนี้มีไฟไหมมีเดี๋ยวนี้มีลมไหมมีเฉพาะธาตุสี่นี่เองวานนี่มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่มันล่วงมาแล้วพรุ่งนี้มีหรือไม่ดินน้ำไฟลมมีอยู่แต่ยังไม่ทำมาถึงพุทโธธัมโมสังโฆมีอยู่ในปัจจุบันสัทธินทรีย์วิริยินสตินสมาธินปัญญินมีอยู่ในปัจจุบันทีนี้ผมอินมาเป็นพระลงในปัจจุบันอินทรีย์5รวมมาเป็นเชือก5เกลียวทีนี้ในปัจจุบันสติปัฏฐาน4รวมลงมาเป็นเอกสติปัฏฐานลมหายใจเข้ามีทั้งกายมีทั้งเวทนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมแต่ขออย่าเราอย่าสงสัยเท่านั้นเองลมหายใจเข้าเรียกว่ากายานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วลมหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงแห่งลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วลมหายใจออกก็เหมือนกันอันนั้นท่านเรียงแบบให้เรารู้จักท่านอธิบายอย่างพิสดารเพราะพระมหาสารีบุตรท่านแตกฉานในธรรมะธรรมะปฏิสัมภิทา4ในสารีบุตรท่านอธิบายแตกฉานมากท่านรู้จักอาการเสื่อมอาการเจริญทำอันว่าอ่านว่าทำทรงอยู่ทำฝ่ายละคือบาปทำฝ่ายเจริญคือบุญทำฝ่ายทำให้แก้งคือมรรคผลนิพพานไม่อยากเกิดมาเป็นหนี้ปัญหาของตนเราต้องการจะแก้ปัญหาของตนให้จบไม่ให้มันมีปัญหาพระโสดาบันรู้จักแก้ปัญหาของตนไปละรู้จักตอบตนด้วยรู้จักถามตนด้วยพระอรหันต์แก้ปัญหาของตนจบแล้วไม่มีปัญหาใดๆจะถามตนให้สอดแทรกขึ้นมานักไกลเลยเพราะแก้ตกแล้วปัญหาใดๆไม่เกิดขึ้นมาในตนจะแซงตนให้ลำบากเพราะแก้หมดแล้วเพราะไม่สงสัยด้วยเพราะไม่ถือเป็นของยากด้วยถ้ากิเลสไม่มีปัญหาในจิตก็ไม่มีถ้ากิเลสมากปัญหาในจิตก็มากถ้าโลภโกรธหลงยังมีมากอยู่ปัญหาก็มากถ้าโลภโกรธหลงไม่มีมากปัญหาก็ไม่มีมากโลภโกรธหลงยังมีมากไฟก็มีมากโลภโกรธหลงน้อยลงไฟก็ดับลง
ราคคินาโทสักคินาโมหคินาก็ดับลงเหมือนกันแต่ว่ามันดับลงขนาดไหนทุกวันนี้นั่นแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้มาปฏิบัตินั่นไฟโลภไฟโกรธไฟหลงของเราเผาผลาญเราขนาดไหนทุกวันนี้ดับลงขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันเพราะกระเป๋าใครกระเป๋ามันก็ต้องตรวจดูไม่เป็นหน้าที่จะรับรองกันไม่เป็นหน้าที่จะไปโต้เถียงกันอีกด้วยเราสงสัยในชาติได้พบอะไรหรือเราไม่สงสัยในชาติพบอะไรเราสงสัยในร่างกายสังขารยังไงหรือเราหายสงสัยไปบ้างแล้วหรือพ้นความสงสัยไปหมดแล้วเราจะสงสัยอะไรอีกทีนี้วันหนึ่งคือหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะทำข้อวัดขนาดไหนเราจะสังสรรค์กับหมู่กับเพื่อนขนาดไหนเราจะอยู่เอกเทศของเราขนาดไหนเราจะพิจารณายังไงต้องปันเวลาออกเราจะนอนหลับขนาดไหนเราจะตื่นขนาดไหนเราจะฉันนี้วันนี้เราฉันตึงฉันจนท้องกลางเราพิจารณามันเป็นยังไงก็ให้เรารู้จักวันนี้เราผ่อนอาหารเราพิจารณามันได้ความยังไงวันนี้เราเดินมากเดินโยกมากเราได้ความยังไงวันนี้เราไม่ได้เดินเสียเลยนี่มีแต่นั่งมากการภาวนาได้ความยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันจะเอาเรื่องของคนอื่นมาทำมันก็ไม่ถูกหลวงปู่มันเคยเทศบ่อยๆโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการฉันอาหารไม่มากไม่น้อยแต่พอสมควรคำว่าไม่มากไม่น้อยเท่านั้นคำเท่านี้คำพระองค์ก็ไม่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงว่ายังอีก 4-5 คำจะอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำเสียจึงไม่อึดอาดใครบอกก็ไม่ถูกการทำความเพียรนี่บางท่านก็ชำนาญในเดินบางท่านก็ได้กำลังเวลานั่งบางท่านก็ได้กำลังนอนนอนในที่นี้หมายความว่าไม่หลับบางท่านก็ยืนบางท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถเสมอกันจึงได้กำลังแห่งปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทำทดสอบกับตนเองทั้งนั้นจะไปเอาของคนอื่นมาทำไม่ได้ให้พอเหมาะพอดีกับความสะดวกของตนแต่ความสะดวกมันอิงกับกิเลสก็มีความสะดวกมันได้ปัญญาก็มีมีข้อสำคัญอยู่แล้วถ้าหากว่าเราเห็นวัฏฏะสงสารเต็มไปด้วยภัยด้วยเวรเป็นไปเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วปัญหามันก็ไม่มากดอกถ้าหากว่าจะหวังแข่งดีแข่งชั่วกันในวัฏฏะสงสารอยู่หวังจะแข่งกับกิเลสของตนอยู่หวังจะบูชากิเลสของตนอยู่มันก็ลำบากเหมือนกันถ้าหวังจะแข่งกับกิเลสของตนจะเอาศีลธรรมมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากจะเอาข้อวัดปฏิบัติมาแข่งกับกิเลสของตนปัญหาก็ไม่มากถ้าหากว่าจะหักดอกไม้บูชามันปัญหาก็มากเหมือนกันพิจารณาชาติอันเดียวว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาว่าเกิดอันเดียวเป็นทุกข์ก็มีกำลัง
พิจารณาอันแก่ว่าเป็นทุกข์ก็มีกำลังพิจารณาความตายลงให้ชัดว่าเป็นกองทุกข์ก็มีกำลังอยู่เหมือนกันพิจารณาหนังหุ้มอยู่โดยรอบว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจารณากันจริงๆก็มีกำลังเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเป็นนิยานิกระทำนำสัตว์ออกจากหลงได้นำของนำพวกเราออกจากความหลงความเมาไม่น้อยก็ต้องมากต้องยุดหย่อนผ่อนลงไม่นักหน้าถ้าหากว่ามีคนตู่ว่าเราเป็นกรรมฐานครึ่งท่อนเราก็โกรธทีนี้แต่ว่าเราเป็นกรรมฐานจริงหรือไม่ผมขนและฟันแต่ละอย่างละอย่างเป็นกรรมฐานอยู่แล้วแต่เราจะปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ส่วนกรรมฐานมีอยู่แล้วทีนี้เราเบียดกุดพายมุ่งเดินจงกรมปลอบินทบาทปลอฉันข้าวในบาทปลออยู่ในบาทอยู่ในป่าปลอต้องไปให้มันพ้นอย่าให้มันถอยหลังถ้าใครจะถอยหลังก็นึกละอายบาทแตนเลดบ้างละอายบาดเคลือบบ้างละอายตีนบาดไม้ไผ่บ้างละอายปีนขึ้นภูเขาบ้างละอายผ้าย้อมแก่นขนุนบ้างละอายทำท่าทำทางชั้นในบาดสังคมนิยมกลมกันธรรมชาติก็เหมือนกัน

0: ้าไม่พูดอย่างนี้คนง่วงนอนจะปงกเอาละนี่เดี๋ยวทิ้งผ้าผ้าป่าถ้าเห็นภัยในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แต่ดึงไปมันก็หดเข้ามาเมืองค้าเต่าเนี่ยถ้ามาเห็นภัยมันก็บินไปเลยบินไปจับแมลงเม่าบินไปจับตะเกียงถ้าเห็นภัยแล้วมันไม่ไปหรอกอะไรมาหามันก็ไม่ไปถ้ามันเห็นภัยมันไปจริงๆคนเรามันใจถึงทุกคนผู้ใจถึงท่องเที่ยวในวัดตาสงสารก็มีผู้ใจถึงจะเดินผ่าศูนย์กลางออกก็มีผู้ใจถึงในทางป้นทางสะดมก็มีผู้ใจถึงในทางเว้นก็มีผู้ใจถึงในทางตนีก็มีผู้ใจถึงในการให้ทานก็มีผู้ใจถึงในทางรักษาศีลผู้ใจถึงในทางไม่รักษาทุกคนใครก็ใจถึงหมดบางคนก็ใจถึงทางเกียรติข้านกินแล้วก็นอนจะเอาใจถึงมาอวดกันใครก็พอได้อวดเหมือนกันล่ะพระอริยะเจ้าใจถึงทางพระนิพพานต่ำกว่านั่นลงมาเขาใจถึงท่องเที่ยวในวัฏสงสารใจถึงในทางเวียนทางภัยกูใจถึงมาให้กูฆ่าเขาว่ากูฆ่ากูใจถึงกูรักได้กูใจถึงกูไม่รักกูใจถึงกูไม่ฆ่ากูก็ใจถึงเหมือนกันกูใจถึงทางไม่ฆ่าไม่รักมันใจถึงทุกคน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่16เดือนธันวาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าเจตนาและไตรสิกขาชั้นโลกุตระในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าให้เอาศาสนามาทำงานในหัวใจขอเชิญท่านฟังครับ
1: นี่เย่ำคำรู้วันเขาเลยนะย่ำคำวันเขาเลยนะแต่ที่ไหนก็มีแต่เทศเสียงเทศคนเดียวนี่ทั่วประเทศไทยนั้นประเทศสนุนก็ออกวิทยุนี่หรือออกทั่วประเทศไทยเนี่ยเทศที่ไหนก็ออกวิทยุและทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยตลอดแล้วนึกว่าประเทศที่จำก็อยู่แค่นั้นที่ไหนได้ออกทั่วประเทศไทยอย่างนั้นนะประเทศที่จำก็เปิดวิทยุฟังในรถเหรอ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ฟังเสียงชัดไหมล่ะ
2: ชัดคร
1: ับ อ๋อเนี่ยไปขึ้นมาคือเขาขวายวิทยุยังไม่ได้เทศนะมาแวะเสื้อขาวแล้วก็กลับมาคือตัวจังหวัดวิทยุนะก็เคยกับว่ามันคือกระอำตรงนั้นนะเจอใน

0: วัดนั่นอ่ะเรียกวัดอะไรอ่ะวัดหนอกวัวหรืออะไร
1: คร
0: ับวัดหนอกวัวก็ดีเพื่อนเหมาะอยู่เราดูภูเขามันมาเลยมันอ้อมมันไปอยู่ในคุ้งเขาเหมาะอยู่แต่ว่าผ้าก็มาจากนั่นรู้เกี่ยวกับมาจากทางวัดป่าบางกาก็มีหรืออะไรดูองค์ไหนมีกับผ้าขึ้นอย่างมหาตีก็อยู่ที่นั่นองค์ไหนบ้างมหาตีก็อยู่วัดป่าบางกามาหลายปีออกจากนั้นไปแล้วก็คือจะมาเจอกันที่นี่วันนี้เนาะหาจีหกประโยคข้างหลัง
1: เจ้าอาวาสเพื่อนท่านโสภา
0: เพื่อนกันก็พาชื่อขับหนีจากวัดเนี่ยจะเคยอยู่วัดป่าบางตาดมาแล้วขับหนีจากวัดคือเอาหมูไปปล่อยหรือให้หมูอยู่ตกรถหายเงียบไปเลยองค์นี้ถึงมาทราบวันนี้มาทราบว่าองค์นี้เองคือได้ถูกขับออกจากวัดพาว่าเราเพิ่งมาทราบวันนี้ว่าองค์นี้ที่ถูกขับว่าเพราะว่างั้นแล้วอ้าวถ้างั้นแถวนี้มีหมูไหมล่ะว่าว่างั้นถ้ามีหมูให้ใหญ่พระองค์นี้ให้หนีไม่ได้นะวะเขาบอกงั้นแถวนี้มีหมูไหมเนี่ยมันอยู่ในภูเขาเนี่ยรอบปีนภูเขาเนี่ยมันมีหมูไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเพชรพาดหมูมาอยู่อย่างเราว่างก็เพิ่งเจอกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกออกไปพระองค์เนี่ยกับท่านโสภาท่านโสภาเคยไปที่ท่านไปสร้างวัดเนี่ยผมนี่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นองค์ไหนมั่งมันจำไม่ได้อะจำได้จะไปด้วยกันสององค์ไปจ้างองค์จ้างไปนั่งหลับอยู่หน้ารถหมูอยู่ข้างหลังมันอยู่ตกจากรถตกรถไปเลยพอไปถึงที่แล้วหมูไม่ทราบหายไปไหนพอกลับมาเราก็ทราบเรื่องนั้นพอทราบเรื่องไล่ออกจากวัดทันทีเลยนั่นก็จำไม่ได้องค์ไหนที่เป็นคู่ของท่านโสภาท่านโสภาจำได้องค์นี้จำไม่ได้ว่าองค์นี้แหละว่างั้นที่ไปกับเรื่องการกับท่านโสภาเราจึงนั่นแหละว่ามันอยู่ที่นี่ว่าถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วแถวนี้มีหมูไหมล่ะว่าเนี่ยเพชรฆาตหมูมันนี่ล่ะเราว่าถ้าว่ามีหมูนี่ให้ไล่เผานี้ออกก็บอกไม่งั้นหมูตายหมดนะว่ามันก็กรรมมันไงล่ะแปลกว่าหมูก็เดือดมันอยู่รถก็ไปตกไปข้างหน้าข้างหน้าหมูอยู่ที่นี่แล้วพลิกอัพไปมันหลุดตกลงว่าอะไรไม่ทราบนะคุณมาจำได้ถ้าไม่มีผู้บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นองค์นี้ที่สูบขับไล่ออกจากวัดป่าบางการเดี๋ยวก็เอาหมูไปปล่อยให้หมูตายทั้งตัวนะตอนนี้พามาบอกผมถึงรู้ว่าองค์นี้แหละว่างั้นเป็นคู่กันก็องค์นั้นเองแต่ว่าเห็นไหมเด็กไหมอ่ะอย่างนั้นเนี่ยเราปฏิบัติกับพระกับเนียนตามหลักธรรมหลักวินัยโกงไปถึงไปเงยว่าเอาหมูไปปล่อยเราสั่งเสียเรียบร้อยไม่ใช่ไม่สั่งเสียไม่ใช่สูงสี่ห้านะหมูปล่อยจะไปปล่อยวัดดงสีชมพูเพราะมันกว้างหมูได้อาศัยสะดวกสบายว่างั้นมันเอาไปถึงครึ่งทางหมูได้อยู่โตจากนั่นเสียกลับมามีแต่รถเปล่ามาพอเราทราบเรื่องเราก็ไล่หนีอยู่นั่นเลยไม่ควรจะอยู่นั่นเออเงี้ยไปที่เขาเรียกบ้านอะไรทับไทยนะ
1: ท
0: ับ
1: ไทย
0: ท่านโสภาเนี่ยนะอยู่ทับไทยเราไปอยู่สถานที่อยู่อะไรอะไรอยู่ศาลาก็อยู่ทางไอ้คำไม่คิดถึงเจ้าของคือท่านโสภานั่นแหละที่อยู่วัดนี้มันสองมาเรื่องเหล่านี้เหล่านี้แล้วมันก็สองไปหาเจ้าของคงจะมีทำในใจพอสมควรทางด้านจิตตภาวนาคนจะมีความเคารพเลื่อมใสพอใจที่จะทำอะไรๆให้ที่เป็นที่น่าดูน่าชมในสถานสารคือศาลา ส่วนนอกจากนั้นแล้วก็เป็นกระต๊อบจนอย่างนั้นมาในวัดป่าบางกาดก็แบบวัดป่าบางกาดตอนนั้นเราออกไปเป็นกระต๊อบเล็กๆเยอะๆแค่เล็กสูงแค่นี้แค่นี้อยู่ในวัดป่าบางกาดกุฏิก็มีสวยๆงามๆรอบๆศาลาใหญ่ในวัดนะครับเพื่อเวลามีแขกคนไปเขาจะได้พักอะไรเลยนอกจากนั้นเข้าไปก็มีแต่อย่างว่ากั้นด้วยผ้าจีวรขาดกั้นฝาด้วยจีวรขาดแล้วก็สูงแค่นี้เป็นร่างเดียวประมาณสัก2เมตรหรือ2เมตรครึ่งกว้างแค่ประมาณสัก2เมตรครึ่งแล้วทุกแห่งทุกแห่งก็เก้าก็เก้าแล้วมุงด้วยตะกอนมุงด้วยหญ้าเองก็ต่อมาไฟไหม้ป่าที่หน้าแรงลมพัดเข้ามาปี๊ดเข้ามามาไหม้กุฏิพระที่หมู่ญาติไปเลยแก้ไขใหม่ทั้งเอากับหญิงสังกะสีมามุงแทนญาติกระเบื้องเอาเรื่องแตกๆตรงนั้นแหละสังกะสีกับสังกะสีขาดๆชิ้นแล้วไปมุงออกอวดเฉยๆว่ามุงกับสังกะสีมันเสียแอ้มก็เอาเงินที่ว่างขาดแอมอย่างนั้นในบริเวณของพระแก่ไม่มีใครไปอยู่ได้เราห้ามขาดแม่เข้าไปเป็นธรรมเนียมของพระภาวนาเราสงวนพระตลอดเวลาเราไม่เคยลบหลอนนะภาพปฏิบัติของพระทางด้านคือจักรวาลาเป็นสำคัญถึงเราจะช่วยโลกสงสารก็ช่วยในเรื่องของเราไม่ควรขอให้ปฏิบัติหน้าที่จนเนื้อจนหน่วยเราเป็นที่พอใจหากว่ามีความจำเป็นที่เราจะขอความช่วยเหลือมาบ้างเป็นก็เป็นระยะการชั่วผู้ป่าอุบัติเสียแล้วไร่ก็ไปเราเพียงว่าปวดขันมากทางด้านจิตตภาวนาอยู่ในวันนั้นไม่ลดไม่ละเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาถึงเราจะช่วยโลกก็ตามพระเน้นหย่อนยานทางจิตภาวนาไม่ได้กับเราเพราะเราสอดส่องดูตลอดเนี่ยแล้วที่ก็ไว้เฉพาะพองั้นจึงกำหนดได้เพียง50องค์ในวัดนั้นที่เฉพาะในขอบเขตกำแพงภายในนั้นได้50องค์เป็นที่พอดีสำหรับพระภาวนาอยู่ลำพังตนเองถ้ามากกว่านั้นมันถี่เข้ามาแล้วการภาวนาไม่สะดวกเราสั่งเองไม่ให้เลย50ให้อยู่แค่นั้นนี่ก็อย่างนั้นก็ออกไปที่กำแพงใหม่เดี๋ยวนี้พระท่านออกไปปลูกกระป๊อบอะไรอยู่ทางกำแพงนอกเป็นวัดใหม่นั่นแหละจากกำแพงในออกไปปลูกอยู่ทางด้านทิศใต้ส่วนกลางวัดนี่เป็นทำเลของศาลาประชาชนถ้าใครมาพักอยู่แถวนั้นฝากนั้นไปให้เป็นที่ของพระภาวนาขยายไปแล้วหลายต่อหลายองค์แล้วออกไปข้างนอกทำกระต๊อบไปอยู่ทางด้านทางทิศใต้นะทางทิศใต้นะภายในมันเต็มแล้วนะขยายไปข้างนอกเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ขยายไปเรื่อยๆแล้ว เราเข้มงวดกวดขันมากทางด้านจิตตภาวนาเพราะเห็นความเสื่อมทรามแห่งจิตใจของโลกมากแต่เพราะอย่างยิ่งจะมาเห็นความเสื่อมทรามในจิตใจของพระซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยแล้วเราดูไม่ได้เราพูดจริงๆเด็ดขาดมากหน้า นี้นะที่อื่นที่ไหนเราดูก็ดูไปขวางก็ขวางไปงั้นน่ะไม่ได้ขวางลึกเหมือนดูพวกเดียวกันในวัดนี่ไม่ได้นะขวางปั๊บใส่พั่วเลยดีไม่ดีไล่หนีจากวัดนนท์ปกติเป็นอย่างนั้นตลอดมาเราไม่เคยหย่อนยานทางด้านจิตตภาวนาการชำระจิตใจให้มีความสง่างามมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาในโลกนี้มีที่จิตใจให้ดูอันนี้ออกเป็นพยานมันเห็นหมดจะให้ว่าไงเพราะการพูดจึงมีความเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาเพราะหลักใหญ่อยู่ในหัวใจตัวเองพูดมันชัดนะหลักใหญ่อยู่นี่มันลดลาวาสอกที่ไหน

แน่วอย่างนั้นน่ะไม่มีว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมันพ้นไปหมดแล้วนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะอำนาจแห่งการชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่ทำอย่างนั้นตลอดมาทีนี้พระเนนที่เข้ามาศึกษาสอนตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วไม่สอนอย่างอื่นใดเรื่องการก่อสร้างนี้เสียบขาดนะเราต้องไม่ให้ทำใครมาฝืนไม่ได้นะเพราะเรื่องการก่อการสร้างเป็นด้านวัตถุเนี่ยมันเป็นศาสนวัตถุไปแล้วมันไม่ใช่ศาสนธรรมนี่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฟังให้ได้ความทุกคนนะเวลาไปที่ไหนมีหรูหราฟู่ฟ้าโดยวัตถุเต็มวัดเต็มว่ามันเป็นศาสนาวัตถุไปแล้วนั่นปลอมเข้ามาสักเท่าไหร่คนไปก็ไปดูวัดดูว่าดูศาลาโรงธรรมดูกุฏิของพระสดสวยงดงามหรูหราฟู่ฟ้าราคาแพงๆเขาก็ว่าโอ้ยวัดเดินนะถึงว่างั้นเขาไม่ได้เห็นว่าศาสนาเจริญที่ตรงไหนสิเขาไปเห็นแต่วัตถุเขาก็ว่าวัดนี่เจริญโอ้หน้าเกรงขามไปอย่างนั้นก็มีไอ้พวกบ้ามันมีหลายแบบนะหน้าเกรงขามเกรงขามขี้หมาอะไรภาษาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาไม้นี่เอามาประดับกันขึ้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในบ้านในเรือนเขาถ้าว่าหน้าเกรงขามก็เกรงขามไปทั่วโลกก็สิเขาสร้างตึกเขากี่ชั้นนั่นมันหน้าเกรงขามไหมไปหาเกรงขามนู่นสิอันนี้สถานที่อยู่ของพระที่จะให้หน้าเกรงขามภายในจิตใจของตัวเองด้วยจิตตภาวนานี่เป็นหลักใหญ่โลกมองไม่เห็นนะเห็นพระพุทธเจ้าพระสาวกเห็นจ้าเลยทีเดียวท่านจึงพูดได้เต็มปากท่านไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้เพราะเห็นประจักษ์ในใจตัวเองแล้วจะไปถามใครเอาใครมาเป็นพยานว่าอันนี้ดีอันใดเลิศอันใดเลวมันรู้อยู่นั่นหมดรวมกันนั่นหมดแล้วนะก็เห็นนี่เวลาเราปกครองหมู่เพื่อนอยู่เราจึงไม่เคลื่อนคาดจากหลักครับตามตำรับตำราขนบประเพณีเป็นเรียกว่าพุทธประเพณีภาพสาวกประเพณีท่านดำเนินมาอย่างนั้นเลวๆหลายๆนั้นมันไม่ใช่ศาสนามันปลอมเข้าไปมันกลายไปเป็นของจริงอยู่ในวัดนั่นวัดไหนมีจะรู้ลาฟู่ฟ้าสุดสวยงดงามด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างพวกเกล็ดพวกหลาอิฐปูนหินทรายมันวิเศษที่ไหนอยู่ในบ้านเรือนที่ไหนมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าวิเศษมันก็วิเศษทั่วโลกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าเป็นของวิเศษมันวิเศษอยู่ที่จิตใจผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ทรงรู้แจ้งแทงสว่างแล้วมาสอนโลกไม่ผิดพลาดเลยนั่นน่ะปฏิบัติตามนั่นเองเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตตภาวนาในการชำระจิตใจจิตใจก็ค่อยมีความสง่างามขึ้นมาเป็นลำดับเพราะได้รับการบำรุงรักษาด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องควบคุมรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นแน่นอนผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลให้เลยถ้าใครเป็นผู้ตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติติดแนบกับตัวผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลได้เลยจะได้ไม่สงสัย เรื่องสติเป็นสำคัญมากกับนักภาวนา ความภาคความเพียรกิริยาการที่เดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือนั่งสมาธิภาวนามันขึ้นอยู่กับสตินะการเดินกลับไปกลับมาใครเดินก็ได้เดินจงกรมกิริยานี่ก็ได้ถ้าสติติดแนบนี่เรียกว่าความเพียรนั่งภาวนาถ้ามีสติติดแนบอยู่นั้นเรียกว่าความเพียรถ้าปราศจากสติแล้วเดินก็เท่านั้นแหละไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าขาดสติเมื่อไรความเพียรขาดแล้วนั่นขาดแล้วรู้ว่ามันชัดอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติทำให้ไม่เห็นระยะความขาดบักขาดตอนของสติที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหรือสืบต่อเนื่องกันไปยังไงให้มันเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัตินี่ที่พูดมาเหล่านี้ได้ทำหมดแล้วนะไม่ใช่มาโม้เฉยๆนี่ได้ทำมาสอนโลกได้ทำมาสอนแบบนี้แหละแบบที่ปฏิบัติมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเพื่อนฝูงเก้อๆกังๆเลอะเซ่อเซ่อซ่าซ่ามันยิ่งดูไม่ได้นะผู้จะฆ่ากิเลสเป็นคนเป็นภาพประเภทนี้เหรอนั่น
เป็นพระเจ้าเซ่อซ่าซ่าเก่งก้างก้างไม่มีสติปัญญาอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าจอมปราดฉลาดหรือไม่ฉลาดที่เรียกว่าจอมปราดนั้นแล้วก็พวกเราที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้แบบเซ่อซ่าซ่ารับหูรับตาทําไปกิริยาการแสดงออกด้วยความรับหูรับตาไม่มีสติจะตั้งพินิจพิจารณาปัญญาพินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีของตัวเลยเหล่านี้มันมีค่าอะไรไม่มีต้องอยู่ในจุดนี้สิผู้ปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพพานท้าทายตลอดเวลาไม่บกบางไปไหนเลยขอให้ก้าวเข้าไปตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วด้วยสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วนี่เถิดเรื่องมรรคผลนิพพานนี้เปิดจ้าอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของโลกทั้งที่กิเลสตัณหามันครอบอยู่ไม่เห็นมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ในนั้นพอเปิดกิเลสนี่ออกเหมือนกับจอกกำแหนเปิดออกมันปกคลุมหัวใจปกคลุมสระน้ำเปิดออกมากเท่าไรก็ชัดเจนชัดเจนเปิดออกมากเท่าไรก็เห็นความสว่างสวายภายในจิตใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเปิดออกหมดจ้าเลยนั่นนี่แหละว่าผลนิพพานอยู่ที่หัวใจนะไม่ใช่อยู่ที่มืดแจ้งการนั้นสถานที่เวล่ำเวลานั้นนี่ไม่มีท่านจึงบอกว่าอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาใครบำเพ็ญที่ไหนเวลาใดเป็นธรรมล้วนๆผู้สร้างบาปสร้างกรรมก็เป็นบาปเป็นกรรมล้วนๆได้เช่นเดียวกันเรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนเข้มงวดกวดขันที่เรื่องความภาคเพียรนี่สำคัญมากที่สตินั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็ตามสติให้ติดกับตัวเองชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรสติความระลึกได้ระลึกรู้รอบตัวเองระลึกรู้รอบหัวใจสัมปชัญญะเรียกว่ารู้รอบตัวกิริยาเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนความรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นแต่นี่มีประจำตนนี่เรียกสัมปชัญญะขยายออกมาจากสติที่เจาะจงในจุดสำคัญเช่นจิตใจของเราเป็นที่เจาะจงของสติที่จะเจาะอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะการประกอบความภาคเพียรใครก็ตามไม่ว่าสมัยใดเท่านั้นธรรมบุญเจ้าไม่เคยคืบเคยล่าสมัยตรัสไว้ชอบตลอดมาตลอดไปขอให้ทำดีตามที่ท่านสอนนั่นเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เอียงไม่มีลำเอียงโกงเป่งเลยจะเป็นผู้สงฆ์ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสกิเลสมีในหัวใจด้วยกันทุกคนแก้กิเลสแล้วสว่างขึ้นได้ด้วยกันถ้าไม่แก้นี้ทำอะไรจะเป็นแบบพระเอาจีวรมาห่มสักกี่ผืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจีวรในช่องตลาดไม่อดอยากมันสำคัญอยู่ที่จิตใจผู้เป็นเจ้าของแห่งเพศของตนคือเพศพระนั่นนะเพศนี้เป็นเพศที่มีสติเป็นเพศที่สุขุมกัมพีรภาพอะไรจะเกินยิ่งกว่าเพศของพระพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พระเซ่อซ่าซ่าพระขุนน้ำขุนนางโก้เก๋รู้แล้วว่าวิ่งตามกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถือว่าโก้ว่าเก๋แล้วนั่นโก้เก๋ไปตามกิเลสโก้เก๋ไปกับส้วมกับฐานมันไม่ได้โก้เก๋ไปกับอัตตธรรมพอจะได้สิ่งเลิศเลยมาครองหัวใจเลยทำเท่าไรมันก็เท่านั้นแหละผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำจริงท่านไม่สนใจอะไรยิ่งกว่าดูจิตใจความเคลื่อนไหวของตนเพราะจิตใจนี้เป็นมหาเหตุเป็นที่แสดงเหตุอันใหญ่หลวงอยู่ที่นั่นตลอดเวลามีกิเลสเป็นตัวประธานเวลาธรรมยังไม่เกิดกิเลสต้องเป็นนายใหญ่ทีเดียวครอบนั้นที่นี่เวลามีธรรมแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปกำจัดออกกำจัดออกนี่ธรรมแก่กล้าขึ้นมากิเลสตัวมืดบอดนั่นค่อยกระจางค่อยจางลงไปจางไปธรรมค่อยสว่างสวยขึ้นมาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาที่นี่อะไรเกิดขึ้นภายในใจรู้ทันรู้ทันหมดนั้นเมื่อรู้ทันมันก็ตกขาดสะบั้นไปเลยถ้าไม่รู้ทันมันเกาะติดเกาะอีกเหมือนปลิงเกาะสัตว์นั่นแหละกิเลสมันเกาะเหนียวแน่นอะไรจะเกินจากกว่ากิเลสไม่มีนะปฏิบัติท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพียงจะปฏิบัติเฉยๆไปอยู่ทุดงกรรมฐานภาวนาเรื่องสติไม่มีอยู่กับใจไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเอากันจุดนี้เลยเป็นจุดสำคัญจุดฆ่ากิเลสจุดนี้แหละเผลอสติก็กิเลสฆ่าหัวใจทำลายหัวใจก็จุดนี้เองถ้ามีสติอยู่แล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้นะขอให้มีสติ
เช่นอย่างความโมโหโทโสมันโมโหโทโสมากน้อยเพียงไรสติจับไว้กับความโมโหมันจะไม่รุนแรงมันจะไม่แสดงอาการผาดโผนโจรยานถึงกับทำความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องนั่นถ้ามีสติบังคับไว้โกรธเท่าไรมันก็ลดลงได้เลยไม่ว่าความรักความจางให้มีสติกำกับอยู่แล้วมันจะไม่ผาดโผนเกินไปถ้าปล่อยสติเมื่อไรมันจะผางไปเลยแล้วเนี่ยอะไรอะไรแหลกไปได้ทั้งนั้นนะมันขาดสติสักอย่างเดียวสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากท่านจึงแสดงไว้ทั่วไปตลอดเวลาเลยว่าสติสัพพัทธปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังที่ทั้งปวงไม่มีงดเว้นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความหลับมันสุดวิสัยนะท่านจึงบอกว่าเว้นไว้จะหลับนอกจากนั้นมีสติตั้งตลอดเวลายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจโดยแล้วสติเป็นเบอร์หนึ่งทีเดียวปัญญามาที่สองแทรกกันไปแทรกกันไปร่างกายและปัญญาก็ค่อยเสริมมันเข้าไปสุดท้ายสติกับปัญญาเป็นอันเดียวกันเลยหมุนติ้วไปอันเดียวกันนั่นท่านชำระกิเลสนี้เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วนะศาสนาเป็นศาสนาวัตถุไปหมดทั่วแดนไทยแล้วล่ะใครมาพูดศาสนาธรรมมีผู้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมทางด้านจิตใจชำระจิตใจออกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี้มันมีที่ไหนเวลานี้จะไม่มีนะมันมีแต่ศาสนาวัตถุเป็นเรื่องส่งเสริมของกิเลสภายในตัวนะมันเป็นกาฝากกิเลสเป็นกาฝากเข้าไปแล้วไปสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังภายในตัวซัดทำลายจิตให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นแหละกิเลสเป็นกาฝากมันกัดจิตใจลงไปให้สุดให้กร่อนลงไปได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้ทำลำบากนะการปฏิบัติทำปฏิบัติมันถึงเหตุถึงผลตามทางของศาสดาที่สอนไว้ที่แล้วเอาไปทวงมรรคผลนิพพานกับพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามพระองค์แล้วแต่ไม่มีมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องตอบรับเรียกเอาสิเราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าถ้าใครปฏิบัติตามนี้แล้วแต่มรรคผลไม่ปรากฏตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นน่ะเราจะพาไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนี่มีปฏิบัติตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลไม่ปรากฏให้ได้เห็นแต่นี่มันไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจริงๆสอนอย่างนี้นี่มันแฉลบของมันนู่นแฉลบไปนี่มีไปทางผิดพลาดทางนั้นผลดีจะได้มาจากไหนมันก็ไม่ได้อะไรต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันดีเนี่ยเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นของที่เลิศเลอสุดยอดแล้วใน3เดชโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกว่าพุทธศาสนาบอกให้ชัดเจนค้นคว้ากันขึ้นเวทีฟาดกันกับกิเลสบนหัวใจตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วมันก็จ้าออกหมดรู้ไปหมดเลยศาสนาใดเป็นยังไงไม่ต้องวิจารณ์ดูพุทธศาสนานี้ยอมรับกราบไหว้เลยทีเดียวเพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสสอนไม่มีผิดพลาดคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วครั้งกิเลสมันก็สอนไปตามกิเลสสิมีมากมีน้อยไหนก็สอนไปตามแนวของกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นถ้าผู้นี้ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าจะเอาความผิดพลาดมาจากไหนมาสอนโลกไม่มีแต่ความถูกต้องดีงามที่เรียกว่าสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นเพราะในจิตนั้นบริสุทธิ์สุดส่วนนำทำออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์คำสอนอาการกิริยาทุกอย่างจึงเป็นความถูกต้องไปตามกันหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นหนึ่งหรือว่าเอกนามเราเกิดมาพบพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุหาที่ต้องเกิดมาได้ต้องทดสอบกันทางภาคปฏิบัติเหมือนท่านรู้ได้ชัดยอมรับกราบอย่างราบเลยเจ้านี่พูดจริงๆหาที่ค้านมาได้เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงตรงไหนรู้ตรงไหนขึ้นมาก็เป็นที่พระเจ้าทรงสอนมาแล้วปวดเก่งมาจากไหนล่ะจะไปแข่งพระพุทธเจ้าว่าดีพระเจ้าที่ตรงไหนรู้ตรงไหนเป็นทางเดินที่ท่านสอนเบิกทางไว้ให้แล้วเข้าไปรู้ก็รู้ตามที่ท่านทางเดินที่ท่านสอนไว้แล้วทั้งนั้นเนี่ยถึงได้ยอมรับกราบนี่กราบอย่างราบทีเดียวกราบพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ค้นคว้าคุยเขี่ยขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยขึ้นเข้าภาคภาวนานี่เป็นภาคที่พิสูจน์กันอย่างเต็มเหนี่ยวแล้ว

พรรคอื่นยังไม่พูดนะยังไม่เข้าถึงเนื้อแท้ถ้าปริยัติเรียนมามากน้อยมันก็เป็นอ่านไปตามตำดับตำราแต่ไม่เคยกิเลสไม่เคยบกบางไม่เคยทะลอกปอกเปิดจากความจำได้ที่เรียนมาจากคัมภีร์นั้นๆเลยนะแต่พอเอาภาคปริยัติที่ท่านชี้แนวทางเข้ามาหากิเลสที่อยู่กับใจนี่นำมาปฏิบัติพอนำมาปฏิบัตินี้กิเลสมันจะเริ่มถลอกปอกเปิดแล้วนะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เอาจริงเอาจังเริ่มรู้เริ่มเห็นก็ไปเป็นลำดับลำดานี่แหละเป็นภาคพิสูจน์โดยแท้ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนาขอให้มีในใจของผู้ปฏิบัติที่อย่างน้อยมีความสงบเย็นใจสบายใจนะถ้าไม่ได้ดูหัวใจตัวหมุนติ้วติ้วในร่างของบุคคลแต่ละคนทุกคนนี้แล้วจะไปหาความถูกไปที่ไหนก็ไปเจอตั้งแต่ความถูกทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสบานล้อมไว้หมดแล้วถ้ามีธรรมภายในใจมีสติภายในสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาห์พยายามติดตามธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะค่อยสง่างามขึ้นไปทำอะไรมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะผู้มีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยสง่างามไปเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตภาวนานี่นะเป็นเรื่องที่จะเปิดความอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นในหัวใจของตนซึ่งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นแต่เวลาเห็นแล้วก็เห็นด้วยการภาวนานะเจอขึ้นตรงนั้นไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอเหตุผลเข้าถึงกันแล้วมันต้องถึงเป็นผลอัน พอใจขึ้นมาเหตุเป็นเครื่องดำเนินผลเป็นเครื่องยอมรับกันนี่นะขอให้ปฏิบัติตามนี่นะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มันก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพูดจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่มีเป็นอะไรแต่ว่าพระก็ไม่ว่าพระท่านพระเรามันก็แบบเดียวกันหาผู้ที่สนใจดูหัวใจเจ้าของไม่อยู่มันดูตั้งแต่ข้างนอกตามเรื่องของกิเลสพาให้ดูไปเสียหูก็ไปอย่างนั้นวิ่งไปตามกิเลสทั้งหมดมันไม่ได้วิ่งไปตามธรรมถ้าวิ่งไปตามธรรมแล้วเป็นธรรมขึ้นมาทันทีวิ่งตามกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันยั่งค่ำจมไปได้ไม่สงสัยถ้าใครวิ่งตามกิเลสจะหาความเจริญไม่ได้เลยถ้าผู้ใดวิ่งตามธรรมพระเจ้าสอนว่าไงวิ่งตามธรรมพัดข้านต้านทานกิเลสตลอดเวลานั่นแหละจะเจอธรรมธรรมพุทธเจ้านี้ไม่ผิดมีผิดมีพลาดขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดถูกต้องหมดแล้วมันผิดสำหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติรุ่ง

ู้อยู่ข้างล่างก็เผาอยู่ข้างล่างกิเลสอยู่ที่ไหนเผาที่นั่นถ้าธรรมมีอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นเย็นที่นั่นอยู่ไหนสบายหมดนั่นมันต่างกันนะจะพากันจำวนธรรมกว่านี้ใครมาเทศน์ให้ท่านหลายฟังมีไหมล่ะนี่เปิดออกมาจากหัวใจถึงผู้เขี่ยขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนหายสงสัยแล้วจึงนำมาสอนด้วยความไม่สงสัยด้วยความแน่ใจทุกอย่างพากันนำไปคุยปฏิบัตินะศาสนาพุทธเหล่านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วนะไม่มีใครคุยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาใครก็มาถึงจะเป็นหนอนแค่กระดาษอ่านคัมภีร์นั่นอ่านคัมภีร์นี้เอาความรู้มาจากความจำมาเป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงความจำความจริงต่างหากเป็นมรรคเป็นผลนำความจำมาปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมาจากใจนี่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นที่นี่เพียงความจำไม่เฉยเป็นความจำวันยังค่ำจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเป็นความจำไม่เป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดท่านนำความจำออกมาจากที่เราเรียนนั้นออกมาปฏิบัติต่อกิเลสมากน้อยกิเลสจะเริ่มถลอกปอกเปิดไหวตัวไปเรื่อยๆนะเน้นหนักเข้าไปจนกิเลสพังทลายลงไปเพราะภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือแก่ได้แก่การศึกษาเราเรียนตามแบบแผนผังแล้วนำแบบแผนผังที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนเองตามที่เรียนมานั้นแล้วผิดถูกชั่วดีมันจะรู้จากภาคปฏิบัติของเราผลก็ปรากฏขึ้นมาเพียงว่าปฏิเวทรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงโดยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นรู้สุดยอดจิตได้หลุดพ้นแล้วสุดยอดไม่มีเรื่องอะไรในโลกอันนี้หมดโลกมันจะวุ่นขนาดไหนก็ตามจิตดวงนั้นจะไม่มีเพราะเป็นนิมุติพ้นไปจากแดนสมมุติคือแดนแห่งความวุ่นวายนี้โดยสิ้นเชิงแล้วจะอะไรมาเป็นทุกข์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นทุกข์นะก็มีแต่ธาตุขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างเราๆท่านๆเพราะนี่เป็นสมมุติด้วยกันมันก็เจ็บปวดแสบร้อนที่นั่นที่นี่เหมือนกันก็หาอยู่หายาบำบัดรักษาไปนั่นแหละส่วนภายในของท่านไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้เลยนั่นแหละนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะตรงที่จิตหลุดพ้นแล้วนั่นแหละธรรมธาตุอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกพ้นแล้วจากสมมุติโดยการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่าธรรมธาตุพอร่างนี้หมดสภาพเลยทิ้งปั้วแล้วนั่นแหละสัพพธรรมธาตุเต็มตัวแล้วนั่นอันนี้ก็มาใสอยู่ในธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมูลนี่ก็ธรรมชาติอันนั้นก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เจ็บนั้นปวดนี่ก็อยู่ตามสมมูลอันนี้แต่มันไม่เข้าถึงกันมันเป็นคนละฝั่งแล้วเป็นอาถรรพ์ที่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดอีกไม่ได้แล้วนั่นละจิตนี่แหละชำระให้มันเห็นอย่างนี้ที่ธรรมบุญเจ้าเป็นธรรมติเอหิปฏิโกท้าทายตลอดเวลาให้ท่านน้อมจิตของท่านมาดูตัวเองที่หน้านั้นเอหิปัจจิโกเอหิท่านจงมาน้อมสติปัญญาเข้ามาในนี้ปัจจิโกดูตัวเองตัวเหตุใหญ่มันอยู่ที่หัวใจนะมันแสดงอะไรบ้างเอาสติปัญญาหยั่งเข้าไปดูนี่ท่านเอหิปัจจิโกน้อมสติปัญญาเข้ามาดูตัวเองตัวเองคือใจที่มันกำลังลุกเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกิเลสเผามันนั่นแหละทีนี้เวลาสติปัญญาหยั่งเข้ามานี้ใจตรงนี้มันจะสงบเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เอหิปัจจิโกดูตรงนี้ปัจจตังมีจะโบวินอยู่ท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำพ่อตนจากอันที่ว่าเนี่ยที่เอหิปัจจิโกดูเข้ามาภายในจะรู้ที่นี่มันไม่ได้รู้ภายนอกนะรู้ภายในใจรู้ที่นี่พากันตั้งใจปฏิบัตินะศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามนะที่ไหนก็มีแต่ชื่อแต่นามแล้วพูดสลดสังเวชเราไม่ได้เข้าข้างนั้นออกข้างนี้ไม่มีคำว่าเอียงโน้นเอียงนี่ตำหนินู้นตำหนินี่อย่างไรแล้วคนเรานี่เราเป็นไปไม่ได้ควรติเราติทันทีด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องควรชมทันทีนี่คือทำไม่มีคำว่าลำเอียง เวลานี้ศาสนาของเรามันมีแต่ชื่อแต่นามนี่แต่กิริยาเฉยแต่มีกิริยาบ้านนับถือเฉยเนี่ยแต่กิริยาอันจริงจังที่กิเลสฝังจมนั้นมันพาไปถลุงไปหมดเอาไปทำแหลกไปหมดไม่มีใครมีความดีงามประจำตนเลยนั่นนี่แหละศาสนาไม่มีแต่ชื่อนะกิเลสเป็นผู้ทำงานผลยังมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายให้เอาศาสนามาทำงานในหัวใจเราสิบังคับบัญชาจิตใจเรื่องความที่เกียจคร้านให้ทราบว่านั้นคือกิเลสเรื่องการคัดค้านต้านทานธรรมนั้นคือ

0: กิเลสมันกระข้านต้านทานธรรมมันกระข้านเราก็ข้านมันมันไม่อยากทำเราทำนี่ชื่อว่ารบกันกับกิเลสมันไม่อยากทำบุญให้ทานเอาทำไม่อยากภาวนาเอาภาวนานั่นจึงว่าสู้กันมันว่าอะไรก็ให้มันลากไปลากไปเหมือนหมูขึ้นเขียงมันใช่ไม่ได้นะพากันตั้งใจที่ผู้ที่จะหวังสาระประโยชน์แก่ตนต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไร้สาระแต่มันเป็นภัยต่อตัวของเราตลอดไปเราต้องสู้กันเรื่อยๆพากันจดจำนะวันนี้เทศน์ไม่สู้ว่ากี่ครั้งกี่หนละอังเทศชาวองค์ชามก็มีที่ไหนก็มีมานี่ก็นึกว่าจะไม่ได้เทศอะไรมันก็ยังเทศอยู่อย่างนี้นะเพราะความสงสารหัวใจมันเป็นผืนไฟดังที่พูดเนี่ยขึ้นเครื่องบินจรวดดาวเทียมก็ขึ้นไปเถอะกิเลสอยู่ในหัวใจของคนที่บนจรวดดาวเทียมเป็นไฟอยู่ข้างบนผู้อยู่ข้างล่างก็เป็นไฟอยู่ข้างล่างถ้ากิเลสพาชาวบ้านไปหมดแล้วอยู่ไหนสบายหมดไม่มีอะไรสบายยิ่งกว่ากิเลสตัวเป็นภัยขาดชาวบ้านไปจากใจนี่บรมสุขอยู่ที่ใจอยู่ไหนสบายไม่คำนึงถึงเรื่องความเป็นความตายเพราะธรรมชาตินี้เที่ยงแล้วอยู่ในหัวใจไปกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายเพราะธรรมชาตินี้เป็นหลักใหญ่หลวงเต็มหัวใจอยู่แล้วหายสงสัยเป็นสงสัยอะไรตายนี่จะไปเกิดในเกิดไหนเกิดที่ไหนมันรู้อยู่นี่จะไปเกิดที่ไหนสิ่งที่พาให้เกิดมันฟัดขาดชาวบ้านลงไปหมดแล้วอะไรจะไปเกิดนะไม่เมื่อไม่เกิดมันจะไปตายที่ไหนสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์ก็คือกิเลสฟาดมันขาดชาวบ้านลงไปจากใจแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนกิเลสมันผู้สร้างทุกข์ดับไปแล้วทุกข์ก็ดับไปด้วยกันก็มีแต่บรมสุขเต็มหัวใจเท่านั้นเองเอาละพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไปใจมามันก็เหนื่อยวันนี้พอ20 นาทีไหมวันนี้นะโน่ได้ถึง37เหลือเนี่ยมันก็ได้อยู่มีเทศจะอ้ําก็ได้ก็ได้เทศนี้ก็ได้มีแต่เทศอยู่ตลอดเวลาคุณฟังหรือแหลงอยู่ตามนั้นมีเยอะเหรอมันฟังเทศจะกล่อมให้หลับเลยนะก็พูดแล้วโมโหหน้าเราน่ะก็โลกเขาว่าโมโหก็ว่าได้เป็นไงมันไม่โมโหในใจที่พูดจริงทําให้โมโหก็ไม่มีเพราะโมโหเป็นกิเลสจะทำอะไรเขาฆ่าตายเฉยให้มีความโมโหขึ้นมาไม่มีเพราะกิเลสไม่มีขอให้กิเลสหมดเถอะทำอะไรก็เท่านั้นแหละโธ่ปวดขาแล้วนี่นะเดี๋ยวก็โมโหเหมือนกันเหยียดขาซะหน่อยระงับโมโหได้เหยียดขาเอาละพอโมโหอยู่งั้นน่ะวันพรุ่งนี้ดูไม่ได้ไปอะไรที่เขาจะนิมนต์ไปโคราชเราก็ไม่ไปแล้วเนี่ยพอไปโน่นตรงเท่าไหร่มีงานการทำค่ำหรือว่างั้นนะกว่าจะเสร็จนั้นถึงจะกลับมานี่ได้4-5 ทุ่มเราจะกลับมาวัดมาดูแล้วจวนมันเราจะกลับด้วยรีบหมุนที่ดีโอ้ยไม่หมุนเราว่าเรานิมนต์แม่ทัพติดตามมาอีกที่จะให้เราไปจัดที่จัดฐานอะไรเรียบร้อยแล้วไปจัดไปบทสวรรค์แล้วก็ไม่ไปเราบอกนี่ถ้าว่าไม่ไปไม่เหมือนใครนั่นเนี่ยที่ฐานอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นกบเขียนเขายังอยู่ได้เมื่อเราเป็นมนุษย์ทั้งคนพระทั้งองค์อยู่ไม่ได้มีเหรอถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะอยู่ได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นถ้าไม่ไปแล้วไปจัดที่แดนสวรรค์เราก็ไม่ไปเราบอกกงเพราะเราไม่ไปนั่นมันก็อยู่ตรงนั่นเองฉันมาแล้วก็โมโหก่อนใช่ไหมมันกำลังโมโหแล้วนี่ฉันมาแล้วก็โมโหก่อนจะแล้วก็ได้แค่ไหนไม่ทราบเลยถ้าระงับไม่ได้ก็ฟาดตามนี่ระงับโมโหมันมีหลายแบบระงับโมโหนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าให้เอาศาสนามาทำงานในหัวใจในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับคณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าทำไมจะเอาของจริงออกมาพูดไม่ได้ก็เชิญท่านฟังครับ

0: ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้นี่เราเป็นการเริ่มต้นที่จะยกชาติไทยของเราให้เป็นเมืองเด่นเมืองอิสระเต็มตัวของเรามาอย่างที่เป็นมาแล้วดังเดิมไม่ให้บกพร่องไม่ให้เอ็นให้เอียงให้ล่มให้จมไปไหนให้อยู่ในกำลังวังชาสติปัญญาของชาวไทยเราทุกคนพยุงช่วยกันเต็มกำลังความสามารถแต่ในขณะเดียวกันก็ขอความกรุณาให้ทราบสิ่งที่จะเป็นภัยต่อการยกชาติบ้านเมืองของเราขึ้นนี้ในขณะเดียวกันจะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมาด้วยอุบายวิธีการใดๆก็ตามจะออกทางใดวิทยุหรือทางโทรทัศน์เทวทัศน์วิดีโออะไรก็แล้วแต่ที่จะออกหน้าเทจะเป็นภัยต่อประเทศชาติของเราดีมีให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้อุบายวิธีการต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อความเป็นภัยของเรานี้มีแง่มีหลายกระทงที่จะเกิดขึ้นแต่ขอให้จับเอาไว้ว่าอันใดที่เป็นข้าศึกแห่งการดำเนินเพื่อชาติของเราแล้วให้ปัดออกอย่าได้ฟังอย่าได้ดูให้เสียสายตาอย่าฟังเสียหูยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนี่นะอุบายวิธีการเงินที่เรารับคำการบริจาคทั้งหมดที่เข้าช่วยชาติไทยของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกันกับว่าละลายเอากะปิไปละลายในน้ำทะเลไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้แล้วอันใดที่มีความหมายเราก็ยังไม่ทราบแต่เรื่องแง่งอนมันจะมาแบบนั้นนี่คืออุบายวิธีการทำลายชาติบ้านเมืองให้พากันทำความเข้าใจเอาไว้นั่นเป็นประโยชน์เงินจำนวนนี้ไม่เป็นประโยชน์มันจะแยกออกมาเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อการทำลายในตัวของมันเองนี่ก็ให้พากันทราบเอาไว้เงินที่เราบริจาคนี่จำนวนไหนก็ตามเพื่อคนไทยทุกคนทั้งชาตินี้ทั้งนั้นเราไม่เพื่ออย่างอื่นมีมากมีน้อยเราเพื่อชาติไทยของเราไม่รั่วไหลไปใจที่ไหนล่ะจะให้เข้าสู่จุดที่หมายของเราให้พากันทราบเอาไว้ว่ามันจะมาจะเริ่มทำไปที่ไหนมารของธรรมจะตามกันไปเป็นเครื่องลบล้างกันไปในตัวเราต้องเข้าใจเอาไว้อย่างนี้มันจะออกด้วยวิธีการต่างๆเป็นการกีดการขวางและทำจิตใจของประชาชนทั้งหลายซึ่งพร้อมแล้วที่จะช่วยประเทศชาติของเรานี่ให้ล้มเหลวหรือไฟเผลอไปได้อันนี้สำคัญมากนะออกแบบนั้นมาออกแบบนี้มาให้ดูแบบไหนที่จะแบบเป็นแบบเชิดชูเมืองไทยของเรารับไว้เป็นเครื่องพิจารณาและดำเนินตามนั้นเพื่อชาติไทยของเราจะได้มีกำลังวังชาหนาแน่นขึ้นไปแต่อุบายใดวิธีการใดที่แสดงออกมาเพื่อการขัดขวางประเทศชาติของเรานั้นให้พากันระมัดระวังอย่าดูอย่าฟังเสียดีกว่านี่จะมีละจะเริ่มละธรรมกับอธรรมจะไปพร้อมๆกันจะแทรกกันไปนั่นแหละสิ่งทำลายจะไปตามสิ่งที่ดีทั้งหลายถ้าเราไม่เข้าใจเอาไว้อย่างนั้นค่อยเผลอเสียกำลังใจเมื่อเสียกำลังใจแล้วอะไรเสียไปหมดกำลังใจเป็นของสำคัญในภาพพี่น้องทั้งหลายพากันจำเอาไว้จะเริ่มมีไปตามๆกันเราไม่ได้อุตริเราพูดตามหลักเหตุผลที่ควรจะเป็นไปได้ด้วยกันดังที่กล่าวนี้คือดีกับชั่วมีมาดั้งเดิมเป็นคู่รบร้างกันอันนี้เรากำลังบำเพ็ญความดีเพื่อชาติไทยของเราสิ่งที่ชั่วชาติละโมบที่จะเป็นข้าศึกต่อชาติไทยของเรามันก็จะแทรกเข้ามาแซงเข้ามากีดเข้ามาขวางเข้ามาในวิธีการนั้นวิธีการนี้เป็นแบบเทวบุตรเทวดามาก็มีนะระวังมาแต่งรูปร่างเป็นเทวบุตรเทวดามาโวหารเป็นเท้ามหาพรหมมาก็มีแต่ให้ดูเนื้ออัดเนื้อธรรมเหตุผลที่แสดงมานั้นมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความดีของเราทั้งหลายซึ่งกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้หรือไม่ให้เราเอานี่มาพิจารณาแล้วให้ยกขึ้นไว้เลยว่าเวลานี้หลวงตาบัวเป็นผู้นำแล้วเป็นผู้นำชาติไทยของชาติให้ฟังเสียงธรรมหลวงตาบัวออกมาจากอาจจากธรรมเรียนธรรมมาปฏิบัติธรรมมานำธรรมมาสงเคราะห์โลกไม่ได้นำฟืนนำไฟมาเผาโลกพอที่โลกทั้งหลายจะไม่เชื่อถือเรานำอาจนำธรรมมาเพื่อเชิดชูโลกเชิดชูโลกให้มีความแน่นหนามั่นคงอันนี้คือเรื่องของธรรม เรานำออกมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างเป็นกำลังใจแล้วดำเนินงานไปเพื่อความราบรื่นแก่ชาติไทยของเราสิ่งที่จะมาแทรกแซงเหล่านี้มันมีนะธรรมกับอธรรมเป็นของคู่เคียงกันธรรมไปที่ไหนอธรรมจะตามลบล้างตามกี่ตามขวางและอุบายวิธีการต่างๆนี่มันจะมีทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่จะออกมาทุกแง่ทุกมุมให้พากันทำความเข้าใจไว้อย่าหลงไขว้เขวไปตามมันเราจะเสียชาติไทยของเราเสียกำไรใจของเราแล้วก็เสียทั้งชาตินั่นแหละเงินทุกบาททุกตังนี่เราจะสงเคราะห์ได้ทั้งคนจนทั้งมหาเศรษฐีเพราะในเมืองไทยนี้มีทั้งคนจนมีทั้งมหาเศรษฐีอยู่ร่วมกันเงินไทยนี่หนุนเข้าไปในนี้จึงหนุนได้ทั้งมหาเศรษฐีหนุนได้ทั้งคนทุกคนจนช่วยได้ทั้งนั้นเราพยายามเต็มความสามารถที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชาติไทยของเราให้ทำความเข้าใจเอาไว้ยึดถือหลักที่เราอธิบายให้ฟังวันนี้ว่าเราเป็นผู้นำโดยความเป็นธรรมอันนี้ไว้เป็นหลักใจหลักความประพฤติหลักการหน้าที่ดำเนินงานของเราต่อไปเราอย่าไปไขว้ไปเขวอย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายจะเสียชาติบ้านเมืองของเราล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรจากปากมอมแมมเข้าใจไหมปากมอมแมมหมามันก็มีปากมอมเหมือนกันมันไม่ได้มอมต้องจะปากคนเข้าใจไหมปากมอมแมมปากหมามันก็มีบางใจเข้าใจนะเข้าใจไว้ตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นแต่บัดนี้ขึ้นเวทีแล้วต้องเป็นมีคู่ต่อสู้ถึงมันถึงขึ้นเวทีได้ไม่มีคู่ต่อสู้ขึ้นไปต่อยลมต่อยแรงเขาไม่เรียกว่ามวยนักมวยเขาไม่เรียกว่าแชมเปี้ยนต้องมีคู่ต่อสู้มีผู้แพ้ผู้ชนะนี่ขึ้นเพื่อความเป็นธรรมของเราแล้วอาธรรมจะมาเป็นคู่ต่อสู้ให้เราระมัดระวังอาธรรมซึ่งเป็นข้าศึกไว้ให้ดีก็แล้วกันเอาละวันนี้จะให้พรพี่น้องทั้งหลาย ให้พากันเป็นสุขหายใจหนักในผลใหญ่ไม่ดี ยะถาวาเรวะหาปุราปะริปุเรนติสาครัง
1: มันลงไหนเนี่ยพระปาด้านเนี่ย
2: สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเจ้าค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่านมาเยี่ยมข้าราชการที่ได้ถือโอกาสนำดอลลาร์ถวายท่านกด254
1: ถวายดอลลาร์เหรอ
2: สำนักงานต้นข้าราชการ
1: มาจากอำเภอจังหวัดไหนล่ะ
2: จ
1: ัง
2: หว
1: ั
2: ด
1: อุดรเหรอ
3: พี่น้อง175ดอนครับญาติพ
1: ี่
3: น้อง
1: ทาง
3: บางม
1: ุ
3: น
1: หน้าครับทางบางมุนหน้า
3: คร
1: ับพี่จิต
3: คร
1: ับ อืม
2: ปัจจ
1: ัย
2: ประจำเด
1: ือ
2: น
1: มาทองเยอะฮะทองหนักเท่าไหร
4: ่หนักสองบาท
1: หนักสองบาทใครมารับทองมาทองทองเหล่านี้จะเอาไปหลอมใหม่หมดให้เป็นแท่งเรียกว่าแท่งกราสวิสแลนด์เรียกว่ามาตรฐานเข้าคลังหลวงเพื่ออ้าวนี่เนี่ย
4: สองบาท
1: แล้วนี่ก็อีกสองบาทเลยเนี่ย
4: สี่บาท
1: เป็นสี่บาทแล้วทองหนักสี่บาทแล้ววันนี้นะเอาไปวันนี้จะไปหลอมใหม่หมดพวกคนย่อยๆนี่เขาไปหลอมใหม่คัดเลือกแล้วเขาเรียกอะไรจรณัยหรืออะไรคัดเลือกล้อมใหม่หมดเข้าเป็นทองคำมาตรฐานเป็นแท่งแล้วตีกาสวิสเซอร์แลนด์เข้าตู้เข้าคำหลวงใหญ่เลยขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ทุกคนว่าสถานที่บริจาคทานของชาติไทยเราที่ช่วยชาติในคราวนี้นั้นมีสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นนะอย่าไปคิดสี่คิดย่อยที่มีคนจะมาหลอกลวงหาอุบายวิธีการรับบริจาคในสถานที่ต่างๆเพื่อทำลายชาติไทยของเราให้จำเอาไว้สถานที่ปลอดภัยคือวัดป่าบ้านตาดหลวงตาบัวเป็นผู้ รับผิดชอบในการบริจาคทั้งหลายของชาติสมบัติของชาติไทยเราเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวแห่มีแต่แห่งเดียวเท่านั้นอย่าไปหลงกลอุบายวิธีการต่างๆของพวกเปรตพวกผีมีอยู่รอบด้านณเวลานี้กำลังเริ่มก่อตัวจำเอาไว้ตั้งสถานที่บริการที่บริจาคสถานที่นั่นที่นี่บางทีเอาทางราชการมาอวดมาอ้างมาแอบนะมีทุกแห่งนั่นแหละใครระวังแล้วเหล่านี้จะลงทะเลหลวงหมดนะที่ว่านอกจากสถานที่นี่แล้วแห่งเดียวเท่านั้นจะเป็นสมบัติเงินทองของเราที่บริจาคไปที่ให้บริษัทที่ต่างๆนั้นจะกลายเป็นกะปิลงน้ำทะเลหลวงหมดเลยจะไม่เข้าคลังหลวงมันเคยเป็นมานานแล้วอันนี้เมืองไทยเราถึงจะล่มจมเพราะอุบายวิธีการเหล่านี้หรอขนเข้าไปคลังหลวงทะเลลงทะเลหมดเลยไม่มีเหลืออย่าหลงกลอุบายที่บอกนี่จำให้ดีนะเราทำให้เราไม่ซ้ำเล่นๆเราเพื่อชาติด้วยความสละชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อชาติมันเราไม่ทำเล่นเพราะฉะนั้นการรับบริจาคจึงเข้มงวดกวดขันมากเราเกิดบวชมาเราไม่เคยมาสนใจกับเงินกับทองเหล่านี้นะแต่คราวนี้ได้สนใจอย่างเต็มที่แล้วหันหน้าจากธรรมเข้ามาสู่โลกก็ได้มาช่วยโลกแล้วหายใจเป็นเงินเป็นทองไปหมดเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เป็นธรรมนะหายใจไม่ได้เป็นธรรมนอกจากเมตตาธรรมเท่านั้นนอกนั้นหายใจเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจมให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอย่าน้อยหน้าประเทศต่างๆเขาประเทศไทยเราเคยเป็นอิสระเสรีมานมนานนับตั้งแต่ไหนแต่ใดไม่เคยเป็นน้อยผู้ใดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลานี้บ้านเมืองเรากินกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ที่รอดแหลมต่อความล่มจมต้องพากันช่วยยกขึ้นยกขึ้นทุกคนยังไงก็ต้องขึ้นหลวงตาบัวเด็ดมากพูดกองๆเลยท่านทำการปฏิบัติตัวขนขวาทำเข้าสู่ใจก็เด็ดเอาชีวิตเขาแรกชีวิตเขาแรกตลอดมาเลยทีนี้เวลาจะช่วยชาตินี่ก็เราก็เด็ดเหมือนกันใครจะมีอำนาจเหนือเราไปไม่ได้ในสิ่งที่เราควบคุมอยู่เนี่ยใครก็ใครถ้าเรายังไม่ยอมใจมอบให้แล้วรับมาเอาไปไม่ได้เลยจะมาหาอำนาจศาสนาวิธีการต่างๆมาบีบบังคับเราไม่ได้เด็ดขาดบอกว่าคอหลวงตาบัวต้องขาดไปอย่างเดียวนี่เราเรียกว่าเด็ดขอให้พี่น้องทั้งหลายวางใจปล่อยใจได้เลยเราไม่ได้ทำเล่นๆมาอีกเค้กนะเค้กนี่มาหลายคนนะเค้กเนี่ยเอามาเดี๋ยวมาเอาวางนั่นเลยนะปุ๊บไปเอามาอีกเค้กนี่มาหลายหนนะวันนี้น่ะขนมเค้กนี่มาหลายหนแล้วขึ้นมาเรื่อยแล้วมาเรื่อยเค้กคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เด็ดขาดเป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่แม่นยำรับรองทุกอย่างเราไม่เคลื่อนคาดเรารับรองโลกชาวไทยของเราทั้งชาติในเวลานี้หัวใจลงตะบัวอยู่กับชาติยกชาติตลอดแม้แต่ร่างกายของเราสุขภาพเป็นอย่างนี้อยู่หัวใจไม่ได้อยู่กับความมีกลมีการของธาตุขันธ์นะอยู่กับประเทศไทยนู่นมันขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจที่เราเสียสละเต็มที่หาผู้นำนี่มันหายากพูดให้มันกองๆหาผู้นำที่นำไปเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยนี่หายากมากนะอยู่เมืองไทยเราเนี่ยผู้นำชักจะเป็นอย่างว่านั่นแหละฟังเอามันถึงเหลวไหลเหลวไหลเวลานี้ถ้าผู้นำเดียวเฉียบขาดสุจริตยุติธรรมแล้วบ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็คืออย่างว่านั่นแหละมันถึงออบแอบเอาเหลือเกินนะนี่เราจริงว่าได้มาสละตัวเป็นผู้นำล่ะจะไม่นำแบบนั้นทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะเข้าคลังหลวงด้วยความควบคุมของหลวงตาบัวทุกชิ้นทุกอันเลยเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเราอย่าไปเชื่อนะว่าใครจะมาแอบอ้างว่าเอาเราไปเป็นผู้ทำหน้าที่แทนอย่างนั้นอย่างเอาเราเป็นหัวหน้าแล้วทำหน้าที่แทนที่นั่นที่นี่อย่าไปหลงกลนะเวลานี้กำลังก่อตัวนะพวกโจรพวกมารทั้งหลายรอบด้านนะตั้งสถานที่บริจาคขึ้นในที่ต่างๆนี่เยอะแล้วเวลานี้นี่แหละค่าศึกของชาติอันตรายของชาติกำลังเริ่มตัวก่อตัวเราให้เราจำให้ดีใครก็ตามอย่าไปเชื่อมันมานานแล้วเชื่อพวกนี้น่ะมันพาลมจมมานานแล้ว
0: หลวงตาบัวพาใครให้ลงจมไหมเอาไปพิจารณาสิมันมีทุกอย่างนะ

0: เวลาเนี่ยเรื่องข้าศึกของชาติเรานะจะให้ก้าวไม่ออกแล้วเตะทางนั้นยันทางนี้แล้วกินทางนั้นกลืนทางนี้เรื่อยนะมันหลายแบบนะมาจากทางไหนเนี่ยทางไหนฮะมาทำเต้าใส่มาถลายทำเต้า
1: พันห้าร้อย
0: พันห้าร้อยจีทำเต้าเออเอามานี่แล้วทำเต้าเนี่ยทำเต้ามาเรื่อยๆอ่ะเอาขึ้นมาขึ้นมา

0: เดี๋ยวนี้มาจะทำเต้าทะเลน้ำมันมาไปกวนน้ำมาให้หมดนี่ก็เริ่มได้หลายแสนดอนแล้วนะเข้าตัวนี้จะไปหมดแล้วเราถึงมาพูดได้ถ้ายังไม่เข้าพูดไม่ได้นี่เข้าตู้นี้ละภัยเรียบร้อยแล้วก็เราก็พูดได้ธรรมดานี่หลายแสนได้เท่าไหร่เนี่ยพวกดอลลาร์เรากำลังเริ่มทองก็กำลังทองคำนี่กำลังไหลเข้ามาละเวลานี้นู่นละวันที่12มีวันเปิดนู่นละจะมากอะไรก็จะเพิ่มหรือเป็นปฐมฤกษ์ที่นั่นเปิดวันนั้นเปิดหมดเลย
1: ยังไทยรับยังไง
0: ฮะไหนเงินไทย
2: เงินบาทรับแล้ว
0: ครับอะไร
2: ถามว่าเงินบาทรับยัง
0: โหรับเงินบาทก็รับรับเงินตะต่างรับหมดไม่ว่าแต่เงินบาทเงินตะต่างก็รับดอลลาร์ก็รับทองคำก็เอามีอะไรเอาหมดละก็จริงๆเนี่ยเราช่วยโลกด้วยความอิ่มพอของเราทุกอย่างแล้วเราไม่ได้ช่วยโลกด้วยความหิวโหยพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนออกจากสมบัติทั้งหลายที่ท่านที่มาบริจาคเพื่อชาติคราวนี้แม้แต่สตางค์หนึ่งเราไม่สนใจเราไม่เกี่ยวข้องเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีในหัวใจเราเรื่องความหิวโหยเหล่านี้ไม่มีเราทำเราช่วยโลกด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วคำว่าความรั่วไหลแตกซึมจึงไม่มีอยู่ล้วนล้วนล้วนล้วนบริสุทธิ์ล้วนล้วนล้วนล้วนเลยจริงต้องเข้มงวดกดขันให้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาทำให้รั่วไหลแตกซึมและทำลายมีเยอะเวลานี้กำลังก่อตัวขึ้นในสถานที่ต่างๆจึงได้ประกาศให้ทราบเอาไว้แม้งานชิบหายด้วยพวกนี้จริงๆเช็คอย่างนี้จะไม่มีเจ้าของเซ็นมันได้หรือนี่จังหวัดพิจิตรใครถวายเช็คกันนี่จังหวัดพิจิตรตะกี้เนี่ยเนี่ยอ่านดูที่เนี่ยมันจะรับได้ไหมเนี่ยเซ็นชื่อเจ้าของคนนี้ไม่เซ็นชื่อให้จะรับได้หรือเนี่ยเข้าบัญชีได้เลยไปลองไปดูที่เจ้าของไม่เซ็นชื่อให้มันเข้าบัญชีไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าของไปแล้วก็เป็นโมฆะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: เป็นเช็คของขวัญค่ะ
0: ของขวัญไม่เป็นไรหรือ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: หรือเราไม่ทราบของขวัญของอะไรล่ะตามธรรมดาเขาถ้ามีเจ้าของรับเขียนมันนั่นต้องเซ็นให้ลองดูสิเป็นยังไงเข้าได้ไหมเข้าบัญชีได้ไหมถ้าไม่ได้ใครเจ้าของมาเซ็นไปแล้วเหลือเจ้าของเหรอ
1: ไม่
0: ว่
1: าคุณใช้ของขวัญคงไม่ต้องเพราะว่ามีตรงน
0: ี้
1: เข
0: ีย
1: นว่าอย
0: ู่ไหนเป็นยังไงเจ้าของขวัญคงไม่ต้องเจ้าของขวัญเขาไม่ว่าอะไรเหรือ
1: ไม่ต้องเพราะม
0: ัน
1: ใช่เง
0: ิน
1: สดซ
0: ื้อ
1: ใช่ของ ขว
0: ั
1: ญ
0: หรืออะไรก็ได้ฮะ
1: คือผู้ถือนี่เพราะว่าเพื่อนเขาส่งมาเขาลงที่เราเซ็นแล้วตอนนี้ปรากฏว่าอะไรที่นี่เขามีเขียนว่าซื้อของใครก็ได้ไม่ใ
0: ช่เป็นของหนูเอาให้เข้าใจอย่างนั้นสิ
1: ใช่ของขวัญไม่ต้อง
0: เออเอามาถ้าเป็นน้ำถ้ามีหรือผู้ถือแล้วก็ใช้ได้นะเอาละเข้าใจเข้าใจแล้วไปหามาอีกก็ได้เข้าใจแล้วไปหามาอีกก็ได้ที่ชี้แจงให้ทราบนี่หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงเข้าใจแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะบำเพ็ญเพื่อชาติของเราซึ่งจะมีอันตรายรอบด้านนี้ได้อธิบายให้ฟังแล้วพากันทำความเข้าใจเอาไว้เวลาเหตุการณ์มันเจอเข้ามาเราจะได้รู้ชัดแล้วรักษาตัวได้ทันทีไม่เป็นอันตรายสมบัติของเราปลอดภัยนะจังใหม่ก็ว่าวันนี้เงินไทยกับดอลลาร์มันพัดกันไปถึงไหนแล้ววันนี้น่ะวันนี้เท่าไหร่
2: 41 บาท
0: อ๋อมันขึ้นไปเดี๋ยวลากคอมันลงไม่นานอ่ะจะพาลากมันขึ้นไปไหนลากเอาคอมันลงมาเลยมันขึ้นไปหลอกกันไปอย่างนั้นแหละหลอกกันแล้วหลอกคนนี้โลก

0: งั้นโลกก็หลอกมันอันเดียวกันแหละขึ้นหลอกลูกค้าพวกนี้มีกลอุบายมีอะไรนั้นเสร็จแล้วเรารู้หมดแล้วเนี่ยเรื่องกลมายาของโลกเดี๋ยวยังไม่พูดเฉยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นลงคือยักย้ายผันแปรหาวิธีกินกันเป็นอุบายของสินค้าทั่วโลกมันมีกลมายาทั่วโลกเลยถ้าไม่มีกลมายาสนุกดูมันสิมันขึ้นแบบไหนลงแบบไหนถ้าเห็นขึ้นบ้างแล้วก็ให้เขากักตุนดอลลาร์ไว้เมื่อพอเห็นกักตุนแล้วท่านี้กดลงปั๊มให้เขาจ่ายดอลลาร์หาอุบายอย่างนั้นนะกินกันไปนั่นขึ้นอะไรมันก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นลงอยู่แค่นั้นแล้วมันไม่ได้นั่นถ้าเราได้หนุนประเทศไทยของเราขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไงมันก็ไม่ขึ้นมากเงินกำลังหมุนของเมืองไทยของเราเนี่ยเงินไทยของเราจะแข็งอยู่ตลอดละจะแข็งไปเรื่อยๆ
1: คณะคุณละอองของขบุตรแล้วก็คุณนพดลนามห้าถวายดอลลาร์มาค่ะแล้วของคุณเทิดไทยของขบุตรถวายมาเป็นญี่ปุ่น 1,000 เ
0: ยน
1: และอันนี้อีก200ดอลลาร
0: ์ทางไหน
1: ถวายขอคณะผู้ร่วมบุญหนูค่ะบูชากันเทศเตรียมพรุ่งนี้ก่อนหลวงพ่อได้ดอลลาร์น้อยอีก500แลกมาแล้วจะถวายพรุ่งนี้คุณสถาพรหลานเมตตาช่วยไปแลกให้ถูกค่ะหลวง
0: พ่อดีแล้วเราต้องเลยประกาศให้ประชาชนทราบเรื่อยๆไม่งั้นไม่ได้นะจะหลงกลพวกโจรพวกมารจนได้เลยแม้แต่ประกาศไว้อย่างนี้เราก็ไม่ได้แน่ใจนี่ว่ามันจะไม่ว่ามันจะไม่โดนนะจะโดนแน่ๆล่ะต่างการบริจาคไทยช่วยไทยขึ้นมุมนั้นมุมนี้โดยมีผู้นั้นผู้นี้เอาผู้สูงสุดมานั่นนะในวงราชการต่างๆเอาหน่วยนั่นหน่วยนี้มาเป็นประธานบ้างอะไรบ้างอุบายของมันมีทุกอย่างนะแล้วลงทะเลหลวงหมดพอให้แล้วลงทะเลหลวงหมดไม่ได้เข้าคลังหลวงหรอกลงทะเลหลวงให้จำให้ดีคำนี้ไม่ผิดพูดพิจารณาโดยธรรมไม่ใช่แบบโลกพิจารณาข้าศึกของเมืองไทยรอบด้านเล่นเมื่อไหร่วะว่าไทยช่วยไทยไทยทำลายไทยอยู่ในนั้นเสร็จมันมีแทรกเสริมนั่นนะให้พากันจำให้ดีกว่าแล้วกันที่บอกไว้นี้ไม่ผิดล่ะมันจะเป็นทุกแห่งยอมย่าล่ะตั้งขึ้นทุกแห่งทุกโหนกลมายาต่างๆเต็มไปหมดที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเราให้ก้าวเดินไม่สะดวกแล้วก็ล้มเหลวไปดีไม่ดีเขาจะมาโจมตีหลวงตาบวยด้วยเนี่ยหรือว่าไงให้พากันจำเอาไว้ก็แล้วกันนะเขาจะมาโจมตีหลวงตาบัวอีกผู้เป็นหัวหน้านี่นะไม่ใช่เล่นนะพวกเนี้ยทั้งเห่าทั้งกัดด้วยอ่ะกฎอุบายวิธีใดที่มันจะทำประชาชนพูดที่หูเบาเชื่อง่ายล้มเหลวไปตามมันจะออกวิธีนั้นน่ะออกวิธีที่จะทำความแน่นหนามันคงให้ชาติไทยนี้ไม่มีพวกนี้พวกทำลายไม่ใช่พวกส่งเสริมให้ระวังอันนี้ให้ดีกันแล้วกันเสร็จแล้วนะที่นี่ต่อไปนี้จะให้พรแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนมีนาคมพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าทำไมจะเอาของจริงออกมาพูดไม่ได้ในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่12ครับ

ังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศท่านหัวหน้าเทวดาเล่าว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสเมตตาธรรมท่านเป็นกระแสที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยดังนี้ต่อไปฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหนพวกเทวดาต้องทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนรและประชาชนกระแสเสียงท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยินนอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะ

ถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรหมซึ่งมีอายุยืนนานกันเลยมนุษย์จำนวนมากมีความประมาทมากที่มีความไม่ประมาทมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เสียเองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยมมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทำชั่วทายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทำไมจะไม่ได้ยินปิดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้วนิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรมกุศลธรรมมาให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นพอแต่ตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขาไม่ได้สนใจฟังหรอกท่านท่านไม่สังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายธรรมกุศลธรรมาให้ฟังเขาสนใจฟังเมื่อไรศาสนาไม่ได้ถึงใจมนุษย์เท่าที่ควรหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ต่ำทรามที่สัตว์เดรัจฉานบางตัวก็ยังไม่อยากชอบนั่นแลเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ไม่ชอบศาสนาชอบมากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบื่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลยขณะจะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่านพวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนๆมีท่านนี่แลเป็นพระวิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนๆฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาพูดจบลงท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเทวดาเป็นผู้มีตาทิพย์หูทิพย์แลเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนทำได้บ้างหรืออาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยการตักเตือนกันสั่งสอนกันจะพอมีทางได้บ้างไหมหัวหน้าเทวดาตอบท่านว่าเทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระคุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่ชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาเลยพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นภพหยาบทั้งที่เป็นภพละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรๆที่มีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะนับแต่เกิดมามนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเราท่านนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คำนึงพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตัวว่าผีกันเท่านั้นจะมาหวังคำตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนมนุษย์ด้วยวิธีใดเป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมเสวยอยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองท่านจะพากันอยู่ให้ลำบากไปนานอะไรกันท่านถามเขาว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบท่านว่าทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกข์ไปนิพพานกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกข์แต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกันคำว่านิพพานพวกเทวดาจำได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลกแต่เทวดาก็มีคำหนาจึงยังไม่พ้นจากภพของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกันจะได้หมดปัญหาไม่ต้องวกเวียนพวงตนดังที่เป็นอยู่นี้ส่วนความทุกข์นั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุกข์ไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์ท่านถามเทวดาว่าพระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่แยะไหมเขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนักโดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือน

คุณเจ้านี่แลท่านถามว่าส่วนคารวาสเล่ามีบ้างไหมเขาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผู้ใคร่ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงรู้ได้เพราะกายพวกเทวดานั้นหยาบสำหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสำหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไปนอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนักท่านถามเขาว่าที่ทำท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้นเหม็นสาบคาวอย่างไรบ้างขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาไม่เหม็นคาวบ้างหรือทำไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักเขาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมมิใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมฟังเทศอยู่เสมอไม่เบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นคาวน่ารังเกียจคือมนุษย์ที่เหม็นคาวศีลธรรมรังเกียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้ง3แต่ชอบในสิ่งที่น่ารังเกียจของท่านผู้ดีมีศีลธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจจริงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นคาวฟุ้งไปไกลด้วยแต่เทวดาไม่ได้ตั้งข้อรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังนี้เวลาท่านเล่าเรื่องเทวดาพูดผีชนิดต่างๆให้ฟังผู้ฟังเคลิ้มไปจนลืมตัวและลืมเวล่ำเวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใคร่รู้อย่างนั้นบ้างและคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วทำให้เกิดความกระหิ่มต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจำเป็นให้ฟังยิ่งทำให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากพ้นทุกข์ไปนิพพานในบางครั้งพอรู้ตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่าอ๋อเรานี่จะเริ่มบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอนแต่กลับไปกว้าและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอตัวก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาพูดผีชนิดต่างๆมาเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผีรู้สึกมีผีอันธพาลเช่นกันกับมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมากเขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเองขังไว้เป็นพวกๆเป็นห้องๆเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันธพาลหญิงผีอันธพาลชายและอันธพาลประเภทโหดร้ายทารุณจำพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกันผีที่มีอุปนิสัยฝ่ายบุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดาและผีจำพวกอันธพาลเคารพนับถือมากเพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤทธาศักดานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติมิใช่การประจบประแจงถ้าเราว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญนั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่งคือผีมีวาสนาแต่มาเสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นผู้ผีแต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอำนาจมากด้วยเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมายเพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพองเหมือนเมืองมนุษย์เราแต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่อำนวยไปตามต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัวอำนาจที่จึงนำไปใช้ในปรละโอกไม่ได้ถ้าเราตอนนี้รู้สึกพิสดารมากแต่จำได้เพียงเล็กน้อยขาดๆวินจึงขออภัยด้วยเวลาท่านออกเที่ยวโปรสัตว์ตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่โดยทางสมาธิภาวนาพอเขามองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันมาทำความเคารพเหมือนมนุษย์เราท่านเดินผ่านไปตามที่ต่างๆในที่ชุมนุมผีและผ่านไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พานำทางด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟังและอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่าเป็นผู้มีใจโหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักเบาของเขาคำว่าพูดผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหากความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั่วไปตามภูมิของตนท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามาก
ท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนานไปๆมาๆอยู่ตามแถบเขานั้นๆเมื่อท่านพักอยู่นครพนมและอบรมหมู่คณะนานพอสมควรแล้วทำให้คิดถึงตัวเองมากขึ้นโดยคำนึงถึงความรู้สึกที่โผล่ขึ้นเสมอว่ากำลังเรายังไม่พอดังนี้ถ้าจะฝืนอยู่กับหมู่คณะไปทำนองนี้ความเพียรก็ล่าช้าท่านว่าเท่าที่สังเกตดูนับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสานรู้สึกว่าภูมิจิตใจไม่ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่องค์เดียวจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใยตัวเองประกอบระยะนั้นท่านรับโยมมารดามาบวชเป็นอุบาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณ6ปีจะไปมาทางใดไม่ค่อยสะดวกทำให้เป็นอารมณ์ห่วงใยอยู่เสมอเลยทำให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยมมารดาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม่ขัดอัธยาศัยจากนั้นท่านก็เริ่มพามารดาออกเดินทางจากนครพนมโดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสูงคำชะอีออกไปอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่ามีพระเนนติดตามไปด้วยมากมายปีนั้นไปจำพรรษาบ้านหนองขอนอำเภออำนาจเจริญอุบลมีพระเนนจำพรรษากับท่านมากขณะที่จำพรรษาอยู่นี้ก็ให้การอบรมพระเนนอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มกำลังมีผู้คนพระเนนเกิดความเชื่อลำใสและมาอยู่อบรมกับท่านมากขึ้นเป็นลำดับคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านกำลังเข้าที่ภาวนาพอจิตสงบรวมลงไปปรากฏเห็นพระเนนจำนวนมากที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านมาด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อมใสก็มีที่เดินแซงหน้าท่านไปข้างหน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลนไม่มีความเคารพและสำรวมอินทรีย์เลยก็มีที่กำลังถือโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปด้วยท่าทางที่ไม่มีระเบียบธรรมวินัยติดตัวเลยก็มีพวกที่กำลังเอาไม้มีลักษณะเหมือนไม้ผ่าครึ่งเหมือนหีบปิ้งปลามาขี้พวกอกท่านอย่างแน่นแทบหายใจไม่ได้ก็มีเมื่อเห็นความแตกต่างแห่งพระทั้งหลายที่แสดงอาการไม่มีความเคารพและทำความโหดร้ายทรมานท่านด้วยวิธีการต่างๆกันเช่นนี้ท่านก็กำหนดจิตดูเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าให้ละเอียดก็ทราบขึ้นมาทันทีว่าจำพวกที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามเป็นที่น่าเลื่อมใสนั้นคือจำพวกที่จะประพฤติปฏิบัติชอบตามโอวาทคำสั่งสอนของท่านจะเป็นผู้เคารพเทิดทูนท่านและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตจะสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาตลอดหมู่ชนทั่วไปได้และสามารถจะยังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงที่ดีงามต่อไปเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสทางมนุษย์และเทวดาอีกพรหมยมยักษ์ทั่วหน้ากันซึ่งนับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนาไว้ได้ตามแบบอริยประเพณีไม่เสื่อมสูญจำพวกที่เดินแสงหน้าท่านไปด้วยท่าทางไม่ระวังสำรวมนั้นคือจำพวกอดรู้อดฉลาดเข้าใจว่าตนเรียนมากรู้มากปฏิบัติดียิ่งกว่าครูอาจารย์ผู้พาปฏิบัติดำเนินด้วยสามีจีกรรมมาก่อนไม่สนใจเคารพเอื้อเฟื้อต่อการศึกษาไต่ถามข้ออัดข้อทำใดๆเพราะความสำคัญตนว่าฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแล้วปฏิบัติตนไปด้วยความสำคัญนั้นอันเป็นทางร่วมจมแก่ตนและพระศาสนาตลอดประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องศึกษาต่างจะนำยาพิษเพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้นไปใช้แล้วกลายเป็นผู้ทำลายตนและหมู่ชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เสียหายโดยไม่รู้สึกระลึกได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงามหรือไม่ประการใดจำพวกที่กำลังคอยหาโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปในลำดับต่อมานั้นคือจำพวกที่กำลังเริ่มก่อตั้งความเสื่อมเสียแก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปด้วยความสำคัญผิดชนิดต่างๆทำนองจำพวกก่อนซึ่งเป็นจำพวกที่จะช่วยกันทำลายตนและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวมดวงใจของประชาชนชาวพุทธให้ฉิบหายล่มจมลงไปโดยมิได้สนใจว่าผิดหรือถูกประการใดจำพวกที่เอาไม้มาขี้หัวอกท่านนั้นคือจำพวกที่เข้าใจว่าตนฉลาดรอบรู้และปฏิบัติไปด้วยความสำคัญนั้นๆโดยมิได้คำนึงว่าผิดหรือถูกทั้งที่ความจริงในการปฏิบัตินั้นเป็นทางผิดและยังมีส่วนกระทบกระเทือนวงพระศาสนาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก่อนให้มีส่วนบอบช้ำเสียหายไปด้วยส่วนจำพวกหลังนี้ท่านเล่าว่าท่านรู้ตัวและนามของพระนั้นด้วยที่มาทำให้ท่านลำบากในเวลาต่อมาคือพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ก่อนเป็นแต่ออกไปจำพรรษาอยู่ไม่ห่างกันนัก
ซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาตให้ออกไปเมื่อกำหนดดูเหตุการณ์ทราบละเอียดแล้วท่านก็มารำพึงถึงพระจำพวกที่มาทำความทรมานให้ท่านลำบากว่าเป็นพระที่มีความเคารพเลื่อมใสและนับถือท่านมากไม่น่าจะทำอย่างนั้นได้หลังจากนั้นท่านก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมาโดยไม่ได้แสดงเรื่องที่ปรากฏในคืนวันนั้นให้ใครทราบเลยต่อมาไม่กี่วันก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการหลายท่านและพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านและเป็นองค์ที่เป็นหัวหน้าพากันเอาไม้มาขีดหัวอกท่านมาเยี่ยมท่านที่สำนักทั้งสองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ประกาศเรียรายเงินจากชาวบ้านในตำบลอำเภอนั้นเพื่อสร้างโรงเรียนขึ้น 2-3 แห่งอันเป็นการช่วยทางราชการอีกทางหนึ่งด้วยโดยความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันมาก่อนแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนมากท่านพูดอะไรขึ้นมาต้องสำเร็จแน่นอนจึงได้พากันมาหาท่านให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือพอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้วท่านก็ทราบทันทีว่าพระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท่านลำบากซึ่งเทียบกับเอาไม้มาขีดหัวอกท่านโอกาสต่อไปท่านได้เรียกพระทั้งสองรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแก่เพศสมณะปฏิบัติผู้ตั้งอยู่ในความสงบและสำรวมระวังที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบว่าจิตเป็นธรรมชาติลึกลับและสามารถรู้ได้ทั้งสิ่งเปิดเผยและลึกลับทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดังเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างมาหลายเรื่องท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความเที่ยงตรงต่ออัตธรรมไม่ได้มีความคิดที่เป็นโลกามิตรแอบแฝงอยู่ด้วยเลยคำพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละคำจึงเป็นคำที่ควรสะดุดใจว่ามิใช่เป็นคำโกหกหลอกลวงท่านผู้หนึ่งผู้ใดทั้งที่อยู่ใกล้ชิดและทั่วไปให้งมงายเสียหายไปด้วยแต่อย่างใดเพราะคำพูดท่านที่นำมาลงนี้เป็นคำพูดที่พูดในวงเฉพาะพระที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้พูดทั่วไปโดยไม่มีขอบเขตแต่ผู้เขียนอาจเป็นนิสัยไม่ดีอยู่บ้างที่ตัดสินใจนำเอาเรื่องท่านออกมาความคิดก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านและพิจารณาดูบ้างซึ่งอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์และพิสดารอยู่มากในพระปฏิบัติสมัยปัจจุบันทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ที่ท่านแสดงออกแต่ละประโยคการสั่งสอนบางประโยคก็บอกตรงๆบางประโยคก็บอกเป็นอุบายไม่บอกตรงทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรการทำนายทายทักทางจิตใจนับแต่เรื่องขรัวตาที่ชายเขาถ้ำสาริกาเป็นต้นเหตุมาแล้วท่านระวังมากทั้งที่อยากเมตตาสงเคราะห์บอกตามความคิดของผู้มาอบรมนั้นๆแสดงออกในทางผิดถูกต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจในฐานะเป็นอาจารย์สอนคนแต่เวลาบอกไปตามตรงว่าท่านผู้นั้นคิดอย่างนั้นผิดท่านผู้นี้คิดอย่างนี้ถูกต้องแทนที่จะได้รับประโยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์แต่ผู้รับฟังกลับคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายแก่ตนแทบทั้งนั้นไม่ค่อยมาสนใจตามเหตุผลและเจตนาสงเคราะห์เลยบางรายพอเห็นคิดไม่ดีและเริ่มจะเป็นชนวนแห่งความเสียหายส่วนใหญ่ท่านก็ตักเตือนบ้างโดยอุบายไม่บอกตรงเกรงว่าผู้ถูกเตือนจะกลัวและอายหมู่เพื่อนเพียงเตือนให้รู้สึกตัวมิได้ระบุนามแม้เช่นนั้นยังเกิดความรุ่มร้อนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปต่อหน้าต่อตาท่านและหมู่ทั้งนี้จึงเท่ากับเตือนให้รู้เท่าทันถึงอุบายวิธีสั่งสอนไปในตัวทุกระยะที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องบังคับอยู่ต้องขออภัยหากเป็นความไม่สบายใจในบางตอนที่เขียนตามความจริงที่บันทึกและจดจำมาจากท่านเองและจากครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราวๆหลายท่านด้วยกันจึงมีหลายเรื่องและหลายรสด้วยกันโดยมากสิ่งที่เป็นภัยต่อนักบวชนักปฏิบัติและนักบวชนักปฏิบัติชอบคิดโดยไม่มีเจตนาแต่เป็นนิสัยที่ฝังประจำสันดานมาดั้งเดิมก็คืออายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ของเพศที่เป็นวิสภาคกันนั่นแลคือการเทศกันเอกที่ท่านจำต้องเทศและเตือนทั้งทางตรงทางอ้อมอยู่เสมอมิได้รามือพอให้สบายใจได้บ้างการนึกคิดอย่างอื่นๆก็มีแต่ถ้าไม่สำคัญนักท่านก็ทำเป็นไม่สนใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็เวลาประชุมฟังธรรมซึ่งท่านต้องการความสงบทั้งทางกายและทางใจไม่ต้องการอะไรมารบกวนทั้งผู้ฟังและผู้ให้โอวาทจุดประสงค์ก็เพื่อได้รับประโยชน์จากการฟังจริงๆใครเกิดไปขนองคิด
เรื่องแสลงเพศ

แสลงธรรมขึ้นมาในขณะนั้นฟ้ามักจะผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงลงในท่ามกลางความคิดที่กำลังคิดเพลินและท่ามกลางที่ประชุมทำเอาผู้กำลังกล้าหาญคิดแบบไม่รู้จักตายตัวสั่นแทบสลบไปในขณะนั้นทั้งที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลแต่ระบุเรื่องที่คิดซึ่งเป็นเรื่องกระตุกใจของผู้กำลังคิดเรื่องนั้นอย่างสำคัญแม้ผู้อื่นในที่ประชุมก็พลอยตกใจและบางรายตัวสั่นไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้างขณะเผลอถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆขณะฟังเทศปรากฏว่าจิตใจผู้ฟังหมอบและมีสติระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันบางรายจิตรวมสงบลงอย่างเต็มที่ก็มีในขณะนั้นผู้ไม่รวมในขนาดนั้นก็อยู่ในเกณฑ์สงบและระวังตัวเพราะกลัวฟ้าจะลงเปรี้ยงหรือเหยี่ยวจะลงโฉบเอาศีรษะขณะใดก็ไม่รู้ถ้าเผลอคิดไม่เข้าเรื่องในขณะนั้นฉะนั้นผู้ที่อยู่กับท่านจึงมีหลักใจเป็นที่มันคงไปโดยลำดับอยู่กับท่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งทำให้นิสัยทั้งภายในภายนอกกลมกลืนกับนิสัยท่านไปไม่มีสิ้นสุดผู้ใดอดทนอยู่กับท่านได้นานๆด้วยความใฝ่ใจยอมเป็นภาคีริ้วให้ท่านดูดาสั่งสอนคอยยึดเอาเหตุเอาผลจากอุบายต่างๆที่ท่านแสดงในเวลาปกติหรือเวลาแสดงธรรมไม่ลดละความสังเกตและพยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านทุกวันเวลา

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอให้เป็นที่น่าชมเชยแต่ความชั่วที่ทับถมจนมองไม่เห็นตัวนั้นยิ่งสั่งสมขึ้นทุกวันเวลาไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอผลจึงเป็นคนอาภัพอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดมาฉุดลากพอให้กลับฟื้นตัวได้บ้างเลยถ้าไปอยู่กับท่านแบบที่ว่านี้จะอยู่นานเท่าไรก็ไม่ผิดอะไรกับทัพพีอยู่กับแกงที่มีรสอร่อยแต่ทัพพีจะไม่รู้เรื่องอะไรกับแกงนอกจากให้เขาจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ไม่ได้หยุดหย่อนเท่านั้นกิเลสตัณหาเครื่องพอกพูนความชั่วไม่มีประมาณจับประโยชน์ลงกองทุกหม้อนั้นหม้อนี้ก็ทำนองเดียวกันผู้เขียนก็นับเข้าในจำนวนถูกจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเพราะชอบขยันหมั่นเพียรแต่สิ่งหนึ่งนั้นคอยกระซิบให้ขี้เกียจชอบไปแบบท่านอยู่แบบท่านฟังแบบท่านคิดแบบท่านอย่างเป็นอัตเป็นธรรมแต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบให้ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดแบบเราอะไรๆก็กระซิบให้เป็นแบบเราที่เคยเป็นมาทั้งเดิมและกระซิบไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิทและยอมทำตามแบบดั้งเดิมเราจึงเป็นคนดั้งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นพอให้ตัวเองและผู้อื่นได้ชมเชยบ้างคำว่าดั้งเดิมจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราและใครๆจนมีรากฝังลึกอยู่ภายในยากที่จะถอดถอนออกได้ถ้าไม่สังเกตสอดรู้ความเป็นมาและอย่างเอาพอตกหน้าแล้งท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมมารดาท่านออกเดินทางพาพักบ้านละคืน2คืนไปเรื่อยจนถึงบ้านและพักอยู่ที่บ้านท่านนานพอควรให้การอบรมมารดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกันแล้วก็ลาโยมมารดาและญาติออกเดินทางทุดงไปเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าลงไปทางภาคกลางไปแบบทุดงกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าสมบูรณ์ก็กางกรดลงที่นั้นแล้วพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจพอมีกำลังกายกำลังใจแล้วก็เดินทางต่อไปสมัยโน้นเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นรถราไม่มีเหมือนสมัยนี้ท่านว่าท่านไม่ได้เร่งรีบกับเวลาจุดใหญ่อยู่ที่การภาวนาเท่านั้นเดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวันขณะท่านจากหมู่คณะเดินทางลงมากรุงเทพเพียงองค์เดียวนั้นเหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโขลงเที่ยวหากินในป่าลำพังตัวเดียวเป็นความเบากายเบาใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากหัวอกที่เคยหนักหน่วงทวงกายทวงใจมานานกายก็เบาใจก็เบาขณะเดินทางด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีสับกันเป็นตอนๆแต่ภายในใจไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดดแผดเผาเลยบรรยากาศคล้ายกลับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวกสบายไปเป็นลำดับบนบ่าที่เต็มไปด้วยบริขารของพระธุดงค์มีบาตรกรดเป็นต้นซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็พอทำความลำบากให้พอดูแต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนาอะไรเลยกายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะออกหมดแล้วจึงเป็นเหมือนจะเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นเพราะหมดอาลัยหายห่วงโดยประการทั้งปวงโยมมาดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตใจอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้วมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เป็นคำรำพึงบริกรรมภาวนาไปตามทางซึ่งท่านใช้เป็นบทธรรมเตือนสติตัวเองมิให้ประมาทเดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปตามสายทางที่ปราศจากผู้คนสัญจรไปมาขณะเดินทางตอนกลางวันแดดกำลังร้อนจัดมองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชายป่าก็เห็นว่าเหมาะก็แวะเข้าไปอาศัยพักพอหายเหนื่อยนั่งภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจเย็นสบายตกบ่ายอากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารมีสติสัมปชัญญะประคองใจไปถึงหมู่บ้านไม่กี่รังคาเรือนพอได้อาศัยเขาโคจรบิณฑบาตก็พอแล้วไม่ต้องการความเหลือเฟืออะไรมากไปกว่านั้นตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอประมาณและแวะพักไปเป็นทอดๆแล้วแต่ทำเลเหมาะสมจะพักภาวนาสะดวกเพียงไรบางแห่งก็เป็นความสะดวกแก่การบำเพ็ญก็พักอยู่เป็นเวลานานแล้วเดินทางต่อไป

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่12ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญนักฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโปรดปัญจวัคคีย์และสาวกขอเชิญรับฟังครับ

จารังอาศรีรังกูหังสนันนิสันติโมกขันติมาละบันธนาเอบัดนี้จะได้เทศนาในศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธันตสรูยิ่งเห็นจริงในคำทั้งหลายนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีแด่ที่ดีภาพกันมีความเชื่อความละสายหวังเพื่ออยากฟังพระธรรมเทศนาหรือภาพกันมาประชุมกันในธรรมสภาสลานี้หรือภาพกันตั้งใจกระทำการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนด้วยอานิสงส์บูชาและปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชาโดยยิ่งให้เกิดมีขึ้นในตนของตนขึ้นนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากามาวาจรในยิ่งใหญ่เต็มเตรียมอยู่ในจิตสันดานของพวกสันทั้งหลายบริวุณอยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสเพื่อฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ว่าจะไปโปรดพวกปัญจวัคคีย์ไปพบพวกพัทธวัคคีย์พวกลูกกษัตริย์30ที่พากันนั้นหญิงเป็นคู่เป็นคู่หญิงก็30ชายก็30รวมกันเป็น60เป็นคู่กันไปเยี่ยมไร้ฝ่ายเป็นไปโปรดพวกอุรุเวลากัสสปาละมังเนี่ยนี่ล่ะท่านนี้หญิงแพทย์สยาเอาไปมันบ่มีคดพันกันผู้ชาย30ผู้นี้ผู้หญิง29เลยแต่หญิงแค่ขยาผู้หนึ่งไปมันสันติงขโมยไปหอดไล่ฝ้ายแล้วพากันเครื่องเครื่องแต่งตัวกษัตริย์ออกไปนุ่งเครื่องเข้าป่าเที่ยวดูไล่ฝ้ายหญิงนั้นมันไปไปมาม่ามันลบมาเอาเครื่องแจ้งตัวนี้เป็นไปเลยว่ามีอันที่แจ้งเครื่องแจ้งตัวกับเขาเมื่อแล้วก็ตามหาไปพบพระพุทธเจ้าไปถามพระองค์ว่าท่านเดินมาจะพุ่นเห็นผู้หญิงถือเครื่องหลายๆกายผ่านกายไปไหมกายผ่านไปไหมพระองค์ท่านว่าตอบคำนั้นพระองค์ถามเพื่อนว่าหาหญิงดีหรือหาตัวดีพระว่าจริงสิพวกนั้นท่านมีวาสนาท่านตอบถูกแต่หาตัวนั่นแหละดีจริงสิล่ะเราสารสั้นเหนียวหูสั่งใจสั่งเราเข็ดที่ข้าหาตัวคนเล่ยเสกเรื่องหาตัวยังกล่าวแล้วหาให้รู้จักตัวของตัวว่าบนไหนมันดีบนไหนมันบ่ดีใครก็ถือว่าตัวดีๆแล้วหาดีแม่งบ่เบิ่งกันน่ะมันจะมีจักอย่างหรือบ่มีเลยหรือมันสิมีเป็นแค่ดีทั้งหมดนี่สำหรับเล่าผู้ที่ได้รับคำสอนพระองค์ว่าเป็นถ้ำของเล่าอ่ะเล่าว่าอยู่แล้วว่าสวักพระโตภควาตาธโมเล่าขวาเหล่าธโมว่าถ้ำสวักพระโตทรงก้าวเลยดีสันติโกผู้ใดปฏิบัติถ้ำจะเห็นถ้ำของพระองค์เองว่าแม่นไผที่มาสอนอีกยังพระองค์ปฏิบัติท่านก็รู้เองเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนพระองค์ก็รู้เองถึงจะมีผู้สอนก็แต่ว่าเชี่ยนจะเปลี่ยนให้นั่งยากเท่านั้นบ่แม่นสิเอาถ้ำให้ผู้ใดให้ผู้นั้นมีขึ้นได้ผู้นั้นต้องปฏิบัติเอาเองเหมือนยังกินข้าวไผกินท่านกันบ่ได้
หรือนอนไปที่นอนแก้นกันนะนี่ละจังว่าเมื่อพวกปัญญาพัทธวัคคีสอบว่าหาตนนาดีโพงก็เทศให้หาตนว่าของปฏิปุณมันเป็นตัวดอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นเนี่ยรับใส่ใส่ปอดกระดูกกระเดี่ยวมันหมดเป็นปฏิปุณมันจะเป็นตัวอะไรอย่างไรใครยังอยากได้ของปฏิปุณมากกอดมากจริงมากเหยียดมากทิ้งมันโน่นนี่จะเกลียดแท้จริงมันเต็มเล่าอยู่เลยละเล่าเพราะว่าเล่าบนพวกมีปฏิกุลว่าจะงามว่าจะดีขันมาที่จะหน้าหางามมองเราบ่เห็นนี่แค่ไรเลยการที่จะรู้ว่าง่ามหรือบ่งามที่จะหน้านั่นน่ะเราต้องเลิกเอามากินเบิ้งผมคนเล็บฟันหนังที่กินได้หรือไม่ตลอดน้ำหมูน้ำลายเนื้อไข่ที่กินได้หรือไม่มันยังที่หูจักว่าตัวเป็นปฏิกูลแท้จะเป็นของปูนกันอย่างไรแล้วจะของตัวกันยังบอกกล้ากินได้แล้วเราคิดว่าจังใดฮะคิดว่าตัวงามบ่ได้ที่เอาของปฏิกูลที่มาเป็นตัวมันก็เป็นไปบ่ได้ละใครที่อยากได้มันมีอยู่ก็ยังเกลียดอยู่แล้วถ้ามาดอกมากก็บ่ได้เอาไว้มีแต่ล้างกินน้ำหมูน้ำลายจะมีแต่ทมกินเสร็จให้มันเสียงปากดังจมูกวัดมันออกเสร็จมอยมันนี่ติดกระเพาะเปียกมันเนี่ยเนื้อไก่มันออกเป็นปฏิกูลก็เป็นอาบน้ำล้างสาสางเนี่ยนี่สบู่สูสมิดให้มันออกปฏิกูลเนี่ยมันเป็นยังที่ล่ะยังว่าขันธ์ขามันสะอาดไถ่เศษเศษเศษสีล่างตาไว้ให้มันติดตัวคือจังแล้วได้ดอกไม้มาคัดได้แป้งหอมมาผ้าเราก็ยังเห็ดกันแดกก็ว่ามันดีบัดของตัวออกต้องบ่เห็ดเอาเป็นแป้งผ้าจะเสียน้ำบกไล่ต้องบ่ผ้าหัวนี่สิง่ายที่ใส่ออกก็ต้องมาบ่เอาผ้าผ่าผ้าแท้ไปจังซี่ให้มันติดไปให้มันงามไปจังซั่นมันเป็นปฏิกูลเนี่ยกันพิจารณาอังเสียคันบ่พิจารณาอังเสียบ่เห็นดอกแล้วเท่านั้นล่ะได้ยินแต่ชื่อมันปฏิกูลปฏิกูลอยู่หั่นล่ะยังว่าสันติทิโกผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นธรรมของพระองค์เองผู้ที่จะนั่งสิเรียกว่าผู้ปฏิบัติบ่แม่นสิเฮ็ดอย่างอื่นก็เป็นปฏิบัติยังได้ว่าว่ามันบ่มีปฏิบัติระหว่างอยู่นะโลบที่จะนั่งมีแต่อยู่อยู่ซื่อๆพระพาดีเน่นก็ล่ะหลุดยังซื่อๆเฉยๆเล่นๆนั่งๆนอนๆอยู่ซื่อเพราะว่าตัวเป็นผู้ปฏิบัติก็จังหวะยังถึงปุดถึงแม่เขาไม่ที่ก็อย่างนั้นถึงหยาดถึงโยมก็อย่างนั้นมันเราบกุศลกองให้มันเห็นตามขั้นสอนพระพุทธเจ้าลงไปได้เนี่ยเมื่อมันได้เห็นทั้งสั้นมันก็บอกเป็นผู้ได้บัจจิตเห็นขั้นของพระองค์แล้วเพราะตัวบอกเป็นผู้ปฏิบัติเดี๋ยวมันรู้เองได้ยังไงเนี่ยนี่ละปัญหาว่าบอกรู้เองเรากับผลมันจะได้ยังไงอาการดีโผล่มันได้รับผลบ่มีการพิจารณาย่ำใดรู้แจ้งย่ำใดได้รับผลย่ำนั้นบ่เหมือนกับเฮ็ดข้าวเฮ็ดน้ำเฮ็ดเดือนนี้ไปได้เดือนหน้าเฮ็ดงานเฮ็ดการปลูกมะเขือมะแตงปลูกปีนี้เขาโคตรเฉลี่ยไปได้กินเดือนหน้าบ่แม่นเฮ็ดลงเวลาใดเฮ็ดได้ผลเลยนั่นล่ะเฮ็ดทำได้รับความกินบานเย็นอยากกินลงเวลานั้นเนี่ยก็บ่เฮ็ดนั่นก็เฮ็ดได้รับความกินบานแล้วอยากกินยังไงฮะเนี่ยคำพองกล่าวไว้เลยดีเลยก็ดีว่ามันดีว่ากล่าวยังเขากล่าวในหนังสือเด็กเรียนตามแบบไม่ใช่อย่างนั้นกล่าวโดยความมันเป็นแล้วอย่างปฏิกูลนั่นเสียมันเป็นแล้วองค์กล่าวตามมันเป็นแล้วนั้นก็ยังว่ามันดีว่ามันกล่าวผิดกล่าวดีกล่าวถูกก็มันเป็นแล้วก็ว่าให้มันตามมันเป็นแล้วผลบ่เลยบ่ว่ามันเป็นซ้ำแล้วเลยว่าเป็นแต่ดีดีที่ว่าผู้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างเสียมันออกนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวจังสันแต่ที่ว่าเราเสียจังไรเสียเราบ่ให้บ่เห็นคำสอนพระองค์จักอย่างเดียวยังไปเห็นคำโลกโลกทุกคำเพื่อนว่าพระนิพพานหรือว่าเห็นดีดีแล้วเพราะว่าเป็น
พุทธบริษัทของพระองค์เพราะว่าหมู่ของพระองค์หมู่ยังไงแล้วมาบ่เห็นตามพระองค์แค่อย่างเดียวเลยแล้วมาบ่เห็นตามพระองค์มันบ่แม่นหมู่เลยเนี่ยหมู่เดรัจฉีละดิจังซี่เห็นไปตามโลกจังซั่นโลกมันก็เป็นเดรัจฉีตัวนั้นเนี่ยนี่ล่ะจังว่าสิว่าท่านของพระองค์กล่าวไว้ได้ดีกล่าวถูกเพราะมันเป็นแล้วพระองค์กล่าวตามมันเป็นถูกทั้งทุกอย่างจะพูดถึงความเหนื่อยความทุกข์จังซี่มันก็มีอยู่แล้วพระองค์ตามกล่าวตามความมันมีอยู่แล้วให้เขารู้เท่านั้นพอเราบ่รู้เราจะดีๆอยู่เดียวเราจะรู้เล่าอยู่เนี่ยมันเลยเป็นอัตตาสระอัตตาตัวตนมันเป็นอาสระคือความถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนมันในมืดมนตัวเนี่ยอาสระนั่นเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องดองใจให้มันเมาให้มันมืดมันมนเหมือนกับว่าเล่าเอาเขาดองผักผักมันมีรสขมบ้างเปรี้ยวบ้างบัดเอาเขาแช่เข้าไปเราสมทั้งมัดมันถูกดองด้วยเขาทันใดเมื่อเล่าเป็นผู้มีใจมันถูกดองด้วยความว่าถึกตัวว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่ามันเล่าดีมันกระดองเข้าใจแล้วให้มันเมาไปตามเรื่องว่าเล่าว่าดีว่าเล่าไปเฉลี่ยไปจังหวะอัตตาแต่ว่าตนสวะมันความถือตัวตนเป็นอาสวะอันไงสูงที่กว่าอาสวะอื่นว่างบ่ได้ดีไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนยังถิ่นได้ของเงี้ยพ่อบัดตัวถึงบ่ได้ดีเอาแลนหนีเนี่ยตกน้ำตกตาเสียลมเสียจมนั่นเสียของย่อมกินได้แต่ขอให้ตัวรอดก็เป็นการดีเนี่ยยังว่าตัวนี่มันสำคัญมากเลยเป็นของที่ถือมากก็ของก็เงินก็ซ่อมทีเดียวล่ะก็สิ้นอินเลยยังว่ามันเป็นเครื่องดองเขาใจตัวยั่วความถือเสียแล้วให้มืดมั่นยุ่งเส้นล่ะมันเป็นอาสระมันเหมือนกับสนิมเกิดทับเล็กว่าหินเล็กเสมอจริงนี่แค่สนิมยันเหื่อเองเสียผลที่สุดเล็กก็เลยสืบสนิมกัดแล้วเช่นนั้นใช้งานบ่ได้อันนี้ใจเราก็ใช้สักงานบ่ได้ละอันเดียมันเกิดอาสระเหมือนกับสนิมมันออกอาจับมันอันทับถมในมันเต็มเส้นหมดจังสัตว์มันก็ได้แค่ล่ามแต่ล่ามดูจะสั่นแล้วเด็กจะพุกจะอ้างดูสั่นแล้วมันบ่ได้ความเบิกความบานก็เชื่อแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้อย่างว่าเล่าสิว่าเล่าถือสัตว์ถือของมากกว่าเล่ามันก็แม่นแล้วไปคิดเบื้องหาไส้ใหม่บ่ตกเพื่อนบ่ยังเสียอาจกน้ำบ่มันถิ่นได้ตัวเล่าถิ่นบ่ได้เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดโรคเกิดไข้หรือหากว่าเกิดผู้ใดก็ได้มูใหญ่เขามาปนมาแย่งเอาของของเล่ากินได้บ่ยอมตายตัวเราต้องเอาออกให้แก่ผู้ใดค่อยไข้จนได้ตัวบ่ยอมให้พอแทบก็ชิ้นใหญ่ทั้งหมดความที่ถือยังนี่แหละว่าเป็นอัตตาสวะเนี่ยเป็นอาสวะเครื่องดองหัวใจอยู่ของพระองค์จะไม่มาเทศเพิกออกแล้วเนี่ยเทศคัดเทศเก่าออกให้เห็นอสุภามันเป็นอสุภาให้เห็นมันเป็นเครื่องฟอกความถือว่าเล่าว่าดีให้มันขาดออกไปเทศนาเลี่ยนทุกตามมันนี่โยให้เรารู้ให้เราเห็นเพื่อจะได้ฟอกใจของเล่าว่าดีมันมืดมนด้วยอาสวะมันห่อหุ่มยันออกให้มันบางให้มันแก่มันใสขึ้นมาเนี่ยพระพระองค์ก็เป็นที่ตันเพิ่นเป็นกษัตริย์เพิ่นบ่ได้รู้เลยเรื่องว่าเพิ่นสิเจ้าออกบรรพชาแต่ว่าด้วยวาสนาจังนี้นิมิตทั้งสามมาปรากฏให้เพิ่นได้เห็นบรรดาให้เพิ่นได้เห็นมีทั้งสามคือคนชราหนึ่งคนแก่คนชราหนึ่งคนเขาโรคข้าพญาหนึ่งคนตายหนึ่งให้เพิ่นเดือดร้อนยัง
มนุษย์หาทางที่จะออกจากของสามอย่างอย่าที่ออกแค่ไหนเนี่ยที่ไปเพิ่งไถให้ไถซอยรักกันได้ไถก็เป็นยุคทุกคนอีกเขาประวัติเล่าเป็นกษัตริย์ว่าเป็นที่เพิ่งเล่าองค์ยังให้เขาเพิ่งล่ะเล่าก็เป็นยังเขาอยู่เลยที่แก้เก็บตายยังไงได้มันว่านี่แก้ได้แล้วเพราะตัวกับเป็นผู้หนึ่งผู้เป็นเมื่อพองเห็นสิ่งใดยังได้ร้อนใจเป็นมากเกี่ยวกับร้อนนี่ละไข่เป็นมาตามกษัตริย์ใจจริงก็ร้อนใจนี่ละมากเลยบ่เข้าใจในสิ่งของในปราสาทราชมังเคียนเด็ดในสีนั่งนักสนมยังสักอย่างพระพุทธญาติพ่อปันกันกับบุคคลผู้เห็นเราราชสีหรือเสือเขามาถึงตัวแล้วหรือถึงพวกพระพุทธญาติหรือถึงปราสาทแล้วถ้าขืนอยู่มันก็สิกัดนั่นล่ะนี่จังจะสิเล่นมีอยู่ตลอดนั่นล่ะมันจังสิคนก็เห็นอย่างนี้ท่านใดพระองค์ก็เห็นอย่างนั้นบ่มีวันสิเพิ่งบ่มีวันสิอาศัยได้แล้วพระโลก3อย่างนี่เป็นโลกบ่มีใครแก้ได้แก่ชราเกิดโรคข้าปัญญาตายมีใครแก้ได้ยังเห็นเศษบรรพชามาหวานสิแต่ใส่จริงเพิ่นเคยดื้อปฏิบัติมาเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่งได้บวช ด้วยมาบันดาลจะหากว่าเพิ่นว่าเป็นพระสูตราว่าเห็นเศษบรรดาชามาปรากฏคือเป็นนักบวชแกบุญไปเห็นไหมแกโกยไปเห็นคนแกน่ะคนเก็บไว้ไข่กับบุญไปเห็นคนตายก็ไปเห็นตามว่าพระนักเทวดามานิมิตให้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นอยู่ด้วยอยู่ด้วยความทุกข์ทุกขมรรคาเพราะพระราชบิดาได้รับคำสั่งอันค่ายของหมอว่าคันออกบวชถ้าคันอยู่ได้คารวะจะได้กินพระเจ้าจักรพรรดิที่สดิบจะได้มาช่วยหรือสมภูสดิบจะได้มาช่วยคันออกบรรพชาจะได้เป็นศาสดาอยู่ในโลกพระเจ้าสุทโธนาผู้เป็นพ่อบ่อยากให้ออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยากเห็นพ่อได้ยินแต่ชื่อว่าจักรพรรดิบ่เห็นอยากเห็นลูกเป็นจังซี่ล่ะจังได้เตรียมท่ารักษาไว้ซะบ่ให้คนเฒ่าคนแก่กว่าราชบุตรตัวเข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วเข้าไปให้เห็นเลยถึงจะเสด็จไปที่ใดก็ป้องนี่พวกตำรวจเรียกว่าราชบุรุษไปประกาศให้คนหลบเขาแก้หลบไพ่บ่ให้หิ้งข้างหรือให้ยุ่มแผนให้เห็นต้องซ่อนตัวกว่าจังสิรักษายังบ่ได้เห็นจักเสียท่านไปเห็นในเวลานั้นล่ะวาสนาแก่สิออกบวชนั่นล่ะเพิ่นสามารถให้คุณนะกว่าจังสิในแบบเพิ่นกล่าวนั้นถ้าจริงนั่นน่ะเพิ่นพี่จะหน้าแล้วตัวเพิ่นนั่นล่ะพอเพิ่นมีวาสนาที่จะหน้าอยู่

สังเคราะห์ศาสตร์หลังเป็นพระเจกกับพระนั่นแล้วก็เป็นพระสงฆ์กับพระนั่นเป็นพระขาวกับพระนั่น

พระองค์น่ะพวกนั่งหลักสนมปั่นร่อนนั่นความเป็นเมาเม่นเมื่อยขึ้นท่านบ่ได้แก้การนะขันพระองค์บ่ตื่นแล้วก็บ่ฟังแล้วบัดนี้เลยท่านบ่ไหวเลยได้นอนนั่นเลยนั่นนะว่าเกยกายกันจมปากนำไล่เหยื่อกันพวกนั่งนักสนมนั่งตะคมบันเด้งสารพัดเป็นไปต่างๆกัดฟันยำปากกับพนันว่าสันคนเตือนหล่นเล่าโวยปราสาทีนิดแท้ๆแล้วเนี่ยก็คือว่าคนบ่ทันตายนั่นล่ะเพิ่นว่ามันเป็นยังคนตายเป็นยังปราสาทเพิ่นเรียกว่าเป็นปราสาทีนิดเราอยู่บ่ได้หรอกเนี่ยคนเลยไปซะแห้งเป็นพร้อมเพิ่มให้เพิ่นร้อนใจใหญ่ฮั่นนี่จักรก็ยังมีอยู่ฟังอะไรอยู่บ้างพวกไม่สีและหน้าลักษณะหม่าบาดนี้บ่มีห่วงคอยได้จังไปลูกขึ้นได้อย่างนั้นก็พอคนที่จะหน้ามาก่อนอยู่แล้วท่านมาเห็นหลักฐานขึ้นสอบฮะเนี่ยพวกนั่งลักษณะพวกบันเล่งบำรุงบำเลอเพิ่นเลี้ยงให้เพิ่นนอนท่านมาเป็นขึ้นนี่ล่ะอันถ้าหากว่าบ่ได้พิจารณาแล้วก็ย่างพวกเราก็สิแม่นรำคาญอยู่ซื่อหั่นแล้วอย่างนี้เสียงกัดตั้นเด็กเกี่ยวปากปากจุดปากจุกจุกจับจับเห็นน้ำลายเหนื่อยก็ถือว่าโอ้น่าเกลียดเฉพาะปนันหนึ่งแล้วบ่เท่าสิ่งนี้จับประสาทเราเสมอว่าจับผิดอยู่ที่อาศัยดอกย่างพวกเราก็บ่กล้าบ่เท่าสิ่งอย่างนี้จับบ้านจับซองเลยเนี่ยอันนั้นเพิ่นหนีบ่มีห่วงเลยพอเพิ่นเคยได้พิจารณาจังหวะว่าพูดถึงเห็นคนแก่ก็ตามเพิ่นพิจารณาเพิ่นนั่นแหละเห็นคนเขาขยันโรคฆ่าเลยตายเพิ่นพิจารณาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นรู้ขึ้นได้นี่พูดตามพระปรมัตถ์ว่าแม่นพูดเป็นพระสูตรเป็นปุคลาธิฐานเนี่ยแล้วว่าพูดเป็นธรรมอธิฐานนี่ล่ะเล่าไปถึงยังว่าเพิ่นโง่ว่านี่ยังนิมิตไปเพิ่นเห็นไปดูผูกคนนั่นสับแมนมันเอาเพิ่นก็เป็นผู้จนมาเป็นศาสดาเป็นผู้ว่างศาสนาสอนของเฮาอยู่ว่าเพิ่นสิมีแนวมาเปลี่ยนยังไงเพิ่นต้องลูกคือไม่เพิ่นบันดาลลูกคือแบบนี้เนี่ยนี่ล่ะเห็นนั่นยังไงว่าพระองค์ต้องพิจารณาว่ามีเพิ่นสิไปลูกเองดอกอย่างพวกเราผู้อยากพ้นทุกข์เราก็พิจารณาอย่างพระองค์นั่นแล้วแต่พระองค์ว่าผู้บริบูรณ์มีวาสนาแท้ๆก็ยังได้พิจารณาน่ะเพิ่นจึงได้รู้ได้อันนี้เราบ่มีวาสนาเท่าพระองค์แล้วเฮาสิไปนั่งๆนอนๆให้มันวาสนาพุทธขึ้นให้เห็นความปฏิกูลขึ้นในใจขึ้นเห็นความเป็นโลกเป็นไผ่ทุกข์ยากเมื่อหิวขึ้นมันบ่เห็นนั่นล่ะนี่แต่ดีทับมันลงอยู่สิแล้วเมื่อมนต์อนตการนี่สิล่ะเหตุนี้จังว่าย่างตัวข้าพเจ้าเดินยังกลมจะสันจะหันแล้วบ่ายหาโมกยังเศร้าพออยากเห็นถูกมันบ่เห็นเนี่ยจะจังไหนล่ะเบิ่งมันก็เหนื่อยได้เด้มันสิบ่เห็นจังไหนเนี่ยถ้าเห็นทุกข์ก็ระบอดเนี่ยล่ะต้นตายด้วยเนี่ยถ้าทุกข์เหนื่อยเนี่ยมันหลายถึงจะตายนั่นแหละเนี่ยตายมันอยู่ไปอันนี้แล้วพอตายบ่ดึงก็ถามเจ้าของสิผลนี่เสียก็ยังว่าบ่ท่านพ่อตายก็มันบ่ท่านถึงตายหาบ่เศร้าก็จังว่าเดินไปซั่นล่ะจนเสก็มีนั่นล่ะก็บอกว่าเอ้ยเสก็เคยทํางานเสอยู่ดอกไถนาแห้งเสดูเหมือนก่อนที่ไถมื้อนี้หยังแห้งเสดูพอล่มคุณอันนี้มีแต่เสซื่อๆบ่ได้ถึงว่าสิล่มบ่เด้อไปเดินไปซี่แล้วผลนี่เสก็เห็นขึ้นมากก็แม่นบ่ล่ะเนี่ยพระองค์ว่าทุกข์มันอยู่ในจัวบ่แม่นอยู่ในดินดอกบ่แม่นอยู่ในเดินดอกมันอยู่ในจัวคันจบบ่มีทุกข์แล้วมันบ่เกิดดอกแค่เดินนี่มันมีแล้วมันก็เกิดขึ้นแค่นั้นล่ะมันให้เกิดได้เห็นได้นี่เสียหรือบ่เสียแม่นหรือบ่แม่นพระองค์ว่าทุกข์พระองค์สิว่าผลที่สุดมันก็ว่าแม่นนั่นล่ะมันสิเกิดแล้วทรมานมันจังได๋เนี่ยเพราะมันเห็นอยู่แล้วมันจะ

ว่าแม่นยังไหนเนี่ยเนี่ยยังที่ว่าเห็นนั่นจังว่าเดินอยู่ยังที่มันมาที่ล่าซึ่งมันได้มีที่แปดวันคือมันจะหอดเป็นหกเพิ่นพันหลวงพ่อจะเนี่ยมันเพิ่นฝ่ายออกมาแต่เลยออกมาแต่เพิ่นป่วยกันดอกมากก็เลยมาป่วยเลยเป็นไข้ซึมบวมไข้ก็เป็นดีซ้ำดังได้เห็นตัวมันจ้อยข้ามเบิ้งกระดูกข้างกระดูกยังนับเบิ้งมันเท่าไรแค่แค่แต่ก่อนก็บ่เห็นแล้วเพิ่นว่าเท่านั้นเท่านี้มันบ่เคยได้ยินแบบว่าหลายเนี่ยก็ได้นับเอาผลที่สุดก็รู้ได้ดูดูกลางมันนับกระดูกมาบนเอวคิ้วมันก็บ่มีดูกละล่ะมันมีดูกมานับมาได้คิดยังขังเลยคิดสองคิดสามกระดูกอัดดูกไหปลาล่าเป็นสี่ล่ะอันเนี้ยกระคักกระเอ็ดเฮ้ยเราก็เคยเห็นหมาตายแห้งมันกินหรือมันเน่าตั้งแต่กระดูกจะห่างเราสิว่าหมางามบ่อันนี้เราก็มีแต่หนังตัวเนี่ยมันห่มห่อกับเนื้อกระเทิงกระดูกก็คือถึงกระดูกหมาเนี่ยเราสิว่างามบนไหนเนี่ยนี่มันบ่มีเนื้อและหนังหลุดออกคือดอกมันห่อไว้คือว่ามันงามมันบ่งามคันเบิ่งกระดูกจะห่างจังซั่นมันสิมีงามอย่างหัวก็คิดดูซื่อๆบ่แม่นมันไปต่อกันกินดูกดูกกับเป็นป่องๆนี่หนังหรือนี่สินเฮาละลัดเรื่องไว้เฉยๆอ่ะบ่เป็นดูกเดียวถ้าดูกเดียวมันเดียวบ่ได้เดียวมันกงเลยบ่ได้นะนี่มันเป็นกับพร้อมๆกับที่จะหน้ากันไปทีละคนที่สุดก็เห็นตัวบ่มีหลักฐานนะเนี่ยบ่มีแกนสารว่าดีจักอย่างเนี่ยมันเห็นอีหลีทีเดียวมันจังสิเห็นได้ท่านพระองค์ขันบ่เห็นอีหลีอย่างที่บ่เห็นเนี่ยนอกนั้นก็เมื่อมันเห็นจิตมันสบายใจมากมากทบล่องเสียงนางตัวนางบดทนจังจะมึนจะซ่าซ่าจะปวดจะขัดขาปวดแอวมึนศีลมึนขานางมันจังจะซีทุ่มควาดทอดเก้าคุ้มเก้าคุ้มคนสี่สามคนสี่สี่ผุดยังเศร้าที่จะหน้ามันท่านสงบสงบมันก็อยู่ว่าได้นะขันมันเหนื่อยคือหน้าท่านเอามันเขียนออกไปที่จะหน้าเบิ้งกระดูกบ้างดูข้างดูหลังเบิ้งตับเบิ้งไส้เบิ้งไปหาบ้านเป็นสาระอันยังก็บ่มีอีกไงล่ะรู้แล้วก็ไปรู้อีกเบิ้งมันจนว่ามันเหนื่อยที่จะหน้าครับพระพักมันร่วมว่างมันหัดว่างมันเอามันก็ว่างได้บ้างมันว่างบ่ไรก็มีเอาวดเอาบ้างก็มีเอาทนไปเอาขันจีใส่ไปดีหรอกมันเหนื่อยปู่ก็ได้ใส่ขันจีปารมีตัวเนี่ยมันก็เป็นบุญตัวอดเนี่ยเราจิตว่าของเลี้ยวบอกให้มันได้ขึ้นได้หลายนี่พอขันธีบาลมีเนี่ยสุนาว่าขันธีปรมัตถบาลมีสัพโนอิทิปิโสภควาแล้วอิทิปิแล้วก็อนุตตรโลอันนี้เป็นว่าอิทิปิโสภควาแล้วก็อิทิปิแล้วก็พุทโธอัตตโสภควาบอกพุทธังสนังกัสสามิพันวาอยู่ไหนโบราณเนี่ยพันวาอัตตาอัตตาเนี่ยยังบูรุษว่าเป็นตัวนี่แล้วขันธ์สี่พันจัดจัดมาเป็นตัววิริยะพันจัดเป็นอนุตตรโลเป็นของเลยเนี่ยนี่ล่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ได้โจระบาดดีใจเหรอได้รถเรียกว่าได้โจดอกเป็นบุญนั่นไงถึงสิละโกรธเอานั่นก็หาทางที่จะหน้าให้มันว่างผลที่สุดมันก็ว่างไปเองพอความเหนื่อยมันทนหลายมันก็เลือดล้มมันก็ค่อยดันไปเองเว้อไปหายไปถึงสิละหรือหากว่าบ้านมันเจ็บมันปวด
นั่นดันลมมันดันมันดันแห้งมันก็ลั่นเองพวกหายไปเงาเงาเงาเงาไปบางทีละหรือว่าดังมันดุกร้าวมันดังปดมันหิมไปหายไปเอาเป็นสาระจำได้ว่าคือทัดส่วนต้องการให้มันรู้จักทุกมันจึงสิอยู่ได้เนี่ยขันบ่สั้นมันอยู่บ่ได้ดอกความอยากยึดมันดันอยู่เนี่ยมันสิดันแห้งมันสิอยู่บ่ได้นี่มันเป็นจังซี่เมื่อมันเห็นจังซี่ไผมันก็เศร้าดอกยังไผไปเห็นมันไงไผก็บ่กล้าแบกดอกบ่กล้ายกว่ามันยกบ่ได้อันนี้เสียมันเห็นทุกข์หลายๆแล้วมันก็ตกลงว่ามันบ่เดือดร้อนใจนี่สบายละเล่าทีนี้มันเห็นขึ้นมาของศีลาเอาไปนี่นอกนั้นต้องเล่นกันนะเดินกลมไปหอดที่โมงเจ้าเดินกันนั่งกันปุ่นไปหอดบายหาคือกันละเอาไปเอาเนี่ยนี่ขึ้นมาก็มีพัดขึ้นมาก็มีพิจารณามันซึ่งวดซึ่งสูซึ่งพิจารณาซึ่งเอามันหนีไปศีลาเนี่ยมันก็เฮ็ดจังซี่แล้วเว้ยเฮ็ดอีหลีมันสิได้เนี่ยถึงพระองค์ก็เฮ็ดอีหลีเนี่ยเพราะน่ะบริบูรณ์ในวาสนาเขาก็บ่สันทำความเพียรบ่ได้นั่งเลยก็บ่ได้นอนแต่จะนั่งก็เดินก็ยืนได้40วันแล้วน่ะสลบร่วงก็ปื้นประทับพี่เพิ่นก็ยังบ่ได้มรรคผลนั่นแล้วน่ะบ่ต้องครบค่อยๆแล้วน่ะทุกข์ก็เกิดขึ้นจนท่านบ่ได้เพิ่นกำลังมากๆก็จนสลบแล้วล้มก็ปื้นประทับพี่สลบไปนั่นแหละไปยินจังได้เอามักสมอกสวรรค์แปดลูกเอายาทิพแทรกมาถวายให้พระองค์ได้สันน่ะได้เจวยอ่ะยังไปได้ขึ้นขึ้นมาได้นี่ท่านไปยินบ่เป็นเอามักสมอมาเจวยแล้วให้สันนอกเพิ่นกับจิตสวรรค์นครไปนั่นเดียวจะนี่หากว่าเพิ่นมีวาสนาไปยินลูกยุ่นว่าเพิ่นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไปยินจังได้เอายาทิพแทรกสมอกแปดลูกมาถวายให้เพิ่นสันน่ะนี่มันเป็นทั้งสิ่งนี่ล่ะบนนั้นเพิ่นสิไปนั่งเอาพุทธะดอกเพื่อให้ความเชื่อเอาพุทธะพระโมกขัลลาพระสารีบุตรก็อย่างนั้นพระองค์นั่งท่านความเชื่อพระโมกขัลลาเก็บบ้านบริเวณด้านเดียวนั่งนี่ก็ยืนก็เดินพระสารีบุตรก็ต่อไปอีกเก็บบ้านเป็น14วันยังได้มรรคผลแล้วบริเวณด้านเป็นเหตุนี่ล่ะยังไม่ว่าไผกับอาศัยความเพียรเนี่ยจังซั่นล่ะพระองค์ก็ได้ว่างคำสอนว่าวิริยะดุขปัจเจติอยู่เนี่ยหรือว่ายะเมเถระผู้ลิโซอยู่เนี่ยเป็นหลักไปจังซี่ล่ะวิริยะดุขปัจเจติวิริยะก็ไปวิริยะแปลว่าความเพียรดุขปัจเจติผู้ใดทุกข์จะได้พ้นจากทุกข์เพราะอาศัยความเพียรทีเดียวล่ะผมมีเสียงผมมีสร้างเสียคนเลยล่ะทุกข์เนี่ยก็ได้จังสิเนี่ยนอนานก็ว่ายาเม่เสลาคุริโซก็คือการว่ายาเม่แปลว่าว่ายอยู่คือคนตกน้ำที่ไปอยู่นี่นี่ต้องตายบ่ถึงฟังดอกต้องเป็นผู้ว่ายควักอยู่ว่าได้ยุติยอนหากจิตถึงฟังจะเทียนความเหตุอยู่นั่นเนี่ยผลที่สุดก็ถึงจริงๆขันบ่มีอันตรายพวกปลาพวกที่ยังมาตัดมากินต้องถึงแน่ๆนี่ล่ะท่านก็ว่าเว้นสิล่ะอันนี้เราบ่มีเครียดอีหยังล่ะขันสิเดินโยกก็บ่เฮ็ดสินั่งสมาธิก็บ่มีมีแต่ว่ากันหลายๆกับนอนกับลิ้นนี่สายละอันนี้บ่ว่าตัวเป็นผู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเหตุนี้จังว่ามาปีนี้เราก็ป่วยเราบ่ได้นั่งซะแล้วล่ะเราหักเบิ่งอยู่ห่วยหลุดแห้งหายตัวเราเสมอเรายังมีนั่งอยู่ได้เนี่ยถ้าสันยังหันแล้วเราก็ไปพักพอ4โมงเช้ากว่าเราตื่นแล้วก็นั่งภาวนาลูกเราเดินบ่ได้มันเจ็บขาเราก็นั่งให้คิดร่วมออกคือยังเราเดินให้คิดร่วมเท่านั้นล่ะนี่เราก็นั่งเถอะ
มได้ดอกก็เลยนั่งพอมันร่วมได้ไปนั่นสำคัญกับเจ้าบ่ายอีกหนึ่งโมงนั่งอีกบางทีละพอมันบ่ได้นั่นเข้าเดินเดินมันได้จังชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้มันได้เพียงว่าเหยียบชั่วโมงหรือชั่วโมงเท่านั้นมันเศร้าซะมันขัดขานอนกับมือแรงใส่สมาธิสองทุ่มแล้วก็บ่ทันถึงก็ดีต้องนั่งสมาธิว่าแล้วพอนอนนั่นออกมาหาหมูหาหมูที่ศึกษาธรรมะไปศึกษาได้ฉันบ่มีแต่นวดเทียนนวดหยังสี่โมงพอสี่ทุ่มเข้าไปเอาเตรียมนั่งอีกปะยังคอยนอนเฮ็ดยุ่งซี่แล้วบ่ได้เศร้าหลานเฮ็ดสงบอีหลีเนี่ยอันความที่พิจารณาอยู่ธรรมดานางนางนอนพิจารณาอยู่นางก็พิจารณานอนก็พิจารณาตามที่ดูแล้วก็ธรรมดาคนได้ทรัพย์เมื่อหากได้ทรัพย์เราจะไปถิ่นบ่อนมันได้บ่อนหาได้สิได้บ่อนได้มันบ่มีดอกล่ะมันต้องบ่อนได้ได้ก็เฮ็ดบ่ทันล่ะหาบ่ทันนั่นล่ะให้มันได้ขึ้นหลายๆอันนี้เราก็อาศัยความเพียรมันได้ความรู้มันได้ความเย็นใจแล้วเราไปถึงความเพียรเราสิเอาหยังอ่ะอันนี้ให้มาเย็นใจให้มารู้ไปอีกมันก็บ่ได้นั่นล่ะมันก็มีเพียงสิฮ้อนขึ้นมาตนราคันปาสินน่ะพระองค์ว่าอยู่แล้วว่าอัจฉาปรมามันตามันตาแปลว่ามันมันของอัตถิลิมของมันโดยได้แก่ความบ่มันเลยเดี๋ยวจะคว่ำบ่มันจมบ่มันท้องเป็นสนิมบ่มีมาจะอื่นเป็นมาเป็นสนิมของม่นผู้ใดได้ม่นแล้วขัดบ่มันจมทุกม่นผู้นั้นก็สิลืมเป็นสนิมทับเลยควบคุมลืมนี่คนว่าจริงสิอันนี้ก็คือกันถ้าผู้ใดหาจับโดยเป็นผู้บ่เป็นผู้ไปหาอย่างที่ตัวใครได้หรอกที่ไปนั่งนั่งนอนไหวบ่ให้บ่หน้าบ่มันเกิดจับคือที่ไปขายได้เงินไปยุ่งได้กินกับพกเป็นปลาที่หมดเป็นเดียวมันก็ต้องไปเหตุการณ์หลักการว่าซื้อขายด้วยชิ้นด้วยของเป็นมั่นสำพลังบอกหรืออ่อยเหตุยุ่งหันหลังมันยังที่ไรก็ไปไปเหตุใดเราก็ไปปลาติ่มแค่เราเออเห็นมันไปเอาช่างไหนมาให้มันได้มันก็บ่ได้นั่นล่ะนี่มันนั่งนั่งนอนนี่มันได้ไม่ให้หายเนี่ยที่ไรจับก็ได้มาเพียงเพียงสนุกเพียงใส่ซอยยู่กินเนี่ยแค่นั้นมันยิ่งได้ก็ยิ่งหานั่นล่ะข้างทรัพย์ก็ดีข้างคนทุกข์ก็ยังที่ล่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งท่ำนั่นล่ะมันจังที่ได้ไปปัดทิ่มหรือความรู้กับมืดมนขึ้นมานั่นเองว่ามีที่ได้เดี๋ยวเนี่ยล่ะรู้จังที่ล่ะเหตุนั้นจังนะว่าอย่างที่คาถาเพิ่นได้เพิ่นว่าอะไรวุตุทัสสุว่าอิสาวัตสังว่าทิศามีอิสาเอมันไปยินเฮสูอิสีบารโรว่าจินเตติอันตรายังมาพุทธะติถ้าได้แต่ก่อนก็ไปทำความเพียรในโยออกพรรษาแล้วก็ปานีไปเรื่อยๆเพราะท่านเขาหลงหลอกไปเพียรดอกไปอายุวัดอื่นไปดวงไปดอนว่าละไปพูกไปเผาว่าละพอไปเดี๋ยวนี้มันหยาบยังคกมันยังฟาดขาฟาดแท้ขาให้มันเปียกหรือให้มันเกิดขั้นเกิดตุ้มมายาน่ะยังเอาไปรอไปหอดเย็นยีขังแรกยังค่อยไปเดี๋ยวนี้มันไปบ่ได้แล้วล่ะอันใดกับนี่จะค้นจับค้นจองค้นถากถ้าถางเทปไทยเทปหน้าผมมีปานมีดวงบันที่ไปอาศัยวิเวกก็เลยมาเน็ตเห็นซะเออวัดตัวกระตั้งใช้ป้าดอกเว้ยเพิ่นว่าที่ชาวัดสร้างวัดที่สร้างมีว่าอายุในพรรษาสามเดือนวัดที่สร้างมีเนี่ยทีนี้ที่ชาเฮมันก็ยิ่งเฮสูเฉินเฮมันก็เลยดูเนี่ยรูหนาวเพิ่นว่าให้ไปเจ้าวิเวก

มันก็บ่ไปบ่ได้แล้วอันนี้ก็ปัดเจ้ากอดปลาก็เลยวิสาเห็นมันก็คิดจะตัวกับชีวิตอยู่นี่ล่ะวิสาวะสร้างวัดที่สร้างมีวัดระดูฝนในยุคจำพรรษา3เดือนให้เวกก็ชีวิตอยู่กันสิล่ะถึงจะเป็นที่หันตะระดูละรู้ว่ามันเฮ็ดอยู่นี่ล่ะก็ยังสิล่ะฮะเนี่ยถึงจะเป็นวัดสันตะระดูระฝนเฮ็ดอยู่นี่ล่ะมันดงแล้วเฮ็ดอยู่นี่ล่ะก็เฮ็ดยืมสี่แล้วจังว่าเดี๋ยวมันมาเก็บขาซะละฮะนี่เดินกลมลงไปแต่ใช้ว่าสอนมูให้เดินมันมูก็บ่เดินซะละเอ้าฮะเนี่ยว่ารอจะปฏิบัติผลที่สุดก็บ่เห็นไผมีกำลังซะซั่นเดี๋ยวฮะเมื่อทาเลยฮะนี่นี่จะละละแลแลเล่นๆหัวหัวคุยกันเล่นก็เป็นนักปราชญ์ใหญ่นั่งคุยกันมดมือก็ได้ท่านหากให้ภาวนาเฮ็ดบ่ได้จังแล้วให้ดูหนังสือให้พร้อมเฮ็ดบ่ได้คุยกันได้มื้อๆนั่งคุยเมื่อยเลยนั่งคุยเอาก็ได้บัดนี้นั่งท่องหนังสือนั่งท่องหนังสือบ่ได้ทีเดียวนี่มันเป็นหยังบ่นั่นนั่นล่ะเพิ่นว่าพญามารมันติดกันมันเป็นของให้ทําไปบ่ได้มารบันไดนี่บันดาบันดาลบันดลบันดาลใจให้เห็นเป็นของยากที่สุดอันข้างที่คนทุกข์เห็นนั่นพระองค์แค่ไหนว่ายังอุเทกคาถาได้ยกไว้แล้วว่าเอกาจะล่ำอาจีล่ำคู่หาสยังเยกิตังสนิเวกันตีโมกันตีมาละบันธนานะนั่นล่ะเอกาจะล่ำอาสลีล่ำจิตมันบ่มีสรีระร่างกายดอกเอกัจจังอัตตะลิลังอัตตะลิลังบ่มีสรีระร่างกายเอกัจจังเอกาแปลว่า1มันมีแต่มันผู้เดียวละเกี่ยวไปกลางคืนมันก็ไปบ่ซ่อนไปเลยสิจิตไปเอาแต่มันสิอยากไปเถอะเข้าหลวงเข้าป่าก็ไปถึงผู้ถึงเขาก็ไปเพราะมันละคิดไปลงน้ำลงบกก็ไปเพราะมันเราเอาสลาน้องนั่นเขาบ้านเขาเมืองสิสิวคล้ายๆสาราพัดได้ๆเจ๊เสียหลักๆซ้ำๆลูกเสียงกินรถไปตาเพิดเอาจะมันสิไปผู้เดียวยืนกันล่ะคันสิเขาป้าหรือสิขึ้นผู้คุณเขามันมีกายย่านกันเลยย่านอันตรายของกายสิเสือบ้างงูบ้างอียังมันสิมากัดเชื่อนเอามือออกไปนึกเอาไปเชื่อนเอาผู้นั้นนึกเอาไปเชื่อนเอาผู้นี้ไปด้วยคือว่าพ่อคือใจกันลุกขึ้นกันได้ไปหาเชื่อนละขันแต่มันเราบ่มีเชื่อนไปเพราะมันบ่มีอันตรายมันบ่มีอย่างเบียดเบียนมันได้มันเป็นของละเอียดมันจะไปเมื่อเราบวมที่มันไปที่เขาผู้เขาตันอยู่ปันเนี่ยมันโมโหจัดว่ามันเด็ดบุกเบิ่นมุนคู่มุนเขาไปเด้อเสียมันคิดไปพลาดมันละหัวปั๊บพอเห็นเจ็บปวดพอเห็นว่าครับเหนื่อยหิวใสจักเนียงมันกลับขึ้นมาคือกันหอดตัวปั๊บนี่มันเป็นจังซี่อย่างว่ามันเราบ่ย่านหยังที่เห็นเพราะมันบ่มีหยังสิเบียดเบียนมันน่ะมันละเอียดบาดถ้าไปด้วยสายดอกมันจังนึกย่านจังว่ามาแล้วล่ะจังหาส่วนหมู่ไปเพราะมันไปบ่ได้แต่มันหันออกไปจังว่าเอกาจรังจระแปลว่าเที่ยวเอกามันผู้เดียวเที่ยวอยู่บ่เศร้านี่ล่ะอาศรีรังมันบ่มีร่างกายคู่หาสยังมันอาศัยร่างกายเนี่ยเป็นธรรมมันอยู่ไปลำขึ้นมาดอกมันบ่หนีอีหลีดอกไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นผลที่สุดมันกะละวาไปทั่วเช่นว่าเล่าว่าภาวนาเล่าว่าอนิจจังกายธาตุทั้งสี่นี่อนัตตาลดไปว่าแต่เขาเป็นอนิจจังอนัตตาพระองค์ก็ได้เทศนาวางสัน
ว่าอุปันดาวาติขเวสถาคตนังอนุปันดาวาสถาคตนังทิสาวาสะธาตุสมาธิตตาธรรมนิยามตาว่าอย่างนี้ว่าอุปันดาวาติขเวสิกขเวสดูความจิตอยู่ทั้งหลายอุปันดาวาเราเล่าเกิดขึ้นมาโลกมาทั้งเป็นนี้จริงสิเราบริมาแสงโลกขันมันเป็นอย่างขึ้นได้หรอกมันเป็นยุคก่อนเราแล้วเราขึ้นมาเห็นมันเป็นอย่างที่อยู่เองยุคก่อนเราจึงสันละอนุปัตตวาถึงเราตถาคตว่าได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นยิ่งซี่ถึงเราแก่ตถาคตจะเข้าสู่นิพพานไปก็ดีมันก็เป็นยิ่งซี่มันว่าเป็นไปอย่างอื่นดอกทีตาม้าท่าศูนย์ธรรมานีอันนั้นธรรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมัตตาสัมมานิยามตาสัมมาทิฏฐิตาสัมมานิยามตามันไปสมมติสัมมานิยามเนี่ยแปลว่านิยมไปสมมติเอาธาตุนั่นแหละว่าเป็นคนว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นผาเป็นแพทย์เป็นเงินเป็นทองเป็นทองเป็นหน้าดินดอนสารพัดว่าไปเอามันจะธาตุทั้งหมดม้วนพ้นจากดินจากน้ำแล้วธาตุทั้งสี่นี่เหลือไปว่าหลายๆนะเห็นนั่นจึงที่จะหน้าเบิ่งคือว่าว่าพ่อหนิงเสียแม่นหยังล่ะบ่แม่นพวกเอาหินขึ้นมาใต้พื้นมาเฮ็ดก่อขึ้นติถ้าพวกนี้สิวางได้ล่ะหั่นมันพังลงก็สิว่าเป็นดินคือเก่าจังซี่คนไปเฮ็ดไถเฮ็ดนาใส่ขุดมันหั่นเนี่ยมันพังลงไปสิวางแล้วสิว่าพ่นๆคือเก่าจังซี่มันเป็นของเที่ยงติหรือหากว่าเป็นให้เป็นพื้นให้พื้นหน้าเป็นพื้นให้หน้าเนี่ยมันก็เป็นหักดินให้หน้านั่นเดียวของขุดมันเดียวโรแมนดินอยู่ของเก่าขุดเลยว่าไปเป็นอย่างว่าศูนย์ไปอยู่ของเก่าว่ามันเกิดอันนี้ท่านใดที่ว่าท่านมานิยามตาท่านมาทิสตาท่านมานิยามตาเนี่ยไปสมมติเอาธาตุมันตั้งโยงอะไรว่าไปสะพดอัตบุตรพืชธรรมเนียมาตานิยมไปทับพัดคนนี้สุดมันก็เป็นธาตุทั้งสี่อยู่ว่าไปเป็นหน้าเป็นหลังล่ะเหตุนั้นระหว่างต้นไม้มันก็ว่าตอบระหว่างง้อว่ากล้วยมันก็ว่าเห็นตอบจนที่สุดระหว่างแขนว่าขาตีนมือเราก็ว่าเห็นตอบเป็นแต่ระหว่างเอาว่ามือเราอยู่โผล่อยู่ที่อยู่นั่งอยู่กลางป้ายมันก็บ่อื้อเออไปตามหล่ะนิดกี้นะนิ้วสั่นนิ้วก้อยมันสั่นเนาะมันก็บ่สั่นมันก็บ่ตอบตัวหอกว่านอกนั้นตัวกับสันเดสเซินตัวกับติเตียนว่าโอ้บ่งามเว้ยแต่มันเหงาคือกันว่าผู้ที่เกี่ยวนิ้วมือเป็นเหงาพากันคือสิงามหรือแม่เนาะหรือสิบ่งามก็แม่นตัวละนึกเขาอ่ะบนแม่นนิ้วมือมันสิว่าแต่แม่นกูเหงาพากันกูก็สิงามหรือแม่เนาะหรือสิบ่งามมันบ่ว่าตัวหักเนื้อตัวหักหลงความคิดตัวฮะเนี่ยว่าตัวนั่นดีอันนี้บ่ดีตัวหักความคิดพอตัวเราบ่มีผู้ใดมาข้าวฟื้นข้าวไฟให้ตัวห้องบ่มีผู้ใดมาข้าวคุกข้าวกวนรับอันเบียดเบียนให้ตัวห้องตัวหักเนื้อตัวหักความคิดไม่ตัวเท่านี้เนี่ยผลเนี่ยสุดกระตัวปฏิบัติยากตลอดฮะเฮ้ยหาความจุกกับบ่มีตลอดโซนเพราะว่าเฮ็ดตัวเล็กก็เห็นได้ความสุขพอไหวว่ะตัวไปคิดไปให้เป็นยังสั้นนอนนั่งขันว่านี่จังกับไปว่าน้ำนู่นนั่นหลาเนี่ยว่าน้ำเหนือน้ำหนังว่าน้ำกระดูกกระเดียวน้ำซับน้ำใสอันนี้จังมันก็เป็นอยู่ของเก่าที่ว่ามันเป็นอันนี้จังอย่างว่ามันก็บ่เป็นอย่างว่าธรรมทิฏฐาเป็นยังไงถ้าสูงยิ่งมันเป็นอยู่ยังไงล่ะตัวว่าไปตามเรื่องของตัวบัดผู้ตัวว่าหรือว่าบ่แม่นฉันละว่าจะรู้ว่าจะดีไปว่าเจ้าหนุ่มนี่ล่ะอันเดียวเป็นว่ากินความไก่มะม่วงกับแมนโจรบัดผู้ว่าหรือบ่เขาไปว่าให้มันเข้าผ่อนไปว่าอันนี้มันบ่ว่าอีหยังคุณว่าลงไปมันก็ยุคเก่าผ่อนไปลูกของติดตัวว่ามันแมนว่าโจรู้แล้วลูกสังขารเพราะว่าโจรู้แล้วโจรู้ขาดลูกขันลูกขันหาเพราะว่าผ่อนไปสิล่ะบัดผู้บัดเป็นผู้ว่าอยู่หันผันบ่รู้มันจักเที่ยเนี่ยอันธรรมดาคนยิ่งส
ัตว์ก็ดีหรือสีสัตว์มันบ่ถูกกับมันเฉยๆมันสิตายเฉยๆมันสิเก็บไปว่าแต่มื้ออื่นเห็นมันเก็บสู่มันเห็นได้สิเก็บได้อันนี้ก็ดีมันจังว่าใช้มันเห็นเหนียวจังว่าคิดความรู้ขึ้นมาเหนียวพอเห็นอันไหนเอานั่นเป็นหลักจับเบิ่งจ้ออยู่หั่นยักอย่าว่ามันยักว่ามันเป็นอันนี้จังสิมันนั่นสัตว์โอ้มันเบิ่งเป็นเครื่องหมายใจที่กลับขึ้นนี่แสงความรู้ออกมาสิ่งนั้นอยู่นี่นี่กูจีเป็นเครื่องหมายคันถากูบ่รู้กูจบบ่เบิ่งอีกแล้วกูจีท่วมขึ้นอีกต้นของความรู้มันก็กูอยู่ในนี่มันก็แม่นครอบตัวรู้หั่นละกูจีท่วมน้ำแสงขึ้นไปคันบ่เฮ็ดจังซี่บ่คิดสิจักเสียสิรู้บ่ต้องว่ารู้บ่รู้อันที่ไปยกหาคนหาเนี่ยว่านี่จะเขาเก่าไปหรอกว่าเห็นยังสิกูอยากเห็นอีกกว่านี้เอาไปนึกเพ่งหาคนหาของเก่าเราไปเห็นสิเพราะว่าเฮ้ยกูเห็นไม่ดีด้วยเพราะว่าบัดบังเขาไปแล้วเพราะแม่ของเก่าแม่นี่มีของเก่าเราบ่แม่นตัวจิตจักเสียตัวลูกจักเสียเห็นนี่ยังลงตาจะเนี่ยมันเพิ่นก็พูดจักเสียผมดีช่วยกันแนะนำตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวให้ท่วนมาสามแสงมันได้บริษัทรู้สึกเสียได้ที่ไปค้นหาคนละทั้งสิกระเหตุยังคนละอีหลีเดี๋ยวจะแม่มาเขียนโมยืนสิสอนโมยืนสินี่ละจะไม่เอาคิดเพ่งอันนั้นให้เห็นแสงมันสะท้อนว่ามันสว่างได้หนิมันจะไม่เห็นอันที่เราเบิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันบ่สว่างมันไม่มีเห็นดอกคือเช่นคนตาบอดนี่มันบ่บอดได้หนิมันตาดีอยู่ดิมันเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยแสงมันมาเห็นอยู่อันเราเบิ่งอยู่เนี่ยเราจิตส่วนเคลื่อนเอาแสงแต่ขึ้นไปหาตัวมันจึงติดใจจริงที่ล่ะผลที่สุดกับไฟเช็คไฟท่วนหนาเนี่ยไฟเช็คไฟท่วนให้รู้จักว่ามันห่างออกจากสิ่งที่เห็นค่อยหนึ่งบ่อโป้หนึ่งบ่อสองนิ้วบ่อให้มันเห็นมันถอยไปที่จนว่ามันห่างไปที่นิ้วบ่อสามนิ้วมันถึงบ่มีบอกหรอกมันถึงรู้มันยังเอาจิตไม่ใส่ตะเกียงคือเราบ่ไปบอกหรอกคือจะบอกว่าต้องว่ามันต้องรู้บึ๊บขึ้นโลดอันนี้พอมันถึงรู้มันต้องรู้วุบขึ้นโลดเนี่ยมันเรียนสิมันยังไปสิว่ากันได้ฮะในว่านี่จังใช่มันมันสิไปว่าใช่อื่นนะเนี่ยว่าแต่มันน่ะตัวเป็นอนิจจังตัวมันไปว่าเขาอยู่นั่นมากกว่าตัวอนิจจังตัวนั้นเขาอยู่ซื่อๆตัวไปว่าว่าแต่มันก็อยู่ของเก่าเป็นธาตุอยู่ของเก่าเนี่ยตัวว่าอนิจจังของตัวใส่มันเปลี่ยนไปกระพือมันก็บ่เป็นไห้ว่าหน้าตาว่าไปกระพือว่าทุกข์ว่าไปกระพือมันบ่เป็นไปเหตุอย่างนั้นจังว่าเสียร่างกายก็คือกันว่าไปมันเป็นของอยู่ซื่อล่ะมันว่าร่างกายทุกข์มันใจถึงเป็นผู้ตายมันเป็นผู้เป็นซื่อมันบ่ถูกกับดอกเนี่ยมันเป็นซื่อๆเห็นอันยาว่ามันเป็นบาดเป็นแผลถามมึงโน้มึงเป็นบาดเป็นแผลมึงเก็บบ่มือขาตัวแขนว่าเดินรู้มันสิออกเก็บแล้วมันสิว่าให้บอกแขนขาว่ามันเป็นบาดมือมันสิว่ามันก็ซื่อๆอยู่ของเก่าแล้วพอมันบ่ฮู้จักนี่เห็นอันจังว่าแล้วอนิจจังแท้อนัตตาแท้ก็ของเก่าซื่อๆอยู่หั่นแหละมันบ่เป็นยังให้แล้วเสียมันเบื่อหน่ายเสียมันมีความหวาดกลัวมาร่วมมันบ่เป็นละคันไปว่าเสียมันถ้ามันถูกมันก็โห่เมื่อขึ้นเดียวมันก็เศร้าเดียวความมันคิดมันนึกมันผู้เดียวเที่ยวไปมันก็เศร้าเนี่ยพอมันเศร้าแล้วกลับมาที่ว่าบวกมันสีมาละมันธนาม่านคือกิเลสม่านเนี่ยขันธม่านมันก็ทำร้ายอย่างเดียวเนี่ยบ้านบัณฑนามันถูกบัณฑนั่นแปลว่ามันถูกมันก็แก้ถูกออกได้แล้วบาดเนี่ยพอมันที่จะน่าเห็นมันแก้อยู่นั่นแก้อยู่วันมันเกิดกิเลสมันอยู่ในกายมันอยู่ที่ใจยังว่ากิเลสสมานนั่นสิพอดีขันธ์สมานนั่นสิมันบ่แม่นมันสิเป็นของเป็นมันอยู่ในมันมันสิ

0: เข้าใจอยู่นะมั่นใจนะมันเป็นผู้เป็นขึ้นมาเองมันเป็นด้วยอาสาสวะอยู่หันมันเป็นอาสวะมันเป็นมั่นเป็นมาสารพัดนะนี่ละมันก็ไปแก้ได้แค่สันเดียวมันก็สบายว่าขึ้นแค่สันเดียวผลที่สุดมันก็เชื่อเลยฮะนี่ว่ามันไม่มีดอกอันนี้จังอยู่บนเดินไม่มีดอกอนัตตาอยู่บนเดินไม่มีดอกทุกอยู่บนเดินนี่จะอยู่ในมันเท่านี้แล้วเมื่อหากรู้แก้มันเศร้าแล้วก็เศร้าเบิดฉันบนนี้บนไหนที่เป็นจังจริงอันนี้จังอยู่บนไหนหรือไม่ใช่จังนี่จังแต่ว่าเที่ยงความมันที่นี่จะรู้นอกนั้นก็อัตตาตัวตนอนัตตาตัวไม่ใช่ตัวตนถึงเปล่าผู้ตาซะสั้นเดียวเนี่ยกระสมก็ว่าเป็นผู้หาตนซะสั้นเดียวโลดได้ตนอีหลีโลดได้ได้สุขอีหลีเหมือนยังสอบพัสรักเกียได้อรหันต์นั่นเดียวโลดเลยไปพระองค์ให้ไปสอนต้องไปสอนตามหมู่บ้านของเมืองต่างๆอื่นแทนพระองค์ไปอีกนั่นเดียวเนี่ยเพราะได้ตนอันนี้เราจะไปหาถ้ำแล้วว่าหาถ้ำหาถ้ำเออหาไปจากไหนไม่ถ้ำนี่ล่ะเว้ยเพราะว่ารูปร่างเป็นกระถ้ำทีนี้ก็จิตเป็นกระถ้ำกระน้ำมาถ้ำรูปกายเป็นกระรูปถ้ำจิตเป็นกระน้ำมาถ้ำแล้วอันนี้มันกระถ้ำทั้งสี่ล่ะนองนั้นอนัตตาเป็นกระอนัตตาถ้ำอันนี้จังเป็นกระอนิจจังถ้ำทุกข์เป็นกระทุกข์ถ้ำรถมันกระหลายเหลียวอันเนี้ยสังขารเป็นกระสังขารธรรมสังขารโลกไปเสียเหลี่ยมหรือจักเที่ยวจังไหนละธรรมเนี่ยเห็นนั่นยังว่าขันว่าหาธรรมหรือบุญบุญอย่างได้อยู่บุญบะบี้ยุติอย่างขันว่าหาโตนละหาได้ยากเหตุนี้เราจึงให้พากันตั้งแก่หาโตได้โตแล้วดารามันจึงสิพ้นจากอนัตตาเพราะมันได้อัตตาได้ตัวรู้แล้วได้ตัวแล้วจึงจะพ้นจากอนิจจังอันตัวทุกข์มันจะได้นิจจังแต่ว่าเที่ยงเพราะตัวนั้นบ่สิเป็นล่ะอย่างว่าเราว่าสบายมันเกิดขึ้นมันก็เห็นมันหายไปมันบ่หายไปนั่นสบายหรอกความบ่สบายเกิดขึ้นยังเห็นบ่สบายอีกความบ่สบายเกิดขึ้นมันก็รับขนอยู่หันละทุกข์ร้อนมันถ้ามันหายอีกว่าหันเนี่ยมันหายเองก็ดีแล้วเราพิจารณาให้มันหายก็ดีมันก็บ่หายแต่ก็บ่สบายล่ะมันเกิดสบายก็เห็นอยู่มาไปนิดไปใส่ยะเสียรูปเป็นหลักจริงๆแหละจังว่าอัตตาเห็นนี่แล้วให้ได้อัตตามันจังไปที่ว่าเป็นผู้พ้นทุกข์สมกับพวกพัทธวัคคีว่าพระองค์ให้ว่าหาตัวดีหาไปเห็นตัวก็เลยเป็นอรหันต์นี่มันเป็นที่เหตุนี้ผู้ได้อรหันต์มันล้วนจะผู้เห็นตัวและผู้ได้ตัวทั้งนั้นล่ะคนว่าได้อรหันต์สมกับฐานอันสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีหัวใจนั่นล่ะมันเย็นมันรู้แก่อันนี้อย่างอนัตตาให้มันเย็นลงได้แต่มันบ่แม่นสิมันขาดได้ต่อเมื่อใดมันมาเห็นตัวแล้วมันว่างอันนี้อย่างอยู่ในมันไหนนิสาทุกข์อยู่ในมันขาดออกไปมันเหลือแค่อัตตาตัวจริงรู้อยู่จังซั่นมันจังสิเป็นผู้คนได้จริงๆอย่างนี้นี่ล่ะเหตุนั้นถ้าเราได้อัตตาตัวจริงมันจังสิเป็นผู้พ้นจากความเป็นเหตุเป็นผีพ้นจากนรกอวิชชาคันเฮาบ่ได้ตัวอยู่จังซี่เออมันก็ไปเป็นไปตัวที่พุ่นล่ะจักก็แม่นนรกหยังแล้วนรกาทุกขโลกนรกาแต่นรกาทิ้งชายทุกขโลกแบบทุกข์นั่นแหละมันเป็นนรกเนี่ยมันบ่แม่นในนรกอยู่ในวัดอื่นดอกมันอยู่ที่ใจเนี่ยเนี่ยสิล่ะเห็นนี่ในหนังสือปานนรกาน่ะอย่าเข้าใจว่าเป็นชื่ออื่นชื่อว่านรกาไม่ใช่หรอกนรกนั่นนรกาก็แปลว่านรกเนี่ยเนี่ยทางแม่นนรกาบ่แม่นนรกานรกาแปลว่านรกนรกาสลาใส่ตัวนอนเดียวกันนั่นละชาติชาติตัวยิ่งชาติตัวคนเฮาดีแล้วยิ่งชาติเราเป็นตัวนรกมันห่อนอยู่นี่ด้วยยังเทวะอายุกี่สิกะกี่กิจเดียวอายุก็เรียกว่ามันห่อนมันเดียวบ่มีหินนั่นแหละคนนั้นก็เรียกว่าสร้างนรกให้มันขึ้นมาเผามาแผดมัน ใหม่ตัวแล้วไอ้ตัวรอดเองแล้วว่ามีไฟนรกข้างไหนมาเกิดตัวละสามขึ้นคือตัวคิดเป็นอกุศลคิดไปตั้งโลกทั้งโกรธทั้งรักทั้งอยากได้ปัญหามันก็เกิดข้อมขึ้นเสียแล้วเป็นไฟขึ้นมาเสียแล้วอภิคันโทรักขักที่หน้าอภิแปลไฟรักขะเป็นไฟโทรักที่หน้าชอบโกรธเป็นไฟมัวขักที่หน้าความหลงเป็นไฟมันก็เผาขึ้นเป็นไฟเผาขึ้นลนเหนียวเห็นในธรรมชาติของร้อนพระองค์ว่าพาหลานคิดตลอดกันไปคิดกันไปเราเล่าคุณบุตรส้นยิงที่ปีนร้อนอยู่ยิ่งสี่เลยผมมีดับลงได้เลยแล้วท่านดับเลยเมื่อเห็นจะเคลียร์ผมเอาไปคิดเป็นสี่ให้มันร้อนอยู่บ่เศร้าบ่ที่จะหน้าเห็นบ่ที่คุณบ่ที่จะหน้าเห็นเป็นผ้าบ่ที่จะหน้าเห็นเป็นกันความที่ว่าเป็นโลกเป็นไพ่เป็นตัวทุกตัวร้อนให้เบื่อหน่ายให้มันเศร้าจากคิดให้มันร่วมให้มันสบายขึ้นมาโลบะเฮ็ดเราไปให้คิดเผาตัวยิ่งสั้นตัวหักคิดตัวหักว่านผู้เดียวตัวยิ่งกล้ามาแล้วนั่นอย่างนั้นนี่ล่ะจะให้มันดีได้อย่างไรเนี่ยจังว่าเรียกว่าตัวรักตัวหรือตัวสักตัวจังสักนอกนั้นแต่เป็นขั้นตัวตัวเดียวที่ว่ารักตัวจังไหนขันตั้งสมาโลกขันว่ารักสมาเสียวห่อนที่ตัวของสั้นนอกนั้นพูดท่านลำทั้งรวยเงินท่านก็ดีพูดท่านมันคิดไปตั้งลำทั้งรวยเงินท่านก็ดีท่านนี่ขอบตัวผมอยากจะมีสิ่งดีมันกระล่อมขึ้นทันทีเลยแล้วเพราะว่าตัวรักตัวผลที่สุดตัวเผาตัวเพราะว่าตัวรักสายสั้นรักมันจืดจืดอย่างเนี้ยเผากันซะด้วยขึ้นโดยไฟกันซะในปัจจุบันนี้มันแล้วไปซะจะเป็นอย่างที่ว่าเสียเสียมันจะคิดกันร้อนอยู่สมัยอย่างเอาไฟเผาวิวิซะให้มันจังว่าสมจังสิรักเป็นที่ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยว่าผู้เหตุสั้นเพราะว่าผู้สั้นตัวประตูซ้ายตัวเพราะว่าอีกละมาตัวเผาตัวโดยความคิดสันบอสาตัวสั้นโสลาเนี่ยนี่ล่ะมันหลดเป็นผู้เอาดีทับไปพระปันกันก็ว่าเอาขี้ฝอยปกขี้มันมันหลบว่าหมดกินเนี่ยอันนี้รับแต่ว่ามันหลบหายทุกข์ยิ่งขี้เหลวก็เห็นมันหายได้ขันบอสี่กระด้างสี่มันบอหายหรอกนี่ล่ะเป็นศาสนาธรรมขั้นสอนพระพุทธเจ้าผู้อยากเป็นพุทธะต้องให้ได้ตัวเห็นตัวยังคิดเป็นพุทธะแต่ว่าผู้รู้ขึ้นมาได้เพราะตัวรู้ก็ได้แล้วมันว่างเหล่าอนัตตาอิจังว่างเหล่าทุกว่างเหล่าทุกข์อันที่มัตตวาว่างที่มัดเลียดแต่มันยังว่าได้พุทธะได้ตัวนี่ละเมื่อตั้งข้อกันมาได้ยินในฟังจงจดจำไปคือกองไปที่กันหน้าแล้วปฏิบัติให้เดินเดินยงกลมนั่งสมาธิตั้งใจปักล่องให้มันเห็นตัวให้มันเป็นสุปฏิปันโนให้มันเป็นอุสุกงอยู่จังซี่อย่ามาทรงตายแต่ขดโง่ไปโทษีจังสั้นมันจะเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนไม่ได้แล้วคิดว่าเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยมันโมแมนตัวนี้ยาละขีตัวนี้เสร็จจังเสียมันจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นไปจบรีดดอกไล่ดอกคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างสัตว์มันโมแมนเราเหลวอย่างเสียเหตุนี้ถึงมันจะเห็นมาแล้วก็ตามยังเรามาบวชกันไม่อย่างเสียมันต้องหัดให้มันเป็นตามพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไม่ต้องเหตุดังนั้นเช่นเดียวผู้เป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเลยอย่างสัตว์ขันบวชอย่างสัตว์มันก็ไม่เป็นแล้วลาวซึ่งเดียวแห้งเป็นเดียร์ฉีดีบาปหลายเดียวเนี่ยเดียร์ฉีมาบวชนะพงเพิ่นดัดกันดานให้อยู่ไปปีหนึ่งหรือสองปีก่อนให้เขาฝึกหัดปฏิบัติให้เขามู่ได้ในระเบียบการทำกันไปมากอยู่กินเพิ่นจังสิเอาเขาในงูนอกนั้นเพิ่นหอดบ่เอาซ้ำยังในนี่พวกเดรัจฉีพวกผู้สังหกพวกเป็นผู้สอนเดรัจฉีอยู่นั่นเพิ่นบ่เอาแล้วนั่นเพิ่นที่จะหน้าแล้วว่ามันสิบ่เอาแล้วสอนในบ่ฟังบ่ฟังเสียงเราสอนเพิ่นกระปาดถึงเยอะแค่ไหนเห็นนี่เราก็สิเป็นไห้ว่าพระพุทธเจ้าปาดถึงทันทีเราก็ว่าอยากพ้นทุกข์ก็จังเป็นผู้มาเป็นพุทธบริษัทมาบวชหรือมาปฏิบัติเราก็เราก็เห็นแต่เขาแบบเขาแฝงพื้นที่มันจังสิได้เนี่ยนี่ล่ะเป็นศาสนาธรรมขั้นสอนของพระพุทธเจ้าตามทักกันมาได้ยินได้ฟังจึงจดจำไปพิจารณาไปพิจารณาลูกแก่เห็นจริงขึ้นจิตใจตั้งใจปฏิบัติกันอยู่ดังตนรู้ ป็นบุญของตนอยู่ทุกเมื่อได้ชื่อว่าผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกสันติราธิการดังได้รับพระทานิชชนามาเอวังก็มีด้วยประกาศและนี้ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสักรังเอวะเมวิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุหังสิตเมวะสมิจจโตสะเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชจะโสยะถาสัพพิติโยวัชชันโตสปาโรโคยในสตุมาเตภวตันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังบุธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขารัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครธารามอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีชื่อกันเทศว่าโปรดปัญจวัคคีย์และสาวกในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์คกรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่26ครับ
1: เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้นคราวต่อไปแม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหัสมากมายขนาดใดใจก็สามารถพิจารณาได้ทำนองที่เคยพิจารณาและเข้าใจมาแล้วการรู้เห็นอย่างนี้แลคือการรู้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาแท้แม้จะไม่ใช่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องดำเนินในวาระต่อไปท่านผู้ใดกล้าหาญต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทับพับบัลลังก์แบบสิ้นท่าท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวกเสด็จไปอย่างสดสดร้อนๆโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปได้ 2,500 ปีเศษแล้วซึ่งแสนนานก็ได้เพราะความจริงกับศาสดาเป็นอันเดียวกันศาสดาแท้ไม่ใช่การสถานที่บุคคลพอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าไกลกันลิบลับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่ควรทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดศาสดาก็อยู่ที่นั้นเพราะธรรมเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือไปจากนี้ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์โดยลำดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลยดังธรรมแสดงไว้ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพิ่งสิ้นพระกระแสเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเพราะธรรมของจริงย่อมไม่ขึ้นกับเวลานาทีอะไรเลยอย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรมาความจริงในโลกทั้ง3การอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อพอเป็นคติแก่ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติประหยัดความเกิดตายไม่ปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปตามภูมิกำเนิดต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่ารำคาญและกังวลใจนักหนาได้นำไปพิจารณาเพื่อหาทางออกโดยอาศัยกองทุกข์ในขันเป็นหินรับสติปัญญาให้คมคล้าตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตนด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนำกล่าวได้ละเอียดทั่วถึงเพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตนใครเป็นนักใคร่ครวญไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกข์ในเรือนจำแห่งวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจนิรันดร์แต่ใครกลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณาก็เท่ากับสงวนหัวน้ำที่ฝังจมอยู่ในฝาท่าไว้ให้กำเริบเป็นหนองและทำความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนพิการง่อยเปลี่ยเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยรีบถอดถอนน้ำออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแผลก็นับวันจะหายความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนานและมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าเพราะความกล้าเผชิญทุกข์เพื่อนำสุขมาสู่ตน ท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านที่กล้าหาญต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์ก็เช่นกันแม้ทุกจะมีมากน้อยก็สามารถพิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วนไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนานคำว่านิพพานจะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นท่านว่าทุกควรกำหนดรู้นั้นกำหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆดังที่อธิบายมานี่แหละชื่อว่ากำหนดรู้และละสัจจะทั้งสองคือทุกข์กับสมุทัยด้วยมรรคคือสติกับปัญญาที่ทำงานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆในขณะเดียวกันท่านว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนั้นถ้าไม่นำสติกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ของมรรคมากำหนดรู้และละถอนแล้วจะเอาอะไรมารู้และมาละถอนนิโรธความดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายจึงจะมีทางดับทุกข์ได้จำต้องนำสติกับปัญญามาทำงานด้วยในขณะเดียวกันทุกข์ก็จะดับไปโดยลำดับจนดับสนิทด้วยอำนาจของมรรคจึงเป็นทางแสดงออกได้การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่จึงแยกกันไม่ออกต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสานสติปัญญาที่เป็นองค์ของมรรคมีกำลังมากเพียงไรกิเลสชนิดต่างๆก็ย่อมอ่อนกำลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายย่อมค่อยๆดับไปตามกำลังของมรรคจนไม่มีกิเลสกองทุกข์เหลือล้ออยู่ภายในกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคำว่าพุทธะแท้ก็หมายอันนี้ธรรมะแท้ก็หมายอันนี้สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้คำว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แหละที่เป็นธรรมแท้ซึ่งโลกกราบไหว้ใฝ่ฝันมานานท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมแท้คืออะไรอย่างถึงใจจึงไม่ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไรจะแปลจนจดขอบฟังมหาสมุทรทะเลก็ไม่มีวันหายสงสัยได้แปลไปกว้างขวางเท่าไรความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนิลจินดาแม้จะถ่ายภาพมาดูจนคงเท่าภูเขาก็เป็นเพียงภาพของเพชรนินจินดาอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของเพชรนินแท้พอจะทำความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลย

แต่จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนิลอันแท้จริงฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติลึกลับเมื่อยังค้นไม่พบแม้จะอ่านธรรมเรียนธรรมได้มากมายเพียงไรก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนิลจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็นดูกันนั่นแหละจะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลยการตัดความสงสัยในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้นจึงควรเรียนเรื่องของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมโดยตรงเรียนรู้มากเพียงไรย่อมจะทราบเรื่องตัวของธรรมมากเพียงนั้นจนทราบธรรมโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเองเมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วย่อมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใดและสิ้นสงสัยตลอดกาลคำว่าธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่รู้เห็นอยู่กับใจนี้เองจะเป็นอะไรอื่นมาจากไหนแต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจเวลาถูกต้องของธรรมแท้นั้นไม่มีทางอธิบายได้เลยเพียงเปรียบไปเปลยไปอย่างนั้นเองเหมือนเวลาเกิดคันภายในลำคอขึ้นมาไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้เกาเท่าไรก็เกาได้แต่ภายนอกส่วนภายในที่คันจริงๆเกาไม่ได้เกาไม่ถูกทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจฉะนั้นดังนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นธรรมชาติละเอียดสุขุมมากในความรู้สึกทั่วไปและมีผู้สงสัยใจถามกันยุ่งตลอดมาแต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดสามารถอธิบายให้เป็นที่เข้าใจพอหายสงสัยได้ตลอดมาและยังแน่ใจว่าตลอดไปอีกเช่นกันท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนเช่นการนั่งต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยมักเจอธรรมดวงที่แปลยากๆอธิบายยากๆเร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยมากครูอาจารย์ที่ได้ทำเด็ดเด็ดจังๆมาสอนหมู่ชนท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมากมากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปแม้เวลามาสอนผู้อื่นก็มักจะสอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมาคือสอนชนิดเผ็ดๆร้อนๆทั้งกิริยาอาการและซุ้มเสียงอัตธรรมมันกลมกลืนกันไปในขณะเดียวกันดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างแต่ผู้ตั้งใจต่ออัตธรรมจริงๆฟังแล้วถึงใจได้ผลผิดธรรมดาอยู่มากผู้เขียนเป็นคนป่ามีนิสัยหยาบมาดั้งเดิมจึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงยังหยาบอยู่มากจึงชอบของแข็งๆตีเอาใจรู้สึกหมอบง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วยุนักเหมือนที่เคยเก่งกาจฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขกท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่งไม่ได้เรื่องได้ราวจึงมักมอบแต่เครื่องดัดสดานเจ้าบอนนี่ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้เมื่อถูกยาขนานสำคัญสำคัญหนักๆเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจ้าบอนนี่วิ่งหาที่หมอบหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียละเกินแม้ทุกวันนี้เจ้าบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หันโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อย่างโลดโผนนักเพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดๆเป็นที่บำเพ็ญหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่ปลุกเปลี่ยวน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานๆและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่งและท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูกธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้งเป็นธรรมที่เกิดจากจิตใจจริงๆทั้งแปลกทั้งพิสดารทั้งอัศจรรย์หาฟังได้ยากดูกิริยาท่าทางเคร่งขรึมสำรวมเป็นที่น่าขยาดครั่นคร้ามอยู่ภายในสมกับธรรมที่ท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งแต่กับบุคคลทั่วไปท่านทำตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อัดรู้ทำอะไรเลยพูดน้อยไม่ชอบสังคมกับใครชอบอยู่ลำพังคนเดียวชอบไปคนเดียวไม่ชอบเทศชอบสนทนากับใครเหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆแต่กับผู้สนิทสนมเวลาท่านพูดฟังแทบไม่ทันทำไม่ทราบไปเอามาจากไหนไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่มีอัดมีอั้นพูดไม่ค่อยซ้ำซากวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาพูดอีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนาซึ่งเป็นธรรมภายในล้วนๆเมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้วท่านน่าจะรู้ธรรมขึ้นภายในใจเรื่อยๆในวันเวลาหนึ่งๆสมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตายไม่หมายป่าช้าถึงการเวลาแห่งชีวิตสังขารที่ไหนถึงการเวลา

0: ลายเป็นเหมือนหัวตอกี่ชั่วโมงไม่ยอมลุกจากที่ทำแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่เราผู้ได้เห็นได้ชมเสียทุกอย่างไม่มีทางต้องติและเป็นคติตัวอย่างอันดีทุกๆอิริยาบถเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมีจำนวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกทำลายด้วยความเพียรท่าต่างๆนอนตายกองกังกองเท่าภูเขาเป็นแน่ถ้าเป็นเหมือนด้านวัตถุคือตายอยู่ในทางจงกรมบ้างตายอยู่ที่นั่งสมาธิภาวนาบ้างตายอยู่ใต้ร่มไม้ชายเขาบ้างตายอยู่บนหินดานกลางเขาบ้าง
1: ธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: วันนี้เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกหลายหน่วยงานค่ะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะดังเช่นปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลและตักบาตรพระสงฆ์10รูปค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: นำท่านผู้ฟังครับกลับมาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณทิติมาอินกลัมได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค้างไว้อยู่ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวว่าได้ร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยนอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศและวัดต่างๆจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรนิทรรศการและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนบัญญัติเพื่อถวายพระกุศลอย่างศาสนสถานของแต่ละศาสนาด้วยค่ะ
0: นอกจากกิจกรรมนะครับจากหลายภาคส่วนในช่วงเช้านะครับดังเช่นที่นำเสนอไปจากกระทรวงวัฒนธรรมครับในช่วงเวลาบ่ายครับสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับโดยในวันนี้เวลา 13:00 นพระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประธานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ร่วมกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้น ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันนี้หมายกำหนดการครับรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระเก้าอี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประวัตินิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระเทพวัชิราภินันถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่

0: ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลากหลายมิติพร้อมทั้งอย่างปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยและการเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายๆโครงการในพระดำรินะคะอีกที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2062เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อก็ประกอบไปด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ได้กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวพระดำริของพระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการต่างๆที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงเป็นพนักงานอัยการรับผิดชอบคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยพระภารกิจแรกที่ทรงปฏิบัติในฐานะองค์ทูตสันทวไมตรีคือการรณรงค์ภายใต้แคมเปญ Say No to Violence Against Women ในประเทศไทยใช้เวลาเพียง2เดือนเศษก็สามารถรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า3ล้าน1แสนรายชื่อครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะ

นาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปรูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์10รูปออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภวัชราถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะนอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ประดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาเพื่อเตรียมขึ้นนั่งอย่างธรรมาสครับ
3: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ส่งรับพระราชทานถวายเกียรติยศสูงสุดพระศพประดิษฐานภายใต้พระสัพปัตตบดลเสวตฉัตรผ้าขาว7ชั้นก่างก้านเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนค่ะ

อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมครับ

0: มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสี

0: กัดอัญชลีอันธิวลังอายาจทาสันติทะสตาประชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดาเนนะสมัจจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานานุตัปปติติบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้สิ้นพระชนเสด็จสู่สวรรคาลัยอันยังให้มหาบพิตรพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรทั้งหลายอยู่ในความโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดาทรงดำรงพระองค์เป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาทรงสนพระทัยด้านนิติศาสตร์เป็นเบื้องต้นจนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่มทรงงานด้วยการตามเสด็จพระมารดาอาทิทรงเข้าไปช่วยงานกับสภากาชาติไทยจนเกิดเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเมื่อเริ่มทรงงานทางด้านอัยการได้ทรงเคยดำรงตำแหน่งรองอัยการประจำจังหวัดอุดรธานีทำให้ทรงได้มีพระปฏิสันถารสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสั่งยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดชั่วเป็นแต่เพียงบอกว่าทำแล้วย่อมได้รับผลแห่งการกระทำเท่านั้นวิบากที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจเหล่านี้ว่าตรงกันข้ามกับวิบากที่ทำให้เกิดความสุขสบายใจน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลเป็นเพียงนิยามหรือเป็นความรู้สึกของผู้รับกรรมเท่านั้นเมื่อได้รับของที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากปล่อยไปให้ห่างอันว่าอกุศลกรรมนั้นท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ในอาทิตตปริยายสูตรที่ถือว่าเป็นพระสูตรสำคัญทรงแสดงธรรมแก่ชดินอันเป็นกลุ่มนักบวชที่นับถือบูชาไฟสามกลุ่มที่มีอุรุเวลกัสสปะเป็นประธานให้เห็นถึงความสำคัญว่าไฟคือความเร่าร้อนต่างๆอันเปรียบเทียบด้วยดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่แปลว่าการสัมผัสของกายและธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณภาวะรู้ที่เกิดขึ้นมีการปรุงแต่งสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความมีมีความเป็นเกิดขึ้นมาความมีความเป็นนั้นถูกระบุเป็นนามเป็นชื่อด้วยสัญญาที่แปลว่าความจำการบันทึกของความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่เรียกว่าเวทนาแบ่งเป็นกุศลอกุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพพยากฤตความร้อนที่เปรียบเสมือนดั่งไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอกุศลมูลที่เป็นรากเหง้าแห่งความชั่วอันประกอบด้วยราคะโทสะและโมหะราคะที่ประกอบด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดคือการศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคล สามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลาย

ได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนให้ตนมีสติในการประกอบกายวาจาและใจ 4. ธรรมะการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันหมายถึงการภาวนาด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยการฝึกฝนธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาจิตใจของตนเป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอยู่ในรูปของทานศีลสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตาเมื่อยึดมั่นในตัวตนน้อยลงความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อรักษากติกาของสังคมทำให้เป็นสมจริยาความประพฤติดีที่สม่ำเสมอเป็นศีลที่ทำให้ชีวิตมีความเป็นปกติปกติด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปสร้างเป็นกำลังใจให้เกิดความมั่นคงจริงๆแล้วศีลคือการให้ชนิดหนึ่งเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความรู้ที่ถูกต้องศีลจะสมบูรณ์ได้ด้วยมีสังยมะความสำรวมระวังทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอนมีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะภายในที่อยู่ในตนมิให้อกุศลมูลเข้ามาครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งหรือการกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้ถึงอารมณ์สร้างจิตไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านมีจิตใจที่สงบสติที่ตั้งมั่นได้เช่นนี้จักเป็นประโยชน์ในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาด้วยวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่สามารถรักษาสภาพให้คงที่ไว้ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออาณาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี

0: พุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสรรเสริญหรือคำนินทาทรงประกอบสังยมะความสำรวมด้วยอาการสงบเย็นและพระสติที่มั่นคงไม่แสดงพระกิริยาที่มีความฟุ้งเฟ้อหรือความหลงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจที่กดดันสร้างเป็นเกราะป้องกันพระไทยให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงประกอบธรรมะการฝึกตนการภาวนาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างต่อเนื่องทรงศึกษากฎหมายจนถึงระดับปริญญาเอกฝึกฝนพระองค์เป็นนักการทูตทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายจะเป็นสตรีแต่ก็มีพระทัยมุ่งมั่นมิแพ้บุรุษพระกรณียกิจเหล่านี้เป็นเครื่องหล่อหลอมให้พระองค์สามารถเป็นผู้ที่ฝึกตนได้อย่างสมบูรณ์การที่พระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการพระปัญญาที่ทำให้ทรงผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวรของพระมารดาเป็นเวลานานพระองค์ก็ทรงมีพระทัยอดทนได้อย่างมั่นคงยะท่าปิกุมภการสะกะตามัตติกะภาจนาสัพเวเพดะปริยันตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดทุกชีวิตทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14พุทธศักราช2565ทรงพระประชวรหมดพระสติทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและไม่สามารถเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลได้อีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเศร้าและเมื่อมาสำทับกับการสิ้นพระชนในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทียิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมา เป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลและวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาประลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวักจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วนั้นนะครับเป็นการถวายพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตัปปกถาครับจากพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นกำลังนิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ครับลงจากธรรมาสน์ครับเพื่อจะลงมานั่งยังอาสงฆ์ครับ

สำหรับนะครับในพระธรรมเทศนาครับปัจฉานานุตปกถาครับได้จบลงนะครับสนองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุประธานกิจครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ลงจากธรรมาสน์ครับ

ลำดับต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถา

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนั้นนะครับพระสงฆ์สี่รูปได้สวดธรรมคาถาครับซึ่งสำหรับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปครับมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับโดยรายนามของพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับประกอบด้วยพระมหาจตุพลพระยาโนพระมหาวโรธธรรมวโรพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระครูสังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งถ้าท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธ์หรือว่าธรรมยุทธิกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคตครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับขณะนี้ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศครับขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอธิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงไตรถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ
2: สังฆาโอปปาทวายธัมมิโนโอปปาจิตวานิรุจจันติเตสังอุปัสสโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจะมะริง

0: ระสงฆ์ท่านนั้นนะครับได้สดับตะกอนครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับปกรณ์หมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ

ริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิ

อติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเรื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชบดีกลางพัดปักด้วยดิ้นทองเป็นลายพระหัตถ์ลงพระนามพัชรกิติยาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการ

0: ระองค์ทรงกราบรับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
1: ฟังคะการสวดพระอภิธรรมนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสำจะสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎร์ทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎร์ทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธี

0: ที่ดังกล่าวนี้มีการสวดสี่จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านต

เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปร

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้ง9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปีชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้น

และเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจะเรียกชื่อเพลงตามที่ปรากฏในโน้ตเพลงมาจากการจดบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลระหว่างปีพุทธศักราช2479ซึ่งถึง2483ของกรมศิลปากรการประคมย่ำยามในแต่ละครั้งจะมีวิธีการประคมดังนี้คือ 1. สังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประคมเพลงสำหรับบทปีชนัยกลองชนะประคมเพลงพญาสุกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก็จะประโคมเพลงสำหรับบทปีพาดนางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยเมื่อสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศ

0: และในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 GHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอรัญญาชมชื่นคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังข่าวภาค 20 นาฬิกาจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรดอกไม้เนื่องในวันเข้าพรรษาร่วมสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนทีมแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันไทเปโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนพระมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒนมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

ทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝนจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมต่อจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีเทียนเครื่องนมัสกังและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบต่อจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังฆเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรต่อจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังฆเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับพระยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 18:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมวันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปที่ตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปุจฉานานุตตปกถา

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 7:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสับปทุมไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 12:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 18:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกับพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาณท่าน้ำท่าราชวริตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงเวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: มาลาฮังสัมมา

0: ఆయన వాచాయ వచిరస
1: అన్నమయ్యం ధర్మానుసతి నయ్యం కరోమసే.

ธัมมยังสังฆานุสติเน

0: เป็นสันทารวาสาธิเมตุสัมมาสัมพุทธัสสะยายังนัมโคตติกันทังโสเตระปารังตะเมสังวะริโสสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหา

ผู้เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนโปรดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นเห็นทิศอันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเครื่องแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเข็มคิดอันหนึ่งสงสารของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหลุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่ประทานไว้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มีสองสามไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างอื่นคำว่าพุทธธรรมสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธรรมโมสร้างโคจาตินานาห้นตำปิวัติโตพันนะมัญญามิโยคาวะเตจีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความลิ้นเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความผิดแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมาย
ที่ทำความเนื่นช้าต่อเราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางอื่นการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับแต่นั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่ต้องดำเนินมากมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะ

อุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่ง

ันปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นขั้นและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะวันแก่ว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นมีเป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียแหละสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าการมุ่งหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามารยาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจ

ต่อธรรมะเป็นขั้นๆ ขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาทนับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกกายาเป็นกล้องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินเป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้มีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดตรงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรปั้นดอหรือนิยมท่ายกันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตรธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาการพิจารณาให้ถึงฐานความจริง

ฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดที่จะนะเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรสภาพเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนเป็นอันที่ในส่วนหนึ่งนี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรปั้นหยอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเอาเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเบกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาสั่งเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันและมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะยึดมั่นถือมั่นในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้ง5นี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดท่วงจิตใจให้เผยตัวไม่ขึ้นนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุแห่งอุปทานเหล่านี้
นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกันมีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหนสมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือสมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วนิโรธก็แสดงตัวขึ้นใหม่มีสัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเรานี่และในโลกที่ให้นามว่าโลกนี่มีอะไรที่จะ

ทุกนั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ตัดไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์กับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริงเราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกจบแล้วแม้ทุกจะมีในขันแต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกจะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกนั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกก็เห็นชัดว่าเป็นทุกใจก็เห็นชัดนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกเรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั่นให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองถ้าเรามองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนบรรทุกทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเรา
อันเป็นตัว

การของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ต้องไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสี่ดินน้ำลงไปเวลาสลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนที่หายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายที่หายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันธ์ก็เป็นธาตุขันธ์อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนแล้วเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบสิ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไปก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไปก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องมาจากทางนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมุติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายถ้าใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไป

ความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้ถึงสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบคอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาอันเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมันเอกนี่เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกตัววิธีผูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วหนักก็ต้องทำเบาซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหนักทางจะคุกระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากอย่างไรทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆจะให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปดังนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเดินถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำมหาสมุทรจะลึกเท่าไรก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไรพอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้มี

เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายซึ่งเปล่าๆถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาฉุดลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติใจจองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องมัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

วนจะถูกหรือผิดอย่างใดนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไตร่ตรองตามหลักแห่งเหตุผลธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งเหตุผลถ้าเมื่อเหตุกับผลถูกต้องกันแล้วทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วพึงทราบว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและชั่วได้อย่างสมบูรณ์และเป็นหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าในการที่พระองค์เจ้าจะทรงได้เสด็จออกจากหอปราสาทจะแสวงหาโมกขธรรมในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้พิจารณาถึงหลักธรรมทั้งที่ไม่มีใครหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดมาประกาศสอนพระองค์เจ้าไว้ว่าสภาวะทั้งหลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นในคืนที่พระองค์เจ้าจะทรงเสด็จออกผนวดคนทั้งหลายพร้อมทั้งบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในพระราชวังของพระองค์เจ้าปรากฏว่าเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับพระองค์ท่านแต่ในคืนวันนั้นหลักธรรมชาติแห่งธรรมะได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าว่าทั้งในพระราชวังคือในบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายด้วยทั้งนอกพระราชวังตลอดทั่วทั้งไตรโลกธาตุด้วยปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบไปทั่วทั้งดินแดนหาที่จะตรงจิตตรงใจพึ่งพิงอิงอาศัยในบุคคลหรือสัตว์สักลายหนึ่งว่าไม่ใช่ป่าช้าผีดิบไม่มีเลยนี่คือหลักธรรมชาติแห่งธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ในสัตว์และบุคคลทั่วไปได้ปรากฏขึ้นในพระทัยของพระองค์เจ้าแม้ที่สุดองค์ของพระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นป่าช้าผีดิบอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหตุให้พระองค์เจ้าทรงเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของโลกคือทั้งของเขาและของเราทั่วทั้งไตรโลกธาตุนอกจากว่าเราจะแสวงหาความพ้นจากความเป็นเช่นนี้ไปเสียเท่านั้นเราก็คงจะไม่พ้นจากความเป็นเช่นเดียวกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เจ้าได้ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักธรรมชาติแห่งธรรมซึ่งเคยประกาศอยู่ตั้งแต่การไหนๆได้สะดุดในพระทัยของพระองค์เจ้าในขณะนั้นเป็นเหตุให้หลักธรรมชาติเหล่านั้นได้เตือนพระทัยของพระองค์เจ้าให้แสวงหาทางพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องอำลาใครๆทั้งนั้นได้เสด็จออกไปในเวลากลางคืนนี่แสดงให้เราพวกเราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำราว่าหลักธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงนั้นเป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกผนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้วนๆได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วเสด็จออกผนวดบำเพ็ญพระองค์เป็นคนขอทานเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลายไม่ทำพระองค์เจ้าให้เป็นผู้มีคุณค่าหรือราคาว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์เป็นต้นปรากฏพระองค์ว่าเป็นคนขอทานเป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งซึ่งไม่มีราคาอันใครๆเขาไม่ต้องการพระองค์เจ้าก็ทรงบำเพ็ญสมณกิจได้รับความกระทบกระเทือนความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเพราะกษัตริย์เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองค์เป็นคนขอทานเป็นคนอนาถาเป็นคนไม่มีคุณค่ามีราคาในพระองค์เจ้าในสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดี
ไม่มีใครๆได้สั่งสอนไว้ว่าผลแห่งการให้ทานนั้นมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นต้นใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเรอตามอุปถัมภ์รักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายนี่ความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระทิฏฐิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดทิฏฐิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็นหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระทัยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นไปในหลักแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใจความว่า6ปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกวิถูรู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะลี้ลับในโลกธาตุอันนี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเคลือบแฝงอยู่ซึ่งเป็นชื่อนิยมว่าอาสวะก็ปรากฏว่าได้สูญหายไปหมดจากพระทัยปรากฏในพระทัยของพระองค์เจ้าเช่นเดียวกับวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสว่างจ้าขึ้นในพระทัยตรงกับเดือน6เพ็ญที่เรียกว่าวิสาขมาสธรรมะทั้งหมดที่พระองค์เจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนั้นเป็นธรรมะในหลักธรรมชาติทั้งนั้นพระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือปฏิบัติตามหลักธรรมชาติพิจารณาในธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติซึ่งประกาศกังวานอยู่ทั่วทั้งภายนอกภายในตลอดถึงความรู้สึกซึ่งปรากฏเป็นอยู่ตลอดเวลาณภายในใจของพระองค์เจ้าก็เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์เจ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงทั่วถึงไปหมด

ภายในภายนอกนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติทั้งนั้นก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ปรากฏว่าไปอยู่ในที่สงบสงัดปราศจากความพลุกพล่านด้วยปุงชนและบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีกายอันเปลี่ยวจิตใจก็วิเวกบางเบงความรู้สึกคือพระทัยของพระองค์เจ้าก็เด่นขึ้นในขณะนั้นตามธรรมดาความรู้ที่เราทั้งหลายเรียกว่าใจนี้จะมีความรู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยลดละแม้ขณะไหนๆเลยแต่เพราะสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมมากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ปกปิดความรู้อันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั้นซุ่มซ่อนอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นไปเสียจึงไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหนส่วนดีหรือส่วนชั่วแต่เมื่อได้รับความสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกจิตก็ไม่ได้เกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดๆซึ่งเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแต่ก่อนความรู้ที่เป็นขึ้นในใจจะส่งกระแสใจไปในทางใดทางอดีตทางอนาคตก็ปรากฏรู้ขึ้นในปัจจุบันเสมอไปด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำดับความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นไปในทางที่จะทำให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในจิตใจพระองค์ก็พยายามชำระซักฟอกจนความรู้นั้นค่อยกลายเป็นความรู้ที่สดใสกลายเป็นอาจเป็นลำดับเมื่อความรู้ที่สะอาดเป็นลำดับเท่าไรแล้วก็ยิ่งมีความเด่นยิ่งมีความเฉลียวฉลาดเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญสมาธิคือความสงบแห่งใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เห็นเงาของตัวเองโดยทางปัญญาเหมือนกันกับน้ำที่มีความใสสะอาดสามารถที่จะมองเห็นสัตว์น้ำหรือสิ่งใดๆซึ่งมีอยู่ในน้ำนั้นทั้งหมดได้โดยชัดเจนเรื่องของสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเมื่อจิตยังไม่สงบเราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญาก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมูทัยสั่งสมกิเลสขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไกรกรองอันใดก็เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งจะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทางสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดต่อเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสิ่งใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจะพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายก็ไม่เห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งต่อเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วจะพิจารณาสภาวะธรรมก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังนิ่งมองดูอะไรก็เห็นชัดฉะนั้นนี่เรื่องของสมาธิพระองค์เจ้าก็ได้ทรงบำเพ็ญมาคำว่าสมาธินี้หมายถึงความสงบของใจหรือหมายถึงความแน่นหนามั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้ว
เราก็มีช่องทางที่จะพิจารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอดส่องหรือหมายถึงความแยบคายออกจากใจอันเดียวกันสัญญาคือความจำสัญญาคือความคลี่คลายในสิ่งที่ตนจดจำไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายกิ่งหลายแขนงก็ตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นกำนั้นไว้ปัญญาเป็นผู้คลี่คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกันและมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นนี่ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องคลี่คลายดูสภาวะธรรมซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราคำว่าสมาธิทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นสมาธิบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เคยได้ทราบแล้วว่ามีหลายชั้นคณิกะสมาธิหมายถึงจิตที่รวมลงเพียงขณะเดียวแล้วถอนขึ้นมาเสียอุปจารสมาธิคือสมาธิที่รวมสงบลงไปแล้วถอนออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆที่จะมาสัมผัสในทางจิตใจในขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธิหมายถึงจิตที่อย่างลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่าปนาสมาธินี้ก็มีการมีความกว้างขวางมากจิตรวมอยู่ได้นานด้วยจนมีความชำนิชำนาญต้องการเวลาใดให้หยุดให้รวมเวลาไหนเวลาใดได้ตามความต้องการด้วยนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกำหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จำเป็นจะต้องทำจิตของเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบจะสงบมากน้อยเท่าไรพึงทราบว่าเป็นบาทแห่งวิปัสสนาคือปัญญาเป็นลำดับไปเพราะปัญญาก็มีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดสมาธิในชั้นหยาบก็เป็นบาทฐานของวิปัสสนาชั้นหยาบได้ชั้นกลางชั้นละเอียดก็เป็นบาดฐานของปัญญาชั้นกลางชั้นละเอียดไปได้และในขณะเดียวกันพึงทราบว่าสมาธิกับปัญญานั้นแยกจากกันไม่ออกถ้าเราจะดำเนินในทางสมาธิโดยทางเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องปัญญาเลยแล้วก็เป็นเหตุที่จะให้เราติดสมาธิคือความสงบของตนเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วต้องพิจารณาในทางปัญญาเช่นอย่างเราพิจารณาไตรลักษณ์หรือเราพิจารณาธาตุขันธ์ของเราโดยทางไตรลักษณ์วันนี้ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาวันหน้าเราก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไกลกองอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไปความชำนาญไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทำหลายครั้งชำนาญขึ้นมาเรื่องของปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วหรือชำนาญเช่นเดียวกันกับทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจารณาอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวเบื้องต้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี่แล้วเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่างกระจ่างแจ้งในทางจิตใจของเราโดยทางปัญญาเป็นลำดับไปส่วนที่หยาบจะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญา
ไตรลักษณ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคำว่าไตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณาเช่นอย่างเราพิจารณาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบพิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลางพิจารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งมัตตะจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ไตรลักษณ์ส่วนหยาบไตรลักษณ์ส่วนกลางไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วนั่นจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์แล้วนั้นจะเรียกว่าอัตตาก็ตามจะเรียกว่าอนัตตาก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตตากับอนัตตาเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกันธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมุติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงได้ยากในเมื่อมีอัตตาและอนัตตาเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในสองฝากทางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาวะทั้งหลายในไตรลักษณ์ส่วนยาส่วนหยาส่วนกลางส่วนละเอียดเห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระทัยของพระองค์เจ้าแล้วการใดการนั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เปล่งพระวาจาของพระองค์เจ้าสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์เป็นต้นและจึงได้เปล่งอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังสารวัฏแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลายถ้าพระองค์เจ้ายังไม่ผ่านในอนัตตาในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามนี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปแล้วการใดพระองค์เจ้ายังจะเป็นศาสดาของโลกอย่างเต็มที่ไม่ได้ทีนี้เราบรรดาเราทั้งหลายซึ่งจะเป็นผู้หรือว่าเป็นครูสอนตนเป็นผู้ฝึกตนของเราเราก็ต้องดำเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลำดับนี้คำว่าไตรลักษณ์ทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและไตรลักษณ์ทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดพึงทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกท่านไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสาวกของพระองค์ท่านเท่านั้นพึงทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กำลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่จะสามารถพิจารณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนธรรมทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าได้พิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจนหายความสงสัยหรือข้องพระทัยทุกๆชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่สิ้นแล้วจากสังสารจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเราและเราอย่าไปคำนึงมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถึงทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ตั้งใจด้วยกันทุกท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้ว

ความสงบของใจในขณะที่กำลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาไตรตรองถึงหลักธรรมชาติคือไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจของเหล่านี้จะเป็นการใดสมัยใดก็ตามพึงทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราได้พยายามพิจารณาในธรรมทั้งสามประเภทคือศีลสมาธิปัญญาให้มีความติดต่อกันเป็นลำดับไปศีลกับสมาธิกับปัญญาจะเป็นธรรมที่มีกำลังกล้าอาจจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราทั้งสามประเภทพร้อมๆกันคือศีลสมาธิปัญญาจะปรากฏขึ้นที่นี่เราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมหรือคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดผิดสำหรับเราองค์แห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในสัจแต่สังขารบรรดาที่มีวิญญาณครองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้พึงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กำลังก้าวหรือกำลังดำเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลำดับไปอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคำว่าทุกข์นี้เป็นชื่อแห่งธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของที่ปรากฏอยู่ในกายและในใจของเราความไม่สบายกายก็ดีความไม่สบายภายในจิตใจก็ดีนี้ท่านเรียกว่าทุกข์ธรรมชาตินี้ท่านเรียกว่าเป็นอริยสัจคือเป็นของจริงอย่างประเสริฐของจริงที่ไม่เอ็นเอียงไปตามบุคคลผู้ใดใครจะตำหนิธรรมชาติอันนี้ว่าดีก็ตามว่าชั่วอันนี้ก็คือธรรมชาติอันนี้นั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความตำหนิติชมของบุคคลหรือสัตว์ใดๆทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าของจริงเป็นของมีอยู่เหมือนกับเงาตามตัวของเราแต่เงานั้นจะปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏส่วนเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นเราจะอยู่ในที่มืดก็ตามอยู่ในที่แจ้งก็ตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เราก็มีอุบายปัญญาที่จะรู้รอบคอบหรือหายสงสัยในทุกข์ก็จะเป็นความผัวพันภายในจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภายในจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราพิจารณาทุกข์ให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วคำว่าเรากับทุกข์นั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องคาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกข์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผู้รู้และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกข์ก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากสุขหรือทุกข์อันนั้นนี่การพิจารณาทุกข์มีความแยกขายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้ปล่อยวางความกังวลในทุกข์หรือแยกความเป็นทุกข์นั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของจริงอันหนึ่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึ่งจะไม่ได้มีความสับสนปนเปถือทุกข์นั้นว่าเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกข์แม้ทุกข์จะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เรานี่ยิ่งเข้าไปภายในคือทุกข์ทางใจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาโดยทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกข์ที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปกิริยาที่เราพิจารณาทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราได้ดำเนินมรรคไปในตัวแล้ว

การพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะเอาอะไรมาพิจารณาเล่าการไกลกรองหรือพิจารณาทุกตั้งใจดูทุกกำหนดรู้ทุกตั้งสติดูทุกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรรคคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาทุกก็ดีการพิจารณาทุกก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกข์แล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเราโดยกิริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจิตต้องได้รับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมุทัยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยโดยมรรคคือสมาธิกับปัญญาคำว่านิโรธะคือความชัดเจนแจ้งเป็นลำดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันแล้วพึงทราบว่าทุกข์ก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนิโรธะก็เป็นเช่นเดียวกันทุกข์ส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโรธะส่วนหยาบได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกข์ส่วนกลางดับไปพึงทราบว่านิโรธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปพึงทราบว่านิโรธะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่นิโรธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะเป็นธรรมประเภทเดียวแยกกันไม่ออกจากความเป็นต่ำเป็นกลางเป็นละเอียดแยกกันได้อย่างนี้เราเริ่มพิจารณาเบื้องต้นก็ต้องเป็นส่วนหยาบมาก็ค่อยไปส่วนกลางส่วนละเอียดโดยความรู้อันเดียวเป็นผู้พิจารณาความรู้อันเดียวเป็นผู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในความแยบคายของตนเองเป็นลำดับลำดับไปก็เลยกลายเป็นความรู้ความฉลาดอันยอดเยี่ยมขึ้นมาเป็นลำดับจากดวงใจอันเดียวนี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์เจ้าซึ่งได้ทรงดำเนินมาก่อนก็ดำเนินเช่นนี้เหมือนกันเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกเต้าเรากอแห่งพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าได้ทรงดำเนินอย่างไรก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้เป็นศาสดาของโลกเป็นมาด้วยความทุกข์ความยากความลำบากเป็นมาด้วยความอดทนเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่นับมีอยู่ในบัดนี้ในการในจิตของเราก็เป็นอริยสัจเช่นเดียวกันไม่มีความผิดแปลกกันแม้แต่น้อยปัญญาผู้ที่ยังทราบในอริยสัจจะทำทั้ง4ก็เกิดจากใจดวงเดียวซึ่งเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมอยู่แล้วเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายกำลังฟังเทศน์อยู่ณบัดนี้จึงไม่มีความผิดแปลกอะไรจากครั้งพุทธกาลเป็นปัจจุบันนการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับไปเมื่อเรามีความสามารถแก่กล้าในทางปัญญาจนรอบครอบทั้งภายนอกเข้าไปสู่ภายในรอบครอบจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบครอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสรอบครอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกายเวทนาของตนก็รอบครอบคือรู้เท่ากายเพราะอำนาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทางใจรักจนมีความชำนิชำนาญสามารถปล่อยวางได้โดยที่เคยถือว่ากายของเรานี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลำดับอย่างนี้นี่ส่วนเวทนาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยๆก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีส
ังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งวิญญาณความรับรู้ก็เป็นสภาวะอันหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเห็นชัดด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่ารู้รอบเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้เป็นลำดับลำดับเช่นนี้ทีนี้ยังเหลืออะไรใครเล่าเป็นผู้ที่ว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีแล้วใครอีกเล่าที่มาหลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและมายึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเล่านี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งที่จะอย่างซากเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัฏจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะฉะนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัฏจักรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงวิพากษ์วิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางไตรลักษณ์ในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้นี้ก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้นี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสรพิษแท้ย่อมสนัดปัดทิ้งทันทีเมื่อสนัดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้นี้ซึ่งเป็นความรู้อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดกระเด็นไปพร้อมๆกันเมื่อความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องได้ขาดกระเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดไปจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้สึกกลิ่นนิรสอันใดก็ตามจึงเป็นสักแต่ว่ากิริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจให้รับความตื่นทราบยึดมั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะเหตุใดเพราะความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นชาววิชาเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้วความรู้อันนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วเรื่องทั้งหลายจึงไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านได้ตรัสรู้หรือท่านได้ทำลายความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ขาดสิ้นไปจากจิตใจแล้วท่านจะทรงขันอยู่ก็ตามขันก็สักแต่ว่าขันรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นประจำขันห้านี้ก็สักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลายเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมุติแล้วจิตที่เป็นสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจัดว่าเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเรื่องจะโกรธก็ดีเรื่องจะโลภก็ดีเรื่องจะหลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้นเมื่อความรู้อันนี้ได้ดับลงไปเรื่องที่จะโลภก็ดีจะโกรธก็ดีจะหลงก็ดีจึงไม่มีอะไรอีกต่อไปเพราะรากเหง้ามันดับแล้วกิ่งก้านสาขาจะทนอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ดับไปตามๆกันหมดนี่ปัญญาพิจารณารู้เข้าไปถึงขนาดนั้นไม่มีอันใดเหลืออยู่แล้วคำที่ว่าจิตก็หมดสมมุติไปจะให้ชื่อให้นามก็ให้ชื่อสักแต่ว่าไม่ได้มีความผูกพันหรือมั่นหมายในความรู้ประเภทนั้นหมดความสำคัญและไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ประเภทนั้นอีกด้วยท่านจึงหมดเรื่องกิริยาบททั้ง4ยืนเดินนั่งนอนไม่มีเรื่องทั้งนั้นตื่นหรือหลับก็ไม่มีเรื่องเป็นผู้อยู่ด้วยความหมดเรื่องเพราะเหตุใดเพราะอวิชชาซึ่งเป็นเจ้าเรื่องมันหมดไปแล้วขันห้าจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้หรือว่าขันห้าเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์อย่างสมบูรณ์แต่ก่อนขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องมือของมหาโจรคือของอวิชชาเมื่ออวิชชามันเป็นหัวหน้าแห่งโจรอยู่แล้วมันจะต้องบังคับขันทั้งห้ารูปกายจะทำมันก็ต้องทำในด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจำขึ้นมาก็จำขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าอวิชชามันเป็นตัวมหาโจรเป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหารากเหง้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั่นหมด
นี่พออวิชชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่เฉียบแหลมสามารถตัดขาดกระจุกกระจายไม่มีในเหลือหรอแล้วขันธ์ทั้ง5นี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนักปราชญ์หมายถึงเป็นเครื่องมือของวิชชาวิมุตติไปแต่ก่อนอวิชชาเป็นผู้ที่ครองขันธ์5นี้ไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้วนักปราชญ์ที่ยอดเยี่ยมคือวิชชาวิมุตติได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วขันธ์5ก็เลยกลายเป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือของวิชชาวิมุตติอันนั้นไปเสียกิริยาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวทนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจำได้หมายรู้ก็จำไปโดยธรรมสังขารก็ปรุงไปโดยธรรมวิญญาณรับรู้ไปโดยธรรมทั้งนั้นไม่ได้เป็นแบบที่เดชตัณหาอาสวะเหมือนอย่างแต่ก่อนมานี่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคท่านทำทรงทำปริวัติท่านทำอย่างนี้ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าก็ท่องเที่ยวมานานไม่มีจบสิ้นเที่ยวที่ไหนเกิดที่นั่นตายที่นั่นทุกที่นั่นเมื่อได้ปริวัติกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกุลกายในไตรลักษณ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกธงชัยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างเป็นดวงแล้วก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะคือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอยู่ณบัดนี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์เจ้าทรงปริวัติเข้ามาสู่ภายในเรียกว่าโอปนะยีโกให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความต้องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงจิตดวงนี้วัฏจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเป็นเหตุให้หมุนวงเวียนไปกรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักรใหญ่จักรใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักรใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจักรเล็กจักรน้อยก็ถูกทำลายไปตามๆกันพลอยถูกทำลายไปตามๆกันชิบหายผลปีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งรากแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายทิพย์หายผลปี้ไปตามกันหมดมีเรื่องอวิชชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นกิเลสตัณหาประเภทใดๆดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือวันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้วนๆหากว่าไม่ถูกจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้องในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดีก็หวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

ฐานเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นนั้นขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังสัจจัง

ไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นย่อมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วๆไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่

เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจจึงซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก่ที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องพัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัย

อันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระพุทโธด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญ

พราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกหยดทุกหยาดและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเรานี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้ง4ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกขสมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิบาททั้ง4เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์หรอกเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่ตรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์สมุทัยอันนี้ทุกข์สมุทัยเกิดที่ไหนทุกย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเรื่องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใคร
และไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกจากพ่อตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับ

แต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์จะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญกายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เจนาอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้ว
และควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นได้อย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปประขันและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
และปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึงสามระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างใดเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกพระองค์
แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม

คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงทวงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตน

ความรู้สึกของพระท่านเปรียบไว้เหมือนแม่เนื้อระวังนายพรานหรือสัตว์ร้ายสุขอยู่หากินหลับนอนเที่ยวไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนในอิริยาบถต่างๆของแม่เนื้อเต็มไปด้วยความระมัดระวังรักษาตัวอยู่เสมอแม้ฉะนั้นยังโดนสัตว์ร้ายกัดหรือนายพรานยิงก็ได้นักปฏิบัติเราเมื่อเทียบกับแม่เนื้อแล้วความรู้สึกของเรามีส่วนคล้ายคลึงกับแม่เนื้อบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ละเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนตนหรือถอนตนออกจากมหาอำนาจคือกิเลสทั้งมวลซึ่งครอบงำอยู่ในหัวใจหรือบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาจำต้องใช้ความพยายามความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักหนักด้วยการระมัดระวังหนักด้วยการพิจารณาหาช่องหาทางที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่จมอยู่ภายในจิตใจท่านผู้เห็นโทษท่านเห็นจริงๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแล้วสอนให้เห็นโทษจริงๆด้วยให้เห็นคุณแห่งความภาคเพียรและความหลุดพ้นจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงด้วยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติของพวกเรากับการดำเนินของท่านและโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่แสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมมีความคมคืนกันตรงไหนหรือไม่หรือหันหลังให้พระโอวาทของพระพุทธเจ้าและหันหลังให้การดำเนินของท่านที่เป็นคติตัวอย่างอันดีซึ่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจมาแล้วเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะคิดคำหนึ่งเสมอความระวังตัวมีคือความมีสติคอยดูความเคลื่อนไหวของใจซึ่งปกติแล้วจะเคลื่อนไหวออกไปตามอำนาจของกิเลสอยู่เสมอจะหาความเคลื่อนไหวออกสู่อัตสู่ธรรมเพื่ออัตเพื่อธรรมนั้นมีน้อยมากเมื่อกำลังของธรรมยังไม่พอหรือกำลังของสติปัญญายังไม่พอจึงต้องในถูไถต้องในบังคับบัญชากันดูทุกความเคลื่อนไหวของจิตและอิริยาบถต่างๆแม้ที่สุดไปวินทบาทท่านที่ท่านกล่าวไว้ว่าวินทบาทเป็นมาตรหมายความว่าอย่างไรก็คือมีข้อวัดปฏิบัติมีการระมัดระวังตัวอยู่เสมออยู่ปกติก็มีการระวังมีความมีสติอยู่แล้วเมื่อกล้าออกจากวัดไปเราจะสนใจกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของอัตของธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใจที่แสดงออกอยู่เสมอไม่สนใจกับอะไรเดินบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไปโดยลำดับลำดาใส่เขาใส่บาตรรับบาตรก็มีสติอยู่กับความเพียรของตนตั้งแต่เริ่มแรกไปจนกระทั่งกลับมาประคองความเพียรไปโดยลำดับลำดาไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนนี่คืองานของพระที่เรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดหรือบิณฑบาตเป็นกิจวัตรของเราเป็นอย่างนี้การบิณฑบาตก็เป็นอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมาใครจะออกมาจากสกุลใดก็ตามกินดียาโลปโภชนังสายปปชาตัทธโวยาวชีวังอุสาโฮกังเยต้องเป็นกิจประจำองค์ประจำตัวของพระ
บินพระบาทมาครองชีวิตพอได้ประกอบความภาคเพียรและให้ทำความพยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตด้วยคือชีวิตของพระเวลาไปก็ไม่ได้สนใจกับอาหารการบริโภคว่าจะได้ประณีตบรรจงอย่างไรก็อย่างไรไปตามกิจวัตรนี่เรียกว่าไปด้วยความเป็นธรรมถ้าไปมีความคิดความรู้สึกโลเลในอาหารประเภทต่างๆหรือชนิดต่างๆนั่นเป็นเรื่องของโลกของกิเลสซึ่งมีความหิวโหยหาความเอิ่มพอไม่ได้ไปด้วยความปวดแปลงของจิตไปด้วยความหิวโหยของจิตไม่ใช่กิจวัตรของพระผู้จะฆ่ากิเลสมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียการเดินไปบิณฑบาตจะมีกี่รูปกี่องค์ก็ตามต่างองค์ต่างรักษาจิตของตนไปโดยลำดับลำดาไม่พูดไม่คุยเรื่องอะไรกับผู้ใดทั้งนั้นเป็นจิตจำเป็นของตัวโดยเฉพาะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยหลักประเพณีของท่านบิณฑบาตท่านเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดในขณะที่ขบฉันหรือได้อาหารมาก็พึงพิจารณาว่าอาหารสักแต่ว่าเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์ให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าประณีตเร็วซามประการใดเพราะนั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันถึงได้อาหารประเภทใดที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยแล้วและธาตุขันธ์ไม่แสดงกันแล้วก็รับได้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภโรผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอยู่สบายกินสบายลูกศิษย์ตถาคตเป็นเช่นนั้นเวลาจะฉันก็พิจารณาอาหารที่อยู่คนละแห่งละหนอยู่ตามถ้วยตามชามอยู่ตามถาดตามอะไรเป็นอีกอย่างเวลาตักเข้ามารวมกันในบาตรแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งในความรู้สึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเดิมหนึ่ง

เพื่อจะตัดความโลภโลเลอาหารอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาจึงต้องให้พิจารณาเรื่องความปฏิกูลอยู่ข้างนอกสีเป็นอีกอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอีกอย่างหนึ่งรสเป็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปคลุกเคล้ากันกับอวัยวะซึ่งเป็นรังแห่งความปฏิกูลทั้งหลายแล้วเริ่มตั้งแรกตั้งแต่ไปคลุกเคล้ากับน้ำลายซึ่งอยู่ในปากของเรานี่แหละเพียงเท่านั้นก็เริ่มเป็นของปฏิกูลไปแล้วแล้วคืนลงไปสู่ภายในอันเป็นกองแห่งปฏิกูลเต็มไปหมดในภายในนั้นดูแล้วไม่ว่ากลิ่นไม่ว่ารสชาติลักษณะอะไรต่างๆกลายเป็นของปฏิกูลไปตามกันหมดท่านพิจารณาอย่างนั้นจึงไม่มีความโลภตัดความโลภความโลเลในอาหารแล้วเป็นธรรมประเภทหนึ่งขึ้นมาพอได้ยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นเพราะอัตภาพนี้ไม่ต้องการของสดสวยงดงามมันเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเข้าไปนั้นแล้วจึงต้องเป็นของปฏิกูลเดินตามกันหมดจะเอาเพชรนินจินดาให้ธาตุขันธ์นี้รับมันไม่ยอมรับมันรับแต่ของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันได้นี่จิตใจก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้เพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราออกได้ด้วยการพิจารณาเพราะความสำคัญเช่นนั้นเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงเราพิจารณาแล้วก็ลงมือฉันฉันไปจะพิจารณาอาหารไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะทำงานอันใดที่เป็นอัตเป็นธรรมซึ่งเคยแล้วปฏิบัติมาอยู่แล้วก็ได้อย่างภาวนามีความรู้สึกตาทั้งรวมอยู่ในบาทไม่ให้เธอให้มองที่โน่นที่นี่เวลาขบเวลาฉันก็ไม่เถอให้มองในลักษณะที่ว่าสติลอยจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฉันด้วยความมีสติซึ่งเป็นเรื่องของธรรมท่านจึงสอนให้สังรวมลงไปนี้ตัตตสัญญีให้มีความสำคัญอยู่ในเสกีวัตท่านก็บอกแล้วตัตตสัญญีปินดาปาตังทำความสำคัญในอยู่ในบาตรอย่าไปสำคัญอย่างอื่นฝึกหัดจนได้จนชำนิชำนาญนี่ก็รู้สึกว่าเป็นนิสัยในขณะที่ฉันไม่ค่อยได้เถอได้มองนั่นโดยความไม่มีสติมันจะเริ่มฝึกหัดปฏิบัติตาก็ดีจิตใจก็ดีให้อยู่ในนั้นมันเริ่มเป็นกายเป็นนิสัยถ้าจะมองไปข้างนอกมองไปที่ไหนก็เป็นเรื่องความจงใจที่มองด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่มองด้วยความเผลอเลอไปต่างๆนานาลืมมือลอยไปอย่างนั้นไม่เป็นเวลาฉันก็ให้มีสติอย่างนั้นไม่ว่าจะทำกิจใดงานใดนอกจากการปกฉันไปแล้วก็ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนักปฏิบัติงานของข้าจึงเป็นงานที่ละเอียดมากผิดกับงานทางโลกอยู่ไม่น้อยผู้ได้ก้าวเข้าสู่ธรรมะและได้บวชและได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่างานของเราที่เคยผ่านมาความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนั้นผิดกันกับงานของพระซึ่งทำด้วยความมีสติความละเอียดละออยู่มากนอกจากเราจะปล่อยให้กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเคลื่อนไหวไปมาการกระทำของเราเสียมันก็

ิดอะไรกับงานของโลกเขาและเลวยิ่งของงานของโลกเขาอีกเพราะตัวประธานคือเรานี่เป็นพระไปทำแบบโลกเขามันก็เลยโลกเข้าไปเลวยิ่งกว่าโลกเขานะแล้วอยู่ด้วยการมีจำนวนมากอย่าสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในแง่ความไม่เป็นธรรมความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละรูปและนามนั้นไม่เหมือนกันต้องพร้อมอยู่เสมอภายในจิตใจและทำให้เป็นพื้นฐานของใจตนเองว่าให้อภัยกันนี่คือความเป็นธรรมระหว่างที่อยู่ด้วยกันอย่าได้ไปยกโทษยกกรกันว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้ความคิดเช่นนั้นมันกวนตัวเองด้วยนอกจากนั้นก็ระบายไปสู่เพื่อนฝูงหรือผู้ที่ตนเห็นว่าไม่ดีแล้วทั้งนั้นก็เป็นความรู้สึกประเภทเดียวกันขึ้นมากิเลสต่อกิเลสมันก็เผากันได้ง่ายๆเมื่อมองกันด้วยแง่ของความเป็นธรรมคือมองในความให้อภัยหรือมองด้วยความเมตตาสงสารหรือมองด้วยหลักความจริงที่จะพิจารณาให้เป็นสติปัญญาของตนนั่นเป็นธรรมถ้ามองไปในทางอื่นนอกจากนี้ไปแล้วก็เป็นการขาดทุนแม้คนนั้นผิดองค์นั้นผิดเราผู้ที่คิดเพ่งเล็งในว่าองค์นั้นผิดด้วยความไม่สบายใจไม่สะดวกใจความมุดหงิดความไม่พอใจอย่างนี้ก็กลายเป็นความผิดขึ้นมาในใจของเราเองเพราะความไม่พอใจนั้นคือเรื่องของกิเลสสติปัญญาต้องตามต้นทันทีหากมีโอกาสเมื่อไรที่จะแนะนำตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ตนเห็นว่าผิดนั้นเราก็ตักเตือนกันได้ด้วยความเมตตาสงสารด้วยความจงรักภักดีต่อกันจริงๆผู้นั้นซึ่งมาปฏิบัติเพื่อทำด้วยกันก็ยอมรับกันโดยเหตุโดยผลจริงๆนี่คือเรื่องของธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไรอยู่ได้เตือนกันมากน้อยหรือหนักเบาเพียงไรเตือนได้ทั้งนั้นผู้เพราะต่างคนต่างพร้อมแล้วเพื่อทำไม่ได้พร้อมเพื่อกิเลสเนี่ยองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเราก็เป็นหัวหน้าก็เห็นใจทุกรูปทุกนามว่ามีคุณค่าด้วยกันจึงต้องรับไว้มากบ้างน้อยบ้างก็ทนเอาทีนี้เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วมันก็ต้องมากเพราะนั่นองค์หนึ่งนี้องค์หนึ่งบวกกันเข้าก็เป็นสองแล้วแล้วองค์นั้นองค์หนึ่งองค์นี้องค์หนึ่งเข้าไปก็เป็นสี่เป็นหกเป็นสิบก็เป็นจำนวนดังที่อยู่ด้วยกันนี้ต่างองค์ก็ต่างมุ่งมาถึงให้เห็นคุณค่าแห่งความมุ่งมาของตนแต่ละรายละรายแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความสนใจด้วยความอุตสาห์พยายามใช้ความอดความทนนั่นแหละศาสดานี่จอมความอดทนแหละเพียรก็จอมศาสดาเพราะศาสดาเป็นจอมไม่ว่าในแง่ใดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์แรกเป็นผู้ออกหน้าออกตาโลกไม่มีใครเสมอแหละทำประเภทนี้เนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาขึ้นมาความอดทนก็ทนจริงๆความเพียรก็เพียรจริงๆความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมที่จะยังพระองค์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงขั้นสำเร็จเต็มภูมิพระองค์ทรงทุ่มเทลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอดก็อดทนก็ทนอย่างถึงใจถึงใจนี่แหละศาสดาของพวกเราเป็นมาอย่างนี้เราอยู่ด้วยกันนี้เพียงไม่กี่องค์ครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนร้อยร้อยสี่ร้อยห้าร้อยท่านทำไมอยู่ด้วยกันได้นี่อันหนึ่งอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอยู่มากน้อยทั้งไรก็เป็นธรรมทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะนั่นก็ดีนี่ก็ดีต่างนั้นเพราะนั่นก็ดีนี่ก็ดีต่างอันต่างดีต่างองค์ต่างดี

มากน้อยเพียงไรแต่กล่าวเพื่อความตักเตือนในการอยู่ร่วมกันซึ่งเคยมีเสมอไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันมีได้ด้วยกันทั้งนั้นการที่จะปฏิบัติเพื่อความราบรื่นต่อกันจึงต้องได้รับการแนะนำตักเตือนสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งผู้เป็นหัวหน้าไม่คิดเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ต้องคิดมันอดคิดไม่ได้เพราะแบกเพราะหามอยู่ทั้งวัดทั้งวาทุกรูปทุกนามด้วยความจงใจด้วยเจตนารับมาแต่ละองค์ละองค์รับด้วยเจตนาที่จะแนะนำสั่งสอนให้เต็มสติกำลังความสามารถของตนที่จะรับและสั่งสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงอดคิดไม่ได้นั่นว่าครูบาอาจารย์องค์ใดตามต้องคิดเพื่อความอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขแล้วการประกอบความภาคเพียรแม้จิตจะไม่ยังไม่เป็นไปเพียงไรก็ไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความไม่ลงรอยและความร้าวรานซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขการประกอบความภาคเพียรก็ราบรื่นดีงามสงบเย็นใจไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับเรื่องใดกับผู้ใดบรรดาที่อยู่ด้วยกันจริงๆว่าปุคคละสัปปายะเพื่อนฝูงนะบุคคลเป็นที่สบายก็เพื่อนฝูงนั่นแหละบุคคลอยู่ภายนอกภายในนั้นเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราก็พวกอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกปุคคละสัปปายะกับเพื่อนฝูงที่อยู่ร่วมกันให้เป็นที่สบายต่างองค์ก็ต่างมีอัตมีธรรมทำต่อทำเข้ากันได้สนิทแต่ทำกับโลกหมายถึงตัวกิเลสแล้วเป็นข้าศึกกันทันทีอย่าได้นำมาใช้เวลานี้เรามาแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อเราและเป็นข้าศึกต่อผู้ใดไม่มีสิ้นสุดจึงต้องระงับตับมันด้วยความภาคเพียรและระมัดระวังเสมอการทำความเพียรไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการเดินจงกรมการนั่งสมาธิภาวนาหมายถึงสติอยู่กับตัวทุกข์ก็ให้มีสติสุขก็ให้มีสติเย็นร้อนอ่อนแข็งประการใดก็ให้มีสติให้ถือเป็นพื้นของจิตอยู่เสมอนี่แหละงานของพระจึงเป็นงานที่ละเอียดละออและเป็นงานที่หนักอยู่มากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความระมัดระวังบังคับบัญชาอยู่เสมองานของใจเป็นงานที่หนักอยู่ลึกๆซึ่งโลกไม่มองเห็นงานภายนอกเช่นหามไม้หามเสาแบกนั้นหามนี้ก็มองเห็นกันว่าสิ่งนั้นๆที่แบกที่หามานั้นคาดกันได้ประมาณกันถูกว่าหนักอย่างนั้นอย่างนั้นผู้แบกผู้หามมานั้นมีความหนักเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่งานภายในใจนี้มองไม่เห็นมันแบกมีอยู่ลึกๆอยู่ภายในงานความเพียรนี้เป็นเช่นนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามอยู่เสมอผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเจตังลึกอย่าเป็นโยกๆคลอนๆใช่ไหมล่ะแบบคลอนแขนมีความจริงใจมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นหลักใจอยู่เสมอเวลาทำภาวนาก็ให้มีแต่งานของการภาวนาเท่านั้นอย่าเสียดายความคิดความปรุงในกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบุคคลหญิงชายหน้าที่การงานอะไรอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมาทำลายงานของเราที่กำลังทำอยู่นั้นให้ล้มเหลวไปไม่ปรากฏผลเป็นเท่าที่ควรและไม่ปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจจงถืองานที่ทำนั้นเป็นงานสำคัญและมีงานอันเดียวนี้เท่านั้นในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับจิตคือความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์กันอย่างอื่นไม่คิดไม่ปรุงออกไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ว่าสิ่งนั้นเข้ามายุ่งสิ่งนี้เข้ามายุ่งเรื่องนั้นเข้ามายุ่งเรื่องนี้เข้ามายุ่งนั้นมันเป็นคำพูดที่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้พูดประตำหนิภายนอกเสียมากกว่าที่จะมาตำหนิตัวเหตุอันสำคัญมีอยู่ภายในใจตัวนี้แลเป็นผู้แยบออก

ไปเรื่องนั้นปรุงออกไปเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องราวใดๆมีแต่ผู้นี้ปรุงออกไปไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทรกมาแสงทั้งที่เราทำงานอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีอะไรมายุ่งแต่เรื่องภายนอกเข้ามายุ่งไม่ใช่อย่างนั้นจิตที่กำลังทำงานอยู่นี่แหละเล็ดลอดตัวออกไปในขณะที่ไม่มีสติแล้วไปปรุงภาพเรื่องนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับเรื่องนั้นเข้ามายุ่งตัวเองความจริงภาพของตัวเองที่ปรุงขึ้นจากใจนี่แหละความปรุงนี้ไปเป็นภาพในสิ่งที่ตนเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วก็ปรากฏเป็นภาพของเรื่องนั้นขึ้นมาจึงเป็นเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเข้ามายุ่งความจริงเรื่องนั้นไม่ได้มามันออกจากจิตที่ปรุงอยู่นี่แหละในขณะที่จิตเถองานของตนที่ทํานั้นเถอเวลานั้นจิตก็แยบออกไปปรุงไปแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็หาว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามายุ่งมากวนใจหาความสงบไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดความจริงก็คือผู้นี้แหละมันทะเลถลายออกไปในขณะที่กำลังบังคับให้ทำงานอยู่นั้นแต่สติผู้บังคับได้เผลอตัวไปเสียเจ้าโจรผู้ร้ายมันก็ออกไปฉกไปขโมยเรื่องราวมาให้ยุ่งกวนตัวเองนะนี่เป็นสำคัญเอาที่พูดตั้งการความบึกพ้นจริงๆจะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรนี้ไปได้เลยจะต้องปรากฏเห็นผลอายัมปทันตาเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกพระองค์จะปรินิพพานนานไปเพียงไหนก็ตามขอให้ถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ลงใจของนักปฏิบัติทั้งหลายท่านสอนไว้ว่าอย่างไรที่ว่าสวัสดิธรรมก็คือองค์ศาสดาเป็นผู้ตรัสไว้ตรัสไว้ชอบนั่นฟังสิมีที่พานที่ตรงไหนชอบต่อความจริงชอบต่อความถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดคลาดเคลื่อนไปไหนพระองค์จะปรินิพพานนานเพียงไรก็ตามหลักที่ประทานไว้อันสำคัญก็คือธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในเมื่อตถาคตได้ผ่านไปแล้วนี่คำว่าศาสดาแทนก็คือศาสนธรรมนี่แหละเป็นผู้ชี้บอกแนวทางเหมือนกับเราตถาคตชี้บอกอยู่เวลานี้ความหมายว่าอย่างนั้นแล้วชี้บอกเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็มีอยู่กับตัวของเราเช่นทุกข์มีอยู่ทั้งกายทั้งใจทุกขังอริยสัจจังมีอยู่ภายในกายในใจของเรานี้นี่เป็นปัจจุบันเป็นความจริงอยู่กับตัวของเราแล้วบกพร่องไปที่ตรงไหนสมุทัยอริยสัจจังซึ่งตัวกิเลสได้แจกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี้นี่แหละทัตจะทำคือความจริงเป็นพื้นฐานรับรองความจริงทั้งหลายไว้ที่ตรงนี้และศาสนธรรมก็แสดงลงที่จุดนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าแสดงชี้แจงบอกเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลานี้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราปรากฏอยู่กับเราทุกรายไปนิโรธคือความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนนั่นทุกข์จะดับไปได้เพราะอะไรทุกข์จะดับไปได้เพราะสมุทัยดับนั่นสมุทัยคืออะไรคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามตัณหาวัตตนาวิภวตัณหาเป็นต้นดับสนิทลงไปนิโรธปรากฏขึ้นมาเต็มที่ดับไปเพราะอะไรเป็นเครื่องให้ดับทำให้ดับเพราะมรรคนั่นมรรคคืออะไรท่านกล่าวไว้พอประมาณก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสติแล้วถ้าจะพูดก็ให้สุดในองค์8ก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่น
อยู่ที่ไหนนะมรรคก็อยู่ที่ใจการกระทำก็อยู่ที่กายของเราจะเป็นผู้กระทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงปัญญาที่ความฉลาดแหลมคมใครจะเป็นคนที่ขุดค้นขึ้นมาใช้ก็ต้องขุดค้นขึ้นมาที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาใครจะเป็นผู้พูดก็ปากของเราเองเป็นผู้พูดนี่อยู่กับเราทั้งนั้นสัมมากัมมันโตทำการงานชอบทำอย่างไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นหลักสำคัญแห่งงานทั้งหลายเราก็เดินเอากายของเรานี่เดินนั่งสมาธิก็เอากายของเรานั่งทำความเพียรภายในใจก็เอาใจของเราเป็นผู้ทำคิดค้นสติปัญญาก็เอาใจของเราเป็นผู้คิดผู้ค้นอยู่กับตัวของเราสัมมาวายาโมสัมมาอาชีโวมันอยู่นี่ๆทั้งนั้นเป็นผู้จะทำไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดสิ่งใดจะมาทำสมบูรณ์อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราทั้งนั้นจึงเป็นปัจจุบันสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นปัจจุบันคือตัวของเราเป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอดีตไม่ได้เป็นอนาคตเป็นตัวของเราโดยตรงที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสัจธรรมทั้งสี่เพราะนี้เป็นสัจธรรมทั้งสี่ตู้แห่งสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงลงมาที่นี่นั่นก็เหมือนดังพระพุทธเจ้าชี้บอกว่านี่หน้านี่หน้าอยู่ให้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ใช้สติระมัดระวังตัวอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่กับเราทั้งนั้นให้ใช้วาจาอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกเป็นวาจาที่ชอบให้เลี้ยงชีพอย่างนี้จึงเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบเช่นบิณฑยาโลปโภชนังบิณฑบาตมาฉันด้วยน้ำพักน้ำแดงด้วยกำลังปรีแช่งของตนอย่าขี้เกียจขี้คร้านอย่าลืมตัวมั่วสุมนี่อันหนึ่งเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอัตภาพร่างกายก็เอากายนี่แหละไปแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องเลี้ยงชีพชอบภายในจิตเพราะเป็นความเพียรที่จะให้โอชาลดแก่จิตอยู่แล้วในมรรคแปดนี้สัมมาวายาโมเพียรชอบก็เพียรอยู่ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจสี่นี้หรือเพียรอยู่ในสัมมาประธานสี่นั่นสัมมาสติระลึกชอบระลึกอยู่ในกายในจิตนี้ระลึกอยู่ออกไปข้างนอกก็ไม่หนีจากหลักสัจธรรมระลึกเพื่อความเห็นโทษเห็นภัยเพื่อการถอดถอนกิเลสไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นธรรมทั้งนั้นนี่ก็มีอยู่ที่นี่สัมมาสมาธิจิตมีความสงบสบายสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละท่านว่ามรรคอยู่ที่ไหนเวลานี้หรือล่วงโรยไปตามพระสัจจะของพระพุทธเจ้าแล้วเหรอการมาปรินิพพานนั้นหมายถึงพระสัจจะของพระพุทธเจ้าสลักส่วนเท่านั้นหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นทางเดินอันถูกต้องดีงามเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนั้นประทานไว้แล้วในที่กายที่จิตของเราทุกสัตว์ทุกส่วนบกพร่องที่ตรงไหนพิจารณาให้ดีนี่แหละเหมือนองค์ศาสนาประทานอยู่ตลอดเวลาเป็นคำพูดที่สดสดร้อนเพราะเป็นสวดคารธรรมตัดไว้ชอบและตรัสลงที่กายที่ใจของเรานี้แม้พระพุทธองค์จะมาประทานพระโอวาทเองก็ไม่ประทานเหนือนอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงประทานไว้แล้วนี่เลยจึงว่าเป็นองค์เป็นศาสดาแทนตถาคตท่านถึงได้รับสั่งอย่างนั้นนี่ล่ะกายใจของเราเป็นปัจจุบันอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหลักแห่งสัจธรรมซึ่งมีกายมีใจเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งของหลักสัจธรรมประธานโอวาทก็ประธานลงที่นี่ล่วงโรยไปไหนเวลานี้มีอยู่กับตัวของเรานอกจากตายเสียเท่านั้นเขาเรียกว่าสัจธรรมของเราล่วงโรยไปแล้วที่จะทำงานทำไม่ได้แล้วนี่เราทำได้อยู่พิจารณาลงไปนี่แหละที่ว่ามรรคมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดรวมลงแล้วเรียกว่าเครื่องประหารปราบปรามกิเลสทุกประเภท
ไม่ว่าจะ

เป็นประเภทใดไม่นอกเหนือไปจากมรรคที่กล่าวนี้ไปได้เลยสดสดร้อนๆอยู่ไม่ใช่เหรอค้นขึ้นมาสิค้นขึ้นมาใช้ทีปัญญาพินิจพิจารณาไตรกรองดูตามหลักความจริงอย่าฝืนความจริงความฝืนความจริงนั้นเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์เป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงและลบล้างความจริงคือธรรมไม่ให้ปรากฏภายในตัวเอาตั้งแต่ความรุนร้อนขึ้นมาเพราะความเสกสรรตั้งยอในสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายนั้นเนี่ยเอายาพิษเข้ามาเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงแม้สกลกายนี้ก็เปิดเผยอยู่ด้วยความจริงของมันทำไมจะไม่เห็นดูลงไปที่ตั้งแต่บนที่สะจนกระทั่งถึงพื้นเท้ามีตรงไหนสะอาดสะอาดมีตรงไหนเนาะรักใคร่ชอบใจมีตรงไหนที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอัศจรรย์มันเต็มไปด้วยเนื้อด้วยหนังด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกทั้งภายในก็คือป่าช้าผีดิบอยู่ดีๆนี้มันวิเศษที่ตรงไหนมันน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดกำหนัดยินดีที่ตรงไหนดูลงไปด้วยปัญญาปัญญาคือให้เห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไอ้เรื่องที่น่ารักน่าชังว่าเป็นของสวยงามซึ่งเป็นของจำปอมนั้นมันจะพังทลายลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังทราบความจริงนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่พิจารณาพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ตามหลักธรรมที่สอนลงที่จุดนี้พระพุทธเจ้าจึงเหมือนไม่ได้ปรินิพพานไปเมื่อรู้ความจริงเต็มส่วนแล้วองค์ศาสนาที่แท้จริงจะคืออะไรหรือองค์ผู้รู้ที่แท้จริงธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันแท้จริงจะคืออะไรถ้าไม่คือจิตดวงที่กำลังเป็นนักโทษอยู่เวลานี้เมื่อได้ถูกถอดถอนปราบปรามสิ่งที่ปกคลุมห่อหรือสิ่งที่บังคับบัญชากดขี่อยู่ภายในจิตใจนี้ออกหมดแล้วเราจะถามหาพุทธะที่ไหนอีกพุทธะนั้นเป็นฉันใดพุทธะนี้จะแปลกปลอมไปไหนนี่ที่ว่าตรงกันตรงกันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในจิตใจยังให้พิจารณาที่ตรงนี้อย่าหนีจากหลักความจริงคือธรรมกิเลสเคยฉุดเคยลากเอามากี่ภพกี่ชาติแล้วยังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่เหรอธรรมเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากให้พ้นจากหล่มลึกทำไมจึงไม่สนใจยิ่งกว่าการสนใจกิเลสเครื่องหลอกลวงจำปอมและฉุดลากไปกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันซึ่งเต็มไปด้วยความหาถามทุกไปด้วยกันทั้งนั้นทำไมจึงไม่เข็ดไม่หลาบสติปัญญามีเท่าไรทุ่มลงไปเลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างเราต้องเอามาเทียบเคียงชั่งความหนักเบาลึกตื้นอย่างละเอียดความจริงความปลอมของกันและกันคุณและโทษมันเป็นยังไงเอามาเทียบนี่แหละธรรมพิจารณาเป็นอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมปัญญาพิจารณาลงไปสอดส่องลงไปมันท่องเที่ยวอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างทั้งข้างในข้างนอกในกลสกุลกายท่านที่เรียกท่านเรียกว่ากรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานซึ่งเป็นความชอบธรรมอันนี้เป็นที่จะถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลออกจากจิตใจและเป็นงานที่จะถอนจิตใจออกจากหลุมลึกให้พ้นไปเสียได้เพราะงานนี้ที่เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานดังที่ท่านว่ากรรมฐาน5คือพูดย่อๆให้ความเหมาะสมกับปุรบุตรผู้บวชในเวลาเช่นนั้นซึ่งไม่มีเวลามากมายนักก็สอนเกสาโลมานขาสันตะตะโจไปถึงหนังแล้วมันหุ้มห่อไปหมดหนังเป็นประโยคใหญ่โตมากโลกทั้งโลกหลงกันเพราะหนังเท่านั้นเป็นสำคัญถ้าทะลอกหนังออกหมดแล้วหลงกันที่ตรงไหนรักที่ตรงไหนสวยงามที่ตรงไหนหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหลอกประดับหน้าร้านข้างในมีอะไรมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดดูให้ชัดเจนดูให้ทั่วถึงดูให้ลึกซึ้งจะเห็นความจริงเป็นลำดับตำราไปจิตนี้จะถูกกิเลสตีตะปูไว้อย่างเหนียวแน่นก็ตามเถอะเมื่อปัญญาได้สอดแทรกเข้าไปตรงไหนน่าจะดีดถึงขึ้นมาเลยไม่ต้องสงสัยเดชขึ้นมาจนหลุดลอยไปโดยไม่มีเหลือเลยนี่แหละงานของพระงานนี้เป็นงานสำคัญมาก
พราะงานอันนี้ถูกกิเลสตีตะปูคือตีจิตลงใส่ของจอมปลอมนั้นให้ติดแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะไรก็ว่าเป็นเราอะไรก็เป็นของเรามันจะพังทลายอยู่ก็เป็นของเราเหม็นคลุ้งหมดทั้งตัวมันก็ว่าเราเป็นว่าเป็นเราเป็นของเรายังจะจมกับมันอยู่เลยของจริงมีอยู่ทำไมไม่ยึดของจริงมีอยู่ทำไมไม่ค้นหาของปลอมไปติดมันหาอะไรพิจารณาปุ้ยเขี่ยขุดค้นหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนบางคำบัญชาพิจารณาจิตลงที่นี่สิ่งอื่นเรื่องอื่นเรื่องใดๆเคยคิดเคยอ่านเคยปรุงเคยแต่งมาซะมากต่อมากแล้วแล้วก็หาปองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจให้จิตใจได้แบกได้หามนี่มามากต่อมากแล้วควรจะยุติควรจะบังคับจิตให้พักในงานนั้นแล้วเข้าสู่งานนี้หลายครั้งหลายหนงานนี้เด่นขึ้นมาตามหลักความจริงแล้วงานเหล่านั้นจะล้มเลิกไปค่อยจางไปจางไปจางไปโดยลำดับสุดท้ายจิตก็หมุนติ้วเข้าสู่ความจริงเอาละทีนี้นั่นจะเรียกว่าได้การก็ได้จริงเห็นร่องรอยแล้วทีนี้จิตใจจะสว่างสวัยสิ่งที่บีบบังคับอยู่ก็จะคลี่คลายตัวออกไปคลี่คลายตัวออกไปเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างทราบถอดถอนขึ้นมาถอดถอนขึ้นมาผลที่สุดก็รู้เท่าทันอย่างละเอียดทั่วถึงแล้วทีนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเหมือนกับตะปูตีจิตติดกับสิ่งจำปอมทั้งหลายเหล่านี้ไว้มันก็ถอนผึ่งขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเมื่อถอนขึ้นมาแล้วทำไมจะไม่เบาเหมือนเราแบบถ้าประสัมภาระที่หนักอยู่บนบ่าแทบหลังจะหักบ่าจะฉีกพอทิ้งตุ่มลงไปแล้วทำไมตัวจะไม่ดีดจะไม่ลอยขึ้นมาจะไม่สบายการพิจารณานี้เพื่อถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตนี้ออกนั่นเองเอาให้จริงนักปฏิบัติถ้าอยากเห็นคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสถ้าจากใจถ้าลองได้พิจารณาเช่นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเห็นคุณค่าของธรรมเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความจำปลอมจำปลอมของกิเลสมากเท่าเทียมกันผลสุดท้ายเห็นโทษก็ถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมก็ถึงใจนั่นละเป็นเครื่องเสริมใจดวงเดียวซึ่งออกมาจากความเห็นโทษและความเห็นคุณเป็นพลังอย่างยิ่งพุ่งเลยเดียวความเพียรจะไม่มีกลางวันกลางคืนนี่เพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจความเป็นคุณอย่างถึงใจความเพียรหมุนตัวไปเองสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่เหมือนหมูแต่ก่อนก็ดีดขึ้นมาคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างคล่องไปหมดความภาคเพียรหมุนไปตามสติปัญญาหมุนไปตามความมุ่งมั่นหมุนไปตามความเห็นโทษเห็นคุณเห็นคุณเป็นอันเดียวกันทีนี้ก็เพลินเพลินทางธรรมผิดกับเพลินทางโลกเพลินทางธรรมเพลินไปด้วยความเบาความบางความสว่างสวัยความสุขความสบายเพลินเรื่องของกิเลสเพลินเท่าไรทำให้จมลงไปจมลงไปนี่ผิดกันอย่างนั้นจมลงไปเป็นไงก็ทุกบีบบังคับมันเลยแล้วเคยเป็นมาแล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์เราเคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาแล้วแต่เรื่องของธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็นแม้ไม่เคยเป็นแต่ต้องยึดศาสดาองค์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทรงปล่อยวางมาหมดแล้วถ้าพูดถึงรถก็ท่านก็กล่าวไว้แล้วในธรรมรถแห่งธรรมชำนะซึ่งรถทั้งปวงน่ะสั่งเลยพระพุทธเจ้าทำไมจะไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์รถของโลกเกิดมากี่กับกี่การเช่นเดียวกับเรานี้ทำไมจะไม่เคยเห็นได้จึงฉลาดปัดทิ้งรถเหล่านั้นไปเสียโดยสิ้นเชิงเมื่อรถแห่งธรรมได้แทรกถึงประไทยและได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับระหว่างธรรมกับพระไทยกับใจแล้วปล่อยเสียโดยสิ้นเชิงถ้าไม่เหนือกันปล่อยกันได้อย่างไรรถแห่งธรรมไม่เหนือรถของกิเลสปล่อยกิเลสได้อย่างไรรถแห่งธรรมเหนือกิเลสจึงปล่อยกิเลสได้จึงปล่อยรถของกิเลสได้ปล่อยได้โดยสิ้นเชิงนอกจากปล่อยแล้วยังปล่อยด้วยความเห็นโทษแห่งรถของกิเลสนั้นอีกด้วยแห่งความพยายามของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกนี้อีกด้วยพระองค์ทรงทราบได้ไหมเนี่ยศาสดาองค์นี้แหละองค์เอก
ได้รู้ได้เห็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถึงใจแล้วนำมาสั่งสอนโลก

เราเป็นลูกศิษย์มีครูสิ่งเหล่านั้นเราก็ผ่านมาแล้วส่วนธรรมยังไม่ผ่านถือพุทธังสนังคฉามิเอายึดเป็นหลักพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสนังคฉามิล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐทั้งนั้นเอายึดเป็นหลักเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายในทางความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าด้นละท้อถอยหรือเห็นความจริงดังที่ศาสดาสอนไว้ธรรมนี้ธรรมเป็นธรรมที่ท้าทายทั้งเหตุทั้งผลไม่มีอะไรบกพร่องสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินจะรู้เองเห็นเองเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไปแล้วนี้จะไม่เป็นอื่นอย่าทำจิตใจให้จิตจิตจางๆว่างๆเปล่าๆไปด้วยคุณค่าหรือจากคุณค่าทั้งหลายแต่ให้จิตใจมีรสมีชาติกับคุณค่าแห่งธรรมประจําใจคอยจะฟังกิเลสมันกระซิบเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในยาบทใดท่าใดก็ตามนี่เนี่ยจะแทรกอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทราบเพราะสติปัญญายังไม่ทันมันต่อเมื่อสติปัญญาทันแล้วถึงจะทราบได้ชัดโดยลำดับลำดาของการแทรกแซงของกิเลสจนกระทั่งกิเลสมันพังทลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่เราจะรู้ได้ชัดที่ว่าสันติโกเต็มภูมิหรือปัจจังเวทิตุโบวินยุหิเต็มภูมิไม่มีอะไรมาเกาะมาเกาะมาเกี่ยวมายุ่งมากวนภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนดูใต้กฎใต้ข้อบังคับอำนาจของกิเลสทั้งหมดหาเวลาจะดิดตนขึ้นมาหรือโผล่หน้าขึ้นมาสักนิดหนึ่งไม่ได้ถูกมันตีจมลงไปจมลงไปอยู่อย่างนี้เป็นกี่กับกี่กันมาแล้วทีนี้ได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงอะไรจะมากวนใจอีกมีไหมไม่มีกิริยาบททั้งสี่ก็อยู่ด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมายุ่งมากวนจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกเลยเพราะกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วเป็นอกุปะธรรมล้วนๆคือไม่กำเริบไม่มีอะไรที่จะมากำเริบเพราะหายสนิทกิเลสตายจมไปอย่างสนิทจิตก็เป็นธรรมชาติที่สนิทแนบแน่นจนหาอะไรพูดไม่ได้นอกจากกับปรมังสุขขังเท่านั้นเพราะครองธาตุขันธ์กับครองตายมีอะไรก็อยู่ไปกินไปหลับไปนอนไปเปลี่ยนไปตามสภาพรับผิดชอบกันไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นพาราหาเวปัญจขันธาอันหนึ่งด้วยความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่พาราหาเวปัญจขันธาในการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี่ว่าเป็นของหนักหากเป็นความรับผิดชอบเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่ดีดตัวออกแล้วจากขันธ์จากกิเลสประเภทต่างๆหากเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจึงต้องมีการรับผิดชอบความเพียงเท่านั้นเมื่อถึงการที่จะปล่อยแล้วก็ทนไม่ไหวก็เช่นเดียวกับรถซ่อมนั่นซ่อมนี้ซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ซ่อมไปจนหาที่ซ่อมไม่ได้มีแต่คอยจะพังจะพังก็ปล่อยเสียอันนี้ก็เหมือนกันซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ยาด้วยการดูการกินการหลับการเปลี่ยนอิริยาบถผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ปล่อยเสียทีนี้อนาลโยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องมารับผิดชอบกันอีกแล้วนั่นท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานหมดสมมติโดยประการทั้งปวงในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมซึ่งยังมีขันธ์นั้นขันธ์สมมติยังมีการเกี่ยวข้องยังมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยู่จึงเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานถึงนิพพานแล้วแต่ยังมีสมมติเกี่ยวปนอยู่คือขันธ์เป็นต้นอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยวางโดยประการทั้งปวงแล้วในขันธ์นี้หมดความรับผิดชอบขันธ์สลายลงไปตามสภาพของมันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็เป็นอนาลโยหมดความรับผิดชอบถ้าจะว่าเป็นห่วงก็พูดไม่ถูกท่านห่วงอะไรนะหมดความรับผิดชอบนั้นท่านสนิทเองเนี่ยผลของการปฏิบัติจากความยุ่งยากวุ่นวายจากความหนักหน่วงถ่วงใจในความภาคเปลี่ยนทั้งหลายจากการต่อสู้คือกิเลสซึ่งเป็นตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมมากจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความพยายามวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวลาเสียไปเพราะกิจการงานอันใด
นอกจากเสียเวลาไปกับการประกอบความเพียรเท่านั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะสลัดปัดทิ้งทุกข์ทั้งหลายออกไปโดยสิ้นเชิงประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ให้เห็นได้ชัดๆนี่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่ปลอมเมื่อไหร่องค์เอกจริงเต็มที่ก็คือองค์ศาสดาธรรมาธิษฐานไม่ชอบก็ชอบยิ่งก็คือศาสดาซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วสอนไว้ตามความจริงทั้งอุบายวิธีการละการบำเพ็ญบอกไว้หมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นบอกไปตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรสงสัยมีบกพร่องตรงไหนศาสนาธรรมเวลานี้ไม่บกพร่องสัจธรรมทั้ง4ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเรานอกจากบกพร่องทางมรรคสัจสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเรายังอ่อนเอาผิดขึ้นมาให้เต็มที่เพราะเป็นสิ่งที่จะเต็มได้นี่เมื่อสติปัญญาของเรามีกำลังขึ้นมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสก็กับกองทุกข์มันก็เป็นเกี่ยวโยงกันมันจะดับไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายถอนพรวดขึ้นหมดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธดับสนิทมรรคที่ทำหน้าที่เพื่อถอดถอนกิเลสหมุนตัวเป็นธรรมจักรก็หมดปัญหาภาระไปในทันทีทันใดนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี้จะพูดได้เต็มปากเฉพาะขณะที่ประกอบความเพียรต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายนั้นเท่านั้นของกิเลสบรรลัยไปเท่านั้นที่ว่ามหาสติมหาปัญญาพอผ่านจากนั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็ไม่นิยมเพราะเป็นสมมุติด้วยกันเป็นความจริงด้วยกันเป็นความจริงในขั้นของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นสติก็เป็นสมมุติเวลาอยากจะใช้ก็มาใช้เป็นเครื่องแก้กิเลสก็แก้มันไปเวลากิเลสมันสิ้นสุดหลุดลอยไปจากใจหมดแล้วสติอันนี้ก็ใช้ในเวลาที่จะต้องการงานอะไรๆเท่านั้นปัญญาก็นำมาใช้ตามการเป็นเวลาในหน้าที่การงานแต่ไม่ได้ใช้เพื่อแก้กิเลสปัญหาเฉพาะประเภทใดเพราะฉะนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญาจึงหมดหน้าที่ไปในเวลาที่กิเลสสิ้นสุดลงไปหลุดลอยจากใจไปตรงนี้นะทีนี้จะว่ามีสติหรือไม่ว่าหรือไม่มีสติไม่พูดท่านพูดไปทำไมท่านแน่ของท่านแล้วเต็มตัวแล้วสติก็คือสมมุติขาดสติก็มีสมก็คือสมมุติมีสติก็คือสมมุติท่านไม่ได้อยู่ในความมีสติในความขาดสติอยู่กับคําเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนั่นเอาให้เห็นจริงจังสิท้าทายเราอยู่นั่นน่ะในสัจธรรมทั้ง4นี้ขุดค้นขึ้นมาให้ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทำไม่ได้ใครจะทำได้พระเรานี่เต็มภูมิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลแล้วถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่เฉยผู้สมมากสมผลจะเป็นใครถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าไม่ใช่นักบวชและนักปฏิบัตินี้จะเป็นใครที่จะออกหน้าออกตาของการสมมากสมผลถ้าเราเท่านั้นนอกนั้นเขาก็เดินตามหลังแต่วาสนาเรายอมรับว่าวาสนาไม่ว่าจะเป็นคารวะไม่ว่าพระเป็นได้โดยการอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งแต่เพศอันนี้เป็นเพศที่ออกหน้าออกตาเป็นเพศที่เด่นชัดในการเข้าสู่สงครามเพื่อจะปราบกิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจได้ยิ่งกว่าเพศใดๆเราจึงพูดในจุดนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถของตนอย่าได้เสียดายอะไรมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสมมุตินิยมแล้วมันครอบอยู่หัวใจเพราะกิเลสพาไปกว้านออกมาไม่มีอะไรไปกว้านมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดินน้ำโดนไฟดินฟ้าอากาศสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละมันไปเชื่อเสกเชื่อสรรตั้งยอขึ้นมาแล้วหลอกเราให้ยึดให้มั่นถือมั่นความโลภมันก็มากขึ้นมามากขึ้นมาจนทับหัวใจกระดิกไม่ได้ความโกรธมันก็ปาด้วยกันความหลงเป็นพื้นอยู่ภายในเราสงสัยอะไรดินก็เหยียบอยู่แล้วตัวของเรานี่ก็คือธาตุดินแล้วเสียดายอะไรน้ำลมไฟเสดาอะไรมีเต็มไปด้วยธาตุต่างๆเท่านั้นเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษโลกนี้เกิดมากับสิ่งนี้อยู่กับสิ่งนี้มันวิเศษไปด้วยกันหมดแล้วแม้แต่สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าในน้ำบนบกมันวิเศษไปด้วยกันนั้นเพราะมีธาตุเหล่านี้ประจำตัวของเขาอยู่แล้วและเขาก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วมันก็จะวิเศษทั้งหมดอะไรที่วิเศษสิ่งที่เหนือจากนี้มีธรรมโมปดีโปนั่นคิดดวงนี้แหละในการกรองสำลักปอกไปให้หมดสิ่งใดที่จอมปลอมภายในจิตเมื่อได้ถอดออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้แหละ
โลกุตระโลกุตระหมายถึงอะไรทำไมหมายถึงจิตที่เหนือสมมติทั้งปวงแล้วนี่อันนี้เราวิเศษอันนี้เราเลิศนะเอาให้ได้สมบัติมหาศาลกินไม่มีวันหมดวันสิ้นอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมคือมหาสมบัติอันนี้แหละให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่าอืดอาดเหนื่อยนาให้เห็นนะประกอบความภาคเพียรมีเกี่ยวข้องอะไรกับสลมสลากับธุระหน้าที่อะไรให้ทำแล้วให้นี่ไปประกอบความภาคเพียรแม้มาประกอบการงานอยู่กันสถานที่ต่างๆด้วยกิจงานการต่างๆก็อย่าให้เผลอสติให้มีท่านักรบอยู่เสมออย่าเป็นท่านอนแผ่ต้องหลืมท่านที่เหลือเหยียบเอาเหยียบเอาดูไม่ได้เลยนักปฏิบัติเราเอาละขอยุติเพียงเท่านี้

0: พระพุทธศาสนาเรามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4โดยตรงพระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4ทั้งนั้นอริยสัจจึงเป็นเครื่องยืนยันหลักศาสนาว่าเป็นศาสนาที่แท้จริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็เป็นอย่างแท้จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าปลอมๆเพราะอริยสัจไม่ใช่ของปลอมเป็นของจริงล้วนๆผู้พิจารณาปฏิบัติตามหลักอริยสัจได้มากน้อยเพียงไรจะมีหลักใจได้มากน้อยเพียงนั้นคือคำว่าหลักใจได้แก่หลักใจที่ยังเข้าสู่ความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกในธรรมทั้งหลายมีความเข้าใจในอริยสัจ4นี้มากน้อยก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใจทั้งทางธรรมและทางโลกมากน้อยตามส่วนโดยลำดับลำดาดังที่ท่านแสดงหลักแห่งจิตหลักแห่งธรรมของผู้บะได้บรรลุจากการพิจารณาตามอริยสัจนี้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์พระอรหันต์หรืออรหันต์นี่แหละเป็นหลักเครื่องยืนยันของผู้ปฏิบัติธรรมมีอริยสัจเป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นจากอริยสัจ4พระสาวกทั้งมวลอุบัติขึ้นจากอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงของธรรมทั้งหลายด้วยของผู้เป็นเจ้าของศาสนาด้วยได้แก่พระพุทธเจ้าตลอดพระสงฆ์สาวกหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันของพระไตรสรณาคมนี้ด้วยคือพุทธธรรมนี้ออกมาจากอริยสัจทั้งนั้นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมไม่รู้อริยสัจไม่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมจะทำทั้ง4จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักของศาสนาและผู้เป็นเจ้าของศาสนาว่าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจทั้ง4แล้วโดยสมบูรณ์จึงสามารถประกาศศาสนธรรมได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีที่สงสัยและยังผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ประกาศให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นได้บรรลุโดยลำดับลำดาไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดดังพระพุทธเจ้าของเราประกาศมาแล้วในวงปัจจุบันนี้ได้แก่พระสัมมาโคดมของเราศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนผู้รู้ศาสนาไม่ใช่รู้ด้วยความคาดคะเนด้นเดาเหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่อนุมานกันบ้างอะไรบ้างการเรียนก็มีอนุมานความจดความจำเป็นเรื่องอนุมานแต่เรื่องของปัญญาที่ทราบตามหลักความจริงแห่งอริยสัจนี้ไม่ใช่อนุมานเรียกว่าเจอความจริงโดยลำดับอย่างแท้จริงทุกข์ก็เข้าใจเรื่องทุกข์ประจักษ์ใจสมุทัยก็รู้โทษของมันอย่างถึงใจด้วยมรรคคือสติปัญญาได้พิจารณาสอดส่องมองทะลุหมดแล้วสมุทัยจึงได้ดับลงไปผลแห่งสมุทัยคือความทุกข์ก็ย่อมดับลงได้ด้วยนิโรธทันวะนิโรธคือความดับทุกข์ก็เพราะอำนาจของสมุทัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาแล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นเครื่องยืนยันในตัวเราอีกแต่ละท่านละท่านที่ได้ปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้โดยถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์แบบแล้วย่อมจะสามารถประกาศตนได้อย่างชัดเจนทั้งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยอริยสัจนี้แต่จะประกาศกังวานความจริงขึ้นภายในจิตใจของผู้ได้บรรลุธรรมทั้งหลายจากอริยสัจนี้ความซาบซึ้งถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเจ้าของศาสนาก็ทราบซึ่งในองค์อริยสัจนี้เป็นสำคัญเพราะนี้เป็นสักขีพยานให้ทราบทั้งพระพุทธเจ้าทั้งการทรงผ่านไปของพระองค์ด้วยอริยสัจตลอดถึงพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุธรรมจนถึงขั้นอรหัตอรหันต์นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้ยังเข้าถึงอริยสัจทั้ง4นี้โดยสมบูรณ์แล้วธรรมะที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4นี้เป็นหินลับหรือเป็นสิ่งสถานที่ขุดคุ้ยหรือขุดค้นขึ้นมาไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายมีอริยสัจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้ง4นี้จึงเป็นเครื่องยืนยันของศาสนาพร้อมทั้งเจ้าของศาสนาได้โดยถูกต้องแม่นยำไม่มีข้อข้องใจสงสัยในผู้ปฏิบัติทั้งหลายแม้จะไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามไม่เห็นพระอรหันต์ละหันทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุผ่านมาแล้วก็ตามแต่ได้ปรากฏธรรมทั้งหลายขึ้นที่ใจของตนด้วยการขุดค้นอริยสัจนี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจนี้เท่านั้นเป็นสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นทำภาคปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยืนยันตนเองได้และเป็นเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าเรียกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อธรรมทั้งหลายได้ก็ต้องออกมาจากการปฏิบัติของตัวเองที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี่แหละเป็นสำคัญ นี่ไม่คาดไม่ด้นไม่เดาเป็นความรู้ประจักษ์จากภาคปฏิบัติอันนี้ไม่รู้ไม่เหมือนรู้สิ่งใดทั้งนั้นรู้ได้โดยความจำมาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นอย่างหนึ่งดังที่ท่านกล่าวไว้ในกาลามสูตรนั่นไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยไม่ใช่ธรรมธรรมดาเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากทีเดียวเราไม่เชื่อด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านพูดไว้ถึง19อย่าง10อย่างไม่เชื่อตามครูตามอาจารย์ไม่เชื่อตามคนที่เชื่อถือได้ไม่เชื่อโดยบอกเล่าไปโดยลำดับลำดาอะไรก็ตามถ้าเชื่อแบบนั้นไม่จัดว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงในหลังในหลักของสันทิฏฐิโกเลยท่านหมายถึงสันทิฏฐิโกเป็นสำคัญจึงปฏิเสธเรื่องความรู้ความเห็นทั้งหลายหรือความเชื่อทั้งหลายเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือไว้เลยเพราะขึ้นภายในจิตใจด้วยสันทิฏฐิโกเท่านั้นจะรู้มากรู้น้อยรู้ขนาดไหนต้องเป็นรู้ด้วยสันทิฏฐิโกคือประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์กับตัวเองโดยไม่ต้องถามใครเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับใจและรู้ชัดภายในจิตใจของตนโดยลำดับแห่งขั้นในขั้นแห่งธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นสันทิฏฐิโกไปโดยลำดับลำดาจนถึงสันทิฏฐิโกอันสุดยอดนี่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้หมายถึงว่าความจำเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจำที่เราศึกษาเราเรียนมาได้มากน้อยนั่นเป็นภาคความจำกิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการฆ่ากิเลสยังไม่เรียกว่าเป็นการชำระกิเลสต่อเมื่อได้นำความจำอันนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติโดยด้วยตามหลักที่ท่านสอนไว้นั้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรก็จะรู้จะเห็นภายในตัวของเราเช่นอย่างท่านสอนมาเตสาลุมานะขาทันตาตะโจกเป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการคลี่คลายสภาพทั้งหลายเหล่านี้ออกด้วยภาคปฏิบัติและเนี่ยจะทำให้รู้แหละทีนี้มันเป็นยังไงไงก็จะรู้เข้าใจโดยลำดับลำดาไปถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะสุพังความปฏิกูลโสโครกก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิกูลโสโครกยิ่งกว่ากายเรากายมนุษย์ไม่ว่าภายนอกภายในนี่เห็นด้วยภาคปฏิบัติต้องเห็นจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ภาคคาดคะเนท่านสอนท่านสอนไม่กลางๆว่าเกสาโลมานาขาตันตาตะจุกไม่ได้บอกว่าเป็นสุภะคือความสวยงามและไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะคือของไม่สวยไม่งามความเป็นของปฏิกูลโสโครกท่านยังไม่ได้บอกเอาไว้ท่านว่าไว้กลางๆผู้ปฏิบัติให้จับวัตถุที่ท่านสอนนั้นอาการที่ท่านสอนนั้นเข้าด้วยเข้าสู่ปัญญาหรือน้อมเข้าสู่ปัญญาหรือนำปัญญาเข้าคลี่คลายในสิ่งทั้งหลายที่ท่านบอกว่าเกสาเป็นอย่างไรโลมานะขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาถนัดชัดเจนในทั้งในอาการใดเป็นอย่างไร
1: ให้พิจารณาลงอย่างนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อพิจารณาลงไปแล้วอาการของอาการนั้นๆเป็นอย่างไรจะทราบด้วยปัญญาของตนเองเรื่องปฏิกูลเป็นลักษณะอย่างไรจะบอกขึ้นโดยทางปัญญาโดยลำดับลำดาธรรมะอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรสภาพเป็นอย่างไรก็จะทราบซึ่งภายในปัญญาของตัวเองทุกขังนั่นก็เหมือนกันอนิจจังอนัตตาเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องทราบด้วยปัญญาไม่จะทราบด้วยภาคปฏิบัติไม่จะทราบด้วยความจำความจำจำไว้เท่านั้นเหมือนกับเส้นบรรทัดขีดเส้นบรรทัดแล้วก็เขียนไปตามเส้นบรรทัดความจำจำไว้เช่นนั้นแล้วปัญญาคลี่คลายไปตามความจำนั้นแล้วก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตเมื่อรู้แจ้งชัดเจนตามหลักความจริงตามส่วนแล้วย่อมจะปล่อยจะวางละถอนนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับท่านว่าปฏิเวทะเมื่อรู้แจ้งแทงทะลุแล้วย่อมปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดไปหมดตลอดทั่วถึงทั้งสกลกายและอาการแห่งอาการของขันธ์ทั้งห้านี้โดยลำดับลำดาด้วยสติปัญญาจากภาคปฏิบัตินี่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ความจำความจำเราจำมาแล้วพอมาคลี่คลายทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นภายในจิตใจอย่างนี้ทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้พระสาวกอรหันต์ท่านรู้ท่านรู้อย่างนั้นเองรู้ภาคปฏิบัติมาโดยลำดับลำดาจึงสอนให้ผู้นับถือพุทธศาสนาทั้งหลายได้มีภาคปฏิบัติด้วยถึงจะได้รสถึงจะได้รับรสแห่งพระสัจธรรมตามหลักศาสดาที่สอนไว้เรามีแต่ความจำเฉยๆมันก็ผิดอะไรกับเรื่องเราจำสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นก็มีเพียงเท่านั้นจะให้ยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเป็นภาคปฏิบัติอันถึงจะพิสดารเข้าไปโดยลำดับนี่ก็เหมือนกันทางด้านจิตใจต้องอาศัยภาคปฏิบัติที่นี้พิจารณาสติเป็นสำคัญมากถ้าขาดสติแล้วพึงทราบว่าขาดความเพียรเราอย่าถือการเดินจงกรมเพียงก้าวไปก้าวมาการนั่งสมาธิภาวนาอยู่เฉยๆโดยหาสติไม่ได้นั้นว่าเป็นเรื่องของความเพียรไม่ใช่ความเพียรความเพียรเป็นพื้นฐานแท้มีสติเป็นสำคัญแม้ปัญญาจะยังไม่เกิดแต่สติต้องมีกำกับรักษาเช่นเราเริ่มต้นฝึกหัดภาวนากล่าวคำบริกรรมหรือนึกคำบริกรรมว่าพุทโธใดก็ต้องให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆตลอดไปนี่ท่านเรียกว่าความเพียรเห็นกำหนดอนาปานสติลมหายใจเขาออกก็ให้สติรู้อยู่ความรู้สึกตัวอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งความรู้สึกนี้ไปที่ไหนๆนอกจากรู้อยู่กับลมที่หายใจเข้าหายใจออกนี้เท่านั้นนั้นเรียกว่าสติแล้วไม่คาดไม่หมายผลที่จะปรากฏขึ้นมากน้อยอย่าละเอียดเพียงไรไม่จำเป็นต้องไปคาดไปหมายจะหนีจากหลักแห่งปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งความจริงทั้งหลายให้ตั้งลงในหลักปัจจุบันนี้ เมื่อตั้งลงไปตัวที่ตรงนี้ไม่เผลอความไม่เผลอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาย่อมจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาภายในใจถ้าเป็นลมหายใจก็จะแผ่วเบาลงโดยลำดับลำดาจะบริกรรมคำใดก็ตามอันเลือกลมหายใจย่อมจะเบาไปเช่นเดียวกันเพราะจิตพาให้เบาจิตพาให้ละเอียดอาการทั้งหลายย่อมละเอียดนี่ท่านเรียกว่าความเพียรด้วยสติ

ผู้ประกอบความเพียรอย่าอิจฉาละอาใจในการตั้งสติอย่าอิจฉาละอาใจในการประกอบความเพียรด้วยความมีสติอยู่ไหนก็ตามให้ระมัดระวังจิตทั้งตนซึ่งคลั่งต่อความคิดความปรุงด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไหนๆอันนี้เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจฝังอยู่ภายในจิตใจใจทั้งดวงจึงกลายเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาของกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วเพิ่มมูลขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นไปโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องบีบถูกต้องไม่ต้องถูกบังคับบัญชาสั่งการสั่งงานอะไรหากเป็นเรื่องของธรรมชาตินั้นทำงานของตัวโดยลำดับลำดาด้วยความคล่องแคล่วคล่องตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะฉะนั้นจึงต้องลำบากในการที่จะแก้ไขดัดแปลงความรู้สึกเช่นนั้นให้เป็นความรู้สึกอย่างอื่นจากความรู้สึกในหลักธรรมชาติของกิเลสทั้งหลายนั้นเสียกลายมาเป็นความรู้สึกแห่งธรรมนี่จึงยากจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเช่นเรามาฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นจิตนี้วอกแวกคอนแทนรวดเร็วต่อความคิดความปรุงต่อความรู้ความเห็นความสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าจิตที่หาสติไม่ได้เพราะอำนาจแห่งการบังคับของกิเลสอยู่ภายในถึงต้องลำบากลำบนไม่ใช่น้อยในขณะที่เราฝึกหัดเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครๆจะเป็นเหมือนกันแต่เรื่องความอุตสาห์พยายามหรือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับต่อผลที่ตนพึงหวังนั่นเป็นรากฐานสำคัญมากเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความเพียรทุกด้านให้หมุนไปได้แม้จะยากลำบากก็หมุนไปได้ช้าหรือเร็วก็ตามต้องหมุนไปได้ด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นสำคัญดึงดูดให้พาให้ไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราใช้ความพยายามความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่อิจฉาละอาใจต่อความเพียรเพราะอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเราย่อมจะเห็นความสงบเย็นใจเราย่อมจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ควรจะรับสัมผัสความแปลกประหลาดอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าความภาคเพียรของเรายังไม่ถึงหรือสติปัญญาของเรายังไม่สามารถเท่านั้นพอที่จะเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งเคยเป็นเรื่องของกิเลสมากลายเป็นเรื่องของธรรมได้โดยคล่องตัวเหมือนกิเลสมันคล่องตัวของมันเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความภาคเพียรดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมออย่าสำคัญว่าตนบวชมานานอย่าเป็นความเคยชินในความเพียรว่าตนเคยทำความเพียรมาแล้วอย่าเคยชินในความมีอายุพรรษามากน้อยเหล่านี้เป็นเรื่องความสำคัญมั่นหมายอันจะเป็นไปทางให้สำคัญตนในทางที่ผิดและให้ย่อหย่อนต่อความภาคเพียรโดยลำดับลำดาหาเป็นความเป็นสาระในทางด้านธรรมะไม่ได้จึงต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ใหม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอยู่เสมอทางความภาคความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นผู้ใหม่เสมอความเป็นผู้ใหม่คือความมีสติไม่นอนใจที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งมวลนั้นจะประมวลกันมาทราบที่ใจนี้ข้างในไม่ไปทราบที่อื่นธรรมนั้นมีอยู่แล้วธรรมไม่สงสัยเรื่องว่าธรรมไม่มีแต่สำคัญที่จิตนี้มีอะไรปิดบังไว้จึงไม่สามารถได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามที่ธรรมมีอยู่จึงต้องได้ใช้กันประกอบความภาคเพียรขุดค้นลงเต็มที่เต็มฐานเต็มพระสิกำลังความสามารถนี่แหละเป็นทางที่จะให้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจจากการภาวนาจากความภาคเพียรนี้เราจะเห็นได้ภายในใจของเราเองในขณะนั้นจิตที่เคยวุ่นวายจะสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งความเพียรระงับดับกันแล้วก็จะยังเข้าสู่ความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็เห็นความแปลกประหลาดภายในใจเพราะแต่ก่อนมาหรือพูดว่าตั้งแต่วันเกิดก็ได้เราไม่เคยเห็นใจนี่มีความสงบตัวโดยลำพังเลยเพิ่งมาสงบตัวด้วยความภาคเพียรในวันนี้หรือในขณะนี้เท่านั้นนะเ
พอปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาความสงบอันนี้จะเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความรสชาติสิ่งใดที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะเพิ่มหนึ่งความเชื่อในธรรมทั้งหลายจะเด่นขึ้นสองความภาคเพียรหรือความเพียรทุกด้านจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับให้เราได้หนุนความภาคเพียรมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดาความสงบเย็นใจก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นในเมื่อได้รับการอบรมหรือการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่ลดน้อยลงแล้วจะมีความละเอียดแห่งความสงบเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเป็นที่แน่ใจว่าอ๋อนี่จิตสงบเป็นเช่นนี้เที่ยวเหลือเราไม่เคยเห็นความสงบของใจบัดนี้ได้เห็นแล้วและยังประจักษ์อยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมองดูฐานของจิตจะเป็นฐานแห่งความสงบราบเรียบอยู่ภายในตัวเองแม้จะคิดตุ๋งคิดปรุงแต่งหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรๆได้อยู่ก็ตามแต่พื้นฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละตัวเองจะเป็นพื้นแห่งความสงบเย็นใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปก็สร้างพลังให้ตัวเองขึ้นจนกลายเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่แหละที่เราเคยเห็นในตำรับตำราอ่านเป็นความจดความจำในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นในตำราท่านบอกสมาธิคือความตั้งมั่นมันตั้งมั่นที่ไหนน่ะสมาธิแล้วก็มาเห็นที่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้จดจำคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นมาสู่ตัวของเราแล้วปฏิบัติตามความจดจำนั้นด้วยภาคปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้เป็นความสงบด้วยสติจนกลายเป็นความสงบขึ้นมากลายเป็นความสงบขึ้นมาหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาภายในใจเพราะการสร้างฐานให้ตัวเองจากความสงบที่สงบครั้งนั้นรวมตัวเข้ามาเป็นเช่นนี้นี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่เห็นได้ภายในใจนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกอันหนึ่งเห็นได้อย่างชัดไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยรู้ได้ภายในใจของตัวเองนี่เป็นขั้นหนึ่งเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นพื้นฐานแห่งปัญญาที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายได้ตามขั้นแห่งสมาธิที่จะหนุนปัญญาได้ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิเต็มที่แล้วจึงจะพิจารณาปัญญาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจิตมีจิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆที่จะพิจารณาคลี่คลายสภาวะธรรมทั้งหลายให้มีความรู้แจ้งจริงไปโดยลำดับได้และเป็นคู่เคียงไปโดยลำดับธรรมดานี่ก็สมาธิมีความสามารถแก่กล้ามากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งพิจารณาได้อย่างรวดเร็วนี่แหละหลักของสมาธิเป็นเช่นนี้ด้วยก็รู้ด้วยตัวเองและเรื่องของปัญญาที่ว่ารู้ยังไงเห็นยังไงก็จะรู้ในเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนไว้แล้วท่านจึงเรียกสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอบรมหรือเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมมีความแก้วกล้าสามารถคล่องตัวในการพิจารณาท่านเรียกมีอานิสงส์มากท่านว่าก็คือมีพลังนั่นเองมีความแก้วกล้าสามารถมีความคล่องตัวปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะจิตที่เป็นสมาธิแล้วไม่มีความหิวโหยในอารมณ์อันใดนอกซึ่งมีความอิ่มตัวอยู่ภายในวงสมาธิเมื่อพาพิจารณาทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานตามการพิจารณานั้นตามที่สั่งเสียหรือตามที่บังคับบัญชาให้ทำนั้นไม่ละเหเร่ร่อนวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความหิวโหยอารมณ์ต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีสมาธิภายในใจจิตจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องให้มีความสงบเพื่อเป็นบาดฐานของทางด้านปัญญาปัญญาจะได้ทำหน้าที่ของตัวโดยสะดวกเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่หิวโหยกับอารมณ์แล้วแส่สายทางโน้นแส่สายทางนี้แย่งไปทางโน้นขัดแย่งทางโน้นขัดแย่งไปทางนี้เพราะจิตสงบแล้วไม่ยุ่งนั่นคือว่าจึงว่าสมาธิอบรมปัญญาสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญามีความสามารถแก้วกล้ามีความคล่องตัวทีนี้ความสามารถ

ดูตัวเรียกสมาธิเต็มภูมิเป็นเช่นนั้นส่วนปัญญาไม่สิ้นสุดพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งแยบคายไปโดยลำดับลำดาสรุปความนึงว่าจนกระทั่งกิเลสพังทลายลงหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วปัญญานี้ถึงจะพอตัวหยุดถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วปัญญาจะไม่มีหยุดยั้งจะมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกับกิเลสที่มันละเอียดแหลมคมมากต่อหัวใจของจัตโลกหรือหัวใจของเราเองท่านสติปัญญาจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาให้มากถึงขั้นที่พิจารณาเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นที่จะพักสงบเช่นเดียวกับเราพักงานเราต้องพักไม่พักไม่ได้ทำแต่งานอย่างเดียวตายได้คนเราไม่รับทานไม่พักผ่อนนอนหลับมันตายได้ถึงจะได้งานก็ตามแต่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดท้ายก็หมดกำลังจึงต้องอาศัยพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายแล้วประกอบการงานต่อไปสลับกันไปเรื่อยๆเช่นนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เหมือนกันเวลาสงบจะพักทางด้านสมาธิก็พักไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าปัญญาไม่ยุ่งในขณะที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิคืออารมณ์อันเดียวพักตัวด้วยความสงบก็พักเข้าเสียมีแต่อารมณ์แห่งสมาธิอย่างเดียวแล้วอยู่ด้วยความสงบเย็นใจพอถึงเวลาที่ควรจะออกจากความสงบแล้วเพราะมีกำลังพอสมควรแล้วก็ออกพิจารณาคลี่คลายทางด้านปัญญาปัญญาก็หมุนตัวไปเรื่อยๆด้วยการพิจารณาปัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปด้วยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นขันธ์หยาบปัญญาก็จะพิจารณาทางด้านอสุภะเป็นส่วนมากขันธ์หยาบคืออะไรรูปขันธ์ที่เห็นว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เสี่ยมสอนมาตั้งแต่การไหนๆทำสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเห็นโทษของมันปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูให้เห็นหาความสวยงามให้มันเห็นถ้ามันมีจริงๆมันจะเห็นมันจะพบในสิ่งนั้นแหละแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความจริงหาความสวยงามไม่มีในสกลกายนี้มีแต่ความอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทั้งเป็นทั้งตายมันเป็นอสุภะดุอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือหลักของปัญญาพิจารณาคลี่คลายในขั้นหยาบคือรูปขันธ์ส่วนมากพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุพังจากนั้นก็แปรสภาพลงไปก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับขนาดไหนดูเอาเราก็รู้อนัตตาเป็นสาระสำคัญควรจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ตรงไหนทั้งรูปกายของเรานี่ทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเอาการเหล่านี้เมื่อเลื่อนจากรูปขันธ์นี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไม่ย้อนไม่พิจารณาเป็นอสุภะเพราะสิ่งนั้นไม่เกี่ยวคำเรื่องว่าสุภะอสุภะมันมีเฉพาะเรื่องของกายมันหมายแต่ความสำคัญมันหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภะแก้กันพอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือคำสำคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สำคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจไม่ยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่นท่านเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วแต่พิจารณาอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นขันธ์ละเอียดคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เรียกว่านามขันธ์นามขันธ์นี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามขอให้พิจารณาให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอาการใดในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตาก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเหล่านี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยยิ่งถึงขั้นพิจารณาทางด้านปัญญานี้แล้วทราบได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี่คืออะไร

ไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของมันเป็นอาการของจิตแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นหาความเป็นจิตมีที่ไหนไม่มีทราบได้อย่างชัดเจนและปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมันนั่นนี่แหละหลักของการพิจารณาทางด้านปัญญาท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติรู้ต้องรู้อย่างนี้จึงรู้จริงเห็นจริงรู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาอริยสัจการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอะไรคือพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นอสุภะอสุพังคืออะไรสมุทัยมันว่าสวยว่างามนั่นอสุภะความไม่สวยไม่งามคือมรรคนั่นสับมันเข้าไปฟันมันเข้าไปให้แหลกแตกกระจายลงไปหาความสวยงามก็ไม่ได้หาความไม่สวยไม่งามก็ไม่ได้มันเป็นสภาพแห่งธาตุอันหนึ่งหรือดินน้ำลมไฟไปตอนนั้นเราหาความสวยงามที่ไหนได้ในดินในน้ำในลมในไฟนี่ถึงเรียกว่าอริยศาสตร์นี่แหละการพิจารณาตะกี้นี้เราพูดแล้วว่าหลักพุทธศาสนาคือหลักอริยศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันการพิจารณาก็ต้องพิจารณาตามหลักอริยศาสตร์นี้ให้เห็นตามความเป็นจริงในรูปก็พิจารณาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าพิจารณาอริยศาสตร์เหมือนกันอันหนึ่งและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะไม่อริยศาสตร์จะเป็นอะไรไปพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากนั้นเรียกว่าปล่อยวางลงตามสภาพแห่งความเป็นจริงของมันเมื่อปล่อยวางลงไปแล้วจิตมันก็เด่นใช่ไหมมันกล่าวไว้ในธรรมบทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมแท้ผ่องใสเป็นพระพัฒน์สอนแต่อาศัยกิเลสมันจรมาหลังนี่ขั้นของจิตของผู้ชำระพระพัฒน์สอนก็มีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นอาการทั้ง5นี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นอาการและไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหลายนั้นด้วยนอกจากเวทนาจิตที่มันมีอย่างละเอียดที่มันยังไม่สามารถแต่ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องการพิจารณาพระพุทธสอนที่จะพังไปด้วยกันได้ด้วยปัญญาเหมือนกันนี่อาการพิจารณาอริยสัจทั้งนั้นนะที่กล่าวมาทั้งหมดทีนี้คำว่าพระพุทธสอนคืออะไรอวิชชาไม่ใช่อริยสัจจะเป็นอะไรไปนั่นแหละตัวสมุทัยรากแก้วของสมุทัยคืออวิชชานั่นแหละที่ว่าเป็นพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนที่ใสสว่างกระจ่างแจ้งท่านโอภาส16อะไรที่กล่าวนั้นนี่แหละรวมตัวลงมาเป็นอันนี้มาอยู่ที่นี่ทราบได้โดยภาคปฏิบัติเพียงเราเรียนเท่าไหร่ก็เรียนเถอะเรียนจนกระทั่งวันตายหาความหายสงสัยไม่ได้เลยต้องเป็นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญนี่เมื่อพิจารณาทางภาคปฏิบัติด้วยอริยสัจธรรมผ่านในสัจธรรมเข้าไปแล้วจะเจอกันโดยลำดับพิจารณาเรื่องสมุทัยสัจอันเป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรนี้ด้วยมรรคสัจเรียกคือมหาสติมหาปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่ตรงนั้นแล้วแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือแล้วไหนที่นี่เรื่องที่เคยเป็นอุปสรรคเรื่องที่เคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราคืออะไรทำไมจะไม่ทราบว่าก็คือหัวอวิชานี้อันเดียวนี้เท่านั้นเป็นตัวใหญ่เป็นจอมกษัตริย์ทั้งหลายแห่งวัตจิตนี้อาการทั้งหลายทำให้หลงหมดก็เพราะรากเหง้าข้อมูลมันคืออวิชชาพาให้หลงนั่นมันก็ทราบเมื่อได้ถอดถอนไม่มีอะไรเหลือแม้แต่กระทั่งอวิชชาแตกกระจัดกระจายแทนออกจากจิตใจหมดแล้วมีอะไรมาคล้องภายในใจจริงจะมีอะไรนั่นแหละท่านว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเบิ้งว่างไปหมดข้างนอกก็ว่างข้างในก็ว่างข้างนอกก็ปล่อยวางข้างในก็ปล่อยวางไม่ยึดถือไว้โดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกภายในเวิ้งว่างไปหมดอย่างเรียกว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อวิชชาแตกกระจัดกระจายไปแล้วไม่มีที่ยึดอะไรกันยึดหาอะไรยึดหาภพหาชาตินั่นแหละถ้าลงยึดอยู่ต้องเป็นภพเป็นชาติภายในจิตใจรู้ชัดๆนี่นะภาคปฏิบัติไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อถึงขั้นรู้ปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นเชื่อแล้วปิดไม่อยู่เรื่องเชื่อธรรมทั้งหลายอริยสัจเป็นตัวยืนยันเป็นหลักธรรมที่ยืนยันแห่งความรู้แจ้งแทงทะลุทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่มันก็สะเทือนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของศาสดามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าอันนี้มีหรือไม่มีที่รู้อยู่ภายในเวลานี้นั่นมันบอกใครเป็นคนสอนไม่ให้เรารู้อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศาสดาไม่ผ่านแล้วอะไรมาสอนเรานั่นมันยอมรับโดยธรรมดาสาวกอรหันต์หลานทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านอริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาหรือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีที่สงสัยเทียบกันได้กับว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอ้าวก้าวเข้าไปตลาดที่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินค้าต่างๆขอแต่ว่าเรามีเงินหรือไม่เท่านั้นล่ะจะเอาอะไรไปซื้อเอาเลย
นับตั้งแต่สตางค์หนึ่งขึ้นไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านบาทซื้อได้หมดของในร้านในตลาด นั่นไม่อดไม่อัดไม่อั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องมรรคผลนิพพานในศาสนาพุทธเหล่านี้มีทุกแง่ทุกมุมทุกด้านเหมือนกันหมดสำหรับต้อมนักตัดทั้งหลายตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเรื่อยทานศีลภาวนาโดยลำดับลำดาเอาเราจะสร้างอะไรสร้างไปสติก็เอาตั้งแต่เริ่มลุกคุกคานปัญญาก็เริ่มแต่เริ่มลุกคุกคานไปจนกระทั่งมีความเฉลียวฉลาดแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงยมุขนิพพานหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละท่านว่ามรรคผลนิพพานเต็มที่ในศาสนาธรรมของพระเจ้าคือตลาดของผลนิพพานกระจายอยู่ภายในหัวใจนี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่ามีอยู่ตามตู้ตามหีบตามกระพี้นั่นมีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นมีแต่ชื่อท่านสอนเข้ามาที่หัวใจเรานี่ให้ปฏิบัติที่หัวใจนี้กิเลสอยู่ที่หัวใจเรานี่เวลานี้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือนะทุกข์ก็ไม่อยู่ที่หนังสือไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์สมุทัยตัวกิเลสราคะตัณหาไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์ไม่มีตัวทุกข์ไม่มีตัวดับทุกข์มรรคคือความรู้แจ้งแทงทะลุด้วยสติปัญญานั่นมีแต่ชื่อของสติปัญญาสติปัญญาจริงๆอยู่ในหัวใจของเรานะกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจการฆ่ากิเลสฆ่าที่หัวใจด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาที่เป็นอริยสัจฝ่ายมรรคพังทลายลงไปในทุกสมุทัยที่เป็นฝ่ายผูกมัดภายในหัวใจและแตกกระจายลงไปแล้วนี่แหละท่านว่าทรงมรรคผลนิพพานทรงที่นี่ไม่ได้ทรงที่ไหนนะรู้แจ้งแทงทะลุรู้ตรงนี้ไม่รู้ที่ไหนเอาให้จริงจังนักปฏิบัติอย่าเลี้ยวๆหลายๆอย่าหลอกตัวเองวันนั้นหลอกไปวันนี้หลอกไปเลยจะไม่ได้เรื่องในราวนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายตื่นโลกตื่นสงสารไปไม่ได้ดูหัวใจของเจ้าของมันมีอะไรมาหลอกให้ตื่นอยู่นั่นน่ะเวลานี้เอาธรรมจากเข้าไปสติปัญญาจากเข้าไปสิมันจะรู้เรื่องรู้ราวพระพุทธเจ้าสอนให้ดูใจเป็นสำคัญที่สุดใจนั่นเป็นตัวก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวก่อทั้งวันทั้งคืนดูเฉยๆมันมีเมื่อไรจิตนั่นน่ะดูที่ทำมีสติจะต้องรู้จิตอยู่เฉยเมื่อไหร่มีแต่ก่อเรื่องก่อราวเรื่องไหนที่ผ่านมากี่กับกี่คันกี่ปีกี่เดือนมันเอามาอุ่นหลอกเจ้าของนั่นน่ะไม่มีความจืดจางไม่เห็นว่านี่เป็นเดนแล้วนะอย่ามาหลอกเราอันนี้เป็นเดนไปแล้วไม่เคยมีถ้าลงเป็นเรื่องของกิเลสหลอกแล้วกินมันยังค่ำคืนยังรุ่งกินจนจะตายให้กิเลสมันหลอกให้กินให้กินพูดง่ายๆเอาอย่างนี้แหละมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับความโง่ของพวกเราว่ากินกินนี่แหละกิเลสหลอกอะไรกินหมดไม่มีคำว่าอันนั้นเป็นเด่นนี่เป็นเด่นด้วยอำนาจของปัญญาบ้างไม่มีเลยนี่จะติดทั้งนั้นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามสดสดร้อนร้อนนั้นนั่นทีเดียวแหละถูกหลอกถูกต้มทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเรื่องลูกเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งกายทั้งกายทั้งในทั้งนอกทั้งอดีตอนาคตมันมาปรุงขึ้นในวงปัจจุบันหลอกให้หลงอยู่นั่นน่ะในจิตเนี่ยท่านจิตจึงเป็นตัวเรื่องเป็นตัวก่อเหตุที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะสมุทัยมันอยู่ที่นั่นเมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายมรรคฟันกันลงไปฟันลงไปมันจะเห็นเรื่องกันทั้งหมดและสุดท้ายก็ใจตรงนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมฟาดกิเลสแหลกลงไปหมดแต่ก่อนเป็นสถานที่ทำลายทำงานของกิเลสผิดผลประโยชน์ขึ้นมาแก่ปัญญาฝ่ายธรรมมีกำลังมากขึ้นมาโดยลำดับก็พังที่เหลือลงไปเลยใจตรงนี้เลยกลายเป็นสถานที่ทำงานแห่งธรรมผิดธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเลยกลายเป็นอวกาศของจิตอวกาศของธรรมขึ้นที่ใจของผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมแล้วหาที่ไหนหาธรรมเวลานี้มันอยู่ที่ไหนธรรมนั่นทำไมอยู่ที่หัวใจถามที่กิเลสมันอยู่ที่ไหนปิดไม่รู้ธรรมเห็นธรรมอะไรปิดก็นอกจากกิเลสเท่านั้นมีอะไรปิดฟันกิเลสลงไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกทำอยู่ที่ไหนจะรู้เองใจเท่านั้นจะเป็นผู้ที่รอสัมผัสกับธรรมทั้งหลายอย่างอื่นสัมผัสไม่ได้ถ้าใจนี่พร้อมเสมอขอให้ได้เปิดเผยตัวเองออกมาเถอะยังไงจะรับรู้รับเห็นไม่ว่าทำขั้นใดจะประกาศกลางบานขึ้นที่หัวใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นคือขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถเราอย่าตื่นพบตื่นชาติเราอย่าตื่นมัฏฏสงสารอย่าตื่นเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายอย่าตื่นโลกมันเกิดจากจะตายมาอย่างนี้มีตั้งกับตั้งการกี่กับกี่กันแล้วในรายของเราคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้นน่ะนี่ไม่สงสัยพูดโกงๆพอได้ค้นเรื่องอริยสัจให้มันแตกกระจายภายในหัวใจแล้วไม่สงสัยนี่พูดจริงๆการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ก็พูดด้วยความจริงใจจริงๆไม่ได้ลูกคําๆออกมาพูดนะเวลาโง่มันก็โง่หัวใจดวงนี้เวลาฉลาดไม่ต้องบอกไม่ว่าหัวใจดวงใดแต่ถึงขั้นฉลาดแล้วฉลาดเองเหมือนกันเมื่อถึงขั้นฉลาดแล้วไม่โง่นะถ้าโง่จะกิเลสมันจะพังได้ยังไงใจต้องเป็นใจฉลาดที่กิเลสถึงจะพังมันผิดขึ้นมาความฉลาดไม่อยู่ในหัวใจของทุกคนผู้เรียนสอนไว้ทุกคนนะ
สติปัญญาอยู่ที่ไหน

0: อนพวกเรานี่ตั้งนานเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์เทวทัตทำลายศาสนาอยู่ภายในวงของพระของตัวเองที่ยิ่งหรือว่าตัวมีความป้าความเพียรความเพียรขี้หมาอะไรมีแต่ความเพียรที่เดือดมันฟัดหัวเรานั่นถ้าสติไม่มีเป็นอย่างนั้นเอาละการแสดงตามก็บอกปวดเหนื่อยนี่แหละมันลึกล้ำมากนะจิตลึกล้ำมากจริงๆไม่มีอะไรที่จะสามารถแกะมันออกได้เลยนอกจากทำพระพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยภาคปฏิบัติทำก็ทำก็ทำเถอะเรียนก็เรียนมาเถอะถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้เลยก็ธรรมดาเหมือนคนเขาไม่ได้เรียนนั่นเลยเป็นอย่างนั้นไปนะถ้าไม่มีอะไรเห็นไม่มีอะไรรู้มีแต่ความจำมาเฉยความจริงไม่มีพอที่จะเอาพิสูจน์กันได้เลยจะอะไรมาเชื่อมนุษย์เรานะพอความจริงมันจับมันเข้าจำเข้าเห็นด้วยตาสิ่งใดก็ไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อมันบอกเองไม่ต้องให้คนใดมาบอกพอมองเห็นปั๊มนี่มันเข้าใจพอได้ยินปั๊มมันเข้าใจนั่นแหละถ้าลงมันได้สัมผัสแล้วมันก็เชื่อตัวเองก็ได้นี่แหละสันติโกก็เหมือนกันภาคปฏิบัติถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเลยก็ไม่ผิดเราท่านเรื่องเรียนมากเรียนน้อยกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิดเลยดีไม่ดีท่านลงตัวด้วยว่าเรียนมากนั่นเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมากที่กว่าคนธรรมดาสำคัญยิ่งในจะออกด้วยนะว่าเรียนมากถ้าไม่ได้ปฏิบัติคือพอปฏิบัติแล้วจะเริ่มพังทิฏฐิมานะเหล่านี้ทั้งความสำคัญตนนี้ลงไปโดยลำดับลำดับพังลงไปต่อไปก็เห็นโทษทางความสำคัญของตนเองจากนั้นก็พังหมดเลยกิเลสพังเปลี่ยนนั้นนะถ้ามีมากความเพียรไม่ค่อยเข้มแข็งนะทำมามากแล้วมันอืดอาดเหนื่อยหน่ายมันไม่เหมือนน้อยนะอย่างนี้มันก็ได้อันหนึ่งมันก็เสียอันหนึ่งมันจะทำไงผมผู้เป็นหัวหน้านี่ก็ลำบากเหมือนกันนะใครก็อยากมาก็อยากมามีน้อยความเพียรก็เข้มแข็งดีทำอะไรก็คล่องตัวเพราะไม่มากถ้ามากแล้วมันก็อึดอัดไม่เกี่ยวโยงกันไปหมดวัดเนี่ยผมคิดดูทะเบียนจัดอาหารเท่านี้ก็พอแล้วดูคือยิ่งมากเท่าไรมันก็ยิ่งอึดอัดเหนื่อยหน่อยอย่างว่ากันนะภาพเพื่อนนี่มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรแล้วมาแห่กันอยู่เฉยหาตุเนื้อหาตนหาตัวก็ไม่เจอนี่พระลูกพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี่มันจะลงไปขายตัวกันที่กรุงเทพเยอะนะเราวิตกวิจารเหมือนกันเฮ้อเนี่ยบ้ามีคนเคารพอะไรบ้างเป็นบ้าขึ้นนะว่าดินเหนียวติดหัวทั้งว่าตัวมีหงอนขึ้นแล้วอันนี้แหละสำคัญทำให้ศาสนาเสียขายตัวเองหลั่งไหลไปกรุงเทพกรรมฐานมันเป็นนะไม่สงสัยผู้มุ่งอะไรมุ่งทำหาตั้งแต่ที่สงัดที่เวกประกอบความภาคเพียรเท่านั้นนั่นผู้เป็นธรรมผู้จะทรงอัดทรงทำไม่คือผู้เช่นนั้นไม่ใช่ผู้เป็นอย่างนั้นก็มีแบบแหมกันลงไปสักการะคือสังหันติมันก็ลงตรงนั้นสิลาภสักการะบูชามันตายเพราะลาภสักการะบูชาเพราะความนับถือให้คนอื่นมานับถือเจ้าของมานับถือเจ้าของมันได้เรื่องอะไรเจ้าของนับถือเจ้าของยึดประคองเจ้าของให้ดีไอ้เรื่องนอกมันฟังตะวันนอกเป็นไรเรื่องในคือเรื่องตัวเองดีชั่วมันประกาศอยู่ในตัวของเราเองอย่างไรมันจะดีก็เอาลงไปตรงนี้อันนี้ดีแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรภายนอกเรื่องคนนับถือเขานับถือก็เป็นเรื่องของเขาเป็นความเชื่อความเลื่อมใสมันเรื่องใสอยู่ในหัวใจของเขาเขาว่าฟองใสก็ฟองใสอยู่ในหัวใจของเขาใจของเราเหมือนกับทานไฟมันได้เรื่องอะไรถ้ามีไฟอยู่ก็แดงโล่ถ้ามีไฟก็ดำไปอีกนั่นทานไฟเป็นนั่นนะมีเรื่องอะไรครูบาอาจารย์ก็ยิ่งร่วงรับไปยิ่งร่วงรับไปแล้วอันนี้แหละมันจะแซงหน้าไปเลยทีนี้ไปใหญ่ไม่มีที่เคารพนับถือไม่มีที่ระวังเหลืองยิ่งไปใหญ่ความไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นนะที่เดียดมันเร็วนะรวดเร็วที่สุด
1: ต่อการสังหารธรรมไม่มีอะไรเกินกิเลสความรวดเร็วในการทำลายศาสนาทำลายตัวเองกับการสอบการกับการก่อสร้างอันหนึ่งอันนี้ผมก็วิตกมากเหมือนกันไม่ขู่หมู่เพื่อนไว้ผู้ที่ยังเคารพในธรรมอยู่ก็จะเชื่อครูอาจารย์ผู้ที่มันหมดความเชื่อธรรมแล้วก็จะถือวัตถุเครื่องก่อสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้าของมันเป็นแน่ๆนะนี่ฟังแต่ว่าวัตถุเป็นอะไรมันเต็มแผ่นดินอยู่นี่วิเศษวิโสอะไรใครเกิดมาก็เกิดมากับวัตถุนี่หรือท้องแม่กับวัตถุนะจะเป็นอะไรไปทางวัตถุบ้านเรือนสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยมันมีแต่วัตถุทั้งนั้นวิเศษอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเอามาเทียบมาเคียงสิพระพุทธเจ้าวิเศษวิเศษอะไรพิจารณาสิวิเศษด้วยวัตถุหรือวิเศษด้วยธรรมนั่นเพียงเท่านั้นทางจิตมันก็ปัดเข้าในธรรมมันแบบเห่อเหยมันเท่านั้นตายทิ้งสองจะเอาเป็นนักกรรมฐานเราเรื่องการก่อการสร้างยุ่งหัวใจเจ้าของไม่ยอมสร้างไม่ยอมปรับปรุงไม่ยอมแก้ไขนี่สิไปหาสนใจไปหาเกาที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดไปเรื่อยๆที่มันคันๆอยู่ในหัวใจไม่ยอมเกานี่มันขัดกับธรรมอยู่ตลอดเรียกต้องได้เปรียบธรรมเสมอไปแหละนี่ก็หมดไปแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยู่นี่มีที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีที่เกาะที่ยึดได้ถ้าไม่ยึดหลักธรรมหลักวินัยแล้วหาที่ยึดไม่ได้เหมือนว่าเชือกขาดบนอากาศนะหัวปักลงมานั่นดวงไม่มีหลักไม่มีธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดของใจเราเป็นอย่างนั้นนี่เลยเอาหัวปักไปเลยถ้าขันทุกวันนี่มันก็อ่อนเต็มทีแล้วมันปล่อยไปแล้วอย่างที่ว่านี่นะไม่ทราบเองมันเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเองมันปล่อยมันรำคาญถ้าพูดแบบว่ารำคาญแต่มันไม่แบบไม่ใช่รำคาญแบบอะไรจะว่าเป็นกิเลสนี่มันก็ไม่ใช่มันเป็นมันรู้ในตัวของมันว่ากำลังวังช้างเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกนี้มันอ่อนตัวลงไปมันก็ไม่อยากจะเล่นอยู่เจ้าของคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีก็ทรงท่าทรงขันไว้เท่านั้นพอแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรพูดกับใครมันจำเป็นก็ได้พูดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละตอนเช้าก็ทนเอาฉันหันแล้วเพราะเมืองอุดรนี่จะบอกเขาไว้แล้วว่าอุดรนี่เป็นเหมือนกับเมืองเจ้าของถ้าหากว่าจะมาก็มาแต่ตอนเช้าซึ่งเป็นเวลาที่เราลงอยู่แล้วลงมาสลานนั่นเวลาเข้ามาตอนเช้าแล้วเขาอยากคบอยากเห็นอยากมาทำบุญให้ทานก็แล้วก็ถือโอกาสพูดถึงจะลำบากก็ทนเอาตอนนั้นพูดเขากับเขาบ้างพอสมควรแล้วก็ให้เขากลับไปหลังนั้นแล้วก็ไม่นั่นอุดรเนาะเราบอกมันไม่มายุ่งเนี่ยเราได้รับแขกตอนเช้าก็อย่างนั้นทนเอาหัวใจคนเราถือหัวใจเป็นสำคัญฝืนไปอย่างนั้นหัวใจทั้งไก่ทั้งไก่มีแต่หัวใจมาหัวใจมีคุณค่ามากโดยอุตส่าห์พยายามบึกบืนไปยากลำบากก็ทนเอาพอทนได้ทนไปนอกจากมันจะทนไม่ไหวก็ต้องพักไปมันปล่อยไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เล่นกับอะไรเลยประกอบกับว่าอะไรก็พิจารณาหมดแล้วสงสัยอะไรเนี่ยถ้าจะว่าสงสัยมันไม่ได้สงสัยอะไรในหัวใจไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นหลักพอจิตมันจะไปยึดนั่นยึดนี่อะไรแม้แต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ด้วยกันนี่มันก็ได้เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันก็เหมือนเครื่องมือเหมือนเรายกอันนั้นจับนั้นขึ้นมาฟันนั้นจับมันนี่จับมีดจับไม้ขึ้นมาฟันนั้นฟันนี่อันนี้อันที่นี่ก็เหมือนกันมันก็เป็นร่างเครื่องมือของใจเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปรู้ได้ชัดๆอยู่งั้นก็จะไปฝืนมันได้อีกความรู้นั่นแบกหามอะไรนะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็มีแต่มืดกับแจ้งอย่างนั้นมีอะไรพิเศษบ้างพิจารณาสินักปฏิบัติมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นเนี่ยล่วงไปวันหนึ่งมีอะไรแปลกประหลาดสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็ตาหู

หมู่ลิ้นกายใจของเราที่เกิดสัมผัสสัมผัสภายนอกภายนอกก็มีสิ่งที่เคยสัมผัสสัมผัสกันมาแล้วตื่นอะไรแน่หลงอะไรกันเอาแล้วเดี๋ยวเลิกกันเอาวันนี้ออกไปนะ

การปฏิบัติธรรมขอได้กำหนดจดจำในข้ออัดข้อธรรมที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนแล้วอย่างใดไว้โดยดีในภาคปฏิบัติเพราะการเทศการสอนทุกแง่ทุกมุมสอนด้วยความจริงใจและจงใจเต็มสัดเต็มส่วนไม่มีคำว่าการแบ่งสู้แบ่งรับสำหรับภิกษุบริษัทเราพูดอย่างตรงไปตรงมากับความจริงทั้งหลายที่ทำท่านระบุไว้ระบุไว้ด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่การจดจ่อด้วยความจริงใจในข้อธรรมที่ครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนคือหมายถึงท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงสอนดังโอวาทของหลวงปู่มั่นในสมัยปัจจุบันนี้เป็นต้นนี่เป็นโอวาทที่แม่นยำหาที่ต้องติไม่ได้เทียบกันได้กับครั้งพุทธกาลที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านอบรมสั่งสอนกันหรือนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านสั่งสอนด้วยความรู้แล้วค่อยสอนทั้งฝ่ายคือด้านปฏิบัติท่านได้ปฏิบัติมาประสบพบเห็นทางภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมรรคและนิโรธทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลท่านดำเนินมาด้วยความรู้ชัดเห็นชัดภายในจิตใจของท่านจึงสมบูรณ์แบบในเวลาท่านแสดงออกมาแต่ละบทละบาทเพราะท่านสมบูรณ์แล้วทั้งสองคือเหตุและผลเต็มอยู่ในหัวใจท่านแล้วการสอนจึงไม่มีข้อบกพร่องและไม่สอนด้วยความสงสัยถอดออกมาจากความรู้ความเห็นอันเป็นอยู่ภายในจิตใจล้วนๆสู่จิตใจของผู้ฟังทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยหากผู้ฟังมีความสนใจใคร่ต่อข้ออัดข้อธรรมด้วยความจริงใจแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่ไปที่อื่นเพราะใจเท่านั้นเป็นภาชนะอันสำคัญของธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจทั้งหมดแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติส่วนผลที่ปรากฏมีความสงบและความแยบคายในบางบทบางบาทที่ได้รับจากท่านแสดงเป็นต้นซึ่งตกค้างอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นอันว่าได้รับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็นำไปเป็นคติข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติตนเองภาคปฏิบัติเป็นภาคที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายในเวลานี้ภาคการศึกษาเราเรียนต่างองค์ต่างได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรแล้วว่าศีลก็เข้าใจกันแล้วว่าศีลของพระมีประเภทใดบ้างมีกี่ข้อก็ทรงศีลกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่จะเป็นประเภทใดเราก็ได้ศึกษาเราเรียนมาจากปริยัติหรือจากครูจากอาจารย์ดูแล้วว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตลอดถึงมุตต์หลุดพ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นข้อศึกษาที่ได้รับมาแล้วจากครูจากอาจารย์และจากตำหลักตำราบัดนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตามร่องรอยแห่งข้ออัดข้อธรรมหรือตำหลักตำราซึ่งเป็นร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงอันใดจริงเล่าทุกเป็นของจริงอันหนึ่งท่านแสดงว่าทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเมื่อรู้ทุกข์แล้วทุกข์นี้มาจากไหนต้นเหตุของทุกข์คืออะไรนั่นสาวหาเหตุแล้วได้แต่ปัญญาทำงานเกี่ยวเนื่องไปในขณะเดียวกันเมื่อค้นหาต้นเหตุคืออะไรเป็นเหตุทุกข์จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แก่สมุทัยนั่นนี่แหละคือการร่องตามร่องรอยหาความจริงทุกเป็นความจริงหรือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในกายในใจของเราสมุทัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วภายในจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณ

หาเป็นรากอันสำคัญหรือเป็นรากแก้วอันสำคัญของกิเลสทั้งมวลนี่ก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือความจริงแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ที่นี่มรรคได้แก่อะไรคำว่าสาวหาเหตุที่เกิดขึ้นจากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสาวหาเหตุของทุกข์คืออะไรจนกระทั่งทราบว่าคือสมุทัยนั้นได้แก่มรรคนี่มรรคก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นความจริงอันหนึ่งท่านจึงเรียกว่ามรรคอริยสัจจังมรรคสัจก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อเราพินิจพิจารณาตามข้อมรรคที่แสดงไว้นี้คำว่านิโรธเมื่อทราบต้นเหตุของสมุทัยโดยลำดับลำดาไปแล้วเรื่องของทุกข์การดับเรื่องของการดับทุกข์ก็จะระงับดับลงไปเพราะตัวเหตุคือสมุทัยมีกำลังอ่อนลงไปด้วยอำนาจแห่งมรรคปราบปรามนี่ดังนี้เป็นต้นท่านเรียกว่าความจริงเราทั้งหลายปฏิบัตินี้คือตามร่องรอยแห่งความจริงความจริงมีอยู่เป็นพื้นฐานภายในจิตใจของเรานี้เป็นอันดับหนึ่งส่วนกายวาจาเป็นอาการของทุกข์เพียงเท่านั้นถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงกิ่งเพียงก้านแล้วสาวเข้าจากกิ่งก้านก็จะต้องเข้าไปสู่ลำต้นและรากแก้วรากขอยของมันนี่แหละเมื่อสาวลงไปก็จะถึงตัวของสมุทัยชิ้นเอกได้แก่อวิชชาปฏิยาสังขารนั่นแลคือความจริงอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฏจักรวัฏจิตที่พาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่หยุดไม่ยับยั้งตลอดมาและจะตลอดไปถึงการไหนไหนไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนี่ท่านเรียกว่าพื้นฐานอันหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจริงด้วยกันมีการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงทราบและทราบมาแล้วและนำมาปฏิบัติสั่งสอนพวกเราให้เข้าใจอยู่เวลานี้พอได้ถือเป็นร่องเป็นรอยหรือเป็นแนวทางดำเนินด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเราอย่าได้เผลอไผจิตใจไปสู่กระแสของโลกซึ่งเคยล่มจมกับมันมามากต่อมากแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะยังเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยเหตุที่เราหลงตามนอกจากการรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วปลดเปลื้องปล่อยวางภาระอันหนักถอยเข้ามาสู่ตัวของตัวโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นนี่คือรากใหญ่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้การปฏิบัติจึงเป็นของจำเป็นมากในสถานที่นี้เราสงวนนักหนาสำหรับพระเณรที่มาปฏิบัติเราไม่อยากเห็นสิ่งใดที่เข้ามาทำลายหรือเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระหรือฆ่ากิเลสสังหารกิเลสภายในใจให้พินาศทิพย์หายไปนอกจากการประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวเท่านั้นอะไรก็ตามจะเว้นชั่วระยะการที่จำเป็นจะต้องทำนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถือว่าเป็นความจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญเพียรเพื่อชำระกิเลสนี่เป็นหลักใหญ่ด้วยเหตุนี้ท่านผู้ใดก็ตามมาอยู่สถานที่นี้พึงทราบว่าเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ชมเชยกิจอื่นการใดว่าเป็นของเลิศของประเสริฐพอที่จะถือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการประกอบความภาคเพียรชำระกิเลสให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายสมุทัยแจ้งกระจัดกับตัวกับใจของเราเองขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เป็นของสำคัญมากในการปฏิบัติเอาเถอะถ้าลงสมณะหรือท่านผู้ปฏิบัติรูปใดนามใดได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นไม่ไปอื่นที่ไหนเลยนอกจากจะก้าวเข้าสู่ความจริงโดยลำดับดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นคือความจริงเมื่อได้เปิดได้รื้อฟื้นความจริงนี้ออกให้เห็นแจ่มแจ้งชัด

เกณฑ์ด้วยกันทั้ง4ประการนี้แล้วความมือสุดหลุดพ้นของใจซึ่งจะเล็ดลอดออกมาจากอาการทั้ง4นี้ไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดบอกเลยจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์หลุดออกมาจากอริยสัจทั้ง4นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นฐานที่กันกรองจิตใจให้บริสุทธิ์อัน2อย่างหนึ่งคือเครื่องผูกมัดได้แก่ทุกข์สมุทัยถ้าจะพูดถึงเรื่องมนทินก็คือธรรมชาติที่มืดตื้อที่สุดปิดบังจิตใจไม่เห็นเหตุเห็นผลความจัดความจริงอันใดที่มีอยู่ทั้งภายนอกภายในตลอดที่ฝังอยู่ภายในใจจิตใจของตนนี้เลยมีเรียกว่าทุกข์กับสมุทัยทีนี้มรรคเข้าไปแก้ตรงนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองจิตให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสให้สงบเบื้องต้นหมายถึงความสงบต่อไปก็เป็นความสว่างกระจ่างแจ้งแล้วก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความมืดตื้ออะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมุทัยทุกประเภทหมดสิ้นไปจากใจเพราะอำนาจของมรรคญาณนี่ลงไปขั้นละเอียดแล้วเรียกว่ามรรคญาณคือปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดได้แก่ปัญญาขั้นที่จะสังหารกิเลสประเภทที่เป็นยอดแห่งวัฏจักรออกจากใจได้ได้แก่ปัญญาญาณดังว่านั้นนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดเหล่านี้แหละซึ่งอยู่ในวงของสัจธรรมด้วยกันเมื่อสัจธรรมมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่เต็มฐานแล้วถึงกับทุกข์ได้ถึงกับสมุทัยอันเป็นรากฐานสำคัญคืออวิชชาได้กระจายหายออกไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละท่านนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่คือดับทุกอย่างสนิทเพราะสมุทัยดับไปแล้วอย่างสนิทนี่แหละความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาที่ตรงนี้เองนี่อริยสัจจึงเป็นธรรมยืนยันความจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามร่องรอยที่ศาสดาองค์เอกได้สั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นเป็นใดเลยเรื่องการสถานที่เวลาอันใดก็ตามไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าอริยสัจที่ปรากฏตัวอยู่ภายในกายในใจของเราให้พึงกำหนดที่ตรงนี้โดยสม่ำเสมออย่าได้ลดละความภาคความเพียรอริยบททั้ง4เป็นการเปลี่ยนทั้งธาตุขันธ์ทั้งบรรยากาศภายในจิตใจของเราให้ซึ่งมีความรู้สึกแตกต่างกันไปกันไปและมีความตื่นตัวไปโดยลำดับเช่นเราอยู่ในสถานที่นี้ความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่นี้ไปสู่ที่อื่นเปลี่ยนไปโดยลำดับนับตั้งแต่สถานที่ธรรมดาอย่างดังที่วัดป่าบันตาดเหล่านี้เข้าสู่สถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเพราะมีอันตรายมากไม่เหมือนทุกวันนี้เช่นร้ายนี่เป็นความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหมู่เพื่อนแม้ในสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ตามเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอแยกแยะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วเข้าสู่แนวรบโดยหวังพึ่งธรรมอย่างเดียวเรียกว่าพึ่งตนเองโดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละความรู้สึกจะเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับลำดานี่ท่านเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เที่ยวเสาะแสวงหาในสถานที่ที่ดังที่กล่าวมานี้มีลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไม่เคยจืดจางไม่เคยล้าสมัยสำหรับผู้ที่จะแก้กิเลสตัวที่มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการและสถานที่เหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทันกันอยู่เสมอไปจึงเป็นธรรมที่ทันสมัยสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการแก้หรือสังหารกิเลสเนี่ยเมื่อเราไม่ได้สถานที่เช่นนั้นก็ให้พึงถืออริยสัจเป็นรากฐานสำคัญอยู่ภายในใจของเราอย่าปล่อยอย่าลดละความภาคเพียรสติเป็นสำคัญมากนะแล้วการขบการฉันการพัก

่อนนอนหลับอย่าถือเป็นประมาณว่าเป็นความดีความดีความสุขความสบายอันนี้เพียงเรื่องของธาตุของขันได้พักผ่อนความสบายก็สบายเพียงธาตุเพียงขันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นมาถ้าวัยยังหนุ่มน้อยนะการฉันมากการนอนมากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาได้โดยไม่ต้องสงสัยเคยเป็นมาแล้วผู้ปฏิบัติไม่ต้องถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่ละท่านละท่านจะทราบตัวเองเพราะฉะนั้นการลดหย่อนผ่อนผันการอดนอนอ่อนผ่อนอาหารจึงเป็นเรื่องระงับดับหรือนี้ช่วยวิธีการแห่งความเปลี่ยนของเราได้เป็นอย่างดีนี่แหละบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ด้วยความสะดวกสบายทางกายไม่ได้เพราะเมื่อให้มันสะดวกมันกลับเป็นค่าสิทธิ์ต่อเราเช่นให้ฉันมากมีกำลังมากแล้วราคะตัณหาก็มากการแก้ไขกันก็แก้ยากเพราะมันมีกำลังมากสติกำลังของเราก็สติปัญญาของเราอ่อนเสียในขณะที่มันมีกำลังมากกำลังของกิเลสมากกำลังของมากคือสติปัญญาก็ด้อยลงเสียเช่นนี้แหละจึงต้องได้หาอุบายวิธีการระงับดับมันด้วยเหตุต่างๆเช่นอดนอนบ้างนอนแต่น้อยบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเพื่อความเพียรของเราจะได้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายแล้วขยำหัวกิเลสลงได้อย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจของเรานี่แหละผู้ปฏิบัติจำต้องทราบเรื่องเหล่านี้ด้วยดีถ้าไม่ทราบเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไปได้เลยพึงสังเกตเจ้าของเสมอการประกอบความภาคเพียรอย่าสักแต่ว่านั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆฉันเฉยๆฉันมากฉันน้อยเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้มันกลมกลืนไปกับเรื่องของธรรมกลมกลืนไปกับกิเลสนะทั้งสองอย่างนี้มันกลมกลืนกันไปถ้าเราอ่อนทางธรรมะหนักทางธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นั้นมีกำลังจริงแต่ก็กลับมาเป็นข้าศึกต่อธรรมภายในใจของเราเสียนี่จึงต้องได้ลดหย่อนผ่อนผันกันเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นเองนี่เราหมายถึงขั้นตะเกียบตะกายขั้นที่ยังไม่หลักไม่เกณฑ์ไม่ได้เกณฑ์แม้ท่านผู้ได้หลักได้เกณฑ์พอประมาณแล้วท่านยิ่งรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีก็ยิ่งขยับเข้าไปในเรื่องความภาคความเพียรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการขบการฉันท่านยิ่งระมัดระวังมากยิ่งกว่าเราตะเกียบตะกายอยู่เวลานี้เสียด้วยซ้ำไปเนี่ยถ้าเราจะว่าขั้นนี้เป็นขั้นทะเกียบตะกายต้องยากบ้างลำบากบ้างอย่างนี้จะหมายถึงว่าขั้นต่อไปแล้วจะอยู่สบายสบายมันก็ไม่ใช่นะพอถึงขั้นสะดวกสบายได้กำลังสติปัญญามากเข้าทลายยิ่งขมักขม้นยิ่งเข็นกันลงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นนิสัยของผู้ปฏิบัติเพราะความขี้เกียจขี้ค้านเหล่านี้มันเป็นกิเลสพอทำมีกำลังขึ้นภายในจิตใจแล้วความภาคเพียรจะโหมตัวมาพร้อมๆกันเรื่องความอดความทนมันเป็นเดียวกันไปนั่นแหละหมุนติ้วกันไปเลยทีเดียวเพราะความมุ่งมั่นในตัวเองที่จะทำตัวให้หลุดพ้น แล้วขอย้อนพูดถึงเรื่องระหว่างความสุขกายกับความสุขใจมันต่างกันอยู่มากนะความสุขกายด้วยการหลับการนอน การขบเท่านั้นแหละดังที่โลกทั้งหลายเห็นดังที่เราเห็นตั้งแต่วันเกิดมามันสุขแค่ไหนไม่มีใครที่จะเอามาแข่งมาขันกันได้ว่าความสุขของข้าได้เลิศได้เลิศยิ่งกว่าท่านเพราะการกินมากนอนมากอย่างนี้เพราะการปนปลือมันมากให้ได้มีความสุขมากอย่างนี้มันพอๆกันนั่นแหละโลกอันนี้จึงไม่มีใครดีกว่าใครเลิศกว่าใครเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเพราะการบำรุงธาตุขันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเต็มความต้องการของมันแต่ใจนี้ถ้าลงเราได้บำรุงบำเรอด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวมานี้จะเป็นวิธีการใดก็ตามเถอะความสุขของจิตจะปรากฏเด่นขึ้นมาและแตกต่างจากความสุขภายในร่างกายนี้เป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นจิตเพียงสักความสงบของใจเท่านั้นก็รู้สึกมีความตื่นเต้นแล้วสำหรับผู้ยังไม่เคยเป็นเลยพอสงบเย็นแล้วก็มีท่ามีทางท่านั่งก็ก้นก็ไม่ร้อนหนักยืนก็พอสบายไม่โอนไม่เอ็นไม่ดิ้นไม่รนกระวนกระวายเพราะความเดือดร้อนกระสับกระส่ายภายในจิตใจมันแผดเผาเพราะใจสงบเย็นยืนก็ตรง
เดินก็สม่ำเสมออยู่ภายในจิตใจอิริยาบถทั้งสี่เป็นอิริยาบถที่สม่ำเสมอด้วยอัดด้วยทำไม่หิวไม่โหยไม่โกรธกระวายเพราะใจสงบนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นแล้วว่าความสุขนี้ต่างจากความสุขทางร่างกายเป็นไหนไหนทีนี้พอจิตนอกจากสงบแล้วยังมีความละเอียดแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับก็ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดแห่งความสุขของจิตไปโดยลำดับลำดานี่แหละความต่างกันมันต่างกันอย่างนี้นี่คือความสุขด้วยธรรมไม่ใช่ความสุขด้วยอาหารการบริโภคปนปลือกันต่างๆดังที่โลกทั้งหลายและเราทั้งหลายเป็นมานี้เพราะฉะนั้นจึงให้แยกเรื่องเหล่านี้อย่าถือมาเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องปนปลือทั้งหลายที่เคยปฏิบัติมาด้วยกันอยู่แล้วมันไม่น่าสงสัยและไม่น่าจะติดไม่น่าจะเพลิดจะเพลินเพราะเป็นสิ่งที่เคยอยู่แล้วส่วนธรรมนี่เรายังไม่เคยแล้วผู้ที่มาบอกมาสอนเราก็เป็นท่านผู้เลิศผู้ประเสริฐด้วยผู้ผ่านมาแล้วทั้งสุขทางร่างกายและสุขทางจิตใจถึงขั้นบรมสุขมาสั่งสอนพวกเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราควรจะยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ขอให้พึงทราบว่าวันนี้เป็นอย่างไรแต่เราไม่ทุกข์ไม่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ยังพอทรงธาตุทรงขันธ์แต่จะให้พิเศษกว่านี้ไปไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต้องเป็นดินน้ำลมไฟอยู่เพียงแค่นี้แหละแล้วที่เป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้มีความแปลกประหลาดอะไรบ้างกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของเรานี้เราพอที่ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเหตุเป็นผลเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้แค่ไหนบ้างและจากวันนี้ไปอีกจนกระทั่งถึงวันตายเราจะยึดหลักเหตุหลักผลหรือยึดเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ได้อย่างไรบ้างหรือไม่พอจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้จริงๆไหมเราต้องนำมาทดสอบระหว่างกายกับใจระหว่างโลกกับธรรมคือกายนี่หมายถึงเป็นเรื่องของโลกธรรมหมายถึงเรื่องของใจที่แฝงกับธรรมมีสมาธิธรรมไปต้นนี่สมาธิธรรมเป็นหลักใจแล้วนี่เนี่ยถ้าเราจะเทียบกับเรื่องร่างกายของเราที่เป็นมาดังที่กล่าวมาสักครู่นี้กับเรื่องความสุขที่เป็นสาระซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเพียงความสงบเท่านั้นก็เย็นใจแล้วมีความกระหิ่มยิ้มย่องมีความหวังขึ้นแล้วภายในจิตใจเพียงเท่านี้ความหวังได้สร้างขึ้นพร้อมกันแล้วมากน้อยตามความสงบของใจพอใจได้สงบมากยิ่งกว่านี้ยิ่งสว่างสวัยอยู่ภายในวงของสมาธินั่นแหละแต่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องอัศจรรย์อันหนึ่งภายในตัวของเราทำให้อบอุ่นทำให้เย็นใจทำให้สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์เคยดิ้นรนกระวนกระวายกับมันมามากน้อยเพียงไรมันสงบตัวเข้ามาอยู่เรือนใจแห่งความสงบคือสมาธินี้โดยความสะดวกสบายนี่แหละความสุขของใจความหวังเกิดขึ้นที่นี่สาระสำคัญเกิดขึ้นที่มากกว่ากายเป็นไหนนั่นเป็นแต่เพียงเครื่องมือสำหรับอาศัยใช้มันเท่านั้นถึงจะทุกข์ยากลำบากบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่อความภาคความเพียรอย่าให้มันเป็นไปด้วยความการเจ็บไข้ได้ป่วยทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดโดยหาสติปัญญาพิจารณาไก่กองมาได้ถ้าเวลาเพลินกับมันก็เพลินไปด้วยการอยู่การกินการหลับการนอนนั้นก็ยิ่งเหลวยิ่งเลวไปไม่มีอะไรเป็นสาระเลยเพราะฉะนั้นให้ย้อนนักปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องแยกต้องแยะต้องเทียบต้องเคียงไม่อย่างนั้นหาทางออกไม่ได้นะแล้วการพิจารณาก็มาถึงจิตอันดังที่ว่าเนี่ยพูดถึงเรื่องความสุขนะเรื่องความเป็นสาระนะตั้งแต่ขั้นสมาธินี่ก็เป็นสาระที่สำคัญอยู่แล้วเป็นลำดับลำดาเอาพูดให้ถึงเต็มขั้นของสมาธิเพราะสมาธินี้เต็มขั้นได้เช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสมาธินี้เมื่อพอตัวแล้วเต็มที่เท่านั้นเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วแล้วแม้จะเอาน้ำมหาสมุทรมาเทก็เพียงแค่เต็มแก้วเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปนี่ธรรมมีความพอสาระสำคัญในสมาธินี่พอตัวแล้วมีความเอิบอิ่มมีความมั่นใจอันที่นี่แยกจากสมาธิเพราะจิตมีความอิ่มตัวย่อมไม่หิวไม่กระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเป็นมาที่เรียกว่าอารมณ์โลกว่างั้นเถอะนะอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสสัมพันธ์ที่เคยเป็นมาแล้วและจะเป็นมาเหล่านั้นมันปล่อยวางไปจะหมดอยู่ในความสงบสบายทีนี้เอาปัญญาออกสลันใหม่เราจะขยายความละเอียดแห่งจิตความละเอียดแห่งธรรม
ความสุขของจิตความสุขที่เกิดขึ้นจากธรรมให้กว้างขวางและละเอียดลอลงไปด้วยปัญญานี้เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วอยู่เพียงแค่นั้นเอาจนกระทั่งถึงมันตายก็ไม่เลยสมาธินี่ดีไม่ดีถ้ามีผู้แนะนำสั่งสอนไว้ก่อนแล้วสมาธินี่เป็นมีความสุขพอที่จะทำให้คนติดในสมาธิได้ลืมเนื้อลืมตัวในสมาธิที่ท่านเรียกว่าติดสมาธิเพราะความสุขพอที่จะให้จิตติดได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าสติปัญญาไม่มีที่จะถอนตัวออกจากนั้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ความละเอียดแห่งธรรมทั้งหลายให้เกินให้เลยกว่าขั้นนั้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาอ้าวที่นี่ปัญญามีหลายขั้นหลายปู่ที่สำคัญที่สุดซึ่งมันคลุกเคล้ากันอยู่มีความรักความชอบความเกลียดความชังสับสับสนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะรูปรูปอะไรก็รูปกายรูปหญิงรูปชายเหล่านี้แหละเป็นของสำคัญเอาแยกเข้ามาให้เป็นอสุภะเอาพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นอย่างไรในกายของเรานี้มันคือกองอสุภะแท้ๆเรื่องความจริงแล้วเป็นกองอสุภะทั้งหมดไหนกองสวยกองงามอยู่ที่ไหนกองน้ำอบน้ำหอมอยู่ที่ไหนเอาดูสิกองที่เป็นเหตุให้ลื่นเลิงมันถึงมีกลิ่นหอมหวนชวนชมมีอยู่ที่ไหนในร่างกายของแต่ละคนละคนนี้ทำไมจึงยอมตัวให้กิเลสมันเสกสรรปั้นยอหลอกลวงมาต่อหน้าต่อตาทั้งที่ตาของเราไม่บอดแต่สำคัญที่ปัญญามันบอดนะมันก็ไม่รู้นี่จึงต้องถูกหลอกถูกต้มตลอดเวลาว่านี่เป็นเราเป็นของเราเป็นหญิงเป็นชายอันไหนมันก็เนื้ออันหนังอันเดียวกันหญิงก็หนังเนื้อก็หนังชายก็กระดูกหญิงก็กระดูกเช่นเอ็นสับตับไตไส้พุงร่วนแล้วตั้งแต่ของปัจจุบันเต็มกันไปหมดมันมีหญิงมีชายที่ไหนฟาดตรงไปที่นักปฏิบัติเรื่องอสุภะสุภังนี่แหละการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางภาระอันหนักที่ว่าภาระขเวปัญจขันธามันรับผิดชอบด้วยมันแบกมันหามด้วยอุปทานด้วยเพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยอสุภะสุภังพิจิตรพิจารณาทั้งภายนอกทั้งภายในได้ทั้งนั้นภายนอกเอามาแยกมาแยกเป็นยังไงดังที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้ามันเป็นอะไรป่าช้ามันมีอะไรดิบดีอยู่นั้นมันเป็นตลาดร้านค้าที่ไหนพอที่จะเพลิดจะเพลินอยากต้องการนั้นซื้อสิ่งนี้มาประดับประดานเนื้อประดับประนาประดาตนประดับประดาบ้านเรือนก็คนตายทั้งนั้นอยู่ในป่าช้านั่นแหละท่านในพิจารณาป่าช้าเมื่อพิจารณาป่าช้าแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาป่าช้าผีดิบคือตัวของเราและซากกระสบต่างๆที่เต็มอยู่ภายในตัวของเรานี้ให้กระจายลงไปเป็นสภาพอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วความว่าหญิงว่าชายว่าเขาว่าเราว่าร่ารักใครชอบใจมันก็กระจายหายไปจากความจริงเพราะนี่เป็นความจริงแล้วความจำปลอมมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องกระจายตัวไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแยกแยะเช่นนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เข้าสู่สมาธิในขณะที่เราจะพิจารณาจิตให้เป็นความสงบเย็นใจอย่าไปกังวลกับอาการของสติปัญญาด้านใดมุมใดว่าตอนนั้นพิจารณายังไม่แจ้งตอนนี้พิจารณายังไม่ชัดเวลานั้นพิจารณายังไม่แจ้งแจ้งชัดเจนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหมายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าทำงานคนละเวลาหน้าที่ขณะที่ทำจิตให้สงบให้มุ่งจุดเดียวเพื่อความสงบเท่านั้นพอจิตออกจากความสงบแล้วมากน้อยก็ตามให้แยกจิตออกภูมิจิตสู่ปัญญาพิจารณาไข้ควรดูไปหมดโลกธาตุนี้มีอันใดที่มันแตกต่างกันบ้างล่ะในโลกนี้จิตถึงได้หลงโลเลเสียตั้งแต่กลับไหนกันใดมาจนกระทั่งบัดนี้มีเวลาอิ่มพอมันมีอะไรที่จะให้ได้หลงเพลิดเพลินมันมีตั้งแต่ของเก่าของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโสโครกเต็มโลกเต็มมังสารนี้มันตื่นหาอะไรจิตนี่ปัญญามีทำไมจริงแม่ไปสอดส่องดูของจริงทั้งหลายนี่แหละเหล่านั้นเป็นแต่ของจริงนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาแจ่มแจ้งเอาเราจะสรุปลงไปโดยลำดับลำดาเพื่อให้พอเหมาะกับการปฏิบัติและเวล่ำเวลาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งเช้าทั้งสายบ่ายเย็นอิยาปดต่างๆโดยสม่ำเสมอแล้วเราจะค่อยทราบชัดถึงความจริงทั้งหลายมีอสุภะอสุภังเป็นต้นจากนั้นก็จะค่อยกลายลงไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วทีนี้พอสุดท้ายลงไปนายแปรลักษณ์ทั้ง3ประเภทนี้จะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะเด่นชัดภายในจิตใจมากกว่าไตรลักษณ์ทั้งหลายเช่นทุกขังจิตมันมีความหนักแน่น
มีความติดพันในทุกข์ชอบใจในการพิจารณาทุกข์ก็เอาพิจารณาทุกข์ลงไป

ไม่ผิดเนี่ยจิตมันมีความติดพันมีความชอบมีความสัมผัสในอนิจจังก็พิจารณาอนิจจังลงไปจิตมีความหนักแน่นในอนัตตาก็พิจารณาอนัตตาลงไปถูกด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลาละเอียดลงไปแล้วจะลงสู่ใจรักด้วยกันทั้งนั้นเมื่อลงสู่ใจรักแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาถูกจิตตามปกติก็เข้าสู่จิตอยู่แล้วแต่เวลาละเอียดเข้ามาจริงๆแล้วจะเข้ามาสู่จิตโดยลำดับลำดาผลที่สุดร่างกายของเรานี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยกันก็รู้ว่านี้คือจิตนี้คือธาตุคือขันธ์นั่นคือเนื้อหนังเอ็นกระดูกอวัยวะส่วนต่างๆไม่ใช่จิตนะอาการต่างๆของจิตที่คิดออกไปในแง่ต่างๆก็รู้ว่านั่นคืออาการของจิตไม่ใช่จิตไม่มีใครบอกก็รู้เพราะวิธีการพิจารณานี้เป็นวิธีกลั่นกรองเพื่อจะทราบทั้งสิ่งนั้นทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทั้งจิตเองนั่นเมื่อทราบชัดโดยลำดับแล้วจะปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเมื่อปล่อยวางเข้ามามากน้อยภาระที่เราแบกเราหามให้หนักหน่วงท่วงจิตใจมาเป็นนานๆนั้นจะค่อยเบาบางไปเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงปล่อยวางเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราโดยลำดับปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตขันธ์ทั้ง5ปล่อยลงไปด้วยปัญญารู้ชัดตามความจริงด้วยปัญญาปล่อยวางลงไปจนกระทั่งเข้าไปถึงรากแก้วแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายคืออะไรนั่นแหละที่นี่นี่แหละที่เรากล่าวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอริยสัจนะอย่าเข้าใจว่าการพูดนี้ไม่ใช่พูดอริยสัจพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอริยสัจจะเป็นอะไรมันเป็นอริยสัจทั้งนั้นนี่นี่แหละอริยสัจทำงานอย่างนี้เองทำงานด้วยปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาก้าวแล้วก้าวไปโดยลำดับลำดาแล้วก็มาทราบตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมชาติที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกทางศัพท์ธรรมะว่าอวิชชาท่านว่าอวิชชามันฝังอยู่ภายในจิตรู้แต่ไม่แจ้งถ้าแก้ออกแล้วนะมันรู้แบบงูพาปลารู้อย่างโลกทั้งหลายรู้นี่แหละแต่มันหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่วิชชาคือรู้อย่างชัดเจนชัดเจนแจ่มแจ้งนะพระพุทธเจ้ารู้นะนี่เวลาพิจารณาเข้าไปจริงมันไม่มีที่จะพิจารณาปล่อยลงไปลงไปหมดแล้วหมดทางปล่อยหมดทางรู้ถอยตัวเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนจิตมีความสัมผัสตรงไหนจะจ่อเข้าไปตรงนั้นสุดท้ายก็ไปสัมผัสสัมพันธ์อยู่ที่จิตเท่านั้นเองเพราะอาการทั้ง5นี้หมดไปแล้วด้วยดังที่เคยพิจารณาและได้เคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งถึงจิตอวิชชาถึงขั้นนั้นแล้วก็เหมือนกับเราสาวเถาวัลย์เข้ามาสู่ลำต้นของมันสู่กอของมันรากของมันล่ะถอนพรวดขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วมันจะมีกี่เส้นกี่สายยาวเหยียดมากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะบรรลัยตายไปด้วยกันหมดเมื่อถอนรากแก้วมันขึ้นแล้วนี่ก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายจิตอันเป็นทางเดินของวิชารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่ไปเกี่ยวข้องรูปคำของจิตที่เป็นวิชามันถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นที่เป็นอาการของจิตได้จะออกมาจากวิชามาสำคัญมั่นหมายก็ถอนตัวเข้าไปก็เหลือแต่ธรรมชาติของวิชาอันเดียวเมื่อตัดทางเดินของวิชาแล้วอวิชาก็สุดไม่มีทางไปบริษัทบริวารถูกตัดถูกขาดตัดสะพานก็ไปหมดเหลือแต่วิชาเหมือนกับว่ารากแก้วอันเดียวเท่านั้นถอนพรวดขึ้นมาปัญญาญาณอย่างทราบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งกระเด็นออกจากกันแล้วพบชาติอยู่ที่ไหนที่นี่นั่นมันชัดเจนอย่างนี้การปฏิบัตินี่แหละตามร่องรอยความจริงเข้าไปดังที่กล่าวมาสักครู่นี้นี่แหละภาคปฏิบัติคือตามเข้าไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงอวิชชาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรและอะไรเป็นพบเป็นชาติพาให้จัดเกิดจัดจะตายคืออะไรก็คืออันนี้เองพอถอนนี้ไปแล้วอะไรจะพาเกิดอีกที่นี่หมดไม่มีอะไรที่จะสืบต่อแล้วธรรมชาติอันหนึ่งคืออะไรคือความบริสุทธิ์อันนี้ว่าอะไรที่นี่มันไม่มีอะไรจะว่าอริยสัจเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเป็นเครื่องกลั่นกรองธรรมชาติให้บริสุทธิ์เมื่อธรรมชาตินี้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอริยสัจก็หมดหน้าที่ไปเช่นทุกข์ก็จักมีแต่ว่าในธาตุในขันธ์เท่านั้นภายในจิตใจไม่มีอีกเลยนะเพราะสมุทัยไม่มีมรรคก็มีตั้งแต่เวลาแก้ที่เด็ดตัณหาก็มีตั้งแต่เวลาแก้ที่เด็ดตัณหา

0: เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเท่านั้นนี่แหละพุทธเจ้าเอาธรรมชาตินี่แหละมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอรหันต์ท่านเอาธรรมชาตินี่เลยมาเป็นรากใหญ่เป็นรากฐานสำคัญสั่งสอนสัตว์โลกโดยอาศัยอาการแห่งขันธ์นี้เป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่จะให้เกิดประโยชน์แก่โลกทั้งหลายดังที่ท่านแสดงธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีขันธ์แสดงไม่ได้นะมีแต่ความมือถือล้วนๆนี่แสดงอาการออกมาไม่ได้ว่าดีว่าชั่วเป็นยังไงไงจึงต้องอาศัยตรงนี้เป็นเครื่องแสดงด้วยนี้ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขออย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าภาคปฏิบัติที่จะตามร่องรอยแห่งภพแห่งชาติของตัวเองเข้าสู่ความจริงคืออวิชชาปัญญาสร้างคาราอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งภพแห่งชาติให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาและถอนพรวดขึ้นมาและหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีคำว่าอดีตคำว่าอนาคตไม่มีสิ่งใดมาปรากฏทั้งนั้นเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหาสมมติไม่ได้แล้วให้ชื่อแต่เพียงว่าวิมุตต์เท่านั้นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมสดสดร้อนร้อนอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติอย่าเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแต่แล้วนอกจากโมฆะบุรุษเท่านั้นโมฆะจตรีโมฆะภิกษุเท่านั้นจะให้กิเลสมันต้มมันตุ๋นทั้งวันทั้งคืนถ้าจะพูดในทางความดีความดีแล้วให้กิเลสต้มเอาไว้ไม่หนีไม่หนีถ้าทำชั่วที่เกียจที่ค้านทอดแท้อ่อนแอแล้วมีความดุดดื่มในทางเพื่อและการทำชั่วแล้วไม่มีถอยตายก็ตายได้วันนั้นค่ำไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความกลัวไม่มีความบาดเสียไม่มีความเจ็บหลักนี่เรื่องของกิเลสหลอกคนหลอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงให้เห็นความเจ็บหลักด้วยด้วยธรรมแล้วจะเห็นเรื่องของกิเลสตัวหลอกลวงพาหนีใจและถอนพรวดออกมาแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงฉันขอให้ทุกท่านจงให้ตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัตินี่เวลาครูบาอาจารย์มาอยู่ก็ขอให้เคารพตนถ้าเคารพจะเพียงครูบาอาจารย์แล้วมันจะมีที่แจ้งที่รับนั้นไม่ใช่ธรรมนะธรรมแท้อยู่กับตัวของเราอริยสัจอยู่กับตัวของเรากิเลสอยู่กับตัวของเราสติปัญญาที่จะแก้กิเลสตัวมันลืมเนื้อลืมตัวอยู่กับตัวของเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพุทธปฏิบัติต่อตัวของเราเองอย่าไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกยิ่งกว่าการแสดงออกของสัจธรรมทั้งสี่นี้มันจะแสดงออกท่าไหนมันแสดงยกโทษคนอื่นก็นั่นแหละคือสมุทัยคือกิเลสแสดงว่าคนนั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นน่าตำหนิคนนี้น่าชมมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสที่มันออกไปจากใจให้สติทันมันนะถ้าทันมันแล้วมันจะระงับตัวนี้ก็ไม่เป็นมารแก่ตัวเองและไม่เป็นมารแก่ผู้อื่นไม่ละแค่ระคายผู้อื่นเพราะดับตัวละแค่ระคายออกจากตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวเสียดกันไหลให้พากันระมัดระวังตัวนี้ให้ดีแล้วจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขเป็นสุขพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่หากิเลสมาหาความทุกข์ความทรมานความรุ่งความหลงมาด้วยกันเวลานี้หวังจะในข้ออาจข้อทำจากครูจากอาจารย์มาชำระขาดสางตัวเองย้ายกิเลสมันมาชำระเรานะมันจะมาฟันหัวเราให้แหลกด้วยกันเนี่ยทะเลาะบอกแย้งกันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันอับอายขายขี้หน้าที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าวงสำนักเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติทะเลาะกันมันขออย่าให้ได้ยินเกิดมาในภพนี้ชาตินี้กับหมู่กับคณะสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยความเมตตาสงสารเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิ่งที่ไม่พึงหวังอย่าให้ปรากฏขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นอกเห็นใจของผู้แนะนำสั่งสอนแล้วตั้งหน้าตั้งตาทั้งรวมระวังตนเองและความผิดทุกเด่นที่มีอยู่ภายในจิตใจอย่าให้มันดีดดิ้นออกมาได้เอาให้มันแหลกให้เห็นต่อหน้าต่อตาเจ้าของนั่นแหละดีกว่าที่จะไปทำคนอื่นให้ก็หาเขามาให้คะแนนเราว่าเราดีอย่างนั้นแล้วเราก็ไปตัดคะแนนเขาว่าไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยฆ่าสังหารกันไม่เป็นท่าเป็นทางเลยเนี่ยจึงขอที่ติดกันคราวนี้อละพอเหนื่อยแล้ว
1: ไม่มีวิชาใดเลยที่จะค้นพบความจริงได้เหมือนวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะละเรียนวิชาธรรมก็ดีถ้าไม่นำตามแบบพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ปริยัติพอจำวิธีการแล้วให้ดำเนินตามนั่นนั่นแหละการดำเนินตามอยู่ตามรอยแหละถึงทั้งไปเจอจนได้รากแก้วมันก็คืออวิชชาปัจจยาตามมาจากนู่นเหมือนกับเถาวัลย์มันเลื่อยออกไปนู่นกระจายไปมันเลื่อยออกไปมันเกิดขึ้นจากเง่าเดียวกรเดียวเถานี่ออกนู่นเถานู่นออกนู่นเถานู่นออกนู่นมันเลื่อยออกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเลื่อยออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสกลิ่นสัตว์ทั่วโลกก็พาดออกไปจากกรนี่ใครก็ไม่รู้ที่ตามแต่เงาไปเรียนก็เรียนตามแต่เงาไปพอภาคปฏิบัติก็ย้อนเลยตามพ่องตามมาตามพระพุทธเจ้าและสาวกเขามาพบความจริงก็จะสงสัยไปไหนก็มาเจอ

่อหน้าต่อตาจะไปสงสัยที่ไหนอะไรก็ตามถ้าลงไปเจอเขาแล้วมันจะสงสัยที่ไหนไม่เคยเห็นมันก็ไม่สงสัยหรอกเจอเรานี่นี่ก็ผมก็ทางนู้นเขาก็บอกมาแล้วนี่จะต้องไปกรุงเทพในวันที่20ตอนเย็นนี่ไปนี่ก็ยังจะต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอะไรศิริราชแล้วก็ต้องจะไปที่หมอไทยนี่การตรวจโรคนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเกี่ยวกับโรคหัวใจเวลาผ่าตัดนี่มันเกี่ยวกับโรคหัวใจหากโรคหัวใจไม่สะดวกมันก็ผ่าตัดไม่ได้นี่อย่างที่เราจำยอมจะต้องตรวจโรคนะโรคทุกส่วนพอสมควรแล้วถึงจะได้ผ่าตัดดังนั้นขอให้หมู่เพื่อนอยู่กันด้วยความเป็นสุขด้วยความสงบอย่าให้มีเรื่องอลาวอะไรการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาให้ถือเป็นกิจจำเป็นสำคัญมากสำหรับเราแต่ละท่านละท่านในวัดนี้อย่าได้ละได้ถอนงานอื่นอย่าเห็นเป็นสำคัญมากผมไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็พาดำเนินมาไม่เห็นงานใดเป็นสำคัญยิ่งกว่างานนี้งานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับพระที่จะลื้อถอนตนออกจากทุกข์ทั้งมวลให้มันเสร็จสิ้นไปเสียนั่นแหละเป็นของดีเลยไอ้ตายแล้วเกิดแล้วตายจมแล้วฟูแล้วจมแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วแต่ละภพชาติแต่ละคนละคนแต่ละรูปและนามเหล่านี้ไม่มีใครสงสัยแหละถึงจะความที่สงสัยก็ตามหลักความจริงไม่มีสงสัยเป็นอย่างนั้นมาแท้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมชาติที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้พาให้เป็นเมื่อถอนนิยมแล้วจริงหายสงสัยจริงไม่บอกก็หายเองไม่มีใครบอกก็ตามสันติโกเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วบอกกับตัวทุกคนเอาละเลิกกันแล้วที่นี่

พระพุทธเจ้าก็จะได้นำศาสนามาสั่งสอนคนก็แทบล้มแทบตายเอาพิจารณาดูสิท่านผู้ขนขวายหาทำอาหารโอชารสมาโปรดสัตว์ผู้มืดมนอนตการท่านแทบล้มแทบตายไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกต่างที่เป็นสรณะของโลกเราชีวิตเขาแหลกเขาประกันก็จะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนโลกท่านทุกยากลำบากขนาดไหนครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อดีนามก็เด่นตายมาทั้งนั้นเราฟังมาฟังเพื่ออะไรการจะได้อาจได้ทำมาแนะนำสั่งสอนประชาชนท่านเองแต่ละองค์ละองค์นี้ท่านเอาชีวิตเขาแหลกเราเพียงจะมาล่างมือเปิดไว้เฉยก็ยังลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางแล้วนะวิเลศก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ของดีเอามาจีดมาขวางทำทำไมจีดขวางทำจีดขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายศาสนามันเป็นของดีหรือถ้าสิ่งเหล่านี้ดีก็มาอบรมธรรมะหาประโยชน์อะไรก็ทำไมไม่ดูบำรุงมันให้เป็นหมูตัวอ้วนอยู่บนเขียงไม่ยอมลงนั่นไม่ดีกว่าที่จะมาขีดมาขวางวัดวาวาดหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหลือนี่ก็เลยพูดมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีแล้วในพุงนี่พูดกับหมู่กับเพื่อนก็ดีการพูดปฏิบัติตลอดถึงเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์รับการศึกษาจากท่านรับแบบไหนก็ได้พูดให้ฟังหมดแล้วพูดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะให้เอาอะไรมาพูดอีกโรงครัวนี่จะมาสมนุมกันนะใครจะฉันก็ฉันนี่แบบละอนุโลมนะฉันแล้วให้หนีจะมายุ่งคุยกันนะนี่แล้วจะเห็นเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการดูการกินนี่เรื่องลิ้นเรื่องปากมาทำลายศีลทำลายธรรมไม่สมควรอย่างนี้การมาฝึกฝนอบรมตนฝึกฝนอะไรอย่างนั้นเป็นเรื่องฝึกฝนหรือความเห็นแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องเป็นความฝึกฝนอบรมหรือดังนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีมวลพอที่เรื่องกังวลกดแกร่งอยู่ด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่มองดูหัวใจซึ่งเป็นสถิตที่เกิดขึ้นเป็นที่สถิตหรือที่เกิดขึ้นแห่งธรรมทำไมจึงไปมองดูสิ่งภายนอกมันเป็นสิ่งที่เสริมกิเลสไม่มองดูหัวใจมองดูอะไรทุกวันนี้มาพุทธปฏิบัตินี่สอนแล้วสอนเล่าสอนย้ำไม่หยุดไม่ถอยถึงเรื่องความระมัดระวังจิตเพราะจิตมันมีตัวพิษตัวภัยอยู่ภายในนั้นได้บอกอยู่เสมอไม่ระมัดระวังตรงนั้นระวัดระวังตรงไหนไม่ฝึกไม่ทรมานดัดสันดานตัวนั้นจะดัดสันดานตัวไหนมาอยู่ในวงหมู่คณะใครมองกันในแง่ร้ายนักธรรมะต้องมองกันในแง่ผลหนึ่งในแง่เมตตาผิดถูกประการใดต้องพูดกันได้นักธรรมะถ้าเป็นคลังกิเลสแล้วก็แตะไม่ได้ใครจะมาสั่งสมสร้างคลังกิเลสขึ้นที่นี่ให้หนีทันทีอย่ามาอยู่ให้หนักหมู่หนักคณะหนักครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของดีแต่ดูมองกันในแง่เหตุผลมองกันในแง่หน้าธรรมต่างคนต่างมีเจตนาเป็นธรรมแล้วจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจะไม่มีอะไรละแค่ระคายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรที่จะตำหนิกันผิดตรงไหนก็บอกกันได้นี่หลักธรรมนักธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่เรียกนักธรรมะไม่ใช่ผู้แสวงหาอรรถธรรมเพื่อความดีงามแก่ตนและประดับหมู่เพื่อนให้มีความสง่างามตลอดถึงประชาชนไม่เกิดความเชื่อความสงสัยอันเป็นผลพลอยได้จากความดีของตนเองเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหยาบๆอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้พบนะการระแคะระคายซึ่งกันและกันเหล่านี้ไม่ใช่ของดีเลยเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆออกหน้าออกตาอย่างหยาบโลนที่สุดสำหรับนักปฏิบัติในโลกเขาถือมันเป็นหลังหมีอยู่แล้วไม่มีอะไรดำๆด่างๆขาวๆไม่มีปัญหาที่จะมาเกี่ยวข้องในที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติของผู้มุ่งสนใจทำอย่างยิ่ง
ผิดตรงไหนต้องบอกกันใครไม่ยอมรับเมื่อพูดเป็นอัตเป็นธรรมแล้วองค์ไหนฝืนไม่ยอมรับให้บอกมาดีกว่าที่จะมาซุบซิบซิบรับหลังกันซึ่งเป็นการขายตัวเองอีกทีหนึ่งมามองคนในแง่ร้ายแล้วหาอุบายทำลายหมู่เพื่อนโดยที่เห็นว่าจะสมควรจะทำลายได้ในแง่ใดเป็นอุบายวิธีของกิเลสประเภทหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอุบายวิธีของผู้หวังดีต่อหมู่เพื่อนแต่หวังดีต่อกันต่างคนต่างพูดกันได้ไม่มีเรื่องใดที่จะต้องระวังระเวียงกันเพราะเป็นนักธรรมะด้วยกันหวังความจริงด้วยกันอยู่แล้วทำไมพูดกันไม่ยอมรับความจริงเอาความจริงพูดผู้ฟังไม่รับความจริงเป็นนักธรรมะได้อย่างไรอยู่กับหมู่เพื่อนได้อย่างไรต้องอยู่ไม่ได้ต้องหนีมันกีดมันขวางมันทำลายทำให้เสียหายส่วนใหญ่เสียหายผู้เจตนาหวังดีมีมากอย่ามาทำกีดทำขวางมาเหยียบย่ำทำลายให้วงคณะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เสียไปไม่สมควรอย่างยิ่งสร้างคำพันเตปวาเรมิดิเทนวาสิเตนวาว่ากันทำไมว่าอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทั้งแง่ละทั้งแง่บำเพ็ญไม่ได้สอนให้เข้าหูแล้วทะลุออกไปเฉยๆโดยเจ้าของไม่สนใจใครผิดตรงไหนที่แก้ตัวเองหมักดองไว้ทำไมของไม่ดีแล้วการประจบสอบซ้ออะไรแบบนี้อย่านำมาใช้สำหรับเราเราไม่ได้ฟังเงื่อนเดียวเราฟังหลายเงื่อนมีดมีทั้งสันทั้งคมทั้งข้างทั้งปลายทั้งด้ามนำมาใช้ได้ทุกแง่ทุกมุมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นที่จะต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ได้หลายแง่หลายมุมพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมเราไม่ใช่เถียงกลงไม่ใช่เราไม่อวดเรากลงไปกลงมาแต่ไม่ใช่เถียงกลงกลงไปตามหลักตามธรรมแต่มีแง่งอนที่ที่นางหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นปิดไม่อยู่จะต้องพิจารณาให้เต็มหัวใจการปกครองหมู่เป็นของง่ายเมื่อไหร่ภูเขาทั้งลูกหนักขนาดไหนไม่เคยมาทับหัวใจไม่ได้มาทับหัวเราแต่ผู้ที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยนี่แหละมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันเหยียบมันทับหัวกันอยู่ได้ที่อยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้หนักเท่าภูเขาแหละแต่เวลามันทับหัวใจกันนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาเพราะภูเขาไม่ได้มาทับมองดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้เองต่างคนต่างมองดูหัวใจเจ้าของมากยิ่งกว่าที่จะมองผู้อื่นแม้การมองผู้อื่นซึ่งเป็นกรณีที่ควรจะมองที่พิจารณาก็ให้มองในแง่เหตุผลในแง่อัตถธรรมอย่างนั้นก็ในแง่เมตตาเจตนาหวังดีพูดกันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้มีอะไรลี้ลับลับเรื่องทุกข์ทุกข์มีไม่ได้ไม่ใช่นักธรรมะพูดให้ตรงไปตรงมามีกำลังไหลมาหลังไหลมาไม่ทราบมากว่าน้อยผลมาแล้วมันก็มาทับกันอย่างที่พวกที่มาใหม่ได้ไล่ออกไปเมื่อเร็วๆนี่ก็นั่นเห็นไหมนั่นแล้วเราไม่ได้ตำหนิพวกใหม่โดยถ่ายเดียวเพราะผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นผ้ามีกิเลสเหมือนกันควรตำหนิเราก็ต้องตำหนิอีกเหมือนกันไม่ได้เป็นแง่เดียวว่าผู้นั้นถูกผู้นั้นถูกโดยถ่ายเดียวคนมีกิเลสด้วยกันมันต้องมีการเข้าตัวอยู่เสมอแล้วมองผู้อื่นในแง่ร้ายได้เพราะกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาของเราที่มีอยู่เวลานี้นอกจากเราจะผิดให้สติปัญญามันทันกับความเคลื่อนไหวของจิตได้จริงๆจนกระทั่งมันยับเอาเวลาไหนไม่มีการเผลอตัวเลยการยับออกแต่ละขณะขณะของจิตนี้เป็นการปลุกสติปัญญาไปในตัวนั่นยกให้ทันออกแง่ไหนทันทำไมจึงว่าทันเคยปฏิบัติมาแล้วนี่ไม่คุยถ้าถึงขั้นนี้แล้วทันออกเนี่ยไหนรู้กันทันทีเพราะมันแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่อื่นตรงไหนที่กิเลสมันเที่ยวหลบเที่ยวซ่อนก่อกรรมก่อเวรแก่เจ้าของแล้วจะทำให้ผู้อื่นได้รับความลำบากด้วยก็ตามรู้ตามเห็นมันตามฆ่ามันแหลกไปหมดจนไม่มีที่อยู่มันก็เหลือแต่ใจดวงเดียวถ้าลงได้แยบรู้แยบรู้แล้วมันก็มีเท่านั้นไม่มีที่อื่น
ทีนี้ก็ต้องได้เห็นได้ชัดในเวลานั้นอ๋อกิเลสทั้งมวลนี่มันมาอยู่ที่หัวใจนี่ที่ซุ่มซ่อนของมันที่สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้แก่สัตว์โลกไม่ใช่กิเลสตัวใดกิเลสที่เต็มอยู่ในนี้เองมันแผ่กระจายถึงก้านแขนงออกไปเราไม่ทราบตามตะครุบตั้งแต่เงาของมันตัวจริงๆมันไม่ได้ตะครุบมันเลยเพราะมันกิเลสมันฉลาดยิ่งกว่าเราเราโง่กับมันจึงต้องตะครุบเงามันโดยไม่ถูกตัวมันเลยเนี่ยเวลาตามเข้าไปตามเข้าไปจากกิ้งกิ่งเกศจากก้านเข้าไปตามเงาเข้าไปก็ไปถึงตัวเพราะเงามันมาจากตัวกิเลสมันแผ่สาขาไปไหนมันก็พ้นปัจจิตปัญญาที่ฝึกฝนอบรมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จนตามรู้ตามเห็นตามฟาดฟันหันแหลกกันเข้าไปเดินดำดำจนกระทั่งเหลือแต่หัวใจเล็กๆมันตุ่มเรื่องไหนรู้กันหมดทุกเวลาที่มันตุ่มไม่มีคำว่าเผลอถ้าลงได้ถึงขั้นไม่เผลอแล้วเป็นไม่เผลอมันจะขณะตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไรคิดหาเวลาเผลอมันไม่มีนี่เราจึงยอมรับว่าท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติเป็นไปโดยธรรมชาติตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่ต้องบังคับก็รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้อย่างนั้นเวลามันโง่มันก็โง่เต็มเป้าของมันเวลามันฉลาดมันก็เหมือนกับนั่นไม่เคยโง่นี่สติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้สุดได้แล้วเราจะพยายามรักษาความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเราซึ่งมีอยู่กับเรานี้ด้วยความพยายามของเราสมกับนักปฏิบัติทำไมเราจะทราบไม่ได้ในเรื่องความเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวกับหมู่กับคณะเป็นเรื่องยากทำไมจะไม่ทำนั่นดีมันต้องทำถ้าผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมถ้ามันมานอนเป็นหมูขึ้นเขียงอยู่เฉยระวังเอาอะไรเวลานี้เรามุ่งอัดมุ่งทำที่มานี่ผมนำหมู่เพื่อนปฏิบัติอันใดที่จะเป็นแง่เป็นทางความเสียหายของหมู่ของนักผมได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถซึ่งได้เคยพูดให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนจนเบื่อผู้ก็ดีไม่ว่าจะเบื่อตั้งแต่ผู้ฟังเลยเราพยายามเต็มความสามารถในฐานะที่หมู่เพื่อนมายกย่องมาอาศัยว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มสติกำลังความสามารถอันใดที่จะเป็นเรื่องความเสื่อมเสียลงไปทีเล็กละน้อยเกี่ยวกับประชาชนได้ดวงเราก็พยายามตัดออกเช่นการรับนิมนต์ที่นั่นที่นี่เรามีเหตุมีผลของเราการรับนิมนต์ไปแต่ละครั้งละหนต้องไปเกี่ยวกับประชาชนได้ดวงมีทั้งหญิงทั้งชายมีประการหนึ่งประการที่สองอติเรกราชที่เกิดขึ้นมามากน้อยเขาก็ต้องให้เราได้มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่แรกก็ไม่อยากไปพอได้มาแล้วกิเลสมันโผล่หัวขึ้นมามันสูงจวดฟ้านู่นมันมีอะไรก็มีตั้งแต่นับเงินนับสมบัติเงินทองอันนั้นเต็มอยู่นั่นแหละวันนี้ก่อนนับวันหน้าก่อนนับความสนใจในอรรถธรรมที่เคยปฏิบัติมาซึ่งเป็นพื้นฐานเดิมในเจตนาของตนมันก็ค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งมีเหลือตั้งแต่โลกเต็มหัวใจกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสอาสวะด้วยความโลภเป็นหลักสำคัญเป็นตัวใหญ่เป็นตัวสำคัญทำลายจิตใจให้พินาศที่หายจากอรรถธรรมไปหมดเรานี้เราก็เลยพยายามคิดดูเราจะไม่เกรงใครใครเลยไม่ว่าชั้นไหนจะมานิมนต์มาขอพระจากเราเราพูดได้อย่างเต็มปากพูดได้ตามหลักของเหตุของผลทุกแง่ทุกมุมให้เขาเป็นที่เข้าใจโดยไม่มีทิฏฐิมานะอะไรไปแฝงกับการไม่รับนิมนต์เขานั่นเลยเพราะเราไม่รับนิมนต์ก็ด้วยเหตุด้วยผลของเราซึ่งเป็นหลักธรรมอันหนึ่งเป็นเครื่องรักษาพระซึ่งอยู่ในความปกครองและความดูแลของเราเราก็พยายามเต็มที่ไม่หากไม่จำเป็นจริงๆเราไม่ยอมให้จริงๆดังที่เห็นอยู่นี้หากจำเป็นจริงๆมันก็มีโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเราก็ปล่อยให้เสียเป็นการเป็นเวลาที่เห็นว่าจำเป็นแล้วทำความเข้าใจไว้เฉพาะวาระนั้นเท่านั้นไม่ให้พร่ำเพื่อซ้ำๆซากๆจนเป็นโรคเรื้อรังในการขันในบ้านในเรือนพระกับประชาชนเกี่ยวข้องวุ่นวายกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของดีเป็นสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้ด้อยลงไปโดยลำดับเนี่ยตัวปัจจัยทานได้มามากน้อยก็ไม่ถือว่าเป็นของใครต่อของใครเพราะมันจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งขึ้นมาทำลายผู้นั้นแหละไม่ทำลายใครพอที่จะคิดได้อ่านได้เราก็ช่วยคิดช่วยอ่านการช่วยคิดอ่านอย่างนี้เราเปิดทางไว้แล้วเราเปิดไปทุกแง่ทุกมุมเราไม่ตายพระเนรเราไม่ตายเราเลี้ยงดูพระเนร เต็มปฏิกำลังความสามารถทุกชิ้นทุกอย่างวัตถุทานที่เขานำมาถวายเราไม่เคยคิดเราไม่เคยสงวนว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราไม่เป็นของใครเราเป็นผู้ได้มาเข้ามาถวายเรานี่เป็นของเราไม่เคยคิดคิดดูสิ
เราเพื่อพระเพื่อเนนทั้งหมดเราไม่อดพระเนนไม่อดเราปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยน้ำใจจริงๆที่มีต่อหมู่ต่อเพื่อนเมตตาสงสารเพื่อให้ธรรมเจริญไม่ให้โลกเข้ามาแฝงได้เลยให้มีแต่ทางด้านธรรมะโดยแต่เดียวที่จะเจริญรุ่งเรืองก็เดินหนักอันไหนที่เป็นช่องทางแห่งกิเลสจะเข้ามาและพระเพิ่มมากมูลขึ้นโดยลำดับเราพยายามตัดช่องนั่นไว้เสมอนอกจากเป็นความจำเป็นก็สุดวิสัยเราคิดไว้หมดทุกแง่ทุกมุมการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกันไม่ลดไม่ละได้พยายามอบรมสั่งสอนอย่างนี้เรื่อยมาผิดตรงไหนเราบอกเราขี้ให้รู้เรื่องรู้ราวสมกับเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมกับเราอาจารย์โยเมพันเตโหนะโอปายกังปฏิรูปังนี่เรารับแล้วเมื่อรับแล้วต้องทำหน้าที่ให้เต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนเราก็จะทำอย่างนั้นตลอดมาแล้วมีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงพอจะเกิดความวุ่นวายการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาแต่ก่อนก็ไม่มีอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่มีเราไปอยู่โดยลำพังเราที่ไหนๆก็ไม่มีแม้แต่ประจำพรรษาที่จันทบุรีนู่นก็ไม่มีเขาจะเอาน้ำตาลมาถวายเป็นหม้อเป็นหม้อไม่เอาไม่ยุ่งอย่าเอามาระหว่างนี้เลยก็ไม่ได้ฉันมาอยู่วัดนี้ที่แรกก็ไม่ฉันนั่นต่อมาคนนั้นเอานั้นมาถวายนี่มาถวายมากเข้ามากเข้าหกวันแต่ละนู้นมีการมีงานกระฉันทีนึงถึงมีมากก็ทิ้งไว้งั้นน่ะไม่สนใจพระเนรก็จะสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรขั้นต่อมานี่ก็เลยอันรวมด้วยมาเลยฉันกันเรื่อยๆทีนี้มันก็เลยลามปามไปลุกไปใหญ่มันเป็นของดีเลยหรืออย่างนี้อารมณ์นี้ก็เหมือนกับเปิดทางให้หลั่งไหลเข้ามาเหยียบหัวพระหัวเนรหัวใจพระหัวใจเนรเยอะแหลกเลี้ยงไปหมดลิ้นมันก็เลยยาวขึ้นไปท้องก็พุงใหญ่ขึ้นไปโดยลำดับยิ่งกว่าภูเขายิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรท้องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเล่นของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้สั้นท้องของกิเลสมันก็ใหญ่โตเราจนลืมตัวเลยยุ่งไปหมดจะว่ายังไงอะไรๆเราก็ไม่สบายใจก็จำไม่เอาลงก็มีมันก็แสดงขึ้นมาตามที่ตรงไหนที่เราไม่สนิทใจนั่นแหละพูดให้มูให้เพื่อนฟังอยู่ทุกระยะระยะบางอย่างก็เพียงยับๆออกให้เอาไปเป็นข้อคิดนั้นก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่ได้พิจารณานี่ที่เราทำให้เราอิ่มหนาละอายใจแล้วทำจะเจริญได้อย่างไรสมาธิปัญญาเจริญได้อย่างไรเมื่อการทำการคิดการขวนขวายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นทางของสมาธิของปัญญาแล้วปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนอกจากเป็นทางที่เดชให้เดชเกิดขึ้นมันยังข้ามคืนยังรุ่งตลอดเวลาเท่านั้นแล้วมันสมเจตนาของเราที่มุ่งหวังมาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นหรือเหนียคิดนักปฏิบัติเราอยากให้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพระเนนที่อยู่ในวัดเรานี้การขบฉันก็อยากให้ขบให้ฉันด้วยความเมตตาจริงๆไม่ใช่เศษฉันบั้นดอกเป็นฐานะจิตใจของเราจริงๆแต่ถ้าอันใดมันจะเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็ทำให้เราชะงักเหมือนกันทั้งที่อยากให้ขบให้ฉันสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตตภาวนาถ้าทราบอย่างนั้นมันก็ชะงักอีกแต่ไม่อาจพูดเพราะได้เคยไปเรียนให้หมู่เพื่อนทราบแล้วว่าอาหารประเภทใดก็ตามถ้ามันเข้าไปมีกำลังต่อร่างกายแต่เป็นการทำลายต่อจิตใจหรือเป็นภัยต่อจิตใจนั่นผู้นั้นก็ให้ต้องระวังเจ้าของเองเคยเตือนไปแล้วทุกแง่ทุกมุมการปฏิบัติมาสำหรับผมเองก็ดีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังเราก็จับเอานั้นมาพิจารณาและการปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ฉันอาหารประเภทนั้นธาตุขันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทับถมจิตใจให้ภาวนาไม่สะดวกเอาละเนี่ยมันรู้ทันทีมันหลังงดเรื่องว่าฉันก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นต้องระวังนี่คือการรักษาธรรมไม่ใช่เป็นการรักษาลิ้นรักษาท้องเรารักษาธรรมเรามุ่งต่อธรรมมาปฏิบัติเพื่อธรรมจึงต้องถือธรรมเป็นหลักใหญ่เสมอก่อนที่อะไรจะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็อย่าให้มายุ่งกับธรรมให้หวั่นให้ไหวภายในจิตใจมากกว่านั้นอย่าให้ธรรมนี่เสียไปคิดไว้เสมอนี่คือนักปฏิบัติเพื่อรักษาตัวต้องสังเกตท่านกล่าวไว้แล้วเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนอาหารสัปปายะอาหารประเภทใดคำว่าอาหารสัปปายะเป็นอาหารเป็นที่สบายสบายอย่างไรไม่ใช่สบายแบบกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูอาหารสบายคือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเป็นคุณต่อร่างกายแต่ไม่เป็นภัยต่อจิตใจ
เป็นที่สะดวกสบายในการภาวนาซึ่งเป็นหลักใหญ่นี่เรียกว่าอาหารสัปปายะไม่ผิดกับโรคกับภัยด้วยนักธาตุขันก็ไม่มีกำลังบังทามากจนเป็นเครื่องมือของกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำได้เป็นอย่างดีด้วยเวลาภาวนาก็สะดวกสบายด้วยนี่เรียกอาหารสัปปายะเสนาสนะสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปเพื่อความสงบเงียบอยู่ด้วยความสะดวกสบายปุคคลสัพพายะก็หมายถึงเพื่อนฝูงเป็นกัลยาณมิตรพึ่งเป็นพึ่งตากันได้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจไม่มีคำว่าระแคะระคายไม่มีคำว่ารังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันไม่มีเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เวลามีข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาหรือท่านผู้ใดมีความเคลื่อนไหวในทางกายวาจาไม่สะดวกต่ออัตตธรรมขัดข้องต่อธรรมก็เตือนกันได้นั่นเรียกว่าปุคคลสัพพายะคือเพื่อนฝูงเป็นที่สนิทสนมกันด้วยธรรมจริงๆแน่ว่าไงอธิบายให้ฟังหมดแล้วนี่แหละคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือว่าปุคคลสัพพายะก็คือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระที่อยู่ด้วยกันเราไม่ได้มาสั่งสมความเป็นเสือเป็นยักษ์เป็นผีต่อกันต่างคนต่างมาแสวงหาอัตถธรรมต่างคนต่างมุ่งความจริงทำไมพูดกันไม่รู้เรื่องทำไมพูดกันไม่ฟังเสียงทำไมพูดกันจะเกิดกิเลสเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมาแล้วมันขัดกันไหมกับเจตนาของเราที่มาหมวดมุ่งธรรมนี่สอนหมู่เพื่อนมาไม่ทราบกี่ปีแล้วเบื้องต้นเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีหมู่มีคณะเพราะนิสัยมันไม่มีในความรู้สึกของเราเองตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติทีแรกก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเท่านั้นแล้วออกจากท่านไปแล้วก็โดดเดี่ยวองค์เดียวสะดวกสบายแม้จะมีหมู่เพื่อนไปบ้างก็องค์นึงหรือถึงสองหรือสององค์นี่ก็ไปก็จะไปแยกกันข้างหน้าเนี่ยหากเดินทางร่วมกันไปเฉยในเบื้องต้นก็แยกจริงๆพอไปแล้วต่างองค์ต่างแยกต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างไปของใครสะดวกสบายของใครของเราไปอย่างนั้นส่วนมากก็ไปเฉพาะองค์เดียวอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมีแต่ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยลำดับลำดาประการสำคัญก็คือนิสัยเรามันหยาบการปฏิบัติถ้าทำให้กินอิ่มๆได้รับความสะดวกสบายภาวนามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรต้องดัดสันดานมันทางธาตุขันธ์มันมีกำลังมากมันทับจิตใจต้องอดอาหารเป็นนิสัยเป็นท้องเสียเหมือนกันเลยเพราะอดไม่หยุดไม่ถอยอดไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเพียงอายุ36ปีท้องเสียมากแล้วมันเสียมาแต่ก่อนนั้นแล้วแต่36ปีอายุ16พรรษานั่นมันพอฉันเข้าไปมันถ่ายหมดถ่ายหมดอดเพียง3วัน4วันเท่านั้นมันก็ถ่ายหมดเลยรู้ได้ถึงได้งดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เอาเราเคยทำมันตั้งแต่เริ่มออกที่แรกเลยตั้งแต่พรรษาแรกมาเลยทีตะลุมบอลกันวิทุนมูลวุ่นวายกันอยู่มันก็เป็นเวลา9ปีนี่เป็นแทบจะพูดได้ว่าไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกที่ไหนมองตั้งแต่กิเลสสู้กันอยู่ตลอดเวลาได้รับความลำบากลำบนเราก็ทนเอาเพราะนี่แต่วาสนาของเรามันหยาบเป็นอย่างนี้ทนเอาเดินจนโทรทัศน์โทรเซจะมาหมู่บ้านเขาก็จะไม่ถึงบางวันเพราะมันเพียมากทางมันก็ไกลนานวันถึงฉันทีหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเรื่อยๆนานพนานเข้ามันก็อ่อนธาตุขันก็อ่อนแต่จิตใจไม่ได้อ่อนนะจิตใจมันดีดถึงนั่นเราเห็นคุณค่าของการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องจำเป็นต้องบึกต้องบืนไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วนะโดนกี่วันก็ตามถ้าเราไม่ฉันไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเราแหละเราอยู่คนเดียวลำพังคนเดียวมีแต่ดูหัวใจอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นด้วยไปทุกลำบากก็ทนเอาเพราะของดีก็อยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำบากนั้นเวลามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพจากไปเท่านั้นหมู่เพื่อนก็รุมไปที่ไหนก็เกาะก็รุมแทบเป็นแทบตายขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเพราะนิสัยเราไม่ชอบนั้นอยู่ลำพังคนเดียวสบายสบายพอถึงมันตายก็พอแล้วเท่านั้นอยู่ที่ไหนสบายสะดวกสบายกับคนป่าคนเขาเราเป็นที่เหมาะสมกับยาใช้ของเรามันคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้หมู่เพื่อนก็มามากเข้ามากเข้าก็ต้องมีสำนักมีทำเลสิพาอยู่พานั่นเราก็คิดเห็นถึงจิตใจของเราที่ไปหาครูบาอาจารย์เหมือนใจจะดุจจะขาดจะจับตัวกลัวท่านจะไ
เมตตาสงสารรับเอาไว้อบรมสั่งสอนมาคิดถึงหมู่เพื่อนหัวใจของหมู่เพื่อนก็คงจะเป็นแบบเดียวกันเราจึงได้ลดหย่อนผ่อนผันลงมารับหมู่รับคณะอบรมสั่งสอนนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่กันนี้ก็อยู่ด้วยความจำเป็นไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจเราไม่เคยมีความปลื้มปีติยินดีในการที่หมู่เพื่อนท่านเห็นทั้งหลายมาจากทางใกล้ทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดประชาชนแม้ที่สุดพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยแสดงภายในจิตใจของเราว่าเป็นความยินดีลืมเนื้อลืมตัวว่าเรานี่โอ้ยเป็นครูเป็นอาจารย์ดังเอกคนนั้นมาถือคนนี้มาถือลูกศิษย์เต็มแผ่นดินมันไม่เคยจะสนใจดีไม่ดีมันไม่ได้คิดอย่างนั้นมันเป็นคนโลกไปอีกซะอีกใครมาหาก็ตามเข้ามาก็มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องมีผู้อบรมสั่งสอนเป็นความเหนื่อยยากลำบากก็คือเราพอเราไม่มุ่งอะไรกับผู้ใดหรือมุ่งอะไรกับอะไรมันพอตัวของมันอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตัวเองแล้วมันก็จะไปหาอยากหาหิวอะไรใครนับถือไม่นับถือก็เป็นเรื่องหัวใจเขาต่างหากเขาแต่ตีชิ้นนินทาว่าร้ายต่างๆมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของเขาไม่ใช่อยู่ในหัวใจของเราเขาสร้างเหตุที่นั่นไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีขึ้นที่นั่นถ้าเขาสร้างเหตุดีขึ้นภายในกายวาจาใจของเขามันก็เป็นผลดีขึ้นไปกับเขาต่างหากไม่ได้เป็นผลดีมาหาเรานี่นะเขาเป็นผู้สร้างเหตุทางนู้นเราก็เป็นเพียงได้ยินได้ฟังจากคำติชินนันทาคำสนับสนุนหนึ่งของเขาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่เป็นบ้าเราก็ไม่ไปยึดเอามาเผาตัวเองเราไม่เป็นบ้าก็ไม่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับคำสนับสนุนหนึ่งของเขาเนี่ยมันก็สบายแค่นั้นสิเอาอะไรโลกอันนี้มีความแน่นหนามันคงที่ไหนเป็นสาระสำคัญที่พอจะยึดได้มันไม่เห็นมีอะไรนี่จะพิจารณาแล้วเต็มหัวใจนอกจากใจเท่านั้นที่จะเป็นสาระอันสำคัญสร้างธรรมขึ้นที่ใจใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหนักใจก็มีสาระขึ้นทุกวันไม่เคยสงบเงียบมีแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญกวนใจเผาใจอยู่ตลอดเวลามันก็สงบลงได้เมื่อความอุตสาห์พยายามของเรามีอยู่มันทนไปไม่ได้จิตเป็นเพราะจิตเป็นของฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้พระสาวกทั้งหลายประเสริฐขึ้นมาหลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้นี่เพราะท่านฝึกได้กิเลสเป็นของฆ่าได้ชิบหายตายไปได้จากจิตใจท่านจึงสอนวิธีการให้ชำระกิเลสให้ฆ่ากิเลสด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญท่านสอนอย่างนั้นอุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่ท่านได้ผลมาแล้วทั้งนั้นท่านจึงนำมาสอนพวกเราเราจะปฏิบัติอย่างไรให้มันคงไปตามหลักของศาสดาของศาสนาของพวกเราหรือเราจะเอาเราสร้างกระฉามนี่อย่างนั้นเหรอที่เราสร้างกระฉามนี่ก็มีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจสนังกระฉามนี่เนี่ยมันได้ผล ประการใดบ้างที่ที่เรียกสนังกระฉามนี่นะมันมีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์บ้างได้ทดสอบกันบ้างไหมสิ่งเหล่านี้นักปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้

ที่ไหนผิดที่ไหนถูกโดยเหตุโดยผลแล้วต้องยอมรับสิ่งที่ควรแก้ต้องรีบแก้ไม่ถอยสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้มีขึ้นโดยลำดับลำดับอันเป็นความดีเร่งไม่หยุดไม่นอนใจทางนั้นมุ่งต่อเหตุต่อผลต่อความจัดความจริงใครจะพูดทางด้านไหนก็ตามพิจารณามาเป็นความจริงทางนั้นนั่นเป็นชื่อว่านักธรรมะแม้อยู่เขาตำหนิเรานี่ก็มาพิจารณาหาสาระของมันจนได้เขาชนะเสริญก็ตามเขานินทาก็ตามนั่นเป็นแง่ธรรมแง่หนึ่งที่แสดงเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเราจะมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะตับจับยึดเอาธรรมแง่นั้นมาเป็นสาระแก่ตนได้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่จึงเรียกว่านักธรรมะนึกเขาชนะเสริญยินยอมมากก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวพอเขาติดชินทามาก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งเหมือนเจ้าของจะชิบหายวายปวงไปถูกเขาตำหนิติดชินินทาเหมือนกับว่าเขาเหยียบย่ำทำลายเจ้าของก็จะแหลกไปตามนั้นนั่นก็บ้าแบบหนึ่งถ้าแบบมีสติปัญญาแบบนักธรรมะแล้วพิจารณาได้ทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วเพราะผู้มุ่งเป็นธรรมต้องเป็นธรรมทั้งหมดดีกับชั่วเป็นธรรมโลกธรรมทั้งแปดเป็นธรรมทั้งนั้นโลกธรรมทั้ง8ถ้าอยู่ภายนอกมันห่างไกลมากมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลานี้เราทราบหรือยังโลกธรรม8คืออะไรมีลาภเสื่อมลาภนี่มียศเสื่อมยศความได้ความเสียมันมีที่ไหนมันไม่มีที่จิตใจจะมีที่ไหนนั่นพอภาวนาดีบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตื่นลืมเนื้อลืมตัวแล้วเสื่อมไปเสียใจเป็นบ้าไปอีกนั่นเสริญยันยอตนความถือเนื้อถือตัวถือที่ถือมานะอยู่ภายในตัวยิ่งจองหองอยู่ภายในตัวมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องโลกธรรมเผาหัวใจเจ้าของทั้งนั้นน่ะแล้วทีนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดขึ้นที่จุดนี้เนี่ยโลกธรรมตั้งแต่ด้วนเข้ามาแล้วมีอะไรนินทาทั้งเสริญถูกทุกข์อย่างนี้เท่านั้นรวมมาอยู่ในหัวใจทั้งหมดเป็นผู้รับเราปฏิบัติอาจทำไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรการทำงานเกี่ยวข้องกับความสามัคคีอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ใครที่เกียจเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ให้ไปอย่างวัดอย่าอยู่ให้มันหนักวัดสถานที่นี้เป็นจุดรวมรวมหมู่รวมคณะเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยทำมาเองจะทำไงสถานที่อยู่ที่อาศัยเช่นศาลาเป็นต้นก็ต้องในจะต้องถูต้องทำความสะอาดมันไม่ทำงั้นดูไม่ได้เราอาศัยสถานที่ใดเราต้องรักษาสถานที่นั้นการรักษาจะทำวิธีไหนก็ต้องปัดกวาดเช็ดถูเป็นธรรมดามันไม่ดีตรงไหนก็ต้องซ่อมแซมแน่เรียกว่ารักษาเราก็บางทีมันก็ไม่แน่ประชาชนมาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆตอนเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าทำเสร็จแล้วเขาก็อยากได้ยินได้ฟังนั่นเรื่องนี้หัวใจคนเขามีความพอใจใจเราถือเป็นสำคัญก็สงเคราะห์กันบ้างมาถึงเวลาได้เวลาพอสมควรแล้วก็ไล่เขากลับเขาก็ไม่ว่าอะไรพูดให้ฟังพอสมควรบางทีก็มีแง่หนักเบากันนานบ้างก็มีมันน่าจะเหตุผลที่ควรจะเป็นไปมันนี่แหละในฐานะเป็นอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้หัวใจเขากับหัวใจเรามาเที่ยวกันแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คิดเห็นอย่างนั้นเองนะต่อไปนี้ท่านปัญญาท่านหนุ่มเพื่อนฟังปิดเทปแล้ว

ความเป็นมนุษย์เป็นสมบัติอันล้นค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอิโฉมนุสสปฏิลาภโภไม่ได้ทรงตรัสอย่างอื่นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์นั้นจึงได้ตรัสเรื่องของมนุษย์นี่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกแม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทก็เพื่อจะเสริมมนุษย์ของเราให้มีคุณค่ายิ่งสมความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐลาภใดไม่เหมือนกับลาภความเป็นมนุษย์ตัวท่านนักปฏิบัติได้ทราบถึงความสำคัญของมนุษย์คือเราแต่ละท่านและท่านนี่เป็นความสมบูรณ์แล้วในความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอัตภาพร่างกาย

ไม่มีส่วนใดบกพร่องนี่ท่านเรียกว่าสมบัติอันล้นค่าพยายามรักษาสมบัติอันนี้และเสริมสมบัติอันนี้ให้มีความสง่างามด้วยความประพฤติทางกายวาจาใจเมื่อได้เสริมให้มีกำลังเต็มที่แล้วความที่ว่ามนุษย์เป็นของมีคุณค่านั้นจะแสดงคุณสมบัติออกมาจากความเป็นของมีคุณค่าของตนทั้งตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้สิ่งที่มีคุณค่าแล้วไม่ว่าจะตกไปอยู่ในที่ใดๆย่อมเป็นที่สิ่งที่สนใจแก่โลกไม่เคยจืดจางตลอดมาดังนั้นความว่าความดีนี้จึงเป็นสิ่งที่โลกต้องการทุกยุคทุกสมัยและความดีใดจะเสมอด้วยความดีที่มนุษย์ของเราซึ่งเป็นผู้มีคุณค่าจะสั่งสมความดีให้มีขึ้นภายในตนนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนใจให้ดูจุดสำคัญของความเป็นมนุษย์และความดีประจำมนุษย์ของเราศาสนากับเราผู้ต้องการความเป็นผู้มีคุณค่าจึงแยกกันไม่ออกพระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเป็นการเสริมเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปทุกระยะดังนั้นการปฏิบัติตัวจะเป็นความยากลำบากบ้างเป็นธรรมดาของผู้มีงานกระทำประจำตนเพื่อความดีงามจึงไม่ถือว่าเป็นข้อหนักใจและเป็นเหตุให้ทอดทิ้งการส่งเสริมตนเพื่อความดียิ่งขึ้นไปนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์เราผู้มีใจสูงจะพึงสนใจเสมอส่วนใดบกพร่องพยายามดัดแปลงและซ่อมแซมส่วนบกพร่องนั้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับยืนเดินนั่งนอนให้พยายามซ่อมแซมตัวของเราระมัดระวังสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราอยากให้บกพร่องและพยายามเสาะแสวงสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างไรความเพียรทุกประโยคเพื่อหรือเป็นเหมือนยาบำรุงธาตุเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนธาตุเวลานี้มโนธาตุขาดอาหารที่ถูกต้องจึงแสดงความระสำระสายปรากฏเป็นโรคในจิตใจประจำทั้งเท่าที่เราก็เป็นนักบวชแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคประเภทใดนี่คือธาตุที่ขาดอาหารได้แก่ธรรมะอันถูกต้องจึงหาความสงบสุขไม่ได้การปฏิบัติตนคือการประกอบความเพียรทุกๆประโยคจึงเป็นเหมือนกับเรารับทานยาบำรุงธาตุโรคเมื่อถูกกับยาแล้วก็ย่อมระงับลงไปเป็นขั้นๆเมื่อหายสนิทดีแล้วใจก็เรียกว่าหายจากโรคไม่มีโรคเรื้อรังประจำใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมโอสถนั้นนำไปใช้ได้ทั้งภายนอกนำเข้ามาใช้ได้ทั้งภายในเฉพาะอย่างยิ่งธรรมโอสถเกี่ยวกับเรื่องมโนธาตุเป็นสิ่งสำคัญมากเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ด้วยความอุตสาห์พยายามและจากสถานทั้งไกลและใกล้สละทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองสละทั้งเวลาสละทั้งความเป็นความตายสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาก็เพื่อธรรมโอสถจะบำรุงจิตใจของเราใจที่เป็นโรคเราก็พอจะทราบนะโรคของใจท่านหมายถึงกิเลสอาสวะธรรมโอสถได้จะยาและต้องที่จะแก้โรคประเภทนั้นๆให้หายไปเป็นลำดับลำดับด้วยประโยชน์แห่งความเพียรที่เรียกว่าเป็นการรับผ่านของแสลงโกรธพากันระมัดระวังรูปเสียงสิ่งรสเครื่องสัมผัสจัดว่าเป็นของแสลงสำหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชอย่าทำความคุ้นเคยสนิทจิตจมอยู่กับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้
จะเป็นเครื่องแสลงต่อโรคภายในใจของเราเพราะปกติของบุคคลที่เป็นไข้นี่ว่าเป็นไข้ประเภทใดย่อมจะชอบของแสลงเป็นธรรมดาแต่ยานั้นรู้สึกจะไม่ปล่อยสนใจเท่าไหร่นักฉะนั้นโรคกับยาจึงไม่ค่อยทันกันใจที่มีความกำเริบพุ่งเพ้อเหื่อเหิมบ่อยๆก็เนื่องจากว่าได้รับของแสลงทั้งเสาะแสวงหามาทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วมีความชอบใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับใจถอดถอนกันไม่ออกยกไม่ขึ้นเนื่องจากของแสลงมันทับผมจะทั้งวันทั้งคืนยืนยืนนั่งนอนยาที่จะเข้าไปแก้ของแสลงนั้นมีจำนวนเพียงนิดเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังของยากับกำลังของโรคจึงไม่ทันกันโรคจึงมีแต่เวลาที่จะกำเริบท่าเดียวเมื่อยากับโรคทันกันอยู่เสมอแล้วโรคก็นับวันสงบลงไปสงบลงไปท่านผู้ใดมีความภาคเพียรไม่ลดละและมีความขยันมากมีความจดจ่อมองดูเรื่องของโรคหัวใจของตนอยู่เสมอย่อมจะมีวันได้รับความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของธรรมโอสถมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธินี่เป็นยาระงับโรคประเภทหนึ่งเป็นขั้นต้นศีลเป็นภาคพื้นเป็นรั้วกั้นโรคประเภทที่หยาบจะล่วงไหลเข้ามามีศีลเป็นรั้วกั้นศีลเป็นรั้วกั้นแล้วจิตใจไม่สงบหาช่องที่จะออกท่านจึงนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับภายในอีกเรียกว่ารั้วภายในมีสติระมัดระวังรักษาจิตใจของตนภาวนานำธรรมะบทใดบทหนึ่งเข้ามาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจซึ่งเป็นตัวขนองสำคัญเช่นกำหนดอนาปานสติเป็นต้นนี่ก็คืออุปมาเหมือนกันกับว่าเชือกสำหรับผูกมัดจิตใจตัวขนองหรือจะเรียกว่าให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจก็นั่นโดยมากใจที่มีทำเป็นเครื่องยึดย่อมจะหาสิ่งที่เป็นของแสลงมายึดและมาเผาผลาญตนเองเสมอดังนั้นการกำหนดหรือภาวนาด้วยบทธรรมจึงชื่อว่ามีที่ยึดมีหลักมีแหล่งใจมีอารมณ์อันเดียวเมื่อทำกับสิ่งใดหรือประกอบสิ่งใดอยู่ย่อมมีความรู้สึกเฉพาะสิ่งนั้นก็เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียวได้เกี่ยวกับบทธรรมอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วย่อมจะย่างเข้าสู่ความสงบทันว่าจิตดูใจรวมใจรวมกระแสของตนเข้ามาเรียกว่าใจรวมจิตดูเมื่อจิตรวมกระแสใจรวมกระแสเข้ามาถึงตัวจิตแล้วจิตก็อยู่เห็นความรู้สึกของตนเองได้แจ่จิตดวงนี้อย่างเด่นชัดมีท่านเดียวจิตดูหรือจิตสงบนั่นแหละโรคระงับความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงทั้งหลายที่เกี่ยวกับความคิดจะเป็นฝ่ายอดีตอนาคตมาปรากฏเป็นความสงบอยู่ในปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งการภาวนามีโรคเดียวระงับไปพักอยู่แล้วไปจะพอได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเช่นนี้ยอมเป็นสักขีพยานในการที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกความสงบขนาดนี้ก็เป็นที่พึงพอใจในขั้นแรกแต่ยังไม่เป็นที่พอใจในขั้นต่อไปผู้หวังความก้าวหน้าและหวังความเจริญความสุขอันยิ่งยวดเข้าไปกว่านี้ย่อมจะเร่งความเพียรของตนเข้าไปเป็นลำดับๆจนปรากฏเห็นจิตมีความสงบอยู่ได้เป็นเวลานานแม้จะถอนตัวออกมาแล้วก็ทรงความสงบเยือกเย็นจิตใจไว้หากจะมีความคิดก็คิดไปตามเรื่องของธรรมไม่ได้คิดเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเหินดังที่เคยเป็นมาหรือเรียกว่าจิตดีใจรวมเราจะเห็นเราเป็นของมีคุณค่าหรือใจมีคุณค่าก็เริ่มจะเห็นในระยะนี้ในระยะที่จิต

มีความสงบทรงตัวอยู่ด้วยความรู้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งอื่นสิ่งใดในเวลาเช่นนั้นท่านเรียกว่าเอกคตาถึงความเป็นหนึ่งคือไม่มีสองกับอารมณ์หนึ่งอยู่กับความรู้เท่านั้นอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันแม้ที่สุดบทภาวนาจะเป็นบทใดก็ตามก็ย่อมงดกันในเวลาเช่นนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาแล้วค่อยนำทำบทนั้นๆที่ตนเคยบำเพ็ญเข้ามากำกับไว้อีกเพื่อให้หยุดเป็นที่ยึดหรือเป็นหลักใจและทำสติของตนให้จดจ่ออยู่กับบทธรรมนั้นใจเมื่อได้รับการสนับสนุนหรือการบังคับไม่ให้ส่งออกภายนอกแต่ให้อยู่กับบทธรรมดังที่กล่าวก็ย่อมจะเข้าสู่ความสงบได้อีกเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วแม้จะไม่ได้กำหนดบทธรรมบทใดก็ตามเพียงแต่กำหนดความรู้ที่ปรากฏเป็นจุดเด่นดวงขึ้นมาตามกำลังของสมาธิขั้นใดแล้วก็ลงได้เช่นเดียวกับเราบริกรรมยังมีทางลงได้ง่ายยิ่งกว่านั้นอีกเพราะความชำนาญที่เคยเป็นมาแล้วนี่ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมโอสถระงับโรคภายในใจของเราที่เป็นความฟุ้งซ่านให้กายเป็นใจสงบสงบอยู่ด้วยสงบเยือกเย็นทั้งที่มีงานทำคือคิดคือปรุงได้อยู่ด้วยเรื่องของสมาธิไม่ใช่จะมีความอยู่ตัวในเพียงที่ปรากฏในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นยังจะเปลี่ยนสภาพแห่งความละเอียดของตนไปเรื่อยๆแม้ถอนออกมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพคือความสงบมากเข้าไปเป็นลำดับลำดับอันดับต่อจากนั้นเราจะใช้อุบายวิธีต่างๆที่เรียกว่าปัญญาใคร่ครวญดูตามหลักความจริงที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้ได้เพราะใจที่มีสมาธิเป็นเครื่องอบรมย่อมเป็นจิตไม่หิวโหยจะพิจารณาสิ่งใดทำหน้าที่การงานอันใดย่อมเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกับบุคคลที่มีกำลังธาตุขันธ์สมบูรณ์บริบูรณ์และไม่หิวโหยอาหารใดๆทำอะไรก็ทำดีคนที่มีความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับแม้จะทำงานใดๆก็ย่อมไม่ได้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยเพราะความหิวโหยเป็นเครื่องมือครับให้รีบให้ด่วนและทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยเพราะความหิวโหยเป็นมีกำลังมากกว่ามีจิตใจที่มีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นเจ้าเรือนย่อมมีความหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆจะพิจารณาทางด้านปัญญาดูความจริงก็กลายเป็นเรื่องปลอมไปเสียตามธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในส่วนร่างกายของเราทั้งที่เป็นส่วนรูปส่วนนามธรรมย่อมทรงความจริงของตนไว้เสมอมาแต่เพราะจิตดวงเดียวเท่านี้ไม่จริงเมื่อเป็นเช่นนั้นพิจารณาสิ่งใดจริงกลายเป็นของปลอมกันไปหมดผลที่จะพึงได้รับก็ปลอมคือเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เป็นความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาให้ถึงหลักความจริงนะเริ่มแรกตั้งแต่หลักความจริงการจะเป็นอาการใดก็ตามในส่วนร่างกายให้เห็นตามหลักของอาการนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากยิ่งกว่าหลักความจริงนั้นไปนอกจากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงในส่วนร่างกายของเรานี้มีอะไรอยู่บ้างกำหนดเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเริ่มดูตั้งแต่ผิวเข้าไปให้เห็นเป็นความจริงดูเข้าไปข้างในความจริงของเขาแล้วคืออะไรนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอธิบายไปมากย่อมจะทราบสิ่งที่มีความสะอาดอยู่ในร่างกายของเรานี้หนาก็ไม่เท่าใบลานและนอกจากนั้นยังมีอะไรซึ่งเป็นมูลติดอยู่กับผิวนั่นเอง
เราจะหาเอาความสะอาด

อย่างแท้จริงแล้วในส่วนร่างกายของเราหมดทุกส่วนจะไม่เจอเลยเป็นความจริงอยู่ด้วยสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นนี่ละลักความจริงเป็นอย่างนี้สัญญาอย่างลงไปให้เห็นครับเราจะแยกออกเป็นส่วนๆก็แยกไปตามโอกาสที่เราได้พิจารณาทางปัญญาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเมื่อเห็นส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเหตุให้กระจายถึงส่วนอื่นทั่วไปหมดในส่วนแห่งร่างกายเพราะไม่มีสิ่งใดจะแปรปรวนจากกันไปโดยความเป็นของปฏิกูลก็ดีโดยความเป็นธาตุก็ดีหรือโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ดีโดยความเป็นทุกข์ก็ดีโดยความเป็นอนัตตาก็ดีมีส่วนเสมอภาคกันไปหมดไม่ว่าอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เสมอภาคกันด้วยความจริงตามที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้อย่างลงตามความจริงอย่างนี้โดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาเห็นชอบแล้วจะมีสิ่งใดเล่ามาขัดแย้งจิตใจให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงให้เกิดความพอพันหรือก่อทุกข์แก่ตัวเองด้วยปัญญาที่ชอบนี้จะไม่มีนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวชอบท่านกล่าวไว้อย่างนี้กล่าวตามหลักความจริงไม่ปลอมไม่แปลงไม่หาสิ่งใดมาเพิ่มและไม่หยิบยกออกจากความจริงให้บกพร่องไปความจริงมีอยู่เท่าไรตรัสลงตามหลักความจริงผู้พิจารณาต้องพิจารณาให้รู้ตามหลักความจริงส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนให้ถึงความจริงด้วยกันใจจะไม่จริงนั้นไม่มีเลยต้องจริงเป็นลำดับลำดับไปนับแต่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราก็พิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปก็พิจารณาสิ่งนี้ให้เห็นเป็นความจริงชัดเจนลงไปอย่างรวดเร็วเป็นลำดับลำดับเมื่อวันนี้ก็เห็นความจริงวันหน้าก็เห็นความจริงคราวนี้ก็เห็นความจริงคราวหน้าก็เห็นความจริงความจริงต่อความจริงได้ผสมกันเป็นลำดับลำดับแล้วความจริงจะมีกำลังพอตัวได้อย่างไรเพราะทุกจริงจะมีความเจริญขึ้นไปต้องอาศัยการส่งเสริมบำรุงเสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วย่อมเป็นเช่นนั้นก็เราพิจารณาให้ถึงความจริงอยู่เช่นนี้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่โดยถูกต้องก็ย่อมจะเห็นความจริงมาเห็นความจริงลงไปมากน้อยแค่ไหนเรื่องภาระคือความขดถ่วงจิตใจที่เรียกว่าอุปทานนั้นจะค่อยเบาไปเป็นลำดับลำดับเห็นความจริงแค่ไหนอุปทานหมดไปแค่นั้นเห็นความจริงอย่างถึงที่หรืออย่างเต็มที่อุปทานก็ถอนอย่างถึงที่เหมือนกันเฉพาะอย่างยิ่งเช่นส่วนร่างกายเห็นให้ถึงที่แห่งตามหลักความจริงดังที่อธิบายผ่านมาแล้วจิตก็ย่อมถอนจากความเป็นเจ้าของโดยอุปทานเป็นเจ้าเรือนได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการพิจารณาส่วนร่างกายนี้ที่ท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นบทบาทสำคัญที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้แต่ความที่ถูกจริตจิตใจกับอาการใดนั้นขึ้นอยู่กับจริตของผู้พิจารณาในขั้นเริ่มแรกต่อไปหากจะกระจายทั่วถึงกันไปหมดไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังจะรวมเข้าสู่หลักความจริงของปัญญาที่พิจารณาโดยชอบธรรมแล้วทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดจะฝืนตัวไปได้เมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นตามหลักความจริงอย่างชอบธรรมแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะฝืนตัวเข้ามาขัดแย้งที่เป็นความชอบธรรมนั้นให้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีเลยสิ่งที่เคยเกิดท่วงจิตใจก็จะต้องถูกถอดถอนออกเป็นลำดับลำดับใจที่เคยอยู่ใต้อำนาจของอุปาทานที่ครอบเอาไว้ก็จะถอนตัวขึ้นมานี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้มีอธิบายอย่างรวบรัดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเราจะแยกออกตามเป็นอาการแยกออกไว้เป็นกองก็แล้วแต่ความแยกคายของปัญญาของแต่ละท่านและแต่ละนิสัยจะทำให้เหมาะสมกับตัวและเป็นที่ถนัดใจยังไงผลปรากฏขึ้นมาจากการพิจารณาโดยอุบายที่ถูกจริตแต่ละท่านหรืออุบายที่ถูกจริต

ทำพอดีแล้วห้าย่อมทราบภายในตัวการนับพันก็เป็นอันหนึ่งยุติกันได้ด้วยความพอเป็นเครื่องตัดสินมีการพิจารณาสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบตัวของเราก็ย่อมมีการพิจารณาเช่นนั้นเหมือนกันพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วก็ยุติกันได้ส่วนไหนที่ยังไม่พอพิจารณาส่วนนั้นเข้าไปส่วนร่างกายที่เรียกว่ากองรูปนี่พอเรื่องกองเวทนาที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะก็จะเป็นเชื้ออันหนึ่งซึ่งเปรียบเหมือนกับว่าเชื้อไฟปัญญาจะต้องรุกรามเข้าไปซึมซาบเข้าไปเป็นลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจมีมากน้อยปัญญาย่อมพิจารณาตามเข้าไปจนถึงจุดที่เกิดของทุกข์เขาเวทนาได้แก่จังสุขที่เกิดมากน้อยภายในใจปัญญาก็สามารถจะพิจารณาเข้าจนถึงจุดเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี้มีจิตเป็นรากฐานหรือเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิ่งก้านสาขาเมื่อจับกิ่งแล้วตามกิ่งเข้าไปก็ต้องถึงลำต้นถ้าเราตามด้วยปัญญาจะต้องถึงลำต้นถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้มีเป็นปัญญาประเภทหรือขั้นปัญญาขั้นต้นหมายถึงการพิจารณาส่วนร่างกายปัญญาขั้นที่สองพิจารณานามธรรมประมวลเข้าไปถึงใจปัญญาขั้นที่สามพิจารณาใจเลยเพราะรวมตัวลงไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องพิจารณาที่นั่นความทราบชัดในสิ่งทั้งสามนี้ก็ย่อมเป็นเครื่องตัดสินโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับลำดับพิจารณาส่วนร่างกายพอแล้วใจย่อมทราบถอนตัวออกมาหมดความกังวลเกี่ยวข้องพิจารณาอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจชัดแล้วก็ย่อมหายสงสัยนี่เป็นปัญญาขั้นที่สองขั้นที่สามก็ยังเข้าไปถึงจุดของอาการทั้ง4และ5คือรูปขันธ์ซึ่งเป็นของใหญ่เกิดขึ้นมาจากนั้นเป็นสิ่งสำคัญขั้นนี้เป็นขั้นที่ละเอียดอยู่ไม่น้อยหากว่าไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงผ่านให้ทราบไว้ก่อนบรรดานั้นท่านนักปฏิบัติเมื่อเข้าไปถึงจุดนี้แล้วรู้สึกจะลืมตัวคือเพลินอยู่กับความสุขความสำราญบานใจในจุดนั้นนี่จะเรียกว่าละชั่วได้แล้วมาติดดีก็ถูกในจุดนี้ละบาปได้แล้วยังบุญคือความสุขความสบายอยู่ในจิตนั้นแต่เมื่อรวมแล้วท่านเรียกว่าเป็นสมมติด้วยกันบาปก็เป็นสมมติบุญก็เป็นสมมติคือความสุขกับความทุกข์ทั้งสองประเภทนี้ที่อาศัยจิตเกิดขึ้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นสมมุติถ้าต้องการจิตให้เป็นนิมุติต้องพิจารณาแยกหรือให้รู้เท่าทั้งสมมุติทั้งสองนี้คือสุขกันเป็นเวทนาเช่นเดียวกันอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตครับร้อมอยู่ภายในจิตหรือรวมคืนกันอยู่กับจิตในเมื่อยังแยกไม่ออกเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าถึงจุดนี้ให้เห็นทั้งสุขที่ปรากฏขึ้นเป็นส่วนละเอียดทั้งทุกข์ที่เป็นของคู่กันปรากฏขึ้นอย่างละเอียดเช่นเดียวกันโดยทำนองที่เราพิจารณาสภาวะธรรมส่วนอีกและจิตด้วยถ้าเราจะว่าแต่เพียงเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆหากจะมีส่วนละเอียดยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเราก็อาจจะไม่สามารถเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจให้พิจารณาลงไปโดยความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ยังเหลืออยู่ก็ให้เหลือสิ่งใดที่ไม่เหลือจะขาดสะบั้นไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพิจารณาแล้วผ่านไปผ่านไปหรือสิ้นไปสิ้นไปนั้นก็ขอให้สิ้นไปส่วนใดที่เหลือก็ให้เหลือฉะนั้นจึงอย่างลงที่จิตนั่นเองเอาจิตจะเป็นสิ่งที่สูญสิ้นไปเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายที่เป็นประเภทของกิเลสนั้นก็ให้สูญไปถ้าจะยังอยู่ก็ให้รู้ตามหลักความจริงไม่ต้องรู้ได้ด้วยการคาดคะเน
มีปัญญาจึงก็ได้วางตัวจะได้วางตัว

อย่างเต็มที่ในเวลาที่นั้นไม่ต้องแบ่งสู้แบ่งรับกันถ้าหากว่าจะแบ่งเวทนาไปส่วนหนึ่งคือสุขทุกข์ไปส่วนหนึ่งจะแบ่งจิตไปส่วนหนึ่งนี้จะมีการแบ่งสู้แบ่งรับอาจจะเป็นเหตุให้เสียค่าหรือเผลอตัวเพราะนั้นประมวลลงมาหมดเอาให้แหลกด้วยกันคือหมายคำว่าพิจารณาให้รอบหมดให้รู้ไปหมดเอาอะไรจะสูญไปด้วยกันก็ให้สูญไปหมดสิ้นไปหมดจะไม่มีความรู้สึกปรากฏอยู่เลยก็เพราะว่ามันดับไปด้วยกันหมดก็ให้รู้ด้วยปัญญานี้เองนั่นปัญญาได้รู้ได้พิจารณาลงอย่างเต็มที่ไม่มีการย่อหย่อนผ่อนตัวแล้วจะได้เห็นความจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ดับลงไปแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับหมดแล้วนั้นที่นี่ไม่ดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กิเลสสิ้นไปหมดธรรมชาติที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปนั้นเลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอย่างเต็มที่มีการพิจารณาเพื่อจะตัดความรักความสงวนอันเป็นส่วนสมมุติซึ่งมีอยู่กับจิตใจให้หมดสิ้นไปจึงไม่ควรจะแสวงหรือสงวนสิ่งใดไว้พิจารณาลงไปให้เต็มที่อย่างนั้นก็ย่อมถึงความจริงอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะมาปลอมแปลงหรือเป็นของแสดงแก่ตนเองหรอกอีกแก่ตนเองเองอีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าจิตสิ้นพยศจิตหายจากโรคภายในใจแล้วคืออาสวะเพราะอำนาจแห่งธรรมโอสถถ้าได้หายอย่างเต็มที่แล้วเรียกว่าหมดความขนองโรคจิตนี้รักษายากมากไม่มียาขนานใดไม่มีหมอคนใดแพทย์คนใดจะมีความรู้ความฉลาดบรรดาแพทย์ทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากหมอเอกคือพระพุทธเจ้ายาเอกคือธรรมโอสถเท่านั้นจะแก้โรคประเภทนี้ให้หายเรื่องเกิดเรื่องตายในภพในชาติที่เคยเป็นมามีกี่มากน้อยจนตัวเองไม่สามารถจะนับอ่านดังนั้นก็เป็นอันว่าได้ยุติกันในขณะที่จิตตรงนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกับตนทำความกังวลตลอดมากลายเป็นวิบัติตะขึ้นมาภายในตัวเองเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ที่ไหนก็สบายตามเรื่องของโลกก็ย่อมมีการบกพร่องขาดเคลื่อนสมบูรณ์นี่สับเปลี่ยนกันไปกันมาตามวิสัยของโลกแม้ที่สุดธาตุขันธ์ของเราซึ่งเป็นโลกอันหนึ่งอยู่ภายในตัวเองก็ต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราที่เป็นเจ้าของแต่ธรรมชาตินั้นจะไม่เอียงเอียงไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกและข้างในมีความคงที่อยู่ด้วยความพอตัวสุขโตจะคิดออกไปก็ไม่ทำความเกี่ยวผูกพันตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายเหมือนอย่างคนไข้ที่หายจากโรคแล้วเวลาที่กำลังเป็นไข้นั่งหนักในอิริยาบถทั้ง4จะไม่มีอิริยาบถใดเป็นที่สบายสำหรับคนไข้พอเมื่อโรคได้หายแล้วกลายเป็นปกติคนไข้สบายมีความยิ้มแย้มแจ่มใสประกอบหน้าที่การงานได้อย่างสะดวกสบายจิตใจเมื่อถึงขั้นเป็นอิสระเสรีแล้วก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้จะดีอาศัยขันอยู่ก็ตามขันก็ทราบว่าขันไม่ได้หลงว่าขันนี้เป็นอื่นเป็นใดไปอีกความเปลี่ยนแปลงก็ทราบตลอดมาแล้วยังจะทราบยังทราบอีกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขีดสุดของสมมุตินั้นเมื่อตัวเองไม่ทำความก่อกวนหรือยั่วยวนหลอกลวงตนเองแล้วไม่มีอะไรจะมาหลอกลวงได้ในโลกสำคัญจริงๆก็คือเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญเทศสันปั้นรอขึ้นมาหลอกตัวเองจนได้ให้โกรธให้เกลียดให้กล้าให้กลัวอยู่นั่นแหละอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องเฉยๆไม่มีในจิตมีแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นเมื่อได้ไม่ได้ชำระหรือซักฟอกออกเรื่องเหล่านี้ออกให้หมดแล้วจิตจะเฉยด้วยความรู้รอบดูด้วยความสบายไม่นะเมื่อว่าจิตของไข่ต้องเป็นเช่นนั้นนี้ขอให้ท่านนักปฏิบัติจงทำ

ความสนใจในสิ่งที่มีคุณค่าของเรามนุษย์รวมทั้งร่างกายและจิตใจแยกออกไปอีกให้จิตใจเป็นของประเสริฐพยายามทำใจของเราให้ประเสริฐด้วยหลักธรรมปฏิบัติตนให้ชอบเห็นก็ให้ชอบทำได้ยินให้ชอบทำอย่านำสิ่งที่เป็นข้าศึกเข้ามาเคลือบแฝงจิตใจผสมชื่อว่าเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้กลับเป็นตรงข้ามก่อข้าศึกแก่ตัวเองอยู่ที่ไหนก็สบายถูกทั้งเรื่องนักบวชนักปฏิบัติมีหน้าที่อันเดียวไม่มีงานการอะไรที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายแม้แต่ท่านที่เป็นฆราวาสก็ยังมีความสนใจใคร่ต่อธรรมประพฤติปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัตินักบวชด้วยแล้วยิ่งมีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ก็ควรจะปลื้มอกปลื้มใจว่าเราได้มีผู้สนับสนุนส่งเสริมเราให้ได้ทำงานเป็นเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขาดตกบกพร่องอาหารสถานที่อยู่ใช้สำหรับสมณะบริโภคใช้สอยไม่มีอะไรบกพร่องหากจะบกพร่องบ้างเราก็ให้สมกับว่าเราเจริญอันนี้ตั้งทุกขังหน้าตาประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งที่มีขึ้นหรือเกิดไปหรือหายไปบกพร่องไปอะไรบกพร่องก็ไม่สำคัญเท่าความประพฤติเพื่อทางที่ดีของเราบกพร่องสิ่งนี้บกพร่องทำความเดือดร้อนแก่ตัวเองจริงๆให้สังเกตดูอันนี้นี่เป็นของที่มีค่าทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อหามาก็เพื่อประดับอันนี้ผู้นี้ได้รับสิ่งที่ประดับโดยชอบธรรมเนี่ยจะเป็นความสุขความเจริญข้างหน้านั่นในอวสานของธรรมเนี่ยเราเห็นว่าสมควรเจริญ

พราะผมเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความเป็นผู้น้อยมาก็แสดงว่าเคยผ่านเรื่องความเป็นผู้น้อยเรื่องต่างๆความเป็นของตนภายในจิตใจมาแล้วที่ไปเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ไปที่ไหนไม่สนิทใจเราก็ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีแต่ไม่สนิทใจก็ต้องหาอุบายออกไปจากท่านไปโดยท่านก็ไม่รู้ว่าเราไม่สนิทใจกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆเขาจะว่าลาไปเที่ยวธรรมดานี่คือความลุกหายต่อครูต่ออาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนโดยความถูกต้องเป็นที่สนิทใจของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราก็เป็นผู้หนึ่งในระยะนั้นซึ่งเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาอบรมอย่างยิ่งไม่ใช่ศึกษาอบรมธรรมดามุ่งอย่างยิ่งเลยพูดง่ายๆเราก็มุ่งพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นในการออกปฏิบัติตั้งแต่ท่านเริ่มแรกออกเราไม่ได้มุ่งอะไรทั้งหมดมุ่งความเป็นผู้สิ้นกิเลสโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์ที่เหมาะกับจริตเป็นที่แน่ใจในการให้อุบายสั่งสอนต่างๆว่าไม่ผิดทางไม่เป็นที่สงสัยสำหรับเราพบผู้ไปรับการอบรมกับท่านฉะนั้นจึงต้องไปการองค์การองค์นี้ฟังท่านพูดท่านให้อุบายสั่งสอนทางตาก็ดูทางหูก็ฟังทางใจก็คิดยังไม่สนิทใจไม่เป็นที่แน่ใจก็ต้องหาอุบายลาท่านออกไปเพื่อสอบเสียงหาครูบาอาจารย์อื่นๆอีกต่อไปแต่ไม่ท่านสะมุ่งหาท่านอาจารย์มาไปเป็นที่สนิทใจเต็มที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วจิตใจลงเต็มที่พอไปถึงที่ในคืนวันนั้นท่านแสดงอัตธรรมให้ฟังอย่างถึงใจมุ่งก็เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดความมั่นใจขึ้นทางนั้นตาก็ดูหูก็ฟังใจก็คิดการแสดงออกของท่านไม่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยไม่มีสิ่งใดที่จะเคลือบแฝงปากผลโผนในการแสดงออกและการประพฤติปฏิบัตินี่มีเป็นที่สนิทใจการแสดงธรรมะผมไม่เคยได้ยินท่านแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยแสดงออกด้วยความแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าธรรมะท่านใดเราจึงไม่ปรุงจิตปรุงใจเป็นที่อุ่นจริงๆอยู่

ตั้งแต่มันแม้ตนยังไม่มีสมบัติอันใดก็ตามเมื่อเข้าไปพึ่งร่มเงาของมหาเศรษฐีแห่งธรรมแล้วเราก็พลอยมีความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยความเป็นผู้น้อยเป็นอย่างนี้แล้วออกจากท่านไปประพฤติปฏิบัติตามการอันควรแทนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยลำพังเราที่ปฏิบัติคนเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยแต่จิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าอยู่ขั้นดูไปนานๆมันเลยปรากฏเหมือนกับไม่มีความหมายอะไรในตัวของเราเองก็เหมือนกับเวลาอยู่กับท่านซึ่งได้ดื่มธรรมก็อาศัยรัศมีธรรมเมตตาของท่านก็มีความร่มเย็นเอาไปโดยลำพังตนเองเพราะในยานั้นยังไม่มีหลักใจด้วยเหตุนี้เลยนะออกไปโดยลำพังตนเองนั่นจึงไม่ได้หลักไม่เกียรติอยู่ไปนานมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆดูพิจารณากำหนดภาวนาหนึ่งนั่นก็ไม่ได้นานหลังวกไปเย็นมาไม่ได้ต้องกลับเข้าไปหาท่านอีกคือเราสังเกตเราอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามเราได้ตั้งคำสัตย์ไว้แล้วว่านี่แหละคือครูอาจารย์ของเราแท้ถามว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดเราจะไม่หนีจากท่านตราบนั้นจนกว่าว่าชีวิตท่านหาไม่หรือว่าชีวิตเราหาไม่เรื่องเฉพาะการเวลาที่ประกอบความภาคเพียรตามการตามสมัยในบางโอกาสนั้นแต่เราถือสถานที่อยู่ของท่านหรือท่านอยู่ในสถานที่ใดเราถือที่นั่นเป็นเหมือนบ้านของเราแม้จะไปทำการทำงานที่ไหนเราก็ถือนั้นเป็นบ้านเป็นหลักเป็นฐานต้องกลับมาบ้านนั้นถือเรียกว่าเป็นบ้านของเราเราอยู่กับท่านถึงจิตใจจะไม่เป็นไปมันก็มีความอบอุ่นความเย็นสบายที่เดือดปัญหาราคะต่างๆก็ไม่กำเริบไม่แสดงออกมาถึงจิตจะยังไม่หลับไม่เชื่อก็ยังมีท่านเป็นหลักเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดให้เราได้รับความร่มเย็นจนกระทั่งจิตมีหลักมีฐานขึ้นทางท่านสมาธิจึงเกี่ยวข้องไปถึงด้านปัญญาด้วยหรือด้วยจิตมีความละเอียดเข้าทัดเพียงไรยิ่งเห็นความจำเป็นของครูของอาจารย์มากขึ้นเท่านั้นแม้จะเราจะแน่ใจว่าจิตนี้ไม่เสื่อมก็ตามแต่เพื่อทำขั้นสูงท่านจะต้องได้รับการอบรมแนะนำไปเป็นระยะระยะตามที่เรามีข้อข้องใจจะต้องเรียนกราบเรียนถามท่านหรือไม่ข้องใจท่านก็ต้องแสดงธรรมะเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดทุกๆการที่ท่านเทศอบรมพระไม่เคยจะตกค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเลยใจของเราเป็นหลักแต่ยิ่งมีความดูดดื่มในการได้ยินได้ฟังเขายิ่งกว่าแต่ก่อนมากจนกระทั่งท่านล่วงลับไปแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นภายในใจตามที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังจึงไม่จำเป็นจะต้องเล่าที่นี่เสียเวลาการพูดทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่หมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาให้ทราบว่าเราที่ผู้เพื่อนมาเจอกันว่าเป็นครูเป็นครูได้เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วความบกพร่องของความเป็นผู้น้อยซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าของไม่แน่ใจอยู่เสมอเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเสมอการเชื่อครูเชื่ออาจารย์ซึ่งเป็นที่เราแน่ใจแล้วจึงเป็นผลที่จะพยุงจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเสมอเมื่อเราได้เป็นครูเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนเราก็อดจะคิดมาได้ในเรื่องของเราที่เคยเป็นผู้น้อยมามีความจำเป็นกับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างอันนี้เองที่เป็นเหตุให้มีความห่วงใยกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่มาอาศัยผมจึงต้องได้อบรมสั่งสอนเสมอผิดถูกดีชั่วประการใดผมไม่เคยปิดบังลี้ลับแม้จะเป็นกิริยาแสดงออกภายนอกผิดตรงไหนก็ต้องบอกตรงนั้นผิดตรงไหนบอกตรงนั้นเพราะเหตุไรเพราะให้หมู่เพื่อนได้สติสตางค์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นผิดและไม่ปฏิไม่ทำต่อไปในการข้างหน้าหากไม่บอกก็จะผิดไปเรื่อยๆความผิดไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นของดีก็ทวีรุนแรงขึ้นไปการ
ความเป็นห่วงหมู่เพื่อนจึงทำให้มีการยุด่าว่ากล่าวหรืออบรมสั่งสอนอยู่เสมอเพื่อให้เป็นเครื่องดิบภายในจิตใจหรือเพิ่มพลังทางด้านจิตใจมากขึ้นขึ้นหมู่เพื่อนมีความห่วงใยตัวเองอย่างไรบ้างหรือไม่ขนาดไหนคือผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าผมท่านทั้งหลายอาจจะไม่คิดว่าผมมีความห่วงใยหมู่เพื่อนอะไรนะก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อยู่สะดวกสบายแล้วแต่ผู้ใดจะปฏิบัติงานถึงเวลาเวลาเข้ามาอบรมสั่งสอนอย่างนั้นผมไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับผมเองเป็นอยู่ภายในจิตใจโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เป็นด้วยความสงสารในเรื่องการห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนก็เพื่อจะให้หมู่เพื่อนเลยมีกำลังทางด้านจิตใจอันเป็นทางปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายโดยลำดับเพราะกิเลสนี้ถือไม่ว่าประเภทใดถือว่าเป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่างยิ่งมีเราเป็นนักบวชได้สละมาแล้วจากบ้านจากเรือนจากภาคต่างๆประเทศต่างๆมุ่งหน้ามาสู่สถานที่นี้ผมก็เข้าใจแล้วว่ามุ่งหน้ามาเพื่อผมคือเพื่อการอบรมกับผมเหล่านี้ผมคิดหมดผมเป็นหัวหน้าจะไม่คิดได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาเกี่ยวข้องให้เกิดความวุ่นวายในหน้าที่การงานของสมณะเราได้จากการมันเป็นสมณะธรรมเพื่อเป็นกรมนั่งสมาธิภาวนาใครมาเกี่ยวข้องหรือใครจะไปเที่ยวไม่ร่อนตามวัดตามวาผิดไปร่ำเป็นงานผมเป็นคนห้ามตัวเองไม่ให้ไปนี่ก็เพราะรักษาเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายนอกจากคุณพระกำลังทหารอยู่นี้เราเคยได้แนะได้เคยได้บอกเขาให้ทราบไว้แล้วกับตอนบ่ายสี่โมงเวลาท่านตัดฝาดขนน้ำถาไม่ขึ้นเสร็จผมจะให้เลยนอกเวลานี้แล้วไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากมีรายจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องพาไปดูเพราะเป็นผู้สำคัญที่ควรจะได้เป็นคติตัวเองและเป็นผู้เสียส่วนรวมกว้างขวางมากมายอย่างนี้เราก็อาจพาไปเองถ้าเป็นคนประเภทนั้นหรือให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำไปนอกนั้นเราเอาไม่เอาให้เข้าไปยุ่งเลยนี่ก็เพราะความเป็นห่วงเพื่อนฝูงให้ได้รับความสะดวกสบายผมเคยเป็นผู้น้อยจิตใจอยู่กับครูบาอาจารย์จะทำอะไรจะไปไหนมาไหนความกลัวกลัวท่านมากกลัวท่านอาจารย์มากกลัวมากเรื่องใส่มากเคารพมากเรื่องตัวต้องกลัวมีความเคารพมากรักท่านมากเรื่องใส่ทุกอย่างรวมกันนี้หมดการไปมาที่ไหนก็ดีผมต้องไปเป็นหมวดกวดขันเขามานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ผมก็ไม่รับแต่พระในวัดนี้ได้อยู่สบายทุกองค์นอกจากเป็นความจำเป็นเป็นบางการบางสมัยนั้นมันมีได้ในโลกนี้เราก็อารมณ์ผ่อนผันไปเสียตามการที่เห็นว่าจำเป็นธรรมดาทั่วไปนี่เราไม่เข้ามายุ่งเราเป็นคนพูดเองเรารักษาพระเองคนอื่นพูดอาจเกรงใจเขาเราไม่เกรงใจผู้ใดยิ่งกว่าเกรงใจธรรมคือเกรงธรรมเนี่ยเกรงว่าหมู่เพื่อนจะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการคบที่นั่นชั้นที่นี่ยุ่งไปหมดเพราะไปแต่ละครั้งอย่างน้อย3ชั่วโมงถึงจะได้กลับมาถึงวัดผมเคยตั้งนาฬิกาดูเวลาแล้วบางงานบางสถานที่3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงก็ยังมีก็จะกลับมาถึงวัดพักไปวันโดยที่เราอันรวมผ่อนผันหรือตามเรื่องตามราวเหมือนอย่างวัดทั้งหลายแล้วถ้าในวันนี้จะไม่ได้ภาวนากันเลยจะมีแต่เรื่องโครงกินเท่านั้นก็เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นโดยลำดับนะปัจจัยทยทานที่ได้มาก็เลยจะเกิดกิเลสอะไรได้มาจะเกิดกิเลสเจ้าของเวลาไปมันก็เกิดกิเลสแต่กระทบกระเทือนรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่ออะไรมันก็เกิดเพราะมันคอยจะกำเริบอยู่แล้วจึงต้องระมัดระวังรักษาผมคิดหลายด้านหลายทางเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเพราะห่วงสงสารหมู่เพื่อนงั้นหมู่เพื่อนจึงควรมองดูตัวเองสงสารตัวเองมากกว่าสงสารผู้อื่นใดก่อนอื่นดังพระพุทธเจ้าทรงสงสารโลกทั้งหลายจึงต้องยอมเสียสละในสิ่งที่มีค่าทั้งหลายตามโลกนิยมในความเป็นกษัตริย์ก็ทรงสละคำว่าความเป็นกษัตริย์คิดดูเป็นตำแหน่งที่น่ารักน่าสงวนขนาดไหนไกลฟ้าประชาชน

0: พยาบาลพยาธิพระวงศ์พระราชโอรสพระชายาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับพระไทยของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จำต้องเสียสละเพราะความห่วงโลกห่วงพระองค์เองดังนั้นก็เลยออกไปจงขนวดรับความลำบากลำบนไม่ห่วงใยกับใครเลยไม่มีใครปรากฏไม่ปรากฏว่ามีใครได้ตามอุปถัมภ์พระถาพระสิทธัตถราชกุมารในขณะบวชเป็นฤาษีดาบสอยู่ในป่าเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยขนาดพระเจ้าแผ่นดินสละทิฏฐิมานะลงเป็นคนขอทานอย่างนั้นจะไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างไรต้องลำบากแสนลำบากทีเดียวนี่เป็นคติตัวอย่างสำหรับพวกเราทั้งหลายครับพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับพญาติพระองค์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งหมดในระยะ6ปีที่ทรงบำเพ็ญนั้นจนไม่มีใครทราบทางกล้าทางเหนือว่าพระองค์เป็นหรือตายคนยังไงอย่างนี้จนท่านได้ปรับรู้แล้วถึงได้ทราบเมื่อออกประกาศพระศาสนานี่แหละทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไม่ทรงห่วงหน้าห่วงหลังห่วงโน้นห่วงนี้ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายทำลายจิตใจตัวเองคือจักหลักของผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์การสงวนการปกครองตนเองการสงวนตนเองการรักตนนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงต้องระมัดระวังรักษาและปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องแม่นยำอยู่เสมออย่าให้ผิดพลาดแต่ไปคิดห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้มากยิ่งกว่าความห่วงใยตนเองในเวลาที่ควรห่วงใยคือเวลาที่กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นการทำลายจิตใจเพราะเวลาทำงานคือสมณธรรมเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดไม่มีงานอันใดที่จะหนักแน่นมั่นคงหรือมีผลมากยิ่งกว่างานสมณธรรมคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิและการห่วงใยตนเองการรักษาตนด้วยความมีสติสตางค์ไม่ผิดให้พลาดนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระเราแต่ละองค์ละองค์อย่าคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องผู้ใดก็ตามทำตัวของตัวให้มีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจจนเป็นที่แน่ใจได้แล้วจะสั่งสอนใครทั้งโลกนี้ถ้ามีความสามารถก็สอนเถอะเราไม่ว่าเวลานี้จะสอนตนเองก็ยังไม่ได้จึงไม่อยากให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามให้เป็นการเสียทางด้านสมณธรรมนอกจากนั้นยังจะเสียตัวไปด้วยคนทั้งคนเสียไปเพราะสิ่งไม่จำเป็นอะไรมากนะไม่ควรเสียไม่ควรทุ่มลงไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดไม่คิดไม่ได้เสียได้จริงๆท่านทั้งหลายมาศึกษากับผมเพื่อจะเห็นต้องการเหตุการผลอันเป็นหลักเป็นธรรมจึงต้องได้เทศให้ฟังพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลหลักโดยธรรมนี่คือทางถูกต้องทางยิ่งเหนียววุ่นวายไม่ใช่ทางถูกเป็นทางที่ให้เนิ่นอย่างน้อยให้เนิ่นช้าอย่างมากนั้นทำให้เสียตัวได้เพราะจิตใจมันมีความดูดซึมอยู่เสมอดูดนั้นซึมนี้อยู่เรื่อยๆแม้แต่ระมัดระวังอยู่มันยังซึมซาบกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้อย่างง่ายดายจะว่าเราปล่อยมันบ้างหรือปล่อยมันเลยก็ยิ่งไปใหญ่เราควรคิดจิตใดจะเป็นจิตสำคัญยิ่งกว่าสมณธรรมงานของพระก็เคยพูดให้ฟังแล้วมีงานอันใดที่เป็นงานของพระจริงๆตามหลักที่ตถาคตสั่งสอนแล้วคืองานอะไรก็เคยสอนแล้วคือกรรมฐานสักทีสิบห้องของพระอันใดก็แยกออกไปแง่ใดก็แล้วแต่ที่สมณะเราคือผู้เป็นนักบวชจะพึงประพฤติปฏิบัติต่องานนั้นๆหรือทำงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามจนกระทั่งถึงจบสิ้นงานที่ทำนั้นด้วยบทธรรมท่านว่าวุฒิกรรมประมาจัยอย่างตั้งหน้าตั้งตาทำอย่าไปคิดกับสิ่งอื่นใดให้เสียเวลาเวลาโลกมันก็เป็นเท่าโลกที่เป็นอย่างนี้แหละมันเคยเป็นมานี้ตั้งกับตั้งกันจนไม่ทราบว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ไหนเงื่อนปลายมันอยู่ที่ไหนเรื่องความวุ่นวายหมุนเวียนของโลกสงสารนี้อันใดเป็นของอัศจรรย์ในโลกนี้มันมีแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแม้แต่คนทั้งคนนี้ทั่วโลกนี้มันก็คือก้อนแห่งธาตุที่ผสมกันเป็นก้อนๆของมันเองพิจารณาให้ชัดเลย ทรัพย์สินเงินทองมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้เสียสังกันขึ้นมากระดาษก็เสียสังกันเป็นเงินค่ากันไปเงินจะไปติดเพียงกระดาษมันติดจะไม่ว่าโง่เงินมนุษย์ดอกสมมติว่าเป็นเงินแท้ๆนี่มันก็เป็นแน่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแล้วเสียสังว่ามันเป็นเงินเป็นทองคำเป็นแก้วเป็นเพชรเป็นพลอยมีราคาราคานั้นเราไปว่าเอาต่างหากมันเป็นแร่ธาตุอันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตามความจริงของมันก็เสมอกันไปหมดเมื่อยกขึ้นมาแล้วก็มามัดคอเจ้าของนี่เราพิจารณาให้มันดีนักปฏิบัติพิจารณาให้ละเอียดรอครับสิ่งนั้นแต่มันจะได้ไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินไม่ดื่มเนื้อดื่มตัวเพราะนั้นมีสาระอะไรเนี่ยทำแต่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบหมดในโลกสมมตินี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่หรือจะดูเหนืออันนี้การทุกขังหน้าตาได้เลยเมื่ออันนี้การทุกขังหน้าตามันครอบอยู่แล้วอันใดจะเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีพิจารณาให้จริงจังลงไปสาระอันสำคัญก็ได้จิตกับความเพียรนี่คืองานสำคัญงานที่มีคุณค่างานที่มีเกียรติที่สุดสำหรับสมณะงานที่จะยังผลให้เกิดเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงพึงพอใจอย่างยิ่งก็คืองานอันนี้เกิดขึ้นจากงานของสมณธรรมพิจารณาเห็นคือสาลุมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นดูให้ละเอียดละออมันดูกับตัวทำไมไม่ดูทำไมเรียนไม่รู้ของอยู่กับตัวแท้ๆที่อื่นกายสังกายข้ามเขาอยู่เป็นตัวเรียนจะอยู่กับตัวนี่ทำไมไม่เรียนดูให้ดีฮะศีรษะลงมานะขาตาตะโจเพราะอย่างยิ่งตะโจหนังห่มอยู่เท่านั้นเองหลงหนังท่านจันทร์มั่นคงแต่ท่านพูดภาษาบาลีสามหลงหนังก็หลงหนังนั่นแหละท่านว่าหลงหนังท่านว่าคือหลงอะไรถ้าหลบหนังแล้วเราจะหลงยังไงมันไม่หญิงมีชายที่ไหนหาคุณค่าที่ไหนคนแตกคือเนี่ยคนวางพวกเดียวกันก็แตกคือตื่นกันกลัวกันเป็นเป็ดเป็นผีไปมันถูกต้องคุณพูดเอาให้จริงให้จังเราจะไปหลงแง่เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทต่างๆที่มันฝังอยู่ภายในใจนี่แล้วถักดันออกมาหลอกเจ้าของเป็นภาพแห่งความคิดนึกต่างๆหมายจากสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดนึกต่างๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันอยู่กับเรื่องอันนี้หลอกกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแม้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็สักแต่ว่าเดินสักแต่ว่านั่งแต่จิตไม่ได้ทำงานตามหน้าที่ของตนไปทำงานกับสิ่งเหล่านี้จะหมดแล้วมันจะมีกำลังจิตใจเกิดความสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อไม่ทำงานของตนงานของกิเลสมาทำให้มันได้จนแย่ตัวเองยังไม่รู้เดินจังกรมมันเดินจริงเท้าเดินไปแต่จิตไปทำงานให้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวจิตหลงกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อารมณ์อดีตอนาคตปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็หลงอยู่นั่นมันไม่มีที่รู้มีแต่ที่หลงขณะใดก็มีแต่ขณะหลงแล้วจะเอาความรู้ความสุขเฉลี่ยฉลาดมาจากไหนทำให้เขาขึ้นแสงจริงๆงานนี้จะเป็นไปไม่ได้เพราะงานนี้เป็นงานของคนผู้จริงของคนผู้เด็ดเดี่ยวของคนผู้เอาจริงเอาจังพระพุทธเจ้าเป็นผู้จริงที่สุดในโลกไม่มีใครเสมอสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นเพราะท่านเอาจริงเอาจังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีไม่น้อยที่เสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นท่านดุ้งกับอะไรท่านแบบนี้ด้วยแล้วตั้งแต่มีญาติมีวงมีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นท่านหลอกความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยจนเป็นที่พอใจสำเร็จเป็นพระฐานขึ้นมาจะสั่งสอนใครมากน้อยอันนั้นตามปัญญาสายที่นี้ไม่มีเรื่องทำลายจิตใจได้กลายเป็นอัธยาศัยล้วนๆหรือเป็นนิสัยล้วนๆจะสั่งสอนคนมากน้อยก็ตามอัธยาศัยไม่สั่งสอนอยู่สบายๆอย่างกัญญาคนนั้นเนี่ยนั่นก็น่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิติเตียนเลยผู้ที่มีบริษัทบริวารมากเป็นพระสารีบุตรพระโมกขนาพระองค์ก็ทรงเชิดผู้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเป็นพระอัญญาคนนั้นไปอยู่กับอะไรสัตว์สัตว์ทันเลย11ปีพญาช้างหัวหน้าขงในดงอันนั้นมาอุปถัมภ์ประทานพระ
1: พระนาคุณธรรมทั้งเลยจนกระทั่ง11ปีที่ได้มาทูลลา

เข้าสู่นิพพานพระอัญญาคนัญญะเป็นพระมหาเถระรัตตัณฑิตเป็นผู้รู้ราตรีนานกว่าใครทั้งหมดการรู้อัตถุธรรมของพระเจ้าก็เป็นปฐมสาวกพ่อก็ชมเชยว่าดีไม่ทรงตำหนิติเตียนไม่มีใครจะไปอยู่กับท่านได้อย่างนั้นท่านอัญญาคนัญญะเธอดีเธอสะดวกสบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนอย่างเราเนี่ยจริงหรือเปล่าแต่เรานี่มันยุ่งมากจะตายไปทำอยู่สบายสบายเมื่อถึงการมาลาแล้วตามจากการอันควรเกิดขึ้นมานี่ทุ่มเทไปหมดถ้าพ้นกิเลสแล้วมันไม่ทราบจะตำหนิอะไรคือหมดขอบเขตเลยเขตของสมุทรไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะตำหนิจิตดวงนั้นพ้นแล้วพ้นจากโลกสมุทรนิยมซึ่งอยู่ในความตำหนิติชมแล้วพ้นไปแล้วความมีติชมจึงไม่มีความหมายอะไรแล้วคนขนาดพระพุทธเจ้ายังจะไปคว้าเอาความตำหนิติชมมาตำหนิติชมสาวกหรือมาตำหนิติเตียนสาวกหรือได้ไม่ตำหนิทำพ้นโทษหมดแล้วท่านทำงั้นขอให้ยึดหลักสังฆังสนังกถานอย่าลืมว่าท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรแม้จะยึดท่านเป็นหลักเป็นสรณะที่พึ่งฝากเป็นฝากตายในจิตเป็นประจำฝังจิตจิตเป็นประจำประการการที่จะยึดเอาคติมาจากท่านมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเองก็ได้ทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวไม่ได้ได้แบบท่าน 100% ก็ให้ได้แบบศิษย์มีครูแบบลูกศิษย์ตถาคตเราจะเห็นผลเห็นความสำคัญขึ้นติดใจของเรางานของเราจะได้สำเร็จไปได้เอาที่หน้าที่ของผู้ใดงานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะไม่วิเศษงานเพื่อจมในกองทุกข์งานเต็มไปด้วยความกังวลวุ่นวายกระทบกระเทือนทั่วโลกสงสารโลกยังยินดีทำกันมีงานเพื่อความพ้นทุกข์ทำไมเราจะไม่ยินดีเราขนาดออกมาแล้วจากสกุลต่างๆจากพ่อจากแม่พ่อก็เป็นที่รักแม่เป็นที่รักเราก็สละออกมาอยากรวมพงศาอย่างนี้เป็นที่รักอะไรเป็นที่รักสละออกมาเพื่อทำตรงนี้จงดำเนินตามความมุ่งหมายความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ลาดเคลื่อนให้เป็นเข็มทิศทางเดินอันดีเหมือนดำปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอย่าเถอะสติให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาความสติเรียกว่าความระลึกรู้ถ้ากำหนดให้สืบต่อเนื่องไปจะสัมปชัญญะความไม่เผลอเลยไปไหนเลยโดยหลักธรรมชาติของสตินั้นสตินั้นเรียกว่ามหาสติปัญญาก็เป็นพักๆคิดตามกำลังของตนค้นให้คิดพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์เรื่องความเป็นความตายความแตกความสลายในโลกนี้มันเป็นกองป่าช้าผีดิบด้วยกันทั้งนั้นเราดูให้ดีนั่นเป็นความจริงอยู่ที่ไหนก็กองป่าช้าป่าช้าเคลื่อนที่ได้แก่อะไรก็แค่แต่พวกสัตว์พวกบุคคลนั่นเองมีแค่ป่าช้าเคลื่อนที่คือยังมีความรู้สึกครอบครองธาตุขันธ์อยู่ไปมาแต่เราเรียกว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าหน้ามันถึงความจริงของมันเป็นการขั้นขึ้นไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นความปฏิกูลโสโครกให้เห็นความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีคลายความมีสาระสำคัญอันเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจจนต้องพิจารณาอย่างนั้นตามหลักความจริงให้มันเข้าใจว่ามันเป็นป่าช้าเคลื่อนที่พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ลงกับที่อยู่ที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นขาดลมหายใจที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นมันตายที่นั่นโลกมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนไหนไม่มีคนที่จะรับความสุขความเจริญเพราะความวุ่นวายกันเต็มโลกเต็มสารนั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะได้หยิบยกเอาความสุขขึ้นมาอวดโลกซึ่งวุ่นวายหน้าที่การงานมันเหมือนกันเรายังไม่เคยเห็นว่าผู้ใดในบรรดาทั่วโลกมั้งทันดินเนี่ยอันนี้กี่ประเทศเอาความสุขความสบายขึ้นมาโชว์กันไม่เห็นมีไม่มีทั้งฐานะสูงต่ำความมั่งมีสีสุขความจนก็ตามความโง่ความฉลาดมันเต็มไปหมดในโลกนี้แต่สุดแล้วมันก็มาอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันหมดหมายว่าคนมั่งมีจะมีเงินแค่กี่ล้านจนนับไม่ได้ก็ตามมันก็หาความสุขไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ได้สร้างสาระคุณแก่ตนแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเพราะเราสมมติว่าเราพึ่งมันเฉยเราจะเอามันมาเป็นหน้าเป็นตามาเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นเกียรติยศอะไรได้เหตุก็

เงินก็สมมติขึ้นเป็นกระดาษกระดาษก็คือจากกระดาษนี่กระดาษก็เป็นสมมติอันหนึ่งแล้วก็มาให้ชื่อว่าเป็นเงินเป็นเงินสดสดจริงๆเป็นเงินตราจริงๆมันก็ออกมาจากแร่ธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันก็อยู่ทางสภาพของมันกองไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นไอ้เราก็เป็นเราเอามาเป็นเกียรติได้อย่างไรที่นานี่มาเป็นหน้าเป็นตาได้มันเศษก็พึ่งไปเฉยๆพึ่งผายแบบบ้าๆหาความจริงไม่ได้นี่แหละโลกมันเป็นอย่างนี้มันตื่นลมตื่นอะไรกันอย่างนี้พิจารณาเราพิจารณาโดยธรรมะเราไม่ได้ตำหนิโลกนะเราพิจารณามาเทียบเห็นว่าจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นให้แยกแยะออกเข้ามาให้รู้ตามความจริงของสิ่งนั้นแล้วจะไม่ได้กังวลวุ่นวายเพราะมันเป็นเหมือนกันกับที่เรานั่งอยู่เลยนี่เนี่ยนี่แล้วจะเสกฉันว่ามันเป็นหอประสาทก็ได้ที่เรานั่งอยู่จะเสกฉันอะไรมันได้มันอยู่กับความเสกฉันของคนเนี่ยมันอยู่ให้เป็นมนุษย์เราชอบโดดนั่นโดดนี่เสกนั่นตั้งนี่ถ้าเสกแล้วก็จะของมันก็มาไหม้จะของเนี่ยมันไหม้ที่ใดเพราะปัดออกให้หมดสิ่งนี้เป็นเครื่องกังวลเป็นภัยต่อจิตใจทั้งนั้นไปติดในสิ่งใดรักในสิ่งชอบในสิ่งใดมันเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักบวชแล้วเราแล้วมือหน้าที่อันเดียวคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นงานบริสุทธิ์อย่างยิ่งและเป็นงานที่มีคุณค่ามากสำหรับนักบวชผลก็จะเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐขึ้นโดยลำดับเอาพยายามทำให้ได้อย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ให้เสียเวลาเวลาท่วงประโยชน์ทั้งตนที่พึงจะได้มีน้ำซ้ำยังก่อความกังวลขึ้นเพราะความคิดเรื่องนั้นๆมีก็เคยเป็นมาประจำจิตใจแล้วเราจะไม่เจ็บหลังเนอะมันเป็นอุปสรรคแค่ไหนต่อความเปลี่ยนของเราในเรื่องอารมณ์เหล่านี้นะถ้าพิจารณามันต้องรู้ต้องเทียบต้องเคียงกันที่นั่งปฏิบัติไม่นำสิ่งนี้มาเทียบเคียงหาทางออกได้ยังไงเคยเป็นด้วยกันทั้งนั้นจิตใจมีกิเลสมันต้องเป็นแบบกิเลสมันไม่ได้เป็นแบบธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแค่ขับไปบ้างครับขับไล่ที่เหลือออกเพื่อความอดความทนความฝ่าฝืนซะก่อนเบื้องต้นเอาจนมันที่เหลือมันเหมาะนะสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อจำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรปัญญาก็จำไม่แต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็ดแต่ไก่มันยังมีชื่อมรรคผลนิพพานจะมีชื่อได้ยังไงโลกนี่มันเป็นโลกสมมติอะไรก็ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้หมดมันสมกับโลกสมมติเสร็จสรรพันยอนขึ้นมาอ๋อมันจริงนี่มรรคผลนิพพานมันมีแต่ชื่อมรรคก็มีแต่ชื่อมรรคคืออะไรมรรคแปดนั้นเป็นยังไงจิตใจของเราเคยสัมผัสสัมพันธ์ตามหลักความจริงไหมไม่สัมผัสสัมพันธ์มีแต่ความจำได้แต่ชื่อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรื่อยอยู่แล้วสัมมาสมาธิแล้วก็หายเงียบไปเป็นลมเป็นแรงไปความจริงไม่ปรากฏที่เกิดขึ้นมาจากมรรคแปดนี้จนให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาโสดาปัตติผลเป็นลำดับขึ้นไปจนอรหัตผลเกิดมาจากไหนเกิดมาจากมรรคแปดทำไม่ได้ทั้งผลได้ทั้งเหตุถ้าได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวเนี่ยตัวจริงอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่ตัววัวตัวควายตัวจริงความจริงนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับหัวใจผู้รับรู้อยู่ทุกคนสดสดร้อนร้อนไม่สำคัญที่พระเจ้าปฏิพานไปกี่ปีกี่เดือนไม่มีอะไรสำคัญผมแน่ใจที่สุด 100% ผมไม่ได้สงสัยเลยเข้าเฝ้าพระเจ้าตลอดเวลาฝั่งนี้เลยอยู่ที่ไหนก็สบายหายห่วงทุกอย่างไม่เคยคิดเรื่องอะไรเป็นเกาะความกังวลวุ่นวายจิตใจไม่เคยติดยุ่งกับอะไรแม้แต่ร่างกายนี่ก็รู้มันอยู่โดยลำดับมันจะเป็นหนักมากขนาดไหนถึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็พูดตามเรื่องมันเป็นได้เฉยเราไม่ได้มีความประทบได้รับความประทบเทือนจากสิ่งเหล่านี้เลยเท่าไหร่ดับนี่ก็เพราะผลของการปฏิบัติแยกจิตออกมาให้เห็นให้เสร็จขาดจากมันโดยหลักธรรมชาติติดต่อกันอยู่ไม่ได้แล้วมันจึงเป็นความจริงล้วนๆตลอดเวลาจะตายเดี๋ยวนี้ก็ตายไปนี่เป็นอะไรตายสมมติกันเฉยว่าตายเขามีแต่เรื่องธาตุสีดินน้ำลมไฟสลายตัวจากความผสมกันเท่านั้นเองจิตถ้าบริสุทธิ์แล้วจะจมจมที่ไหนถ้าลมจมใครอยากจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาอยากไปนิพพานใครไม่อยากเป็นพระอรหันต์มันก็เป็นเหมือนพิชฆาตที่ความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เหมือนสถานแสดงแก่พิชฆาตจริงๆลมจมที่ไหนลมจมจะอะไรมาบริสุทธิ์จะอะไรมาเป็นปรมังสุขขังมันแน่นไปผู้ปฏิบัติได้ทั้งชื่อได้ทั้งตัวจริงสมาธิเอาตามนิสัยตนเองอย่าไปคาดไปคิดว่าองค์นั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนี้เราเป็นสมาธิประเภทไหนให้มันรู้ด้วยตัวเองจริงๆเราเป็นสมบัติของเรา
กิดขึ้นมากน้อยสงบแบบไหนก็ให้ทราบว่าสงบนั่นแหละคือถูกต้องสงบด้วยคำบทใดสงบด้วยวิธีการใดความมีสติบริกรรมทำบทใดไม่มีความทั้งเผลอจออยู่กับงานนั่นตัวเองหรือมันจะไปไหนมันพ้นไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านขาดผลยิ่งกว่าม้าตัวคือพนองก็เถอะมันพ้นสารถีคือสติปัญญามีเราเป็นเจ้าของฝึกมันอยู่ไปไม่ได้เลยมันจะต้องหมอกอยู่เป็นหน้าพระพุทธเจ้าเคยปราบแล้วเรื่องความทุกข์ขนองพระพุทธเจ้าเคยมีสาวกเคยมีใครขึ้นชื่อว่ามีกิเลสมันต้องเคยมีสิ่งเหล่านี้ความที่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะปราบสิ่งเหล่านี้เสร็จเป็นร้อยแล้วตายราบไปหมดไม่มีทางจะได้เหลือนะถึงได้เป็นผู้บริสุทธิ์การปราบปราบวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วเบื้องต้นการดำเนินงานซึ่งเจสาลงมานะขาทำตาตะจกสถานที่ดำเนินงานคืออะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญหรือแก่การทำงานของตัวเองบอกลูกขมูลเซนาสนักเนี่ยที่หาอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันไหนเป็นที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสถานที่นั้นแหละเป็นที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ทำความอุตสาห์พยายามตลอดชีวิตเถิดนั่นใครจะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระเจ้าบอกทั้งสถานที่ก็บอกงานก็บอกงานนี้มันพักกระจายไปเรื่อยท่านยกเป็นเอกเทศขึ้นมาในขณะที่บวชนั้นเพื่อยึดเอาหลักไปถึงตะโจนั้นก็ดีแต่การพิจารณามันแล้วมันตะโจมันหุ้มอะไรไว้ก็เหมือนกับเชื้อไฟมันติดต่อก็จนตอนนี้ถึงบ้านตากเลยไฟจอดตอนนี้มันจะลุกลามติดจนกระทั่งถึงบ้านตากเอาเชื้อไฟมันติดต่อไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันมันเหมือนกับเชื้อแห่งธรรมอันนี้ไม่ใช่เชื้อไฟอาการใดที่มีอยู่นี่มันเกี่ยวโยงกันหมดพอเข้าใจสิ่งหนึ่งแล้วมันจะซึมซาบด้วยไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงเจ้ากลอาการไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอะไรทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายมันจะเข้าใจหมดเพราะเป็นความจริงเสมอกันขอให้ใช้สติปัญญาให้ดีเถอะจะไม่พ้นจากนี้ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วสวดคาถาตัวพระตาสมุทรกราบอย่างราบเลยโอ้โหไม่มีใครที่จะสอนสิ่งนี้ของพระพุทธเจ้าวิธีการอย่างนี้ในโลกไม่มีใครสอนกันได้เลยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวเท่านั้นจะไม่เรียกว่าพระเจ้าอัศจรรย์ได้ยังไงกิเลสก็มีใครรู้ว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ากิเลสนี้มันเป็นภัยโลกเห็นว่าสิ่งนี้เป็นคุณทั้งนั้นรักก็เป็นคุณชังก็เป็นคุณแก่ตัวเองโลภก็เป็นคุณแก่ตัวเองโกรธก็เป็นคุณแก่ตัวเองทั้งที่ตาดำตาแดงนี่ก็เป็นคุณแก่ตัวเองความลุ่มหลงงมงายก็เป็นคุณแก่ตัวเองเฮ้ยจะหาทางไปไม่ได้เพราะความลุ่มหลงมันมืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้ก็ยังว่าเป็นคุณแก่ตนโลกมันเห็นโทษเมื่อไหร่ตอนนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเหนือโลกสามารถเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นภัยแล้วก็เห็นทั้งสิ่งที่เป็นคุณด้วยจึงนำมาทั้งอุบายวิธีนอกจากแสดงว่าสิ่งนี้เป็นภัยโดยลำดับแบบแล้วต้องแสดงเรื่องคุณขึ้นมาวิธีการปฏิบัติได้แก่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นนี่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมานี้ได้กิเลสก็มีหลายประเภทอย่างยาที่สุดก็มีอย่างดื้อด้านที่สุดก็มีต่อนักต่อผู้ที่สุดก็มีเป็นเสือร้ายก็มีกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจเสือร้ายแล้วมัชฌิมาแบบเสือร้ายเข้ากันเลยจะว่าไงนั่นมันเหมาะสมกับมัชฌิมาแบบเสือร้ายกับเสือร้ายก็สู้กันเลยเราจะลวกคำคำเหมือนกับเอากบนี่ไปใส่ไม้ทั้งต้นมันได้เลยไม้ทั้งต้นมันมีอะไรบ้างมาดูที่รากแก่รากฝอยมีเปลือกมีกระพริบเขาถึงแก่ยังไม่ได้ทาให้ฟันอะไรพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันควรเสียบอกไปใส่เลยก็อกไปใส่เลยมันได้ถ้าจะหนักมือกว่านี้ก็กลัวจะผิดมัชฌิมาเอามัชฌิมาแบบกบใส่ไม้ทั้งต้นลองใส่กันดูสิเขาจะหัวเราะกันทั้งบ้านพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เขาไม่มัชฌิมาคืออะไรที่เด็ดมีกี่ประเภทน่ะสร้างบ้านนี้บ้านนี้จะต้องมีเครื่องมือขนาดไหนมากเท่าไรเครื่องมืออันนี้สมควรกับงานใดเครื่องมือนี้สมควรกับงานใดต้องหนึ่งตัวเครื่องมือของช่างเขาสร้างก่อสร้างตึกรามใหญ่ๆหลายชั้นเครื่องมือเป็นรถมันน้อยมันเครื่องมือเขาจะสร้างบ้านทั้งหลังตึกทั้งตึกให้เป็นตึกเป็นน้ำที่สวยงามหรือมั่นคงนี่เราจะสร้างจิตใจของเราให้มีความสง่าราศีขึ้นมาด้วยวิธีการชำระสะสางสิ่งที่สกปรกโรคภูมิดำคือกิเลสมีกี่ประเภทมันด้วยด้านขนาดไหนเอามัชฌิมาตัวนั้นโอ้ท
ที่เก่งๆนั้นใส่ตังเอง

ต่อสู้ก็ต่อสู้กันอาตาก็ตายฟาดกันเลยขันติธรรมนะนี่เป็นเครื่องมืออันหนึ่งความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาธรรมเป็นสำคัญว่าจะลงไปค้นกันลงไปยันหนีเวลากองทุกข์เกิดขึ้นมาประจำบานกันแล้วเผลอตัวไม่ได้เอาให้แหลกเรื่องความทุกข์เราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันยังไม่เห็นโทษของความทุกข์นี่เลยเอาปัญญาเข้าไปให้เห็นโทษเมื่อเห็นโทษด้วยปัญญาแล้วจะผิดกันกับความเห็นโทษธรรมดามันแน่นไปบทที่หนึ่งงานที่ชอบงานเลิศงานประเสริฐและเป็นงานใหญ่งานโตงานลึกพบลึกชาติลึกวัฏสงสารออกที่มันฝังจมภายในจิตใจให้ออกจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปการทุ่มเทกำลังลงไปต้องเป็นความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้คุ้มค่ากับผลที่จะผลได้ครับจากการบำเพ็ญขอให้ท่านตั้งใจท่านปัญญาอธิบายให้หนุ่มเพื่อนฟังก่อน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียวคือความจำล้วนล้วนก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่ามีท่านเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำลาตำลานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถลอกปอกเปิกเพราะความจำได้จากตำรับตำรามาเท่านั้นทั้งๆที่ตำรับตำราบอก

จนว่าให้บำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับตรงแล้วไปอย่างนั้นเลยแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำได้ว่าละว่าบำเพ็ญนี้นั้นมันไม่ยอมรับสิ่งที่หนุนใจให้ยอมรับอยู่เสมอเสมอโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นท่านเรียกว่ากิเลสภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากิเลสคือมารของธรรมนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเช่นเดียวกับความมืด

พราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อออกมากิ่งก้านแขนงต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิ่งก้านแขนงที่ออกมาจากสิ่งจอมปลอมมันจึงปลอมไปได้ทั้งนั้น

ของลำบากลำบนเพราะต้องได้ขัดได้แย้งกับสิ่งที่เป็นภัยต่อความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลามาและยังจะตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากอำนาจของมันแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะมาคัดค้านต้านทานหรือกีดขวางอีกต่อไปดังจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านหมดอย่างนั้นจริงๆ ธรรมดาทั่วๆไป

จึงได้ฝืนมันถ้าไม่ฝืนก็ต้องเป็นไปตามมันโดยแท้ถ้าเป็นไปตามฝ่ายต่ำเราก็ต้องต่ำไปด้วยผลที่รับจากความต่ำคือก็คือความทุกข์ทุกไปเรื่อยๆทุกมากทุกน้อยไปตามความคล้อยตามมันนั่นแหละแม้แต่ผู้มาบวชตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจมันยังต้องฟัดต้องเหวี่ยงจนเอ็นจนเอียงจนล้มไปตามมันจนได้นี่หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเราจะต้องก้าวเดินไปด้วยความสม่ำเสมอและเข้มแข็งขึ้นไปข้างหน้าทั้งด้านประพฤติปฏิบัติทั้งผลที่ได้รับเป็นเครื่องดึงดูดกันไปให้มี

ลับท้อถอยน้อยใจแล้วสุดท้ายก็ล้มเหลวไปตามมันจนได้นี่เพราะมันมีความดึงดูดเอามากอย่างนั้นแหละ เรื่องกิเลสนี้เรียกว่าความดึงดูดเมื่ออยู่ในใจของสัตว์โลกก็ดึงดูดจิตใจไม่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อ

กิเลสจนได้นี่แหละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบาก

สักอยู่ในพระทัยและสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในกองทุกข์ความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยอีกความผ่านมาของพระองค์ก็ประจักษ์ที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ทรงประจักษ์แล้วมีน้ำซ้ำรอบจักรวาลหรือทั่วดินแดนจักรวาล

ไม่ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่ได้เสวยกรรมของตนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนว่างเลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วพระองค์จะนอนพระทัยได้อย่างไรอยู่สบายกินสบายเหมือนภาษาของเราเรียกว่าอยู่กินสบายเมื่อเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเช่นนั้นอยู่ได้รับความทุกข์ความ

จมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความพอกพูนของกิเลสพอกพูนของกิเลสมันก็จมไปได้นี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วเพราะทรงดำเนินมาก่อนจึงต้องสอนธรรมะที่สำคัญ

เขาที่พระองค์ประทานให้นั้นโลกก็ไม่ต้องการโลกคือกิเลสไม่ต้องการงานที่พระองค์ประทานให้กิเลสก็ไม่ต้องการแต่เป็นที่เหมาะสมกับธรรมที่จะก้าวเพื่อความพ้นทุกข์จึงต้องได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าหลังจากอุสมบทแล้ว

ต้องมนุษย์ของพระกรรมฐานยิ่งน่ากลัวมากบวชเข้ามาแล้วน่าจะมีความขยันหมั่นเพียรกับการเป็นผู้ที่เกียจขี้ข้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดถ้าเกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึก

เพราะอำนาจของกิเลสนี่แหมมันรุนแรงขึ้นว่าแล้วเจ้าตัวไม่รู้เลยนี่ทำไมนี่ที่หน้ามันอิจฉาอิจฉาอาศัยเจ้าตัวไม่รู้เลยไม่รู้เลยถ้ารู้เขาจะถามมันไม่รู้เลยทำไมผมก็จำคนจริงขึ้นมาทุกวันนี้มันเป็นของมันเองนี่เรื่องความคิดความอ่านอะไรจะว่าความคิดอะไรมันก็พูดไม่ถูกมันทับไปทั้งมันมันหมุนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นทั้งมันควรจะรู้

โลกมันก็เป็นกันอยู่นี่แล้วเอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกเนี่ยมันง่ายเข้าใจนะมันอัศจรรย์กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่านี่เหมือนกับเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประกรรมมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่ผมอยากก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดรวมแต่รวมปากรวมแรงๆเฉยนี่หน้าว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดก็แค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปยังไงบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปผ้าๆนี่มันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะจ้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดตรงๆนี่นะเพราะไปแล้วมันจะพร้อมเพราะมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาจะอาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วเราปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอย่างนั้นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นว่างลองเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะต้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปโดยหลักธรรมชาติของมันมันวิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเหลือใครจะไปช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็เหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแง่ต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาเห็นอยู่นั่นแหละไอ้ยองมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปผ่านไปเรื่องอะไรนี้มันอดมันทนได้ไหมมันเป็น

นี่แหละจะไม่เพื่อนอาศัยจันทร์อาศัยจันทร์อาศัยจันทร์ก็ดีชอบโอ้ยยังเอาตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันหนังการพูดมันจะดีเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเราจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็ช่วยกันตามเท่าที่จะช่วยได้ช่วยได้นั้นมันเพื่อมันได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆฮั่นสิ่งอย่างนั้นที่มันมากกับมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันไปอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปรู้ไปรู้ไปผ่านไปผ่านก็มันไม่รู้เพื่อหลงนี่วะเดี๋ยวคุยไม่คุยแต่แรกแต่มันไม่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจสักดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่ควรจะใช้ตามแดนสมมติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดแล้วแหละความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามันว่าเฉยดีอย่างแต่ว่าเป็นตามนี้ผมไม่ได้ผมมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ว่าว่างเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปทานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรสวดทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนานี่อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยระหว่างมันจะเดินมันก็มันรับผลแล้วนะยังเดินมานั่นนี่มันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนั่นออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือถือถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดท่านนานนั้นก็เอาสติมันเปี้ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้หรือว่านี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเองไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเมื่อถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ถ้ามันมีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องรู้มันจริงก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำในด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีหนึ่งนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึ๊กเกิดอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาแหละนั่นคือหัวเลยคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอมาเรียกตัวอะไรก็ตามเถอะ
มันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันเลยจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารเอ๊ะแต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่นกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยเพราะมันเครียดแค้นอยู่ว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกๆคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดคือรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะจึงได้หาอุบายฟาดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดในหมู่เพื่อนฟังบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเพราะมันดื้อเมื่อไหร่วะก็คนมันจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับพับหายพร้อมกันเลยมาปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจะดึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆนะนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันเลยทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องเป็นวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันนั่นถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันถ้าว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินดวัดผมดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาทอย่างหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี้ไม่ถูกแล้วว่ะพริกหาถึงมาเอาอาหารดีโอ้โอ้อาหารกำลังบางชาดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะว่ะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรนั่นแก่ไปอดไปแล้วก็สติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์คุณต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆมันลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่อ่ะที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมา
พูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี้ก็ไม่สอนสอนนี้จริงๆเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงๆเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมในทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดเข้าจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันตั้งได้ของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันเด็ดทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เลยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วอดอาหารเข้าไปมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยไม่ใช่งั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้นี่ก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอย่างนั้นนี่ผมยิ่งทำงานมาได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ยังไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปไปที่ต่างๆเขานิมนต์ประเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายเท่าไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังนี่เราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิที่อยู่วัดนี้แต่เรื่องไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกก็เสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรายก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกแหละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ก็ทำไปนี่ที่ว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจ

การห่วงใยกับหมู่เพื่อนนั้นมีความห่วงใยและรู้สึกว่ามีมากกว่าแต่ก่อนที่เราทำงานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ธาตุขันไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัวไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเณรมันก็ยิ่งเลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มงวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนนี้ตัวเองนั้นไม่ทราบว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิริยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนี่มันอดคิดไม่ได้เมื่อนั้นสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งๆที่เจ้าตัวไม่มีเจตนาว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้น

อย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสำหรับธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นจึงอดรู้อดคิดไม่ได้เน้นนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเน้นมันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกลงมาขวางทางอยู่นั้นซึ่งเป็นทางของพระเนินเดินผ่านไปมากิ่งไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นเพื่อไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเก็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่อีกอันหนึ่งเพราะเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆดูจริงๆพิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยๆสิ่งใดที่จะพลาดทิ้งกับพระกับเนนมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนนน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่ความไม่สนใจคิดนั่นเองจิตมันไม่แยกออกมาสติความจดจ่อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไร

ว่าได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยอยู่ตามลำพังเจ้าของก็พอเรื่องราวมันจึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันหนักเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจเขาเป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทวีปมันคือทวีปยุโรปนั่นกิเลสมันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากัปกิริยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่ทำยังไงภาคปฏิบัติก็นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก็ไม่พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อมสอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเราเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียนเสร็จเรียบร้อยตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติท่าเดียวเท่านั้นนะในเวลาที่ศึกษาเราเรียนอยู่จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาสาระอันสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่อตนเองและการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไปแต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตถธรรมเนี่ยต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคืออย่าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้ว เวลามันผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทาในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเรียนมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิดจึงแนะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมค้อมสอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือจิตตภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุดงค์กรรมฐานนี่เราเน้นหนักเอามากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธกาลท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมานี่เราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสี่นี่แหละเป็นเครื่องคร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีกอย่างหรือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านสอนปัดเรื่องปัจจัยสี่นั้นเพื่อธรรมล้วนๆแต่พวกเรานั้นมันยาเพื่อกิเลสล้วนๆไปเสียนี่สิที่หน้าทุเรศอันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละแบบของศาสดาพาดำเนินมาแล้วและทรงประทานพระว่าแก่สาวกมาเรียบร้อยแล้วปัดที่เคลื่อนไหลนั่นอังสิขึ้นแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุบริษัทอ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าเพราะจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พินิจพิจารณาตามได้อย่างไรเรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจศาสนาไปในทางแบบโลกโลก
แต่เรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้ว

แล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้กิเลสนะจึงต้องได้เรียนด้วยความพินิจพิจารณาไตรตรองในธรรมะบทใดบาทใดที่สำคัญก็ลอกออกมาจดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นย่อพอจับนั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนไม่ย่อๆนั้นก็บอกไว้ด้วยว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรย่อๆถ้าต้องการพิสดารก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเนี่ยเขียนลอกออกมานั่นละด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาฆ่ากิเลสไปก็ฟังสิลูกขมูลเสื้อหนาสนังนี่ขึ้นต้นเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลยพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นนี่ตถาคตได้ดำเนินมาแล้วขึ้นนี่เลยจากนั้นก็บรรยายไปในอนุสาสเราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลวุ่นวายดังที่ท่านประทานมาแล้วในอนุสาสน์แม้จะเป็นปริยายก็ตามนอกจากลุกขโมยเสื้อนาสนางนี้ไปแล้วก็ตามก็บอกไปเรื่องตามถ้ำเรื่องผาป่าช้าป่ารกชัดไปนั่นนั่นฟังเด็กนี่ที่อยู่ของพระไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอึกทึกคึกโครมหรือผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่เช่นนั้นท่านให้หลีกให้เว้นโดยลำดับลำดาฟังสิจอมปราดท่านให้หลีกให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่คืออันหนึ่งบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยธรรมด้วยวินัยมีการสังรวมจิตตภาวนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัดสถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตตภาวนาเป็นข้อวัดประจำอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกลับด้วยความสังรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมนั่นก็เป็นวัดจีวรก็บอกแล้วเรื่องบางสกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หราอะไรผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้รู้หราแบบกิเลสแบบกิเลสมันรู้หราแต่แบบทำแล้วโกงกันข้ามไม่รู้หราหยุกยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจวุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมมีอริยสัจธรรมเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วยนั่นนี่ละปัจจัยสี่นี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในครั้งนั้นเน้นหนักเอามากทีเดียวแล้วเวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสั่งถามถึงเรื่องตภาวนาไปอยู่ไหนไปอยู่ที่นี่เป็นยังไงนะต้องรับสั่งถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทูลถวายท่านจากผลแห่งการดำเนินหรือการปฏิบัติของตนจนถึงที่ขัดข้องในตามแง่มุมต่างๆพระองค์ก็ประทานโอวาทเป็นทางที่เปิดโล่งไปโดยลำดับลำดับนี่คือคำสนทนาระหว่างภิกษุด้วยกันก็ดีระหว่างภิกษุบริษัทกับพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสนทนากันอย่างนี้โดยยกสรรเลขธรรม10ข้อนี้เป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาของผู้
เห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอภิชตานั่นตั้งอยู่นี่เป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลขาธรรมสันเลขากถาธรรมเป็นเครื่องกล่าวเพื่อการชำระหรือการรักฟอกชะล้างกิเลสมีสิบข้อด้วยกันนะเริ่มต้นกับอภิชตาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรมากน้อยที่สุดไม่ยุ่งไม่เหยิงเหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบึงลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกินนกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้นั้นๆบินไปเฉพาะปีกกับหางด้วยความหายกังวลทุกอย่างโดยถ่าเดียวเท่านั้นนะภิกษุทั้งหลายพึงทำตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนอย่าติดคนเคารพนับถืออย่าติดลาภสักการะบูชาอย่าติดที่เขาเชื่อเขาเลื่อมใสอย่าติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินท่านเทียบฟังสิไปที่ไหนไปอย่าติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่ซ้ำที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายนี่หนำซ้ำผู้ที่จะแปรเข้าให้สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดก็อย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดอาหารปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นมาภายในใจแต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมล้วนๆซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เกิดมนทินทั้งหลายอยู่ภายในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับเนี่ยมีอภิชตาคือความมากน้อยไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นถัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมีในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นเหวี่ยงวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอภิชตาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่รบกวนอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็นิเวศกตาเนี่ยฟังดูชอบที่ใดเป็นที่สงัดงบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอบนิเวศสงัดอยู่ตลอดเวลาอาสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาชนมันหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียรนี่เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใดต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นปั้นมืออยู่กับความเพียรเพื่อชำระธรรมะกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในอิริยาบถใดๆทั้งนั้นนะฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบสงัดวิเวกอาสังสนิกาก็พูดแล้วทีนี้วิริยารัมภานั่นฟังสิมีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอิริยาบถใดความเพียรจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี้ไม่ต้องพูดว่า
จะไม่สำคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่แรกนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอัตโนมัติไปแล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งปัญญาก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันธ์กันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรมันก็ต้องได้ใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องได้ใช้เสมอแล้วก็อย่างนี้ความหลบหลีกปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่วิเวกสงัดนะศีลก็เหมือนกันศีลก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงไรศีลนี้ก็ต้องเป็นคู่ลมหายใจไปเลยขาดไม่ได้ต่างพร้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งคนแล้วก็สมาธินะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบสมาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก็แต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเราจึงต้องและประกอบความภาคเพียรเพื่อจิตให้สงบจนได้จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมนี่ไม่ใช่คุยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถน้ำตาร่วงนี่เคยพูดให้หมู่ท่านฟังมาลูกกี่ครั้งกี่หนจึงต้องได้ใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเรียกว่าช่วยสติเครื่องอุปกรณ์นำมาทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เรื่องอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนะอดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารเห็นชัดพออดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกำลังของธาตุขันธ์มันมีมากมันตีล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งพับล้มไปพร้อมตั้งพับล้มไปพร้อมล้มไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งได้ก็รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อคำว่าสติเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวอยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องเบิ่มดับเพราะอะไรเนี่ยก็เพราะอดอาหารเนี่ยรู้แล้วทีนี้จับเงื่อนนั้นไว้ล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบไม่ทราบยังไงไม่อยากทำไม่อยากทุกข์แต่มันจำเป็นต้องได้ทำได้ทุกข์เพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนนะก็ต้องได้ทำฉะนั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วมีสมาธิที่ว่าสมาธินี่เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบายพิธีพิจารณาเรื่องจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสตังเหมือนรับหูหลับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสติมีหมายถึงอะไรใครก็ลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปที่ต่างลืมตาไปนั้นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังสินั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันต้องเป็นงั้นเซ่อซ่าผ้ามองดูแล้วเหมือนบ้าจะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องใช่หมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกันหาอะไรนั่นฟังสิเมื่อมันเจออย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีกว่านี้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงมาขวางหน้าขวางตาทิ่มลูกกระตาของเราแทบจะแตกนั่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานั่นเองเวลาพูดกิริยาการท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสทิ่มตานี่จนได้เจ้าของไม่รู้สบายสบายเลยไม่ทราบว่าสบายแบบไหน
ดังที่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่ทราบได้แล้วสบายแบบที่เขาจูงไปกับ

0: ข้าไปกินไปเรื่อยไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ข้าเหมือนควายตัวหนึ่งเหนี่ยที่เด็ดมันจูงไปทำลายไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสติเนี่ยพูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขนองเหมือนม้าตัวขนองนี่ก็เถอะว่างั้นเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องอยู่อันนี้สติตั้งพับหายไปหายไปเอาอะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดคิดจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างผาดอย่างผลเต็มที่ของมันสุดเหวี่ยงว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาอุบายวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ตั้งแต่เราภาวนามานี้กี่วันกี่เดือนแล้วมันทำไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่ๆแต่นี้อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบไม่ได้นะมันจึงไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยเดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพอพักพอผ่อนมีน้ำมีผ้าพอดื่มพออาบพอสงฆ์ถ้าจิตมีสมาธิมีความสงบบ้างมีความสบายพอพักผ่อนอารมณ์ได้นี่ก็เป็นข้อหนึ่งของสมาธิแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายหลายขั้นของสมาธิจากนั้นก็ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วเราจะคิดอ่านทางด้านปัญญามันพอคิดพออ่านเพราะต้นทุนมีแล้วจิตใจอิ่มต่ออารมณ์ของโลกทั้งหลายอยู่จำเพาะตัวมีความสงบสะดวกสบายอยู่แค่นี้เป็นแต่เพียงว่าเพลินไม่อยากทำการทำงานที่จะให้เกิดผลประโยชน์ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ออกทางด้านปัญญาออกให้พาทำงานการทำงานทางด้านปัญญามันก็เหมือนกับงานทั้งโลกเขานั่นแหละมันต้องใช้กิริยาท่าทางใช้กำลังบังชาอันนี้ก็ต้องใช้กิริยาบังกำลังบังชาอยู่ในสัพปัญญานั่นแหละเรียกว่าทำงานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่สบายเรียกวิ่งเข้ามาสู่สมาธิเสียนั่นจึงต้องบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนหรือเป็นเครื่องบำรุงแล้วย่อมเดินคล่องตัวนั่นนี่แปลทางภาคปฏิบัติแปลทางนี้สิมันนี่ไม่หัวใจเจ้าของแปลอะไรเป็นหนอนแทะกระดาษเฉยไม่สนใจแก้ที่เด็ดเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แก้นี่แปลเพื่อแก้ที่เด็ดมันจะผิดไปไหนเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเดินคล่องตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปริภายตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติฮะเหตุเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นนั่นแหละปัญญาเป็นผู้ซักผู้ฟอกเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาในทั้งนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบฟังสิไม่ผิดไม่เดือดหลุดพ้นจากกิเลสโดยผิดประพลาดไปโดยชอบธรรมเดวะอาเสหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเลขธรรมจากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติเมื่อมีปัญญาแก่กล้าสามารถแล้วกับวิมุตติจะสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะนั่น10ข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังรู้อยู่ว่าหลุดพ้นแล้วท่านเรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นชัดในความหลุดพ้นของตนซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะจากนี้แล้วจึงจะไปหาอิมุติยาศาสนามาพอเกิดขึ้นภาพก็รู้ทันทีเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นฟังสิผลสี่นิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลก็ถึงนิพพานแล้วทำไมพูดนิพพานหนึ่งไว้ทำไมนั่นมันมีกิริยาอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออกพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาคิดปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ล่ะทำเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านไม่นำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกันเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไง สบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงไม่เหตุไม่ผลอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่นั่นนี้จะไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าที่สงบเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุบริษัทท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้พินิจพิจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้นๆเดาๆเอามาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสาระจากธรรมทั้งหลายแล้วนั้นจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆจึงพูดกับหมู่กับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะท้านใครจะว่าบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเจ้าของดังที่ได้มาแสดงให้ฟังนี่พิจารณาสินี่แหละทางของท่านดำเนินศาสนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญไม่ได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรเลยถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับจีรามายาในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็ชิบหายวัดบวงตื่นได้ทั้งที่ภูมิใจนั่นแหละว่าเราเป็นพระนะเวลานี้เป็นยังไงพวกเราที่ทำเหล่านี้ที่พูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของพวกเราบ้างไหมเอาพิจารณาสิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำที่เลือดอยู่กับเราทำอยู่กับเราแก้อยู่ที่หัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครละมันผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเรานี่แหละเกลื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกลื่อนที่ไหนเกลื่อนอยู่กับผ้ากำเนินเรานี่ทำมันเหลวไหลมันก็เหลวไหลอยู่งั้นจะว่าไงศาสนาก็เสื่อมอยู่ทั้งที่เจ้าของภูมิใจว่าเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นั่นแหละมันจะไปที่ไหนถ้ามันตั้งใจพึ่งปฏิบัติเนี่ยที่จะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลำดับลำดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาแล้วก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทำให้เป็นความห่วงใยหรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะเจ้าของทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ลำพังเท่านั้นก็พอแล้วเวลานี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าทรงขันอยู่พอดีพอดีไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยบิณฑบาตมาแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยนะบิณฑบาตสองสามรายเท่านั้นมาแล้วมาจัดชุดรับฉันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้าที่ไหนก็เข้าไปแล้วนี่ในฐานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าแต่ถ้ามันจะใส่จริงๆแล้วไปนานแล้วนะไม่อยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนกี่หลังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วพอแล้วเหมาะแล้วว่างั้นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันธ์พอถึงเวลาที่จะจากกันระหว่างจิตกับธาตุกับขันธ์นี่พอแล้วเท่านั้นเองอันนี้ก็หัวใจโลกหัวใจโลกหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเคียงกันจึงไม่ทนถูถ่ายไปมาอย่างนี้หนักมากน้อยเพียงไรก็ทนนอกจากจะทนไม่ไหวจริงก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถูถ่ายได้ก็ต้องถูถ่ายดังที่ว่ามันเองเพราะเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเรามันเหมือนกันท้ายก็ต้องสอดแสวงหาที่เกาะที่พึ่งพิงพิงเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ไม่รู้กี่ครูกี่อาจารย์มันไม่แน่สนิทในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านมาเราอีกตรงนี้ก็ดีนี่จึงได้ถูไถไปอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิสุทธิโสไปกว่าแดนสมมุตินี้ฟังแต่ว่าแดนสมมุติแดนมัตตจักรกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในพระนิพพานผู้สิ้นจากแดนสมมุติแล้วนี่แต่ยังมีแดนสมมุติเท่านั้นสงสัยอะไรพิจารณาการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมผัสมาตั้งเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมผัสอยู่แล้วนี่มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดบ้างก็ของเก่านั่นแหละความปรุงแต่งก็คือสังขารนั่นเก่าสัญญาเก่าปรุงนั่นหมายนี่ปรุงนั่นหมายนี่ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆหลอกเจ้าของสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นบ้าไปสดๆร้อนๆก็คือสังขารขันห้านี่แหละเมื่อมันมีเครื่องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าหรอกสิ ขันห้าเลยเป็นเครื่องใช้ของกิเลสตัวสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นจึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเมื่อตัวสำคัญมันพังไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนหางจิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยไม่มีความหมายเราเคยเห็นไหมหางจิ้งเหลนขาดเวลามันกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันวิ่งไปแล้วแต่หางมันกระดุกดิกดุกดิกของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรกับหางที่มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตัวใหญ่คือตัวสำคัญได้จากที่เหลือมันพังโดยหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทำงานของมันกระดุกดิกนิดนิดไม่เห็นมีความหมายอะไรเมื่อตัวเวลามีตัวนั้นขึ้นมาสิตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะว่าอะไรเป็นว่านั้นจริงคือไม่จริงก็ตามมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้อันสวยอันนี้งามนี่เหมือนจะนู่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยพรหมโลกนู่นความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเกิดสรรปัญญาหลอกพกตาฟ้าตาฟางตาบอดทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นนะแล้วพอธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเสร็จก็คิดกระปรุงประจานธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันยึดยับยึดยับไปเท่านั้นหมดไปหมดไปปรุงขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเหมือนกับมันเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดนั่นแหละดูเอาใครยังไม่เคยเห็นเนื้อหางจิ้งเหลนขาดเป็นไงลูกดีๆไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายในตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของก็อย่างเดียวแล้วนั่นคำว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะเห็นได้จากที่เลยนี่อันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้พอตัวสมุทัยได้เกิดที่เดือดมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทำเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของนี่ด้วยซ้ำไปหากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านขึ้นที่เดือดไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละไปทำประโยชน์ให้แก่โลกพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมมาตั้ง45ปีเป็นยังไงก็เอาขันนั่นแหละใช่พระสาวกทั้งหลายเหมือนกันแนะนำสั่งสอนไม่เอาขันแนะนำไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือนะไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลวงต้มตุ๋นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าจิตจางการต้มถึงก็ดีผู้เชื่อเขาไม่มีความจิตจางหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยที่เรียกวัดตะวันมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้ดีกว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นนี่เช่นคำดุคำด่าว่ากล่าวคำสรรเสริญนินทาเหล่านี้เอสะธรรมโมสนันตโนธรรมท่านก็บอกไปแล้วว่าเรานี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมน่ะอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้ว่าไงนี่ง้อไว้พวกเราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเกิดขึ้นจากนี้แหละมันตุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดสดร้อนร้อนเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่ตื่นตึงเต้นวุ่นไปหมดตื่นทางรักก็รักจนเป็นบ้าดื่มเนื้อดื่มตัวตื่นทางชังก็ชังจนดื่มเนื้อดื่มตัวมีแต่เรื่องจมเรื่องจมไปเรื่อยกันหมดนั่นเห็นไหมผลของมันแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกหลอนหรือต้มตุ๋นตอนนี้มันก็ออกมาจากขันขันก็ออกมาจากวิชาปัญญาสร้างข้าราชเป็นตัวสำคัญที่หนูไม่เป็นนั่นแหละคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดคือตัวนั้นเมื่อนั้นพังไปหมดแล้วมีจะมีอะไรขันก็เพียงเท่านั้นยึดยับยึดยับถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ทั้งนั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทำอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นทำก็เหมือนกันเมื่อปัญญาทำเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาบิมุดหลุดพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอหามาใช้อะไรอีกจิตก็พอหาอะไรอีกนั่นทำในเมืองพอนี่เลยแล้วไม่มีคำว่าพอมีกับอยู่กันเพราะงั้นคำว่าตายจึงอยากเข้าใจว่ามันจะพอนะตายนี่จะอิ่มจากตัวของเราต่อไปนี่จะไม่ตายเพราะตายมาเกิดเคยตายลำบากมาหลายภพหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะเต็มถ้าเป็นโอ่งก็เต็มโอ่งถ้าเป็นถังน้ำก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอีกแล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดเจ็บตายก็พอแล้วไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก็ที่เรือมันไม่พอนั่นฟังที่นี่เมื่อที่เรือไม่พออะไรพายให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้อย่างไรมันก็ต้องหมุนต้องมาอยู่จริงๆเรียกว่าวัตตาวัตตาหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทางง่ายๆก็ไม่พอเรื่องของกิเลสหมุนโลก หมุนหัวใจสั่นนี้ไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พ
1: อ
0: เกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่เป็นไปข้างหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าก็ไม่พอฉันนั่นเหมือนกันแม้แต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอดเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสำคัญที่ตรงนี้นะให้มันเห็นเนี่ยโอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนหมดทุ่มเถอะไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่ไม่ทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่นอะไรมันถึงทุกข์มากนั้นก็กิเลสนั่นเองเนี่ยพาให้มันให้ทุกข์กิเลสนั่นเองบีบหัวมันฟาดกิเลสให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจไม่มีเลยใช่ไหมไงฟังดีกว่าไม่มีเลยแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์หัวใจในหัวใจของพระอรหันต์ท่านจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยอมรับกันเพราะธาตุขันธ์นี่มันเป็นสมมูลโลกมีฉันใดธาตุขันธ์ท่านก็มีฉันนั้นโลกเป็นฉันใดท่านก็เป็นฉันนั้นเป็นเพียงว่าซึมซาบหรือไม่ซึมซาบเข้าถึงใจท่านหรือไม่นั่นเท่านั้นเองขันธ์หนึ่งก้อนหนึ่งเข้าถึงใจธาตุขันธ์สมมุติทั้งหลายกับทุกข์ทั้งหลายนี่เข้าถึงกันกับหัวใจหัวใจเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรก็กระเทือนหัวใจมากน้อยเท่านั้นแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นทุกข์มากทุกข์น้อยก็รู้ว่ามันเป็นอยู่ในภายในธาตุในขันธ์นี่จะทำยังไงให้เขาไปซึมซาบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอฐานะนะงั้นสิระหว่างวิมุตติกับสมมุติขาดกันก็ไม่เห็นงั้นสิถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าวิมุตติได้ยังไงใครแล้วใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอฐานะแล้วนั่นทำให้มันเห็นอย่างนั้นไม่ใช่จิตที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นยังไงฮะกับจิตที่ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดปัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันบีบบังคับหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาให้เบาลงไปเบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วยอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนออกไปขนออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือสังหารตะกัตถุนั่นแหละที่นี่ออกทางนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นวิมุตต์นะมันเป็นวิมุตต์แล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงถ้ามีอะไรเป็นปัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแทบเป็นแทบตายนั่นแหละเอาก็มายุติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมดนี่เรื่องทุกข์ทรมานอะไรเพราะประการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เหลือได้หมดที่อย่างเดียวทุกสิ่งอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์มาจากไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เหลือนั่นเองนะจะมาจากทำที่ไหนได้ทำก็มาทำให้ใครให้เป็นทุกข์ที่เหลือมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกันเมื่อที่เหลือเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์ความเพียรเพราะอะไรมันก็หมดมันเห็นหัวใจของธรรมะบุญเจ้านี่สดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่ที่เหลือมันทุกข์มันต่อยหัวใจเราที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่เปลี่ยนเรื่องของเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปน้อยสันพันคมไม่ได้เปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่ที่เราไม่ทันมันสุดท้ายกับธรรมก็ห่างเหินไปที่ห่างเหินไปจนกระทั่งถึงธรรมไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไปแล้วนู่นเห็นไหมกิเลสมันตีออกห่างออกห่างออกห่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหานิยมวัฏจักรจริงมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเลยนี่สำคัญหน้าทุเรศจริงๆนะทั้งๆ ที่ทำก็เจอสวดคาทำจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วเข้าคือฆ่ากิเลสได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าสันใดสาวกท่านเคยฆ่าสันใดด้วยธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยธรรมเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดสำหรับธรรมชาติรู้สึกร้อนๆอย่างนี้แล้วกิเลสมันพลิกมันเปลี่ยนไปยังไงเราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วหน้าทุเรศมากมันนี่ก็มันจะพูดเพียงขนาดนี้เนี่ยเหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนั่นทนพูดไปหยุดไปลากเข็นไปอย่างนั้นแหละมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองจึงได้มาเทศเป็นเดือนกว่าแล้วนี่ได้มาพูดธรรมะบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะมันเพียรนี่วันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้อบรมสั่งสอนมาสักนานแสนนานเอานี้มาบังคับธาตุขันธ์จึงได้ถูไถกันลงมานี่เอาละพอ วันนี้ผมก็พยายามไม่ให้มีงานก็อย่างที่ว่าแล้วไม่ให้มีงานอะไรเลยที่ดูที่งานนิมนต์ที่ไหนผมก็กักกันแล้วไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อให้เป็นความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมได้เมื่อไรกันยังบอกแล้วอันนี้ผมก็ทำแบบนั้นให้หมู่เพื่อนได้บำเพ็ญสะดวกสบายไม่ยุ่งนอกจากข้อวัดปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเป็นการเวลานี่ไปเลิกแล้วก็เท่านั้นทำความเพียรเอาฟาดลงไปวิธีไหนท่าไหนแก้กันท่าไหนเอานั่นไม่เลยพระเจ้าแล้วมันเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนจะไรพระเจ้าพระองค์ใดจึงบ่าเห็นว่าเยอะเป็นคุณแล้วยังมานอนตรงมันไม่รับไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันเกินไปอะไรจะละเอียดยังบอกยี่เห็นไม่งั้นมันคลองโลกได้ยังไงนี่สิสำคัญมันสวมรอยนี่ไม่รู้เลยนะพวกเราไม่รู้นะสวมรอยแทรกรอยสวมรอยสวมรอยไม่รู้ไม่รู้เลยเออถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดนะมันถึงทันกันมันถึงเลยรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอ้ยไม่ทันนะถึงขั้นสมาธิมันก็เพลินสมาธิสบายอยู่นั่นเสียมันถือว่าเราปราบความวุ่นวายอะไรได้ด้วยสมาธิอยู่นั่นเสียแต่มันเข้าไปกองกันอยู่นั่นไม่เห็นเลยหนุ่ยราปัญญาตามขั้นหนามนั่นมันถึงได้รู้ทีแตกกระจายกระจายไม่ทราบว่าแม่ว่าลูกว่าปู่ย่าตายายมันออกจากนั้นหมดออกนั้นหมดนั่นปัญญามันเรียกต่างกันยิ่งเข้าถึงขั้นละเอียดเท่าไหร่มันไม่เห็นความละเอียดของกิเลสนี่เลยมันซึมทราบนั่นฟังสิส่วนที่อย่างนั้นมันจริงมันซึมทราบไม่รู้เลยนะซึมทราบเหมือนน้ำซับน้ำผึ้งทีนี้สติปัญญาขั้นซึมทราบมันหนึ่งนั่นแหละมันทันกันนะถ้าสติปัญญาไม่ถึงขั้นซึมทราบมันก็ยังไม่ทันกันอยู่นะเมื่อเรามันถึงขั้นซึมทราบด้วยกันไปไหนมันตามกันได้หมดเลยเพราะมันซึมทราบด้วยกันนี่จึงที่รู้ว่าโถกิเลสขนาดนั้นเท่านั้นขนาดนั้นเท่านั้นปัญญาก็เหมือนน้ำซับน้ำซึมมันไหลมันซึมม้วนไปเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างว่าไม่ถึงกันนะเทียบไฟได้เชื้อนี่โกงมันแต่งเลยที่เหลือเหมือนกับเชื้อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่นส่วนระยาบก็เป็นอันนึงส่วนที่ละเอียดที่ละเอียดของเชื้อไฟนี่กับที่เหลือส่วนหยาบก็เป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงๆที่เหลือมันละเอียดอย่างนั้นน่ะที่เหมือนเชื้อไฟทีนี้ก็ปัญญาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนไฟได้เชื้ออีกแบบนึงมันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ตามเผากันละเอียดไปตามกันนี่สำคัญมากนะโถว่าใครเอามาพูดล่ะท่านพระท่านได้ยินไหมไม่ใช่ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้นะยังไม่ได้คิดกันอยู่บ้างหรือเฉยธรรมดาเนี่ยไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยที่พูดนี่นี่คือความจริงถ้าเราจะไปค้นหาตำราตรงนี้ตรงไม่ได้ว่างั้นทั้งหลายมีไหมมีตำราว่าอย่างนี้เนี่ยแต่อย่างนั้นสิแต่ความจริงมันมีจะว่าไงนั่นอ๋อความจริงนี่มีเต็มโลกธาตุเวลารู้ไม่รู้ความจริงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่าที่เราทราบชัดว่าที่เรียนมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นตำดังนั่นเถอะเชื้อไฟอย่างนี้เหมือนอย่างขอนซุงทั้งขอนทั้งท่อนนี่เอามาเผาก็เห็นใช่ไหมล่ะนี่มันเล็กกว่านั้นเอานั่นก็ฟืนเอาเชื้อไฟนั่นก็เลยเอาเห็นก็ไปเริ่มดำดำไม่เห็นนี่เวลาละเอียดเขาก็ไปตอนนั้นอีกนั่นมันก็เหมือนไฟไหม้กองแกลบน่ะแกลบมันซุ้มไฟมันก็ซุ้มอยู่ข้างในเอาจนเท่ามันผ่านมันใช่ไหมล่ะแกลบพอดีนั่นไฟไหม้แกลบเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไหม้ซุ้มทั้งท่อนนะมันผิดกันไม่อย่างละเอียดของมันเช่นอย่างไม่ขี้เรื่อยอะไรเนี่ยมันก็ไม่อย่างนั้นละเอียดนั่นแหละที่ปัญญามันเข้าไม่ขี้เรื่อยไปอย่างเราพอเทียบกันอันไม่ใช่มันหมดนั่นแหละไม่มีเหลือขอจะว่าเป็นเชื้อไฟเถอะยังไงมันก็พังหมดยังไงก็ฉิบหายหมดลงเลือดไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วคือปัญญาเพื่อนนี่มันซึมมันทราบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นนึกว่าขี้เรื่อยว่ามันละเอียดอย่างรู้ว่าอย่างไรไม่ขินวัดอันน่ะไม่รู้พระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วทั้งการวัดตนทั้งหมดอรหัตนะจะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าคือพระองค์รับสั่งให้พระอนนท์ไปยืนกันไว้ที่หน้าซุ้มประตูพระเชตวันนี่เหรออย่าให้ภาพเวลาภาพเหล่านั้นมาอย่ามาให้มาหาเรานั่งไล่ไปประชานะ ไล่ไปช้าช้าดังนั้นเขาจะมันต้องเสร็จแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าโอ้รักษาแล้วไปไล่ประชาช้าที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ถ้าท่านยังไล่ไปช้าอยู่ก็แสดงว่าราคะตัณหายังมันยังมีขั้นราคะตัณหามันยังไม่ขึ้นมันทำไมมันถึงสำเร็จมันไปสำคัญตนว่าเป็นสำเร็จพระอรหันต์ได้นี่อันหนึ่งผมคิดเหมือนกันนี่เรื่องนี้อ่ะคือก็มันคือพวกเซอร์นั่นเองพวกปอนุวิทย์นั่นแหละพวกเนี้ยพวกไหนพวกอรหันต์นุวิทย์เพียงราคามันยังไม่สิ้นถ้าว่ามันสิ้นราคาแล้วพวกจะได้ไปหาปัชชาทำไมปัชชาเป็นเครื่องแก้ราคาเนี่ยผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับหลักกับปัชชุปัชชาไปตอนจำเป็นจริงเต็มที่เต็มฐานเนี่ยไม่จำเป็นได้ยังไงมันเต็มในหัวใจให้รู้กันอยู่เนี่ยนั่นเวลามันหมดความจำเป็นนี้แล้วไปเยี่ยมอะไรประชามันก็รู้อยู่เนี่ยเวลาขั้นมันผ่านของมันมันก็รู้ชัดชัดชัดชัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่างเฮ้ยพระเหล่านั้นเนี่ยว่าสำคัญว่าตนเป็นท่านเด็กเป็นพระรหัสแล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้อย่าให้มาพระเหล่านั้นมาเราอย่าให้มาไล่ตระช้านคือพวกนี้แม้แต่ราคายังไม่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วสำเร็จแล้วก็จะมาสำเร็จแล้วนี่ดีพวกนั้นแหละผู้เดียวมันเองรับสั่งว่าพวกนั้นเอานกหวีดมาด้วยมันก็ยังนะผมก็พิจารณามันอดพิจารณาแหละทุกวันนี้อะไรก็ตามแต่มันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในหลักธรรมชาติของจิตนี้วางไงมองเห็นอะไรก็ตามนะมันถือว่าคุยไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้ไปเสื่อซ่าว่างั้นเลยมันเป็นหลักธรรมชาติอะไรสัมผัสภาพนี่อันนี้มันรับกันอยู่แล้วนี่รู้มันอยู่กับตัวเนี่ยคำว่าคำรู้นี่มันก็อยู่กับตัวอะไรมันอย่างนี้มันหมุนติ้วมันถ้าเวลามันจะผัดอะไรมันจะวิ่งของมันเองนี่แบบว่าอรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระเจ้าท่านได้ประชาโดยรับประชาแล้วก็รู้จิตของเราโอ้โหจิตเราเป็นอย่างนี้นั่นนี่พิจารณาใหม่แต่คดีหน้าฟังว่าสำเร็จนะก็เร็วอยู่นกหวีเหล่านี้เร็วอยู่ถ้ามีอุปนิสัยอยู่แล้วขนาดนั้นมีอุปนิสัยเป็นเพียงว่าหลงกลของที่เหลือแล้วนี่ให้ใจทนสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นขั้นทดลองกันนี้ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที่ทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ว่ามันค่อยหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่งั้นถึงนั้นเลยเอามาทดลองกันเขาพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี่มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันชำนาญของมันขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไป3 9นี่มันพิจารณารอบถึง5รอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดินั่นน่ะจิตเนี่ยใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับกิเลสมันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันชำนาญของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้3ก้าวมันวิ่งรอบได้5รอบมันความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลอกมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความชำนาญของมันว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกแค่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อใช่เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความสวยความงามที่ตรงไหนผิวสวยมันไม่อยู่นี่มันพุ่งไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันชำนาญเนี่ยกับขั้นประชานมันเข้ากันได้อย่างนี้พอเรื่องเป็นเรื่องรูปเนี่ยเรื่องรูปเรื่องหยาบเนี่ยกามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะท่านถึงไล่กับประชาพอผ่านจากนั้นแล้วมันจะมีอะไรประชาอะไรมันก็รู้เองมึงเมื่อมันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เลยจะนำมาทำล้วนๆพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเองนะคือจะพิจารณาลูกจะพิจารณาก็มันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดปากมันก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านจากนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันทั้งจิตก่อนพันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีห่างกันเมื่อไหร่พันกันตลอดเวลาแล้วบอกเวลามันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิทำไงมันรู้เลยนะเจ้าของก็ไม่สงสัยแน่ส่วนไหนที่มันพันนั่นก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนี้โถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำนู่นไหลจูงออกมาจากภูเขาหรือไหลออกมาจากหน้าผาลงมันแรงเข้ามัน ัญญาผาดโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นทั้งหมดล่ะ

น้ำโจรเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนนะมันรู้กันอย่างนั้นนี่พอนี่มันผ่านไปแล้วปัญญากับประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นได้อยู่นี่นะมันพอดีกันนั่นแหละว่าไงมันถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกก็เป็นอีกแหละให้ทำละเอียดๆนะไม่ต้องบอกมันทั้งไหลดินมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเพียงไหลดินเท่านี้อยู่ระดับนี้นะมันไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมซาบซึมซาบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของแล้วก็อย่างว่าทำเป็นแล้วก็อ๋อจะเดี๋ยวแต่เป็นที่ผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามเรื่องนี้จะไปกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมนี่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วนี่เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยไม่งั้นคำว่าสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลามันปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงหรือมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านะภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันจะวิ่งประสานกันแต่เวลานี้ให้พักไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาลงเนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์พูดยอมรับหมดนี่ที่ว่าไงเพราะมันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิบัติพกเรียนเยอะท่านว่านั่นยอมรับหรือเอาปฏิบัติพกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาอะไรไม่สนใจเอาจิตมันอยู่เวลามันออกทางด้านปัญญาที่นี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันไม่มาอยู่นะจริงจริงนะสูตรนั้นว่าไงคำพีนี่ว่าไงนั่นมันทักวิ่งมันเป็นของมันนั่นละวิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะภาคปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาคปริยัติมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันแล้วก็ลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ฝุ่นลงมากลงผลจะไม่มีใครเชื่อกันนะหัวเราะกันวันนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นหมดเลยต่อไปเนี่ยที่ทุเรศมันหนามันแน่นมันด้านเขาสบบพอแล้วนี่พูดธรรมะไม่ได้นะยิ่งฝุ่นลงมากลงผลแล้วหัวเราะกันเลยนะขนาดนั้นที่เมื่อวันนี้อำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพุทธเรายังมีเชื่ออยู่ต่อไปนี้ชาวพุทธเรานี่แหละเราไม่ได้พูดชาวไหนที่เขาไม่เคยเรียนจากธรรมะเช่นไอ้ปู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องคนชาวพุทธเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้เชื่อกันนะหัวลอกกันเลยซ้ำจับเลยนะเอาทีไรพูดหัวลอกกันหมดขึ้นชื่อว่าธรรมพุทธเจ้าเป็นของเล่นทั้งนั้นแต่จริงโดยถ่ายเดียวตั้งแต่กิเลสมีเท่าไรจริงหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไรเป็นนั้นว่าล้มละลายหมดไปความอำนาจของปลอมเข้าทำลายนี่แหละต่อไปจะเป็นเรื่องนี้มันกำลังเริ่มทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่ของเมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรกเลยนี่ที่อันหนึ่งผมรู้ตกมากๆอยู่นะนี่มีแต่เกี่ยวเข้าไปทำงานจริงรีดจริงไถจริงโคตรจริงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมมัดเลยทุเรศจริงๆถ้าลงธรรมะแล้วทำให้ร้องหนักทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามันคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นต้นก็คือชาติต่างคนต่างความฝ่ายเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่แขนงไปก็สดชื่นสวยงามสวยงามขุดรากนั่นก็มาคนนี้ขุดรากนี้ก็มาคนนั่นตัดกิ่งนั่นก็มากิ่งนี้ก็มาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่จะมันหนักตัวเองนะแต่จะว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นอย่างไรบ้างเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนู่นนะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดหนักแบบนี้ถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะได้ทั้งทีดี

ทางใครเถอะไปนั่นเถอะมันก็ถอยกู้นั่นเองไม่รับผิดชอบเขาเหรอเนี่ยพูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรเนี่ยมันเป็นโลกเรื่องโลกเรื่องนี่เด็กก็ทำมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเนี่ยมันคิดปุ๊บเดียวมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวมันทั้งมีทั้งมันแหละรับกันรับกันเลยมันพอที่จะเป็นก็ได้เราก็พูดไปเรื่องนี้นะแล้วก็ดูคนดีๆจะไม่มีเลยอย่างน้อยก็รำคาญไม่ทำงานนี่เพราะมันมีแต่ช่วยชาติสกปรกเต็มหน้าที่การงานเต็มโต๊ะเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยนี่พวกคนดีก็มีธรรมมันก็รำคาญนะอย่างนี้จะถูกบีบถูกบังคับถูกตีถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี่อยู่เหมือนอย่างหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ธรรมไม่ได้กิเลสบีบกันบังคับบีบทุกแง่ทุกมุมมันจะตายเพราะกิเลสบังคับมีเทียบออกไปสิทำไม่มีแล้วเป็นหมดแล้ววะมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ถ้าให้แก้ไขทันทีนะไม่นั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่างนี้นะถ้าวันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่คนตาบอดก็จะพารับหูรับตาทำนี่ว่าไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแหวกแนวนะจำไม่ดีนะคำพูดเหล่านี้ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วไปไม่กี่วันนะกลับมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไหมโอ้กูเลือดนะเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะหั่นหอมกระเทียมไม่ทันนะมันตามชอบใจแล้วนั้นอย่างสบายสบายแล้วนะดูแล้วภาวนาได้อะไรเป็นหลักไม่รู้นะหรือมึงเอาคิดเอาไปอย่างนั้นนั่นละนั่นละเรื่องบ้าใหญ่หรอกพลังไปใหญ่เอาความสงบเย็นใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะไม่เอาคำบริกรรมบังคับจิตของตัวตลอดเวลานั้นจะเอาจะทำไงจะได้วิชาวิเศษวิโสเลือดโลกมาจากไหนแปลกประหลาดโลกมาจากไหนมันทำอย่างนั้นมันขวางวัดตอนนั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วยังไม่อยู่วัดหรอกท่านหนักคนนี้ก็ไปไม่ให้อยู่เพราะเราเป็นเอกมีคนสอนนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนของเรานะมันทำไมถึงได้บ้าบ้าบอบอนั่นมามองดูแล้วดูไม่ได้ยังจะขอยังภูมิใจอยู่เลยนั่นยังจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่เลยนั่นแล้วมันจะเป็นบ้านะนั่นบ้าแบบโลกมาแข่งทำทำไมโลกมันเลิศแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาเอาละเลิกกันเถอะเหนื่อยแล้วไปนี่ไปนอนเอานี่ออกนะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: สวากขาโต
1: ภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิปัน

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: Salaman.
1: Buddho, Susutho, Karuna, Mahanavo.

0: ภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปันนาธัมโมปรมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฐะตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ทำวินัยไม่สามารถที่จะรับรองไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนั่นผิดพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นผิดฉะนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวบุตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดผีต่างๆไม่มีนี่นี่คือลบล้างศาสนาก็มาถึงแสดงมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดของตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะไปเชื่อได้เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรือคนฉลาดจะเชื่อคนโง่นี่หายากมากถ้าไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อเป็นไปไม่ได้หลักธรรมพระพุทธเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาที่ตำหนิไม่ได้เลยรู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยานหรือปัญญาปีชาสามารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเดาเหมือนโลกที่มีกิเลสอันเป็นเครื่องสุ่มเดาเต็มอยู่ในหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำคำหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกเป็นแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองเป็นยังไงไม่ได้แบบนี้มีแต่ทำลายตัวเองโดยลำดับลำดับนี่เป็นอย่างนี้เพราะของแต่ละอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้คิดดูที่อย่างก่อนวิทยุโทรทัศน์มันมีได้ไหมมันไม่เห็นมีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งอะไรพี่นั่นมันมีมาจากมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่มีขอจะกลับกรุงให้มันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้นั่นรับปิดได้หรือสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้เครื่องวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปรุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารับมันก็รับไม่ได้โทรทัศน์มันก็รับไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำที่ไหนมันรับได้หมดดูสิอะไรนายเชื่อไหมไหนในปัจจุบันนี้ก็เห็นโทรทัศน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากคนโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้เพียงโลกเขาฉลาดเขาก็เห็นทำให้แปลกจากเราเป็นคนโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดๆและเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกด้วยทำไมจะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาธรรมมาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเรานี้ได้หรือมันถูกต้องเลยนี่เพียงแค่นี้ก็สลดสังเวชเราฟังที่เขาพูดนี่กับความสลดสังเวชโอ้ปลดไม่ได้สัตว์ทั้งพวกนี้เท่านั้นแหละขายธรรมของพระเจ้านี่ครอบไม่ได้แล้วหมดวิสัยถ้าเป็นโลกก่อนโลกประเภทไอซียูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปเท่านั้นเองไม่มีทางแก้ไขเยียวยาอย่างอื่นให้หายได้เลยประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบพูดผีอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของสูญหายไปหมดไม่มีก็แสดงว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายนั้นจะมีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจฟอดเท่านั้นเองมันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามภูมิให้ดูช้างกับคนโตกันสิแล้วคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนนะพวกยุงพวกหมัดพวกเห็ดตัวนี้มันตัวเล็กกว่าคนเห็นไหมดังมันเป็นขั้นตอนของมันอย่างนั้นแล้วยิ่งที่ถือว่าเชื้อโรคเช่นอหิวาเป็นต้นเราจะสามารถมองเห็นด้วยตาไม่ได้เราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคมันมีก็เอาน้ำที่เต็มไปด้วยโรคอหิวานั้นมากินลงดูที่มันตายนะเราพิจารณาสิในเชื้อโรคนี้มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้รู้ได้เห็นได้เพราะกล้องสิว่าไม่ใช่ตามเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนะอันนี้พวกกายทิพย์ก็เหมือนกันก็ใช้ตาทิพย์เลยสิเสียงทิพย์ก็ใช้หูทิพย์เลยสินั่นมีเครื่องเรามีแต่หูหนังแล้วยังบอดยังหนวกด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังฝ้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไงนายเลยนี่เรามนุษย์เราโง่ฉลาดมันยิ่งอวดฉลาดคนนอนคนฉลาดจริงๆไม่อวดนู้นแล้วถึงกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังก็ถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านขยักขยแยงเอาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรระหว่างพระอรหันต์ท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของคนอื่นได้ยิ่งดี
คดโกงรีดแทงคนอื่นได้ด้วยอำนาจปลาปลาเกิดน้องตนแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์ทุกคนเองได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีพี่นายที่หลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันว่ายิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตลบัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดกันอย่างนี้เราดูเอาขี้หมาเข้าใจว่าหอมไปแล้วต่อไปจะเอาขี้หมามากินก็ข้าวง่ามอาหารทั้งหลายที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่ปฏิเสธไปแล้วนี่ว่าไงเมื่อมันจิตใจมันต่ำหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างไรอะไรเป็นของชั่วมันเสพแต่มาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำทลายเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือตั้งแต่ขี้หมาแล้วมันกินมนุษย์ต่อที่มันฉลาดมนุษย์ฉลาดแบบลบล้างความจริงต้องกินขี้หมาทั้งที่โลกก็ไม่กินมันชอบงั้นอยู่ว่าไงกรรมของมันเนี่ยการสอนเพื่อความฉลาดฉลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี่เลยเป็นของมีอยู่นั่นเห็นชัดๆอย่างนี้โลกมีอยู่โกรธมีอยู่หลงมีอยู่เป็นคู่เคียงกันกับบาปกับบุญธรรมมีอยู่นั่นว่าไงความโลภความโกรธความหลงเป็นฝ่ายชั่วธรรมเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแก้ที่เละนั่นมันมีเป็นคู่เป็นคู่กันอย่างนี้ปฏิเสธไปได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลภไหมสงสัยได้ยังไงใครโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่แล้วทำแก้ความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเราไม่ทราบว่าทำเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถนำธรรมนั้นมาแก้สิ่งลามกสกปรกทั้งหลายนี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่เรียกว่าศาสนธรรมความหมายถึงน้ำที่สะอาดสำหรับถ้าล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในหัวใจของสัตว์นั่นเองแล้วมีไหมล่ะสิ่งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของบาปของบุญทั้งนั้นกรรมคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำคิดปรุงทางจิตใจดีชั่วกลางๆนี่ว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีชั่วนั้นได้อย่างไรมันเห็นที่ชัดๆอย่างนี้ดูในตัวของเรานี่แล้วจะลบกันลบตัวของเราเลยทำลายบาปบุญทำลายศาสนาธรรมทำลายตัวของตนไหนที่ทำลายที่ไหนเราจะเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนในการทำลายศาสนาธรรมหรือทำลายความจริงซึ่งเป็นการทำลายตนพยายามสอนทุกแง่ทุกมุมอยากให้มีผลมีความเฉลียวฉลาดละเอียดมากนะกิเลสนะโอ้โหนี่เลยปัญญาสติปัญญาเป็นของสำคัญมากอย่าเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาไม่เคยกล่าวจากเรื่องของสติปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาคเพียรไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดของเรากุศลาเราเองแล้วกุศลาแปลว่าความฉลาดเราจะไปหวังเรื่องตายแล้วจะให้มีใครมากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะเป่าหูมันไปงั้นเลยเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนนะครับคิดความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั้นแก้ความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำดับดับที่ว่าเราฉลาดได้โดยลำดับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นหลังมหากุศลาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเจ้าที่ไหนถ้าตื่นไม่ได้ตื่นโลกตื่นสงสารขนบธรรมเนียมอะไรๆว่ากันไปโดยมหาความจริงทำเป็นพิธีกันไปนั่นตายที่ไหนแห่กันไปกุศลธรรมะกุศลธรรมะไม่สนใจกุศลธรรมะความฉลาดที่จะแก้ตัวเองเราจะพูดตรงๆว่าเมื่อเราตายจะนิมนต์ท่านมากุศลให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงเลยนะเราพูดมาแล้วท่านหงุดหงิดแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาฆาต

ารไม่ได้พูดด้วยความท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามสร้างบุตราธรรมมาขึ้นภายในจิตใจคือความฉลาดสร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาแก้ตัวไหนมันโง่กิเลสทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่ทั้งนั้นแต่ตัวกิเลสมันฉลาดเพราะมันจึงแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกไปเราก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นมาด้วยบุตราของเราจะว่าไงแต่มันจนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วบุตราไม่บุตราไม่มีปัญหาอะไรเนื้อหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติหนึ่งต่างหากขอให้ตัวจริงบริสุทธิ์เถิดอยู่ไหนอยู่ได้ตาไหนตาได้หมดเลยแล้วห่วงพยาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดาแล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเลยขอให้เรียนถึงความจริงความตายไม่มีความหมายอะไรมันตั้งขึ้นมาตามเรื่องสมมุติของความเกิดอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเป็นไปได้หรืออยากเกิดกับอยากตายก็เป็นอันเดียวกันออกมาจากเงื่อนเดียวกันความเกิดเป็นสาเหตุให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดมาเมื่อต้นมันมีอยู่แล้วเป็นประดับไม่มันก็ต้องตายต้นเหตุมันคือเกิดตายเป็นคู่เคียงกันซึ่งเป็นผลออกมาจากวิบากอันนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยและแก้หัวใจซึ่งเป็นตัวพืชสำคัญตัวเชื้อสำคัญมันจะขอพบขอกำเนิดต่อไปอีกอัตภาพนี้ยังไงก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้แก้ให้มันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นวิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัฏฏะผลของกิเลสมันสร้างวัฏวนให้สัตว์โลกสร้างกองทุกข์ครอบในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขนี้ได้นี่แหละมีไหมไม่เห็นมีว่ามีความสุขความสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวกับร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากอยู่ธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นแล้วหิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยธรรมดานี่จิตต่างหากเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ถ้าจิตอยู่ไม่เป็นสุขจิตก็เป็นทุกข์จิตทุกข์สนมันนี่เรื่อยเพราะอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากไปให้คิดให้ปรุงให้เกาะให้เกี่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี้ไฟอะไรไม่ว่าละซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนะมันต้องเป็นอย่างนั้นลากกษัตริย์ลงจมลงไปโดยลำดับถ้าไม่มีธรรมติดลากขึ้นมาไม่ได้เพราะจึงช่างธรรมซึ่งให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงดิดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ้าวกำหนดทางกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอสุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่หมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขาดขาดจมๆไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนปัญญาได้ยินแต่ชื่อแล้วมันจะมารู้เห็นของจริงคือคำว่าปฏิคุณได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทำงานแล้วไม่มีทางรู้จำนี่เฉยหนึ่งจำจบพระไตรปิฎกมันเราไม่ประมาทจบพระไตรปิฎกก็ได้จากความจำความจริงไม่ปรากฏในใจถ้ามันออกทางภาคปฏิบัติเพราะนั้นปริยัติจึงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติและผลของการปฏิบัติคือปฏิเวสนะปริยัติคือการศึกษาเราเรียนจากอุปชายะเกศาลงมานะครับตาตะโจนั่นคือภาคปริยัติเรียนแล้วจากนั้นเราดูหนังสือที่นั่นที่นี่เรียนไปรู้วิธีการดำเนินนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเทศาลมานะคะท่านจำตัวที่จำนั้นท่านจำให้ทำอะไรจำให้มาพิจารณางานดูพิจารณาเทศาเป็นไงลงมาเป็นไงอันไรขนาดใจไม่ว่าแต่เทศาลมานะคะท่านตาลโซเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงที่ไหนดูไปเถอะมันเป็นกรรมฐานทั้งนั้นเนี่ยรู้ให้มันเห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงเนี่ยมันจะยึดได้ยังไงจิตนี่เงารู้ที่อาจารย์ทำจริงมันปล่อยเองอุปทานมันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาอีกมันมีอะไรที่จะลึกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามขุดค้นขึ้นมาได้หมดนะเราจะทำดุ่มๆดอนๆทำสักแต่ว่าทำวันหนึ่งคืนหนึ่งทำแล้วไม่เห็นเรื่องเวลาอะไรไม่มีความจงใจตั้งอกตั้งใจมันแค่ไม่ได้นะใจกิเลสนะอ้าวตายก็ตายตายด้วยการปฏิบัติทำนี่ทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วด้วยกันอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเต็มบ้านเต็มเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าเมนนั่นแล้วไม่เห็นนี่เมนในโรงพยาบาลก็ป่าช้าเราว่าแต่โรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนให้หายโรคโดยถ่ายเดียวหรือคนตายในโรงพยาบาลมีมากกว่าที่อื่นระหว่างเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งมันคนตายก็กี่เจ็ดกี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตามความจริงโรงพยาบาลก็คือป่าช้านั่นเองเมื่อทนไม่ไหวเสื้อไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมา
เอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หารมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อากาศตายมันผัดมันเปลี่ยนกันอยู่นี่ว่านั่นแหละคือป่าช้าดูเอาออกนั้นก็มาเผาตามเมนตามป่าช้าตามในป่าเนี่ยที่ไหนไปแล้วแต่มันมีแต่ช้าอยู่นั่นแหละดูมันเห็นชัดเจนที่มีราคาความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าดูเพื่อความจริงมีความจริงเต็มโลกเต็มทั้งสารเพราะอย่างนี้ในโรงพยาบาลมันยิ่งเด็ดตรงนี้จังสุขภาพก็จักใจเดินเข้าไปโอ้โหเตียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกรอกจมูกคนจะล้มจะตายร้องครางอีอาอาไม่ได้สติสตังค์เข้ามีเดินผ่านแล้วหน้าสลดสังเวชใช่ป่ะไงนั่นนั่นมันดียังไงนะพี่พอแค่นั้นคนไหนก็ตายเนี่ยตายช้าอย่างเงี้ยเผากันสังกันตายสิ่งใจไม่ตายพี่ร่างกายสุดที่แสนมันกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายสิมันก็ประกอบกำเนิดเกิดอีกอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนารูปปัจจยาสราลิขณาสราลิขณาปัจจยาผัสโสผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตันห้าตันห้าปัจจยาปารานังปารานังปัจจยาทโวพระปัจจยาชาตินานเห็นไหมนั่นออกส่วนหยาบแล้วทีนี้ขยายมาขยายมาถึงกันไงชาติปัจจยาชรามาชรามาลังโสกับไปเรียนรู้กรมนตายาชาสัมภวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งนั้นนี่เวลาเปิดแล้วนะคือต่อสืบต่อแขนงมาจากอวิชชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนกระทั่งถึงชาติปิยฆาชราปิยฆามานำปิยฆาโซกับไปเลยลูกลูกนาสุปายาชาติปิยฆาแล้วก็เอวเมตตาเกวรสะทุกขขันธสะชุมประโยโหตินะเราเกวลานะคือว่าเราทั้งปวงนี้น่ะที่สืบเนื่องมาจากอวิชชาจนกระทั่งถึงสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่องมาจากอวิชชาทั้งนั้นนี่สาเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกเกิดมันอยู่ในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไปรูปไปคำนอกตายแล้วศูนย์นะศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่อวิชชาปัญญาสังขาราถ้าอวิชชาปัญญาสังขารานี่มันศูนย์กับอวิชชายักษ์เวรวาเทศมิราการนิโรธถ้าสังขารานิโรธสังขารานิโรธแต่วิญญาณนั้นถกเลื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติปิวข้าจะรับไปดูข้างมานำไปดูข้างโชคกับไปดูทุกลมนวลอุปายชาติดูข้างออกข้างกันเอวเมตตาเกวราดูขั้นตะนิโรโทโหตินานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไปเป็นนิโรธคือดับทุกข์โดยประการทั้งปวงนั่นอวิชชาปัญญาท่านว่านั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของสัตว์โลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาถรรพ์อวิชชาปัจจยาตัวอวิชชานี่เป็นตัวสำคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปตัดกิ่งก้านรากฝอยรากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัวอวิชชาถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นจริงต้นไม้ตัวนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือกิ่งเหลือก้านสักขนาดไหนมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราไปถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วหาทางเจริญงอกงามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียบเทียมวิชาก็เหมือนกันเมื่อวิชาจะตะเวียวเทศวิราการหมดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอวิชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับดับเรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยวิชาตัวเดียวเป็นเหตุนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหากว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดต่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชชาปัจจยาสังขารนี้ซึ่งมีอยู่ในหัวใจถ้าลบล้างนี้ไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูญไม่มีทางเกิดได้ก็คือผู้นั้นแหละผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกหามกองทุกข์ที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญเพราะไม่ได้คิดหน้าอ่านหลังอะไรว่าพบหน้ากันหน้ามีอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบก็ชอบในเรื่องของทำมันจะเอาทำดิบทำดีได้ยังไงมันก็ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมบผลคือความทุกข์ทรมานทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทำใครจะแบกนั่นแหละผู้นั้นจริงว่าจะแบกหนักที่สุดเราเป็นนักปฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่าอะไรก็ตามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าของคนของโลก
ที่มีกิเลสหนาแน่นในหัวใจพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปัจจยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปัจจยามาแล้วอวิชชาปัจจยาเคยครอบพระทัยพระองค์มาเป็นเวลานานจึงสามารถชำระได้หมดโดยที่เชิงไม่มีอะไรเหลือนะจึงสามารถประกาศธรรมต่อโลกได้อย่างไม่สะทกสะท้านนี่หลักประกันไม่ให้เกิดอีกคืออวิชชาปัจจยาในขณะที่เรายังในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องสังนี้มันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวไม่ทราบจะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นใจอะไรเป็นกายมันก็หอบเอาหมดแบกเอาหมดทั้งกายเนี่ยว่าเป็นตัวว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบใจจากทิฏฐภาวนาก็ค่อยตะล่อมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบจิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงน่ะบางเวทเป็นงั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยชัดพอสมควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ทราบจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออกให้เห็นตามความจริงของมันหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบรอบครอบสมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในแต่ละทั้งสามโดยสมบูรณ์เราถนัดยังไงพิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั่นเถอะกิเลสมันจะจมลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมดมีขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยปัญญาทราบชัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยที่นี่สมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่ส่วนรวมหรือตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่ส่วนสู่จุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยะเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปตามประเภทของกิเลสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ปัญญากิเลสขั้นดาบปัญญาก็มีทั้งขั้นดาบขนาดกันไปขนาดกันไปเอาขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามกันไปมันก็ทันกันไปคำว่าที่เด่นละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทันกันนะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดอยู่กับภายในใจเลยนั่นแหละที่นี่ทราบชัดไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่ใช่โอมไม่ใช่อวดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี่เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะไปทูลถามท่านหาอะไรก็เหมือนกับการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ไหมการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันแล้วนี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้จริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วนี่ก็ว่ามันจริงมันจังผู้ปฏิบัติอย่าท้อถอยเราอยากเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะพึงได้รับผลในขณะเดียวกันซึ่งเป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันครอบหัวใจเราเป็นของสำคัญแจ้งลงที่ดวงใจนี้เอาให้จริงจังสติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยแหละพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหลอกเนี่ยเอาให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะอำนาจของความเพียรเนี่ยสำคัญมากมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เมื่อรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจก็สมบูรณ์หัวใจสมบูรณ์แล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการดูอย่างอิสระเสรีแม้จะอยู่ในขันธ์ถ้าขันธ์จะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการใดก็ตามก็รับทราบกันไปเท่านั้นมีความดีใจเสียใจมีความไปวนวุ่นวายก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ำลงไป

ไปสิเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องเกิดจากเจ็บตายนี่ไงจะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากเจ็บตายก็คือรู้ธรรมมารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่มันอยู่ปกติทั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้เท่าทันทุกอย่างรอบตัวปัจฉาไม่มีนะจิตที่นี่มีก็มีแต่ปัจฉาของกายตายแล้วก็ไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้ำลงไฟเดินไปก็เหยียบดินเหยียบน้ำเดี๋ยวลงไปไปอยู่แล้วในตัวของเราดินน้ำลงไฟถ้าอันนี้เป็นอัศจรรย์ก็ดินน้ำลงไฟทั้งหลายกับอัศจรรย์หมดแล้วที่มันก็เท่ากันนั่นเองพิจารณามันเห็นความจริงเสมอกันนะคุณเรื่องตอนนี้เขาเลยสุดนี้อะไรอะไรนี่กันธรรมญาที่ไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟัง

สื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนบัตรใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ในธรรมทั้งหลายซึ่งธรรมะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คลาคล้าอยู่กับกายวาจาใจของเราทั้งผิดทั้งถูกมีอยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่มีผู้แสดงให้ก็เช่นอย่างพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่สามารถจะทราบได้พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบด้วยการพิจารณาของท่านในแง่ต่างๆอย่างความเป็นสุขเป็นทุกข์ความกำเริบแห่งกิเลสต่าง

สวะเนี่ยต่างๆแสดงขึ้นมาจากภายในพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญเป็นพระองค์แรกแห่งศาสตร์พุทธศาสนาเหล่านี้ที่เรียกสยามภูก็คือทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครที่จะแนะแนวทางให้เพื่อสันติสุขอันเกษมนั่นเลยได้ทรงค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยพระองค์เองจนปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่มีที่สงสัยทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกตลอดถึงผลทั้งความเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ทรงทราบในขณะเดียวกันจากการพิจารณาแล้วจึงได้นำธรรมะนั้นที่ทรงค้นคว้าและทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วออกมาสั่งสอนสัตว์โลกศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่แน่ใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายสำหรับชาวพุทธของเราได้โดยไม่ต้องสงสัยจะเช่นเดียวกับยาที่นายแพทย์ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่ามีผลประจักษ์แล้วก็นำออกมารักษาโรคธรรมโอสถเป็นธรรมชาติที่พระองค์ท่านได้ทรงค้นคว้าทดสอบดูจนแน่ในพระทัยแล้วทั้งผลก็ประจักษ์ในพระองค์เองจึงได้มานำมาสั่งสอนสัตว์โลกที่เรียกว่าศาสนาหรือศาสนธรรมเราทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เมืองไทยเราถ้าเราจะเทียบถึงเรื่องความโง่ความฉลาดโลกเขาก็ว่าเมืองไทยเรานี้โง่กว่าประเทศอื่นๆส่วนที่โง่ก็คือสิ่งที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจเราก็ยกให้แต่ในแง่ของทางพุทธศาสนาด้วยและแล้วเมืองไทยเราฉลาดได้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศมาประพฤติปฏิบัตินี่แล้วก็ฉลาดในทางนี้เพราะได้ฟังคำสั่งสอนของท่านผู้สิ้นกิเลสเรียนวิชาจากท่านผู้สิ้นกิเลสที่เรียกว่าเป็นจอมปราดแห่งโลกทั้งสามไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าได้เลยเราได้น้อมนำเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะทำได้ชื่อว่าเราแม้จะเป็นคนโง่ก็ได้สิ่งประเสริฐไว้ครองใจจะเรียกว่าฉลาดก็ไม่ผิดคือโง่ทางหนึ่งก็ฉลาดในทางปู่ย่าตายายของเราได้เทิดทูนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำมาเรียกว่าฉลาดให้เราให้พยายามรักษามรดกอันถูกต้องดีงามนี้ไว้เป็นสิริมงคลแก่กายวาจาใจของเราเราจะมีสมบัติอันล้นค่าไว้ครองภายในจิตอยู่ที่ไหนจะเย็นคนมีธรรมะย่อมมีทางที่จะเย็นได้เสมอไปนอกจากคนไม่มีธรรมะเท่านั้นจึงหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ว่าจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อไหร่ทำไมจึงพูดอย่างนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องส่วนใหญ่คือจิตอันเป็นรากฐานสำคัญของการครองโลกครองธรรมตลอดถึงหน้าที่การงานความมาอยู่ทุกด้านขึ้นอยู่กับใจผู้เป็นหัวหน้าทั้งนั้นนี่ที่ว่าหาจุดหมายปลายทางแห่งความสุขไม่มีไม่ปรากฏนั้นก็เพราะไม่มีหลักที่จะให้เกิดจุดหมายปลายทางได้คือหลักที่ถูกต้องแน่นยำที่จะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสุขความสบายภายในใจได้นั้นนอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แล้วเราจะหาได้ยากเราไม่ได้ประมาทเรื่องวัตถุทั้งหลายที่โลกถือว่ามีความเจริญจะมีตึกรามบ้านช่องมีถนนหนทางมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่รื่นเริงบันเทิง
เมืองใดว่าบ้านนั้นจะเจริญเมืองนี้เจริญมันตั้งแต่เจริญอยู่ตั้งแต่วัตถุโน้นอิฐปูนหินทรายเหล็กที่เขาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านช่องหรูหราโน้นไปเพลินหูเพลินตาชั่วคู่ชั่วขณะแล้วก็มีแต่ความทุกข์แม้ที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของตึกรามบ้านช่องอันใหญ่โตนั้นเราลองไปถามความสุขกับเขาดูทีว่าเขามีจุดหมายปลายทางอะไรเขามีหลักอะไรเป็นเครื่องยึดให้จิตใจของเขาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเขามีสิ่งเหล่านั้นนี่ก็จะไม่เจอเพราะความสุขอันแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยถ่ายเดียวส่วนใหญ่อยู่กับธรรมธรรมนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมจิตใจชโลมจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานให้มีสถานที่จอดที่แวะที่อยู่ที่อาศัยที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ในธรรมนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโดยถูกต้องที่สุดว่าให้พึงฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมสิ่งภายนอกที่มีมากน้อยเราก็จะได้เป็นสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะกายมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยด้านวัตถุเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆนี้เป็นความจำเป็นสำหรับร่างกายพอใจจะรับความสบายไปด้วยบ้างแต่อย่าลืมที่ความอบอุ่นความสบายอันมีหลักมีเกณฑ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมธรรมนี้ให้ผลเป็นสุขภายในจิตใจโดยเฉพาะอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเป็นตามคติธรรมดาของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นของไม่แน่นอนมาแต่การไหนๆแต่ใจมีที่ยึดมีที่เหนี่ยวมีเกาะมีที่พึ่งมีที่อาศัยให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีสรณะชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขความสบายล่มเย็นภายในจิตใจแม้สิ่งเราคิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นมีความแปรปรวนสลายไปและย้อนเข้ามาคิดถึงสกลกายชีวิตจิตใจของเราซึ่งก็อยู่ในกฎธรรมดาเหมือนกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่เดือดร้อนเสียใจเพราะใจมีหลักยึดใจมีเรือนใจได้แก่ธรรมคือบุญคือกุศลที่ตนได้สร้างเอาไว้ได้อบรมไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความอบอุ่นแม้สิ่งใดจะสลายไปเราก็ทราบตามหลักคติธรรมราเสียเราไม่ได้เพลินไม่ได้หลงไปตามนั้นเพราะจิตมีที่ยึดมีหลักมีแหล่งอยู่แล้วเมื่อถึงการก็เป็นไปตามที่มีความรู้สึกไว้นี้โดยไม่สงสัยนี่ชื่อว่าสร้างเรือนใจเรือนใจจึงเป็นอันดับหนึ่งของเรือนกายเรือนกายเป็นอันดับที่สองเมื่อเรือนใจมีแล้วหลักใจมีแล้วหลักธรรมมีแล้วภายในใจเราจะปลูกสร้างอะไรก็ตามภายนอกก็เป็นสิริมงคลไปทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวสิริมงคลอยู่แล้วด้วยธรรมแต่ถ้าใจหาสิริมงคลไม่ได้แล้วสร้างอะไรขึ้นก็ตามเหมือนกับสร้างขวากสร้างหนามไว้สำหรับปักเสียบตนเองเราเคยเห็นคนที่มีสมบัติมากๆแต่หาความสุขไม่ได้กลายเป็นคนไปเป็นเรื่องเสียคนหรือคนเสียคนไปก็เยอะเพราะอำนาจแห่งสิ่งเหล่านั้นพาให้เพลินลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งเสียคนไปเพราะจิตไม่มีหลักไม่มีที่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับว่าตนจะเด็กนี่เหาะเหินเดินฟ้าเพราะมีสิ่งเหล่านั้นแต่เวลาสิ่งนั้นสลายตัวลงไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเสียอย่างนี้ความเคยชินของจิตที่เคยมีความฟุ้งเฟ้อเหิมมาประจำนิสัยไม่เสียไปยิ่งจะทำให้จิตใจกำเริบและเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นที่เรียกว่าเสียคนได้ผู้มีธรรมไม่เสียมีมากมีน้อยรู้ตามความจำเป็นที่จะนำมาใช้นำมารักษาหรือปกครอง
เมื่อเสียไปก็ทราบโดยเหตุโดยผลไม่เดือดร้อนเพราะหลักธรรมเป็นหลักใจหลักใจเป็นหลักธรรมเราอยู่ด้วยธรรมการประพฤติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกเพศทุกวัยพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จุดสำคัญของสถานที่อบอุ่นสถานที่แน่ใจคือเรือนใจได้แก่การปฏิบัติอบรมธรรมะให้เกิดให้มีภายในตนเช่นการให้ทานให้ทานเราให้คนนั้นยื่นจากมือคนนี้ไปสู่มือคนนั้นผลทานที่เราสละไปนั้นก็ไม่ได้เสียหายไปไหนสละออกจากความเป็นประโยชน์ของเรานี้ก็ไปเป็นประโยชน์สำหรับคนนั้นเช่นเรายกอาหารที่ควรจะรับทานอยู่แล้วนี้ให้คนนั้นคนนั้นเขาได้รับทานอาหารเราได้รับทานความปีติยินดีได้รับทานบุญกุศลภายในจิตใจของเรานะเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านนี่คือว่าเราสร้างเรือนใจให้แก่ตัวของเราสร้างความสุขความสบายให้แก่กายและใจของผู้อื่นที่มีความหิวโหยเราได้สองประเภทไม่สูญหายไปไหนการรักษาศีลก็เหมือนกันศีลคือความดีงามเป็นเครื่องระงับดับความขนองของกายวาจาที่แสดงออกอันเป็นของไม่งามเมื่อมีศีลเป็นเครื่องประดับแล้วกิริยามารยาการประพฤติปฏิบัติย่อมมีความสวยงามเจ้าของก็อุ่นเย็นใจเพราะเจ้าของไม่ได้ทำผิดเพราะล่วงเกินศีลข้อนั้นข้อนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรือนใจทั้งนั้นและจะพ้ออย่างยิ่งจิตตภาวนาการอบรมจิตให้มีความสงบร่มเย็นด้วยธรรมบทใดก็ตามนี่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเป็นที่รวมแห่งบุญกุศลทั้งหลายการให้ทานมากน้อยก็ตามการรักษาศีลมาจำนวนเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ตามสถานที่เก็บก็ลงในจิตตภาวนาคือรวมแห่งสมบัติทั้งหลายให้แก่บุญกุศลไปรวมอยู่ที่ใจทั้งหมดฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งกุศลน้อยใหญ่ลงไปอยู่ที่นั้นแล้วสร้างเรือนใจให้แก่ตนโดยลำดับจนมีความแน่นหนามั่นคงรู้สึกตัวอยู่โดยลำดับเรื่องโลกอนิจจังมันจะแปรสภาพไปไหนก็ทราบทุกระยะอายะรู้เท่าตามเหตุการณ์ของมันที่เป็นไปเป็นอยู่ตนเองก็ไม่หลงจิตใจก็มีความร่มรื่นมีความชุ่มเย็นภายในตัวเองยิ่งสร้างได้มากจิตมีความสงบร่มเย็นมากเพียงไรก็ยิ่งเห็นประจักษ์ภายในจิตใจว่าเรือนใจของเรานี่มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเรือนใจก็คือธรรมธรรมคือความสงบร่มเย็นหรือความเฉลียวฉลาดรอบคอบแก้ไขจิตใจของตนในเมื่อคิดออกไปในแง่ต่างๆที่เห็นว่าไม่ดีได้ทันท่วงทีนี่คือว่ากองมหาสมบัติที่เราจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงทั้งปัจจุบันและอนาคตในเมื่อเราได้ยังได้เดินอยู่ตามมัตตานี้ตราบใดเราจะได้อาศัยคุณสมบัติที่เราสร้างนี้ไว้เป็นสมบัติเครื่องปกครองหรือเป็นเครื่องสนองตนเองไปโดยลำดับไปอยู่ในสถานที่ใดเกิดในสถานที่ใดพบกำเนิดใดก็ตามอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้จะไม่แยกหนีจากใจของผู้เป็นเจ้าของนั่นเลยจะแนบสนิทติดกับใจนั้นไปทุกสถานทุกการสถานที่ท่านเทียบไว้ว่าฉายาเอวะเหมือนกับเงาเทียมตัวแต่เงานี้ปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงาไม่ปรากฏส่วนบุญส่วนกุศลนี้ปรากฏอยู่กับจิตติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี่คือสมบัติของใจแท้เรือนของใจแท้อยู่ที่ตรงนี้เราอยู่ในโลกเรามีทั้งโลกมีทั้งธรรมมีทั้งวัตถุมีทั้งนามธรรมเจ้าจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันทั้งสองอย่างคือทางด้านจิตใจก็ให้มีอาหารเป็นเครื่องบำรุงได้แก่บุญแก่กุศลศีลธรรมส่วนร่างกายก็ให้มี
วัตถุสิ่งของเป็นเครื่องบำรุงพอบำบัดเยียวยาตลอดแห่งชีวิตแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องทำงานต้องวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินมีรวงมีรังเป็นธรรมดาเพราะหาความร่มเย็นเป็นสุขหาที่ปลอดภัยมนุษย์เรายิ่งมีความฉลาดกว่าสัตว์จำเป็นก็จะต้องวิ่งเต้นขวนขวายยังหน้าที่การงานเราทั้งหลายที่ทำอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งบัดนี้ก็เพราะความจำเป็นแห่งธาตุขันธ์คือร่างกายมันเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นให้ต้องทำเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณแก่ร่างกายเป็นสิ่งที่บำบัดรักษาให้ร่างกายมีความเป็นอยู่และใจก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากจนเกินไปฉะนั้นโลกเราจึงอยู่ว่างไม่ได้ต้องทำงานทั้งภายนอกเพื่อสังขารร่างกายความเป็นอยู่ทั้งภายในจิตใจโดยเฉพาะซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่เราจะต้องสร้างเรือนใจให้ใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขดังท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญมาโดยลำดับนี้ชื่อว่าดำเนินถูกต้องแล้วตามทางของพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญมาก่อนแล้วการให้ทานพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นที่ประจักษ์ไม่มีใครที่จะเป็นนักเสียสละยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกอันนี้ให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้ทานเพราะอำนาจแห่งพระเมตตาเป็นสำคัญผลที่สุดทรงสละราชสมบัติออกไปบวชแล้วก็ยังต้องได้นำธรรมะมาทานมาให้ทานแก่โลกเช่นประทานธรรมะไว้แก่พวกเราที่เรียกว่าศาสนธรรมนี้ออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าล้วนๆนี่ก็ชื่อว่าเป็นทานอันหนึ่งพระองค์ได้ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาศีลพระองค์ก็เยี่ยมการให้ทานก็เยี่ยมจนกระทั่งถึงสละได้หมดภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดที่ติดข้องเลยจึงได้นำธรรมะเหล่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกให้เราได้ดำเนินตามว่าทางนี้เป็นทางเพื่อความเกษมทั้งตนและผู้อื่นเป็นทางให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดทั้งหมดในโลกนี้ตลอดมาผู้ใดเห็นศาสนาว่าเป็นภัยผู้ใดเห็นศาสนาว่าเป็นของคึกของล้าสมัยเห็นศาสนาว่าเป็นยาเสพติดผู้นั้นแลคือเป็นผู้เป็นภัยต่อโลกต่อสงสารแต่ต่อสังคมทั้งหลายตลอดถึงต่อตัวเองด้วยเพราะขัดแย้งกับหลักแห่งความเจริญของบ้านเมืองหลักแห่งความเจริญของบ้านเมืองก็ดังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้การให้ทานกันเกิดจะเป็นความชิบหายแก่กันได้อย่างไรการรักษาศีลเพื่อความระงับดับเสียซึ่งความคนองที่จะก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นก็เป็นความงามสำหรับทุกคนที่จะพึงประพฤติปฏิบัติแล้วการเจริญเมตตาภาวนาให้จิตมีความเฉลียวฉลาดมีความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดความเมตตาสงสารเห็นท่านเห็นเรามีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นสาระสำคัญเหมือนกันทั้งชีวิตจิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของคนและสัตว์มีความเสมอภาคด้วยกันก็ไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้านี่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนทุกอย่างให้เราทั้งหลายได้ดำเนินตามนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นสิ่งที่น่าปลื้มที่สุดผู้ใดได้ประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้แล้วจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะธรรมไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดนอกจากให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกตามมีความมีมากมีน้อยของผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นเราก็ให้พยายามทำความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่เราเพราะคำว่าเรานี่ก็หมายถึงใจโดยตรงถูกกิเลสเจียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนมาตั้งแต่กับไหนกันใดในชีวิตของเรานี้เราก็ทราบมาแล้วว่าได้รับความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นภัยนี้นี่สิ่งที่เป็นภัยก็คือเรื่องของกิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกเป็นภัยต่อเราการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อเราโดยตรงเพื่อจะให้มีความสุขความสบายขึ้นมาเมื่อกิเลสเหล่านั้นค่อยลดน้อยเบาบางลงไปตลอดถึงกิเลสเหล่านั้นสิ้นซากไปหมดเพราะการปราบปรามของเราแล้วเราจะเป็นผู้มีอิสระเต็มที่เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือจากธรรมที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นเสี้ยนน้ำแก่จิตใจของเราตลอดถึงส่วนรวมขอให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจารณาบำเพ็ญตนชีวิตจิตใจของเรานี้มันเหมือนกับวัตถุที่ผูกแฝงอยู่บนต้นไม้ไม่ทราบมันจะขาด
หล่นตุ้มลงมาเมื่อไหร่เมื่อเชือกมันไม่มั่นคง

0: ขาดเพราะความกดตวงมันมีตลอดเวลากำลังของสิ่งที่ผูกมัดนั้นมันอาจจะต้านทานไม่ได้ในวันใดวันหนึ่งมาหน้ากดทวงหรือน้ำหนักนี้มันถ่วงตลอดเวลามีเรื่องความตายมันถ่วงอยู่ตลอดเวลามันไม่มีวันลดน้อยถอยลงเลยเพราะฉะนั้นความแก่ความชราค่ำคร่ามันจึงค่อยเป็นไปเป็นไปเมื่อจุดท้ายแล้วมันก็หล่นตูเหมือนกันกับที่สิ่งถูกผูกแฝงไว้นั่นแหละเราจึงไม่ควรประมาทในขณะที่เราทราบอยู่ว่าความตายนี่มันเป็นเช่นนั้นมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ไม่ว่าประเภทไหนๆมันถูกผูกแฝงไว้ด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะโหล่นตูมลงก่อนหน้าหลังกันอยู่ไหนป่าช้ารอบด้านเราอย่าสงสัยเรื่องความตายมันอยู่กับตัวของเราข้างหน้าก็ตายได้ข้างหลังก็ตายได้ข้างบนข้างล่างภายในร่างกายของเรานี่ตายได้เพราะฉะนั้นจึงว่าป่าช้ามันมีอยู่รอบด้านเราอย่าได้ประมาทนอนใจเมื่อเป็นโอกาสของเราที่จะมาบำเพ็ญคุณงามความดีเมื่อไหร่ให้เราพยายามทำเราจะให้กิเลสมันแยกทิ้งเอาไปหมดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่ง24ชั่วโมงหาเวลาที่จะบำเพ็ญความดีไม่ได้ก็แสดงว่าเราโง่กว่ากิเลสซะจนเกินไปเพราะกิเลสนี่มันแหลมคมมากมันเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาเป็นเวลานานมันแยบออกมาคำไหนจึงเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นฤทธาศักดานุภาพให้เรากราบไหว้มันอยู่ภายในจิตคือยอมจำนวนมันตลอดเวลาไม่ทราบว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยเชื่อมันทั้งนั้นเช่นเวลาจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งนี่มันจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยมันหลอกแล้วพอนั่งปั๊บอยู่ก็จะเอามรรคผลนิพพานนู่นแล้วทำไม่ได้อย่างใจก็ขี้เกียจแล้วเนี่ยความขี้เกียจก็คือเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องของธรรมลองทำคือความขยันหมั่นเพียรเอาได้มาได้ก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสกิเลสมันเป็นกิเลสมันหลอกคนเสมอธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกสัตว์เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วเราก็จะต้องได้รับความหลอกมันเรื่อยๆไปถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นกิเลสที่เป็นข้าศึกก็ต่อสู้กิเลสและมีวันชนะจนได้นั่นเอากลุ่มนี้นี่มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเรามาเป็นนิรันดร์นานให้เราเห็นภัยของมันและพยายามบำเพ็ญการบำเพ็ญคือความตะเกียกตะกายตนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่บ้างเหมือนกันแต่ยากลำบากก็ตามพระพุทธเจ้าก็ทรงทำมาแล้วถ้าหากว่าตายก็ควรจะตายก่อนเราแล้วนี่ก็ได้ผลเพราะความลำบากได้ผลเพราะความเพียรได้เป็นมาเป็นศาสดาสอนโลกและเป็นผู้ที่พ้นจะทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นหลักธรรมที่ศาสดาสอนไว้ความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทำประโยชน์ให้ใดให้เกิดขึ้นเลยนอกจากเป็นการสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจเท่านั้นซึ่งมันก็เต็มอยู่แล้วไม่มีใครบกพร่องเรื่องกิเลสนี่ถ้าเอาไปขายทอดตลาดสตางค์นึงก็ไม่มีใครซื้อเพราะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเต็มร้านอยู่แล้วแต่ธรรมะนั่นเป็นของที่หายากเราจึงควรพยายามอันนี้ให้หาทางธรรมะนี้ออกโชว์มึงซะหน่อยไม่ได้โชว์ข้างนอกก็ตามมันโชว์อยู่ภายในจิตใจของเรามีความอาถรรพ์ลื่นลึงมีความสุขความสบายอยู่ภายในจิตใจนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมบัติเป็นผู้มีความกล้าหาญอยู่ภายในตนจะเป็นจะตายนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ที่จะต้องสลายด้วยกันทุกรูปทุกนามตายก็ขอให้อิ่มท้องหมายถึงว่าให้อิ่มใจอย่าให้ตายด้วยความหิวโหยไม่มีบุญมีกุศลติดตัวแม้แต่นิดหนึ่งเลยเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะไม่มีบุญมีกุศลติดใจเลยผู้ที่มีความเหงื่อแห้งผู้มีความเหี่ยวแห้งผู้มีความทุกข์ความกันดารอยู่ภายในจิตใจนี้ไปที่ไหนจะหาความสมบูรณ์ไม่ได้ผู้ที่มีความชุ่มเย็นเป็นสุขเพราะอำนาจแห่งกุศลที่ตนได้สร้างไว้แล้วนี้ไปพบไหนก็ไปเถอะจะมีความร่มเย็นเป็นสุขไปอยู่นั้นตลอดไปเพราะอำนาจแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้นี่เป็นหลักสำคัญที่ประจำใจของสัตว์โลกด้วยกันจึงขอให้ทุกท่านแนะนำแบบพินิจพิจารณาและอุตส่าห์บำเพ็ญตามกำลังความสามารถของตนอย่าได้ลดละเราเชื่อพระพุทธเจ้าให้พยายามเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นของที่ต่ำซ้ำนี้ได้เชื่อมันมานานแล้วถูกมันโกหกซะนานแล้วเวลานี้เราพุทธังธรรมังสนังกระฉามิเราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยน้ำใจของเราแล้วพยายามเชื่อพระพุทธเจ้ายากก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเคยยากมาแล้วเหมือนกัน ยากมาก่อนเราแล้วพยายามมาก่อนเราแล้วได้เคยทุกข์เคยลำบากเพราะความเพียรก่อนเราแล้วท่านได้เป็นศาสดาเพราะความเพียรเหล่านี้ไม่ได้เป็นศาสดาเพราะความขี้เกียจเพราะความอ่อนแอเพราะความท้อถอยเพราะฉะนั้นคำว่านี้เราตามแบบของลูกศิษย์ที่มีครูจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้วันนี้เราก็นึกว่าเราจะว่างบ้างเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นเองสิเราคิดว่าเราจะว่างบ้างเห็นไหมมันว่างไหมล่ะหาเรื่องมันสุดท้ายอยู่ด้วยเราจำเพาะอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเสียงรถอะไรมาอีกรถต่อเรือเข้าอ่ะฟังนะลูกหลานจะพูดธรรมะให้ฟังธรรมะนี่เป็นแบบเป็นฉบับชีวิตจิตใจหน้าที่การงานความประพฤติการอยู่ร่วมกันทุกแง่ทุกมุมถ้าปราศจากธรรมแล้วจะเป็นเรื่องเหลวไหลไปหาจุดที่หมายอันมั่นคงและแน่นอนหรือตายใจไม่ได้ธรรมะจึงเป็นแบบฉบับที่สำคัญมากไม่ว่าทางคารวะไม่ว่าทางพระไม่ว่าทางไหนแม้แต่สัตว์บางประเภทบางพวกเขายังมีธรรมะ เราก็ให้พยายามมีธรรมะภายในใจคนมีธรรมะภายในใจเด็กมีธรรมะภายในใจผู้ใหญ่มีธรรมะภายในใจอยู่ในบ้านร่วมกันกับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานญาติบงก็ไม่ทะเลาะกันต่างคนต่างอยู่เหมือนอวัยวะอันเดียวกันนั่นแหละคือต่างคนต่างอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความถูกต้องในอัตในธรรมทั้งหลายนั่นสบายไม่มีอะไรที่จะสบายยิ่งกว่าธรรมเข้าสู่ใจและประพฤติตัวตามอัตตามธรรมคือความถูกต้องดีงามนี่เป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดเราอย่าไปเข้าใจว่าเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆว่ามีคุณค่านั่นมันเป็นการมองข้ามมนุษย์ที่ควรจะทรงไว้ซึ่งคุณค่าสำคัญได้แก่ความถูกต้องดีงามทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าธรรมงั้นให้เราสงวนอันนี้ไว้ก่อนอื่นนะสงวนตัวของเราไว้ให้เป็นเหมือนกับทำนบน้ำเป็นที่เก็บน้ำไหลมาจากที่ไหนก็เข้ารวมใน ทำนบใหญ่นั้นอันนี้ตัวของเราก็เป็นทำนบอันสำคัญที่จะรับไว้ซึ่งความดีทั้งหลายอันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อเราและประเทศชาติบ้านเมืองให้ต่างคนต่างสะสมความดีเอาไว้นั่นแหละท่านเรียกว่าแหล่งเก็บน้ำหรือว่าทำนบใหญ่ความดีทั้งหลายอยู่กับมนุษย์เราแล้วในขณะเดียวกันความชั่วก็ไม่มีใครเกินมนุษย์เราทำความเดือดร้อนร้อนที่สุดไม่มีอะไรร้อนยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมและทำลายความดีงามทั้งหลายไปโดยลำดับมาก็เท่าซึ่งเท่ากับการทำลายตัวเองและทำลายชาติบ้านเมืองไปเช่นเดียวกันให้พากันระมัดระวัง ผู้มีศีลมีธรรมเด็กกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันก็เย็นพ่อแม่กับลูกอยู่ด้วยกันก็เย็นเพราะลูกก็เชื่อฟังคำของพ่อของแม่ไม่ทะเลถลายพ่อแม่ก็เป็นแบบเป็นฉบับอันดีงามของลูกและตัวเองในครอบครัวนั้นพ่อแม่เป็นแบบฉบับและลูกก็เดินตามร่องรอยของพ่อแม่ด้วยความถูกต้องดีงามครอบครัวต่างๆซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในด้านศีลธรรมแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่าคนมีเงินเป็นล้านๆแต่หากอบเกียรติไม่ได้เป็นไหนพากันจำมาไว้ สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประกอบมนุษย์เราไม่ใช่สิ่งที่จะทำความสุขความดีงามให้มนุษย์อย่างแท้จริงสิ่งที่จะทำความสุขความสงบร่มเย็นความดีงามให้แก่มนุษย์คือมนุษย์ต้องเป็นแหล่งแห่งความดีงามใช่เองด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเราอย่าไปคิดว่าเราจะเป็นคนดีในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าเราเป็นคนอยู่ณบัดนี้ชั้นใดก็ให้มีความดีประจำอยู่ชั้นนั้นไม่พลาดจากความดีสำหรับคนคือเราก็เป็นคนดี นี่ให้พากันจำมาไว้นะ
1: บ่อสมบัติจริงๆอยู่กับเราให้ต่างคนต่าง

0: ระวังรักษาเดี๋ยวก็ในวัยนี้เป็นวัยที่ถ้าเป็นน้ำก็ปริ่มที่คอยที่จะล้นต่างให้เราพยายามกั้นทำนบน้ำไว้ให้ดีถ้าจะให้ออกก็ให้ออกตามช่องตามทางมีแบบมีที่เปิดน้ำนี่ก็คือมีแบบมีฉบับเป็นที่เปิดกิริยาอาการของเราที่จะควรไปหรือไม่ควรไปให้รู้จักประมาณในการไปการเที่ยวอย่าเตะเร่ร่อนหาเหตุหาผลหาฝั่งหาฝาไม่ได้อย่างนั้นเสีย เหมือนเราเปิดน้ำเราต้องการจะเปิดออกมากน้อยเพียงไรเราก็มีประตูน้ำเปิดออกเราจะปิดเมื่อไหร่ก็ปิดได้อย่าปล่อยให้มันเป็นไปตามลำปางของมันสำหรับน้ำสามารถทำลายเขื่อนใหญ่ๆให้ชิบหายไปได้เมื่อเจ้าของไม่ทำทางให้มันเดินโดยตัวถูกทางนี่เราก็เหมือนกันซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบด้วยเป็นเหมือนกับเจ้าของรักษาทำนบด้วยกิริยาการใดๆที่จะแสดงออกจากตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกับประตูน้ำให้พึงเปิดออกพอประมาณประมาณการรื่นเริงบันเทิงนั้นมีได้ด้วยการคนเราแต่อย่าให้เลยขอบเขตอย่าให้ถึงกับทำให้เสียคุณค่ามนุษย์และเสียศักดิ์ศรีวงศกุลของมนุษย์ซึ่งไม่เป็นของดีเลยโลกทั้งหลายเขาไม่ยอมรับกันอย่างนั้นยอมรับกันด้วยความถูกต้องดีงามเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกจึงอยู่ได้อยู่กันได้เพราะต่างคนต่างมีหลักมีเกณฑ์หากไม่มีต่างคนต่างทำลายแล้วโลกนี้จะอยู่มาถึงขนาดนี้ไม่ได้ชิบหายไปหมดเลยนั่นให้พึงทราบว่าความชั่วทั้งหลายไม่ใช่ของดีมีน้อยทำลายน้อยมีมากทำลายมากมีมากจริงๆทำลายจนยิบหายผลปีไม่เหลือแม้มนุษย์คนหนึ่งก็ได้นี่คือความไม่ดีความชั่วช้าลามกให้เราพึงพิจารณาส่วนความดีนั้นมีมากมีน้อยทำความอบอุ่นเย็นใจให้แก่เจ้าของเช่นเดียวกับเรามีเงินในกระเป๋ามีมากมีน้อยเย็นใจแต่ไปไหนมาไหนเราจับจ่ายใช้สอยตามกำลังแห่งทรัพย์และความต้องการของเรานี่กับการประพฤติตัวให้เป็นเช่นนั้นหลักเป็นที่เหมาะสมคือให้เราเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งหลายเก็บไว้เก็บไว้อันเรื่องความอยากนั้นมันอยากด้วยกันนั่นแหละทำไมจะไม่อยากทางออกแห่งความอยากมันมีอยู่มากมายตาก็เป็นทางออกเพื่อสู่รูปเนี่ยหูจมูกลิ้นกายเป็นทางออกออกมาจากใจเป็นผู้ผลักดันออกมาให้อยากนั้นอย่างนี้แล้วให้เรามีประมาณในความอยากนั้นให้ปฏิบัติต่อความอยากพอประมาณพอหอมปากหอมคอหอมคออยากให้มันเลยเถิดเลยขีดเลยแดนจะเป็นการทำลายเราไปในตัวอีกด้วยนี่แหละพากันจำเอาไว้นะ การศึกษาเราเรียนมากน้อยนั้นเป็นเครื่องประดับหลักใหญ่คือตัวของเราตัวของเราต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยก็เป็นเครื่องประดับใจของเราที่มีความถูกต้องดีงามอยู่ภายในตัวบ่งการไปทางในก็นำวิชานั้นๆเข้ามาเป็นเครื่องประกอบดำเนินการครองชีพและการทำมาหาเรื่องชีพมาให้ผิดศีลผิดธรรมซึ่งเป็นการผิดตัวเราเองทำลายตัวเราเองและทำลายประเทศชาติบ้านเมืองไปในตัวนั่นแหละอย่างนี้ให้พากันระมัดระวัง บ้านเมืองเราจะมีขื่อมีแปรก็ต้องต่างคนต่างมีขื่อมีแปรมีกฎเกณฑ์บังคับเจ้าของหากไม่มีสิ่งนี้แล้วโลกนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยที่สมมุติว่ามนุษย์นี่มีคุณค่าหรือมีศักดิ์ศรีกว่าบรรดาสัตว์ก็มีศีลธรรมเป็นเครื่องประกาศยืนยันเอาไว้ว่ามนุษย์นี่มีคุณค่าจริงเพราะมนุษย์รู้จักศีลธรรมถ้ามนุษย์ไม่รู้จักศีลธรรมเพียงอย่างเดียวเนี่ยเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกเพราะสัตว์เขาไม่มีความฉลาดที่จะทำความชั่วช้าละมกให้ชิบหายปนปี้ได้เหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เรานี่ฉลาดมากสามารถทำได้หมดดูที่อย่างทุกวันนี้ถ้าเขาไม่สกัดรัดกั้นเอาไว้กลัวโรคจะชิบหายแล้วเขาลงลูกเดียวเท่านั้นเมืองไทยเราเนี่ยระเบิดฟังสิเพียงลูกเดียวเท่านั้นก็หมดเป็นทะเลหลวงไปแล้วนี่นี่แหละคือความชิบหายเมื่อทำมาอย่างนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะเป็นภัยในขณะที่ว่าเป็นคุณแก่ตัวเองด้วยการทำลายคนอื่นในขณะเดียวกันก็เป็นภัยแก่ตัวเองเช่นเดียวกันถ้าไม่ระมัดระวังรักษาไว้นี่ก็เหมือนกันใจของเราเรื่องฉลาดแต่เราให้นำออกไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่านำออกไปใช้ในสิ่งที่เสียหายจะกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองเผาตัวของเราแหลกเหลวไปหมด คำว่าศีลธรรมคืออะไรทางฝ่ายเหตุเครื่องดำเนินคือความถูกต้องดีงาม จะทำอะไรให้ คิดให้อ่านซะก่อนอย่าทำด้วยความอยากความอยากนั้นมักไม่มีประมาณและไม่มีประมาณมันอยากออกมาอย่างนั้นแหละแม้รับทานอิ่มๆแล้วมันก็อยากอยากในสิ่งที่มันหิวอยู่ตลอดเวลาน่ะท่านว่ากิเลสตัณหาอันนี้ไม่มีอะไรบำบัดให้มันหายอยากได้นอกจากธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องชำระปราบความอยากทั้งหลายเหล่านี้ให้อยู่ในความพอดีถ้าหากว่าผู้มีความสามารถฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าความชั่วทั้งหลายนี้แล้วก็สามารถสังหารมันออกจากใจได้ความอยากไม่มีเลยดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ไม่มีความอยากด้วยอำนาจของตัณหาอยากก็อยากเป็นเรื่องของธาตุของขันเช่นอยากรับทานอยากหลับอยากนอนหิวนั้นหิวนี้เป็นเรื่องของธาตุของขันโดยไม่มีใจความทะเยอทะยานเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นความอยากที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีต้องได้ใช้ความระมัดระวังการพิจารณาให้มากก่อนที่จะอนุโลมตามความอยากนั้นมากน้อยเพียงไรเราต้องได้ใช้ความพิจารณาเช่นเดียวกับรถมันจะวิ่งขนาดไหนก็ตามแต่เบรกของมันมีห้ามล้อของมันนั่นมีถ้ามีตั้งแต่คันเร่งอย่างเดียวแหละพวงมาลัยหมุนไปไหนก็หมุนได้ถ้าจะขอมาระมัดระวังในการขับขี่และเป็นภัยทั้งรถทั้งตัวของเราด้วยอันนี้ก็เหมือนกันตัวของเราแต่ละคนละคนมีใจมีสติปัญญาเป็นเจ้าของที่จะขับขี่ตัวเองประพฤติหน้าที่การงานอะไรแล้วก็ตามให้เป็นไปเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนและชาติบ้านเมืองแล้วนั่นแหละถูกต้องเหยียบคันเร่งลงไปให้มีความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละท่านว่าเหยียบคันเร่งขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบแต่เหยียบเบรกห้ามล้อไว้ไม่ให้มันเลยเถิดไม่ให้มันทะเลทะลายไปในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งจะย้อนเข้ามาทำลายตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการขับขี่ตัวเองต้องเอาตั้งแต่บัดนี้เช่นเราเรียนวิชาอย่างทุกวันนี้เรียนกันมากน้อยเพียงไรก็เพื่อจะมาประดับแล้วมาพยุงการดำเนินในหน้าที่การงานของเราตลอดความประพฤติศีลธรรมเป็นหลักสำคัญที่จะให้ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผลเป็นประโยชน์ถ้าศีลธรรมไม่มีแล้วความรู้นี้ก็กลับมาเป็นข้าศึกเป็นเครื่องมือสังหารเราได้เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆเราเอาไปใช้การใช้งานให้เป็นประโยชน์อะไรก็ได้แต่ถ้าเจ้าของไม่ฉลาดกลับมาทำลายเจ้าของก็ได้นั่นพากันระมัดระวังนะอยู่บ้านอยู่เรือนก็ให้มีขอบมีเขตจะไปเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนกับใครก็ให้ดูคนซะก่อนอย่าไปด้วยความคึกความขนองอันความคึกความขนองเราอนุโลมมันวันนี้มันจะขยับขึ้นอีกมากยิ่งกว่านี้เพราะมันได้กำลังมีเครื่องเสริมมันมีกำลังมากขึ้นแล้ววันหลังอนุโลมอีกอนุโลมต่ออนุโลมหลายครั้งแล้วผลก็ไปก็ตะเลิดเปิดเปิงยับยั้งชั่งตัวไม่ได้เลยนั่นเขาเรียกคนแตกปอกแหวกแนวเราไม่ใช่คนประเภทนั้นจึงต้องอาศัยศีลธรรมเป็นรั้วกั้นเป็นธรรมนบใหญ่กั้นเอาไว้ศีลธรรมคืออะไรคือความถูกต้องความอยากอันนั้นไม่ใช่ความถูกต้องเกาศีลธรรมก็บังคับอยากก็ไม่ให้ทำอยากก็ไม่ให้ไปห้ามความอยากมีมากต้องห้ามมากเอาให้หนักเมื่อสองทั้งวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องการเราฝึกทรมานเจ้าของส่วนมากมักจะเห็นตั้งแต่ความผ่าผลของกิเลสคนเราความผ่าผลของธรรมอับเฉามากแล้วเก็บไว้ในตู้ไม่ออกมาใช้ทีนี้พอเห็นกิริยาอาการแห่งความแห่งธรรมออกลวดลายขึ้นสนามหรือขึ้นเวทีบ้างก็ว่าอาจารย์นั้นดุอาจารย์นี้ด่าเลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปหมดทั้งๆที่ธรรมะนั่นแหละตุที่มีกำลังมากนั่นแหละจะสังหารกิเลสตัวโหดตัวร้ายที่สุดได้อย่างแม่นยำแต่เราก็ลืมมองข้ามไปเสียเพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามนะกิเลสตัณหาความชั่วช้าละมกมีกำลังมากเท่าไหร่ขอให้พยายามสั่งสมกำลังของธรรมเพื่อหักห้ามต้านทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายนั้นให้มากเท่ากันเป็นอย่างน้อยและให้มากยิ่งกว่านั้นนั่นเป็นเครื่องความเหมาะสมและจะมีชัยชนะหากห้ามมันไม่ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้มันอยากอะไรเป็นกำลังคืออยากที่จะทำความชั่วเป็นกำลังเราไม่ให้ทำอยากถึงขนาดที่ว่าสู้กันเอาถ้าจะสู้มันไม่ได้เราไม่ต้องกินข้าววันนี้นะเอาสู้กับความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องกินข้าวเอาฟัดกันวันนี้ว่าแล้ววันหลังมันจะเหมาะนะนี่แหละคือเมื่อมีกำลังมากกว่ามันคือฝ่ายดีเราห้ามมันห้ามน้อยมาอยู่ห้ามมากห้ามถึงขนาดว่าอดอาหารห้ามก็เอานี่อันนี้ก็ท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วในบรรดาพระเฉพาะอย่างยิ่งพระวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นท่านมักจะทำเอาผาดผลเพราะฉะนั้นความรู้ที่ผาดผลท่านจึงมี ความรู้ที่ผ่าโผนเหยียบหัวกิเลสแหลกเหลวไปหมดนั่นท่านมีแต่ท่านเก็บไว้ในฝักไม่เหมือนมีดที่ทิ้งเกลื่อนกลากนอกฝักไว้แล้วก็โดนนั้นชนนี่เลือดสาดไปคนไม่สำรวมระวังก็ไปโดนเอานั่นคือความรู้ศาสตร์กระจายความรู้เรียลาดความรู้ที่เป็นภัยความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ของลูกศิษย์ตถาคตที่ได้ทำดีโหดร้ายมีโหดดีมีปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือเพราะกำลังที่ผ่าพ้นที่สุดนั่นล่ะท่านได้ครองธรรมะอันประเสริฐนี่ให้ทราบว่ากำลังของกิเลสตัณหามันมีมากเพียงไรให้พึงสั่งสมกำลังของธรรมที่จะชะล้างหรือต้านทานกันอย่างน้อยให้มากเพียงนั้นหรือให้มากยิ่งกว่านั้นเราจะเป็นผู้ครองชัยชนะได้ในวันนี้และวันหน้าเราจะครองไปเรื่อยๆความชั่วช้าละโมบทั้งหลายซึ่งเคยพยองพองตัวนั้นจะค่อยหมอบลงเพราะมีเครื่องปราบมันนี่พากันจำเอานะลูกหลานเลยเรื่องความอยากมันอยากละอยากไปอารมณ์จนเกินเหตุเกินผลนะเสียคนได้แท้ๆเสียไม่เสียใครล่ะคำว่าเสียคนเสียเราผู้คล้อยตามมันนั่นแหละไม่ใช่เสียผู้ที่เวลาได้ก็ได้เราเป็นก่อนอื่นคำว่าได้คนก็คือได้เราก่อนอื่นเมื่อได้เราคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ได้จากการหนักห้ามตั้งตามตัวเองแล้วดีทั้งนั้นให้พากันจำเอานะแล้วตั้งหน้าตั้งตาเรียนให้ได้ความรู้วิชาเพราะโลกนี้อยู่ด้วยความรู้วิชานะไม่ใช่อยู่ด้วยความโง่เง่าเต่าตุ่นทำอะไรก็ไม่เป็นแต่กินเป็นใช่ไม่ได้นะแล้วกินเป็นนอนเป็นใช้สอยเป็นแต่ทำอะไรไม่ได้เขามีความรู้วิชานี่มันไม่ทำกันก็เห็นนี่เองความรู้วิชาจึงต้องเรียนมาให้ทันกับปากกับท้องกับธาตุกับขันกับความอยากที่พอประมาณเพื่อจะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมกันไปบำรุงกันไปพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งสำหรับมนุษย์เราต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องเรียนความรู้วิชาไม่เรียนไม่ได้แล้วก็ไม่ทันเขารู้กว่าเราไม่รู้ก็ไม่ทันเขาเสียเปรียบไปเรื่อยๆทั้งที่เราไม่ต้องการเสียเปรียบแต่หลักความรู้วิชามันเสียเปรียบไปในตัวมันแล้วจะออกใช้ไม่ออกใช้มันก็เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะความรู้ไม่มีคนมีความรู้อยู่เฉยก็มีออกใช้ก็มีให้เราพยายามมีความรู้แล้วมีศีลธรรมเป็นเครื่องเก็บรักษานำเอาความรู้วิชาที่เราเรียนมามากน้อยนั้นเข้าสู่ด้านศีลธรรมประพฤติแต่ในทางที่ดีที่งามวิชาทั้งหลายก็กลายเป็นประโยชน์แก่เราสมกับเจตนาที่เราเรียนมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราโดยแท้นี่แหละนะจำเอาทุกๆคนวันนี้เทศเพียงขนาดนี้ซะก่อนนะแล้วต่อไปก็จะค่อยพิจารณาอีกเฉพาะวันนี้สุดท้ายวันนี้เอาละให้พรหน่อยนะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: เกิดเหตุโดนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอตของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้า